0: เซ่5-3ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนบีเรอัลแพ้เรอัลเบติส1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลาลิก้าโปรตุเกสริโออัพเสมอเอสเตรา3-3โบเรเรนเซ่ชนะมาริติโม3-1และสปอร์ตติ้งบราก้าชนะอิสตอร์เรลที่เหลือ10 คน1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกทีมสาวเจ้าภาพญี่ปุ่นเอาชนะทีมชบาแก้วของไทยขาดร้อย8-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการกัวดาลาฮาราโอเพ่นที่ประเทศเม็กซิโกประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายเอลวินาคาริเยวานักเทนนิสสาวชาวอเมริกันมือ113ของโลกพลิกล็อกพ่ายคาร์เลตเดย์คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ123ของโลกทั้ง2เซต6-7แพ้เบรก9-11และ4-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะ7:11 นะคะท่ามกลางที่อากาศยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันอยู่นะคะเพราะว่าในช่วงตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะว่าภาพจากสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะเรดาร์ที่ตรวจพบก็ยังเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยนะคะกลุ่มฝนเล็กน้อยในเขตประเวศสวนหลวงสะพานสูงคลองสามวาลาดกระบังหนองจอกค่ะเคลื่อนตัวออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแนวโน้มนั้นลดลงค่ะฝนรวมสูงสุดที่เขตประเวศนะคะอยู่ที่ 43.5 มิลลิเมตรนะคะในตอนนี้แล้วก็ฝนนั้นยังอยู่ในพื้นที่บางพลีสมุทรปราการนะคะบางเสาธงค่ะนะคะบางบ่อทางแนวตอนออกนะออกไปทางด้านของบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราออกไปทางปราจีนบุรีนะคะเพราะว่าลมนั้นพัดออกไปทางตอนออกเฉียงเหนือนะคะในตอนนี้ค่ะนะคะส่วนเรื่องของการจราจรนะคะในตอนนี้ค่ะนะคะเส้นทางไหนที่มีปัญหาการจราจรอันเนื่องมาจากถนนเปียกลื่นเนื่องมาจากฝนตกหรือว่าอุบัติเหตุนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะผ่านทางหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะส่วนถนนดินแดงในฝั่งขาเข้านะคะในตอนนี้ค่ะจากกรณีอุบัติเหตุเมื่อช่วงประมาณ2:00 กว่านะคะที่มีรถบรรทุก18ล้อบรรทุกเหล็กมานะคะแล้วก็เหล็กนี่มันร่วงนะคะหมดเลยค่ะนะคะทำให้รถก็พลิกตะแคงตามมาด้วยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถเครน2คันค่ะนะคะเพื่อเคลื่อนย้ายรถนะคะจับรถตั้งตรงนะคะแล้วก็จะนำเหล็กเส้นที่ร่วงลงมาเนี่ยเอาขึ้นไปใหม่เอาไปใส่ใหม่นะคะแล้วถึงจะเคลื่อนย้ายออกไปจุดนั้นอยู่เป็นถนนดินแดงในฝั่งขาเข้าค่ะบริเวณก่อนถึงสามเหลี่ยมดินแดงเล็กน้อยนะคะก่อนถึงสามเหลี่ยมดินแดงค่ะนะคะแล้วก็ในขณะนี้ก็ยังคงปิดการจราจรนะคะทางด้านคู่ขนานนะคะที่จะมาทางซ้ายออกมาทางราชปรารภนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็เลยติดมากค่ะนะคะส่วนรถที่ตรงมาก็ให้ขึ้นสะพานข้ามสามเหลี่ยมดินแดงเท่านั้นนะคะตรงมาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะส่วนท่านที่อยู่ทางวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางดินแดงเนี่ยการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันช้าอยู่นะคะเรียกว่าทุกช่องทางนั้นรถไปกันได้แบบช้าๆทีเดียวเลยนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูการจราจรบนทางด่วนกันนะคะจากศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณสันทัศน์เวชโชสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวีนาและคุณผู้ฟังจสร้อยทุกท่านในช่วงเช้าของวันนี้ครับ
0: ค่ะเชิญค่ะคุณสันทัศน์ค่ะ
1: ขอบคุณครับเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางด้านท่าเรือนะครับช่วงนี้ก็มีปริมาณรถมากนะครับท้ายแถวก็อยู่ใต้ทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจุดเชื่อมที่จะเข้าไปส่วน2นะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะครับลงเทินกิจฝั่งเหนือช่วงนี้ก็ท้ายอยู่บริเวณตั้งปลานะครับผ่านพ้นไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับออกทางด้านดวงพิทักษ์ก็ยังไปกันได้ช้าอยู่นะครับในส่วนของช่องทางด้านซ้ายนะครับแต่ว่าออกพระราม42ช่วงนี้ก็ถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวนะครับไปต่างระดับท่าเรือก็ถือว่าไปกันได้ดีนะครับฝั่งกลับกันจากต่างดับท่าเรือมุ่งหน้ามาทางด้านดินแดงนะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับลงพระราม41ช่วงนี้ท้ายอยู่บริเวณตั้งปลาทางลงนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมาแล้วก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าผ่านพ้นหน้าด่านลุมพินีไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีโดยตลอดจนออกดินแดงเลยครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะ
1: ในฝั่งบางนานะครับหน้าด่านบางนาก็ยังใช้การได้ดีอยู่นะครับเข้าด่านมาแล้วช่วงนี้ท้ายก็ชะลอตัวอยู่บริเวณราบบ่อนไก่นะครับแก้ไขราบโรงกลั่นนะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าต่อเนื่องมาจนถึงต่างดับท่าเรือกันเลยทีเดียวครับคุณวินาครับในฝั่งดาวคะนองนะครับก่อนชำระค่าผ่านทางก็ต่อเนื่องออกไปถนนพระราม2นะครับประมาณสัก 3,800 เมตรได้นะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับบนสะพานพระราม9ช่วงเวลานี้ก็ถือว่าไปกันได้ดีนะครับจุดที่เบี่ยงเข้าทางพิเศษศรีรัตน์ช่องทางซ้ายนะครับก็ถือว่ายังไปกันได้ดีโดยตลอดเช่นเดียวกันนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วเข้าต่างระดับท่าเรือก็ไปกันได้ดีทีเดียวครับคุณวินาครับ
0: ค่ะ
1: ในฝั่งทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากทางด้านแจ้งวัฒนะมุ่งหน้ามาทางด้านต่างระดับพญาไทนะครับช่วงเวลานี้ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณทางขึ้นงามวงวานนะครับออกประชาชื่น2ที่จะไปลงถนนรัชดาก็ออกได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับชำระค่าผ่านทางด่านประชาชื่น1มาแล้วช่วงนี้ก็ท้ายชะลอตัวอยู่เหนือถนนรัชดานะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องไปจนถึงทางลงประปา2นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็ถือว่าไปแสนไม่ดีนะครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะ
1: ฝั่งศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับช่วงเวลานี้หน้าด่านศรีนครินทร์ชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ถือว่ายังมีพื้นที่อยู่นะครับชะลอตัวเหนือด่านรามคำแหงนะครับต่อเนื่องมาจนถึงทางลงศรีเยาว์เวศช่วงนี้ก็ยังลงกันได้ต่อเนื่องนะครับผ่านพ้นทางลงศรีเยาว์เวศไปแล้วก็ถือว่าไปกันได้ดีนะครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะ
1: ฝั่งบางโคล่จากทางด้านต่างระดับพญาไทเหนือรพรามาก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะครับส่วนลงหัวลำโพงก็ลงได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับลงสีลมก็ลงกันได้ต่อเนื่องนะครับฝั่งกลับกันลงมหานครก็ยังลงกันได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านต่างระดับพญาไทก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าครับสุดวินาครับ
0: ค่ะ
1: ฝั่งทางด้านฉลองรัฐนะครับจากจตุโชตหน้าด่านจตุโชตก่อนชำระค่าผ่านทางก็มีปริมาณรถมากนะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ถือว่าไปกันได้ดีนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณเหนือถนนรามอินทรานะครับต่อเนื่องมาจนถึงทางลงโยธินพัฒนานะครับลงลาดพร้าวก็มีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันนะครับราบประชาอุทิศก็ไปกันได้ช้านะครับลงพระรามเก้ามุ่งหน้าไปทางแยกพระรามเก้าก็ลงได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วมาลงอาจนรงช่วงเวลานี้ก็ยังลงกันได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับคุณวิญญาครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนบูรพาวิถีจากทางด้านบางนามุ่งหน้าออกไปทางด้านชลบุรีนะครับเส้นนี้ก็มีฝนตกนะครับฝากระมัดระวังกันด้วยนะครับลงเมืองใหม่บางพลีก็มีปริมาณรถมากนะครับแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับผ่านพ้นไปแล้วถือว่าไปกันได้ดีนะครับลงชลบุรีช่วงเวลานี้ก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับในฝั่งกลับกันก็ถือว่าใช้การได้ดีเช่นเดียวกันครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะ
1: ด่วนกาญจนาภิเษกจากทางด้านด่านบางแก้วมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานกาญจนาต่อเนื่องไปทางด้านบางขุนเทียนนะครับเชื่อม M82 ช่วงเวลานี้ก็ถือว่ามีสะสมก่อนชำระค่าผ่านทางเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับส่วนฝั่งกลับกันช่วงเวลานี้ก็ถือว่าใช้การได้ดีเช่นเดียวกันนะครับในก่อนที่จะลงบางแก้วนะครับก็มีสะสมเล็กน้อยเท่านั้นเองครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะ
1: ด่วนปราจีนรัชยาจากทางด้านฉิมพลีมุ่งหน้ามาทางด้านจตุจักรบางซื่อนะครับจากทางด้านทางลงบางกรวยนะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับต่อเนื่องมาจนถึงจตุจักรบางซื่อนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะครับมีปริมาณรถมากฝั่งกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนทางด้านอุดรรัฐยาจากบางปะอินเข้ามาแจ้งวัฒนะทั้งสองฝั่งนี้ก็ไปกันได้ดีทีเดียวครับก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังหากพบเห็นรถขัดข้องหรืออุบัติเหตุบนทางพิเศษนะครับหรือจะเป็นรถจักรยานยนต์พัดหลงขึ้นทางพิเศษสามารถขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณสันทัศน์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณวิชานะคะแจ้งประเทศที่นิมิตใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมอยู่นิมิตใหม่นะผมบอกจากซอย20มาเล
0: ี้
3: ยวซ้ายมุ่งหน้ามินบุรีครับ
0: เป็นไงบ้างคะ
3: อยู่ซอย12ตรงข้ามซอย12นะครับมีรถตู้โดยสาร
0: ค่ะ
3: ชนท้ายพิกอัพรถติดเลยซอย20ไปแล้วครับตอนนี้ผมมาซอย6ก็ยังติดอยู่เลยเนี่ย
0: ค่ะ
3: ตรงข้ามโล่งครับ
0: ค่ะไม่มีใครบาดเจ็บอะไรใช่ไหมคะคุณ
3: ไม่มีครับมีผู้โดยสารยืนเราอยู่ด้านซ้ายแต่เขาชนเลนขวานะ
0: ค่ะค่ะ
3: ชนตู้โดยสารเสียหายเยอะด้วย
0: ผู้โดยสารก็ต้อง
3: แรง
0: เปลี่ยนคันใหม่เลยนะเนี่ยโอ้แย่เลยค่ะ
3: ฝนก็ปล่อยๆเลยนี่ติดจังเลยเนี่ยครับนี่ใหม่เนี่ยปกติก็ติดอยู่แล้วครับ
0: ค่ะ
3: อาจจะเป็นเลยซอย20ไปแล้ว
0: แล้วมีบาดเหตุด้วยแล้วก็ฝนตกแบบถนนเปียกลื่นอะไรแบบนี้ด้วยนะคะทำให้
3: ถูกครับถูกครับ
0: เดี๋ยว
3: ซอย4ก็ยังติดอยู
0: ่เดี๋ยวรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ให้เลยค่ะนะเห็นใจ
3: จ้าขอบคุณมาก
0: มารถตู้ขอบคุณนะคะคุณวิชาญ
3: ค่
0: ะสวัสดีค่ะส่วนคุณนิดนะคะแจ้งว่าถนนพญาไทในฝั่งขาเข้านะคะบริเวณใต้ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะมีรถกระบะค่ะไปจอดเสียอยู่ช่องทางขวานะคะแล้วก็มีเป็นแบบผู้สูงอายุค่ะเป็นคุณตาคุณยายนะคะคุณนิดว่าอย่างนั้นลงมายืนโบกอยู่ท้ายรถนะคะมาโบกรถอยู่ท้ายรถนะคะคงมากับกระบะคันนี้แล้วก็มาแบบโบกปัดรถให้รถเบี่ยงไปนะคะตรงจุดนี้น่าจะมีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทีเดียวเลยนะคะพันตำรวจโทปริวัติสมสะอาดสารจราจรสภ.เมืองนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะสารวัตรค่ะ
4: ครับการจราจรสภ.เมืองนนทบุรีนะครับในเขตรับผิดชอบนะครับก็ในส่วนของถนนพิบูลสงครามนะครับมุ่งหน้าแยกพิบูลสงครามมาจากแยกพระราม5นะครับก็คุมตัวได้ดีนะครับท้ายแถวอยู่ใกล้ๆกับโค้งเขมรานะครับก็เริ่มมีรถมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังเคลื่อนตัวดีอยู่ในส่วนของถนนนครอินต่อเนื่องไปที่แยกติวานนท์แล้วก็มุ่งหน้าไปแคไลชะลอตัวอยู่หน้าโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับฝั่งขับกันท้ายแถวไม่ยาวมากครับอยู่ใกล้ๆกับหน้าโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับในส่วนของถนนกรุงเทพนนท์มุ่งหน้าแยกวงสว่างนะครับมาจากแยกติวานนท์นะครับรถมากเช่นเดียวกันแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับเนื่องจากเส้นดังกล่าวเนี่ยมีจุดกลับรถหลายจุดนะครับก็จะชะลอตัวนิดนึงแต่ท้ายแถวยังไม่ยาวมากครับอยู่ที่ใกล้แยกติวานนท์นะครับถนนอัชาร่านะครับแยกเลี่ยงเมืองก็ยังคล่องตัวอยู่นะครับในส่วนของชั้นในถนนนนทบุรี1ท่าน้ำหอนาฬิกาตอนนี้รถเริ่มมากแล้วครับแล้วก็ยังมีการสะสมอยู่ที่แยกศรีพรนะครับท้ายยังไม่ยาวมากแต่ก็ยังมีรถมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับถนนหน้าโรงเรียนศรีบุญญานนท์นะครับมาจากสะพานมหาเจษฎาบดินทร์นั้นคล่องตัวครับโดยภาพรวมยังดีอยู่ครับก็จะมีอากาศ
0: ครึ้ม
4: ฝนนะครับมีฝนลงเล็กๆปล่อยนิดนึงครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ร้อยตำรวจเอกยศศวินธนชดวรณัฐพักค่ะรองศาสตราจารย์สภ.คูคตนะคะจะเพิ่มเติมกันกรณีอุบัติเหตุที่ลำลูกกาสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย
5: ์ค่ะครับผมครับผมผู้กองยะคูคตครับผมครับ
0: ค่ะครับผู้กองคะอุบัติเหตุลำลูกกาตอนนี้เคลื่อนย้ายหรือยังอะคะที่เป็น
5: เคลื่อนย้ายรถกีดขวางประมาณ15นาที10เกือบ15นาทีนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างชดเชยรถ
0: ค่ะ
5: ครับลำลูกกาขาออกตอนนี้ก็สะสมถึงวัดสายไหมแต่เคลื่อนได้โดยตลอดแล้วตลอดสายหนาแน่นจากวอชิจิตถึงทำให้รถสะสมนะครับส่วนลำลูกกาขาเข้าก็มุ่งหน้าสายไหมที่คลอง4นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เกิดเหตุที่แยกซอยประชาราษฎร์นะครับ
0: คลอ
5: ง4มุ่งหน้าไปคลอง3ไปวิทย์ไฟฟ้าวิทย์เอสหน้าโรงพักก็ยังเคลื่อนตัวได้โดยตลอดรถหนาแน่นนะฮะเคลื่อนตัวได้ช้าๆไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่สะสมนะครับมาจากคลังน้ำมันก็อยู่ประมาณเลยวัดคลองชันไปเล็กน้อยรอเลี้ยวขวาเข้าแยกสบายก็จำนวนมากเนื่องจากมันต้องชดเชยรถขาออกจากเหตุอุบัติเหตุนะครับผมก็อุบัติเหตุตอนนี้ลำลูกกาก็ออกก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับส่วนในซอยสวัสดิ์ประชาวาสก็รถหนาแน่นนะครับก็อยู่ในระหว่างเฉลี่ยทั้งทุกด้านนะครับเฉลี่ยทุกด้านผู้ที่ใช้ทางที่เคยมาแล้วทุกวันมันไม่ติดขนาดนี้ก็คงจะโมโหอยู่หงุดหงิดก็ขอโทษขออภัยนะครับก็เร่งให้อยู่นะครับผม คาดว่าอีกสัก10นาทีน่าจะคลี่คลายตามระดับตรงแยกสบายประชาราชลำลูกกานะครับผม
0: ค่ะ
5: ส่วนทางด้านพหลโยธินไม่มีปัญหาครับทั้งเข้าทั้งออกก็ตามโดยสภาพในพื้นที่พื้นท้องฟ้ามืดครึ้มมากนะครับแต่ยังไม่ตกแต่ถนนยังเปียกลื่นอยู่เพราะว่าเมื่อคืนนี้มันมีฝนตกนะครับถนนก็เปียกลื่นอยู
0: ่
5: ช่องทางด้านซ้ายก
0: ็
5: ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่นิดนึงนะครับผมครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสวัสดีค่ะ
5: ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็ชดเชยให้นะคะน่ารักมากคือรู้ว่าเวลาอุบัติเหตุนั้นใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายก็จะชดเชยให้อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะส่วนสภาพการจราจรนะคะใน S ของ JS Oral Radio นะคะที่ได้โพสต์รายงานจราจรเข้ามาคุณ My name is Groot นะคะบอกว่าหน้าเซ็นทรัลบางนานะคะก็เป็นถนนบางนาตราดถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกนะคะต่อเนื่องไปตรงแยกวัดศรีเอี่ยมค่ะในช่องทางคู่ขนานนะคะน้ำท่วมขังสูงระดับทางเท้าเลยนะคะในคู่ขนานถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกจากช่วงของเซ็นทรัลบางนามุ่งหน้าไปทางวัดศรีเอี่ยมนะคะที่การจราจรเคลื่อนตัวช้าก็แนะนำให้วิ่งในช่องทางด่วนนะคะรวมทั้งตรงหน้าไทยวัสดุด้วยนะคะที่ทางสภ.บางแก้วก็บอกว่ามีน้ำท่วมขังจากฝนที่ตกหนักมาเมื่อคืนนี้นะคะส่วนอีกท่านนึงนะคะคุณอามัวเจยูนี่นะคะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุช่วงก่อน7โมงนะคะคู่ขนานถนนเทพรัตน์บางนาตราดกม17ค่ะนะคะเป็นรถกระบะขอไปเป็นรถบรรทุกนะคะชนท้ายรถแท็กซี่นะคะก็ไม่มีคนเจ็บค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนคุณมาเยิ้นนะคะก็ใช้ถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะโพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะว่าศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะจากทางอันนี้เป็นแยกศรีเทพานะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางวัดศรีเอี่ยมค่ะที่น้ำยังคงท่วมขังทุกช่องทางของฝั่งขาเข้าบนถนนศรีนครินทร์นะคะจากทางศรีเทพามุ่งหน้าศรีด่านต่อเนื่องไปทางแบริ่งตัดใหม่เนี่ยนะคะที่น้ำท่วมขังทุกช่องทางแล้วก็สูงกว่าระดับทางเท้าด้วยนะคะถ้าหากว่าเป็นรถเก๋งเนี่ยไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่าจะไปได้ช้าคือน้ำเนี่ยมันจะตีใต้ท่อศรีด่านต่อเนื่องไปทางแบริ่งตัดใหม่เนี่ยนะคะที่น้ำท่วมขังทุกช่องทางแล้วก็สูงกว่าระดับทางเท้าด้วยนะคะถ้าหากว่าเป็นรถเก๋งเนี่ยไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่าจะไปได้ช้าคือ

0: นะคะมีเป็น Fortuner สีขาวที่จอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายทำให้ท้ายแถวนั้นอยู่ไปที่เลยสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวในฝั่งขาเข้าแล้วค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เช้านี้เนี่ยการจราจรก็ค่อนข้างไปได้ช้าทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนที่ตกมานะคะโดยเฉพาะทางด้านบางนาพระขนงประเวศสวนหลวงทางตะวันออกเนี่ยคือฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะก็เกือบ50มิลลิเมตรทีเดียวนะคะที่ตกมาทำให้หลายๆเส้นทางนั้นน้ำยังคงระบายไม่ออกกันอยู่เพราะว่าน้ำในคลองมันก็สูงด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำขึ้นด้วยนะคะคุณเปียกค่ะแจ้งว่าอุบัติเหตุบนถนนพุทธมณฑลสาย2ค่ะเป็นฝั่งบรมราชชนนีมุ่งหน้ามาทางศาลาธรรมศพนะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ใกล้กับปากซอยพุทธมณฑลสาย2 33นะคะใกล้ๆกับปากซอยพุทธมณฑลสาย2ซอย33ค่ะมีแท็กซี่กับจักรยานยนต์นะคะชนกันขวางช่องทางกลางมีคนได้รับบาดเจ็บ1รายนะคะซึ่งตอนนี้จะสร้อยประสานงานกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้แล้วนะคะการจราจรในขณะนี้ก็เคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็มาติดตามกันค่ะช่วงนี้กับความเคลื่อนไหวเมืองแถวนี้กับคุณบุษบงบุษเปล่านิดค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ฝนเนี่ยก็ไม่พักเลยนะเขาไม่เหนื่อยบ้างหรือไงไม่รู้
0: ค่ะ
3: ที่บ้านดิฉันนี่เป็นทำสถิตินะปริมาณฝนสูงสุดด้วยโอ้โห
0: ค่ะ
3: มาจัดเต็มจัดหนักเลยนะคะ
0: ค่ะ
3: ก็พอๆกับเมื่อวานนี้สมการรอคอยกับการแถลงก็แล้วกันแต่ว่าไม่สมใจกรณีที่ว่าคนผิดไปมีแค่77คนนะคะจากผู้ถูกร้องทั้งหมด427คนนะคะไม่ใช่229คนนะ
0: คะ
3: อันนี้ยืนยันได้นะคะโดยทางด้านของว่าที่ร้อยตรีพัศกรสิริพัคยาพรรองเลขาธิการกกต.ยืนยันนะคะว่าตัวเลขผู้ถูกร้องทั้งหมด427ไม่ใช่229ดีนะวันนี้15นะไม่ใช่16นะก็ใบกันใหญ่เลยทั้ง77 อะไรอย่างเงี้ยมากันเต็มเลยนะคะ
0: ค่ะ
3: ขณะที่แฟนในนรงค์กันวรินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็แถลงว่าการชี้มูลความผิดนะคะผู้ถูกร้อง77รายจะนำส่งไปยังศาลฎีกานะคะแล้วก็บอกว่าเป็นมติกกต.เสียงข้างมากนะคะวันที่18มีนาคมได้รับทราบจากกกต.ว่า DSI นะคะมีหนังสือแจ้งเรื่องการรับการสอบสวนมีผู้ถูกร้องขอความเป็นธรรมนะคะกกต.เห็นว่ามีมูลเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสว.จึงตั้งเรื่องตั้งแต่วันที่18มีนาคมนะคะไม่มีการแถลงข้อกล่าวหาทั้ง21คนขณะนั้นกกต.ตั้งชุดไต่สวน26นะคะดำเนินการไต่สวนด้วยมาจนเห็นว่าคนถูกร้องจริงๆคือคนที่มีชื่อใน1ถึง7ของโพยมีผู้ถูกกล่าวหา140คนนะคะอันนี้เป็นการดำเนินการตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ2568
0: ค่ะ
3: หลังจากนั้นผ่านมาหลายเดือนเนี่ยกกต.ได้รับรายงานจากชุด26ว่ามีผู้กระทำความผิดทั้งผู้มีสิทธิ์เลือกผู้มีดำรงตำแหน่งทางการเมืองขอให้กกต.รับเรื่องสอบกรรมการบริหารพรรคและผู้มีส่วนในพรรคเมื่อวันที่10มิถุนายน2568ซึ่งเป็นการรับคำร้องตั้งแต่แรกซึ่งก็มีทั้งพยานรหัสต่างๆมาให้ถ้อยคำว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิดนะคะแต่ว่าการรับรองผลล่วงเลยมานานแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่แจ้งเหตุมาตั้งแต่ต้นทำไมไม่แจ้งกกต.เลยว่ากลุ่มคนเหล่านี้กระทำความผิดพยานปากนี้ให้ถ้อยคำชุดที่16หลังจากที่อ้างว่ารู้เห็นมานานแล้วหากพูดเรื่องการเมืองพยานรหัส16ทับ26เคยเป็นส.ส.ภูมิใจไทยมีมติให้พ้นจากพรรคเพราะพยานคนนี้ถูกศาลจังหวัดขอนแก่นตัดสินว่าทำความผิดยักยอกเงินสากลครูหลายร้อยล้านถูกจำคุกและย้ายไปพรรคกล้าทำซึ่งตอนนั้นก็ขัดแย้งกันกับพรรคภูมิใจไทยนะคะต่อมาในวันที่28พฤษภาคมพยานรหัส16นะก็คือคุณเรียนบอกคุณอเนกนะคุณเอกราชขออภัยคุณเอกราชช่างเหลานะพยาน16/26นี่แหละค่ะนะคะก็ คือก็ให้ตักคำมาเรื่อยๆนะคะ

0: บอกว่าเหตุการณ์ที่1ที่2ไม่พบว่ามีการเก็บเครื่องมือเอกสื่อสารแต่ไม่พบหลักฐานอื่นเลยภาพถ่ายใดๆก็ไม่ปรากฏกระทั่งหลักฐานการปฏิบัติการของนายพระดอนก็คือนายพระดอนปริศนานันทกุลนะคะที
1: ่
0: เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในปัจจุบันไม่มีวัตถุพยานโปรแกรมว่ามีลักษณะใดที่อ้างว่ามีเงินจำนวนมหาศาลก็ไม่ปรากฏว่าใครจ่ายให้ใครไม่มีเส้นเงินพยานปากนี้ให้การไม่ได้ว่าให้เงินอย่างไรใครรับบ้างและเป็นการกล่าวลอยๆที่สำคัญพยายามมีพยาน3คนมากลับคำให้การค่ะแล้วก็มีหนังสือถึงประธานกกต.ว่าพฤติการที่อ้างถึงไม่เป็นความจริงการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะซึ่งประธานศาลประธานกกต.ก็บอกว่าผมอยู่ในอำนาจศาลมา38ปีทำหน้าที่ผู้พิพากษาเมื่อพยานกลับคำก็ลงโทษมาเยอะแต่พยานสามปากนี้ไม่น่าเชื่อถือมาตั้งแต่แรกนะคะ
1: ค่ะ
0: กกต.แถลงแบบนี้ว่ามีคนผิดแค่77คนเป็นผู้สมัครสว.แล้วก็เป็นสว.ด้วยแล้วก็เป็นคนอื่นนะซึ่งเชื่อมโยงไปถึงพรรคการเมืองก็มีแต่ว่าไม่ได้เป็นส.ส.ปีนี้นะคะก็ต้องตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งหลังจากนี้ทางด้านของกกต.ก็จะทำเรื่องส่งศาลฎีกาภายใน60วันเพื่อให้ศาลพิจารณานะคะซึ่งถ้าเกิดศาลรับพิจารณาแล้วคนที่เป็นสว26คนจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: นะคะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนด้านโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอก็มีการเปิดคำให้การพยานคนที่16ทันทีเลยค่ะคือนายเอกราชช่างเหลาโดยบอกว่าเปิดคำให้การเอกราชช่างเหลาพยานรหัสที่16ทับ26ที่ประธานกกต.กล่าวถึงในการแถลงผลมติของกกต.ในการโกงเลือกตั้งโกงเลือกสว.นะคะโดยมีเนื้อหาเนี่ยบอกว่าจากคำให้การมีการกล่าวถึงการประชุมของกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยที่ได้มีการวางแผนนำเสนอแผนการเพื่อให้ได้มาซึ่งสว.โดยมีผู้ริเริ่มคือนายพระดอนปริศนานันทกุลผ่านโปรแกรมออฟไลน์และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยโดยมีนายเนวินชิดชอบผู้ถูกกล่าวหาที่228ร่วมประชุมด้วยซึ่งพอเปิดเอกสารทำให้การของนายเอกราชมาแล้วเขาก็บอกว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะยังมีอีกจะทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆอันนี้ก็คือเอกสารหลุดในราคาที่อยู่ในเอกสารของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26ที่เป็นเอกสารหลุดออกมาก
1: ่
0: อนหน้านี้นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในคดีนี้ถ้าผิดจริงนะคะถ้าผิดนะคะก็มีกฎหมายที่ระบุไว้มาตรา36ประกอบมาตรา37มี70นะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา5 ปีนะคะความผิดตามมาตรา77และมาตรา79โทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาททั้งจำทั้งปรับและศาลให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา20ปีโดยความผิดมาตรา77วรรค1ยังเป็นความผิดมูลฐานกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยนะคะส่วนความผิดในมาตรา81มีโทษจำคุก 1-5 ปีปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา10ปีนะคะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเมื่อศาลฎีกาพิจารณาคำวินิจฉัยของกกต.แล้วนะคะสว.ที่ถูกร้องอย่างที่บอกไปต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และหากศาลพิพากษาว่ามีความผิดจริงก็ต้องเลื่อนคนที่อยู่ลำดับสำรองในบัญชีสำรองขึ้นมานะคะซึ่งเป็นหน้าที่ของประธานวุฒิสภาที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเลือกบุคคลในบัญชีสำรองของกลุ่มเดียวกันขึ้นดำรงตำแหน่งตามลำดับแต่หากบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นไม่มีชื่อเหลืออยู่เลยประธานวุฒิสภาต้องจัดสลากเลือกบุคคลจากบัญชีสำรองกลุ่มอื่นเอาอันนี้ไม่ใช่วสวแล้วดิฉันว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เข้ากลายเป็นจัดสลากอะไรก็ไม่รู้แต่มาตั้งแต่ต้นนะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่ศาลพิพากษาแล้วว่ามีความผิดหรือไม่นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะเมื่อวานนี้ก็โอ้โหชุลมุนกันเลยทีเดียวเร่งแถลงเลทอีกนะคนก็รอกันใหญ่เลยนะคะมาดูทางด้านของสถานการณ์โลกก็ดูเหมือนว่าจะปั่นป่วนน่าดูเหมือนกันนะคะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยออกมาโพสต์ในทุกโซเชียลวันแต่ละมื้อแต่ละเดย์เนี่ยกลับไปกลับมานะคะล่าสุดเนี่ยออกมาโพสต์ในทุกโซเชียลบอกว่ายูเครนและรัสเซียได้บรรลุข้อตกลงที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วนะคะโดยยูเครนตกลงที่จะไม่โจมตีเป้าหมายพลังงานของรัสเซียและรัสเซียก็ตกลงที่จะทำแบบเดียวกันทำให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกที่พุ่งขึ้นสูงนั้นมันมาจากสงครามส่วนใหญ่มาจากรัสเซียแล้วก็ยูเครนเมื่อเขาหยุดที่จะโจมตีพลังงานแล้วราคาน้ำมันน่าจะลดลงอันนี้ความคิดนะคะประธานาธิบดีสหรัฐคิดคนเดียวนะขณะเดียวกันเพราะราคาน้ำมันในตลาดโลกนี่ก็ยังทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องหลังจากสงครามอิหร่านนะคะเข้าสู่เดือนที่7 ส่งผลต่อต้นทุนเชื้อเพลิงและอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐด้วยนะคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วค่ะซ้ำก็เพิ่งโจมตีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนในระหว่างการเดินทางเยือนไอแลนด์เมื่อวันอาทิตย์โดยบอกว่าเซเลนสกี้ต้องทำสิ่งหนึ่งก็คือการหยุดทำลายโรงกลั่นน้ำมันดีเซลในรัสเซียเนื่องจากกำลังเกิดภาวะขาดแคลนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ
2: ค่ะ
0: ขณะเดียวกันสถานการณ์ในยูเครนเองก็ดูเหมือนว่าทำให้รัสเซียโดนพุ่งเป้าไปว่าตั้งใจที่จะส่งโดรนโจมตีรถไฟนะคะของขบวนซึ่งเป็นขบวนรถไฟ VIP นะคะมีทั้งอดีตนายกอังกฤษบอริส จอห์นสันอยู่ในขบวนนั้นด้วยนักการทูตระดับสูงอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่ว่ารอดมาได้หวุดหวิดทำให้ขบวนถัดมารับเคราะห์แทนนะ
2: คะ
0: ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษก็ไม่พอใจประนามปูตินนะคะหลังจากที่รถไฟ VIP ถูกโจมตีนะคะโดยจอห์นสันประนามปูตินทางแพลตฟอร์ม X ว่าผมไม่รู้ว่าตรรกะอะไรที่ทำให้ปูตินโจมตีหัวรถจักรรถไฟยูเครนบริเวณพรมแดนโปลแลนด์เช้านี้นะคะแม้ว่าจะไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นหลังการโจมตีที่ยาโฮดินซึ่งเป็นการโจมตีไปที่เครื่องจักรรถไฟแต่เจ้าหน้าที่ยูเครนก็บอกว่ามีการอพยพผู้โดยสารออกมาได้ทันนะคะสำหรับภารกิจของอดีตนายกจอห์นสันกับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาความมั่นคงของยุโรปนั้นเป็นการเดินทางไปร่วมประชุมนะคะยุทธศาสตร์เยลดาซึ่งเป็นการประชุมประจำปีซึ่งมีทั้งผู้นำผู้เชี่ยวชาญจากการเมืองธุรกิจความมั่นคงและก็สื่อมวลชนเข้าร่วมด้วยนะคะโดยนักการทูตต่างชาติเนี่ยรอยเตอร์บอกว่ามักจะเดินทางด้วยรถไฟเพื่อเข้ากรุงเคียฟพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้แล้วก็เดินทางออกจากกรุงเคียฟก็ระหว่างที่ถูกโจมตีเนี่ยอยู่ห่างจากพรมแดนแค่2กิโลเมตรเองและเพิ่งข้ามฝั่งพ้นจากยูเครนด้วยพ้นจากยูเครนปุ๊บถูกโจมตีเลยนะคะซึ่งบริษัทรถไฟยูเครนก็บอกว่ารถไฟ VIP ได้ออกจากสถานีเร็วก่อนกำหนดตามตารางเพราะว่ามันมีการคุกคามจากรัสเซียเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็คือฉันก็ไม่ทำตามเวลาล่ะเพราะฉันกลัวว่าเดี๋ยวจะมีแบบนี
2: ้
0: แล้วก็มีแบบนี้จริงๆนะคะแม้ว่ารัสเซียจะออกมาอ้างว่ามีเป้าหมายการโจมตีไปที่โครงสร้างพื้นฐานระบบรางในตะวันตกของยูเครนนะคะซึ่งคำสั่งอพยพผู้โดยสารในขบวนรถไฟที่ถูกโจมตีมีเวลาแค่15นาทีก่อนเกิดการโจมตีโดยโดรนของรัสเซียค่ะโอ้โหมีพุ่งเป้าร้ายแรงแล้วก็น่าเป็นห่วงเลยทีเดียวนะคะ
2: ค่ะ
0: ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนะคะทั้งการที่ฮูตีโจมตีซาอุดิอาระเบียด้วยแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเองด้วยทำให้ราคาน้ำมันดิบตลาดนิวยอร์กนะคะส่งมอบเดือนตุลาคมพุ่งขึ้นไป1เหรียญ34เซนต์ค่ะปิดที่ระดับ101เหรียญ39เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ทะเลเหนือตลาดลอนดอนก็ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น1เหรียญ7เซนต์นะคะปิดที่ระดับ105เหรียญ68เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะก็คือการที่ฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ใส่ซาอุดิอาระเบียและบรรดาชาติต่างๆในอ่าวเปอร์เซียนะคะก็เลื่อนแผนการพูดคุยกับอิหร่านจากเดิมอันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะสุดท้ายแล้วก็ประกาศเลื่อนออกไปค่ะก็ทำให้ราคาน้ำมันนี่ก็ยิ่งขยับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็กังวลว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะลุกลามบานปลายเปลี่ยนทิศทางอุปทานน้ำมันทั่วโลกก็คือภาคการผลิตนั่นเองนะคะ
2: ค่ะ
0: ปูตินบอกว่าได้ยิงขีปนาวุธหลายสิบลูกและโดนอีกจำนวนหนึ่งเข้าใส่ฐานทัพแห่งใหม่ในเมืองทามิสมูชายอีกทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียเล็งเป้าไปที่โรงเก็บเครื่องบินระบบเรดาร์รันเวย์คลังกระสุนเพื่อเป็นการแก้แค้นที่ซาอุดิอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในเยเมนค่ะขณะที่ราคาน้ำมันในประเทศไทยก็เป็นไปตามความคาดหมายนะคะเมื่อคืนนี้ก็ประกาศปรับขึ้นอีก85สตางค์ต่อลิตรแล้วมีผลตั้งแต่เช้าวันนี้นะคะ
2: ค่ะ
0: ซึ่งราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็ข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดหมายเมื่อวันศุกร์ของสหรัฐเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้ทำให้ราคาทองคำแตะระดับต่ำที่สุดในรอบ1เดือนเลยนะคะทองคำ Gold Future ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง57ดอลลาร์ค่ะมาอยู่ที่ระดับ 4,351 เหรียญ90เซนต์ต่อออนส่วนตลาดหุ้นสหรัฐก็ปิดตลาดปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้นะคะจากแรงแกว่งตัวลงของหุ้น Nvidia และผู้ผลิตชิปรายอื่นหลังจากที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทปัญญาประดิษฐ์ของสหรัฐหรือ AI แสดงความกังวลและเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ออกไปด้วยค่ะทำให้ดาวโจนส์ลดลงไป 152.09 จุดนะคะปิดที่ระดับ 52,421.20 จุด S&P 500ลดลงไป 37 จุดปิดที่ระดับ 7,619.98 จุด Nasdaq ลดลงไป 146.62 จุดปิดที่ระดับ 26,186.41 จุดนะคะปิดท้ายเอาเป็นเรื่องสุขภาพหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขาฮิตกันจริงๆนะดิฉันก็คนใกล้ตัวด้วยความที่ตัวเองเป็นผู้ที่มีน้ำหนักสูงนะก็มีคนแนะนำเหมือนกันว่าใช้ปากกาลดน้ำหนักสิ แต่ว่าถ้าถามตัวเองซึ่งเป็นผู้ป่วยเบาหวานด้วยเรารู้จักปากกาลดน้ำหนักหรือเข็มที่ฉีดลดน้ำตาลอ่ะสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานนะคะ แต่ปัจจุบันเนี่ยมันไปใช้กันแบบเห่อมากเลยแล้วก็คิดว่าได้ผลแล้วก็แบบโฆษณากันอย่างอึกระทึกคึกโครมในโซเชียลมีเดียนะคะก็เลยทำให้เมื่อวานนี้ทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะคะเภสัชกรหญิงสุภัตราบุญเสริมค่ะออกมาแถลงนะคะบอกว่าอย.ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามการกระจายยากลุ่ม GLP-1 นะคะผ่านระบบติดตามการกระจายยาหรือว่าการใช้ปากกาลดน้ำหนักซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษต้องต่อไปตั้งแต่วันนี้เลยนะคะตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะใครจะใช้ปากกาลดน้ำหนักต้องมีใบสั่งแพทย์ย้ำว่าต้องมีใบสั่งแพทย์นะคะแล้วก็ทางอย.เนี่ยก็จะมีการระยะแรกเนี่ยขอความร่วมมือก่อนนะคะกับผู้รับอนุญาตนำหรือว่าสั่งยาหรือว่าผู้รับอนุญาตขายยากลุ่มดังกล่าวนะคะต้องมีการรายงานข้อมูลการจำหน่ายเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามเส้นทางยาตั้งแต่นำเข้าจัดเก็บการกระจายจนถึงการกระจายยาให้กับผู้ป่วยเพื่อจะได้ตรวจสอบย้อนกลับเมื่อเกิดความผิดปกติเพื่อป้องกันการรั่วไหลของยาออกนอกระบบรวมถึงยาปลอมยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ต้องอยู่ระหว่างการทำหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการขายแล้วก็การกระจายยามากขึ้นนะคะใครที่ไม่ทำไม่มีใบสั่งแพทย์นะขายยาควบคุมพิเศษโดยไม่มีใบสั่งแพทย์ขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจำหน่ายยาที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนมีโทษจำคุกนะคะทั้งจำทั้งปรับนะโฆษณายาโดยการฝ่าฝืนกฎหมายปรับสูงสุด 100,000 บาทนะคะซึ่งผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ที่ต้องใช้และต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ก็ยังสามารถเข้าถึงยาได้ปกติแต่ต้องมีใบสั่งยาไงคือถ้าเราไปหาหมอประจำหมอเขาต้องมีใบสั่งมาถ้าเราไม่ซื้อยาจากโรงพยาบาลเราบอกคุณหมอก็จะบอกว่าถ้าไม่ซื้อจากโรงพยาบาลก็จะมีใบสัญญาไปร้านขายยาให้นะคะเพื่อที่จะได้รับความปลอดภัยมากขึ้นระบบสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและเส้นทางกระจายยาอย่างได้ชัดเจนนะคะซึ่งประชาชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ในส่วนของอย.นะคะตลอด24ชั่วโมงหมายเลขสายด่วนของอย.ก็คือ1556นะคะซึ่งจะมีการเดินหน้าแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายต่อไปนะคะต้องบอกว่าตอนนี้มันเยอะจริงๆดิฉันเห็นว่าเราหาง่ายมากเลยอ่ะก็มันเป็นโรคคิดนะฮะคนอยากลดน้ำหนักกันเยอะเลยก็ทานให้น้อยนะคะออกกำลังกายให้เยอะมันก็น่าจะได้อยู่เหมือนกันนะคะ
2: ค่ะ
0: พอเวลาป่วยไปแล้วจริงๆอ่ะมันหนักยิ่งกว่าปากกาลงพุงนะ
2: ก
0: ็ต้องบอกแบบนี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
2: ้ค่ะในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
6: ค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
9: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
11: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
12: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
11: แล้วฤดูฝนเล่า
12: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
11: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
12: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
11: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
12: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
13: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
14: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
15: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
16: ค่ะในช่วงนี้นะครับเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะที่เป็น
3: รถ18ล้อบรรทุกเหล็กเส้นมาแล้วก็เอียงนะคะเหล็กร่วงลงมาหมดเลยนะคะที่ถนนดินแดงในฝั่งขาเข้าเหตุเกิดช่วงประมาณตีสองกว่านะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายเพราะว่าตัวรถก็พลิกตะแคงนะต้องใช้รถเครนถึง2คันเนี่ยมาจับรถให้ตั้งตรงแล้วก็จะเคลื่อนย้ายกันต่อไปนะคะล่าสุดเมื่อช่วง 7:20 นะคะทางสน.ดินแดงเพิ่มเติมบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องเร่งระบายรถกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านของวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะที่มุ่งหน้ามาทางดินแดงเพราะว่าตรงจุดที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางราชปรารภนะคะส่วนรถที่ขึ้นสะพานข้ามสามเหลี่ยมดินแดงนั้นก็ยังเคลื่อนตัวกันได้นะคะแต่ว่าทั้งมวลนี้นะคะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะคุณจกป.นะคะก็โพสต์มาใน X ของ JS Radio นะคะว่าแบริ่งตัดใหม่นะคะก็จะมีเป็นน้ำท่วมขังนะคะผิวการจราจรทุกช่องทางค่ะนะคะการจราจรนั้นจะไปกันได้แบบช้าๆนะคะรวมทั้งคุณไก่มุกเนี่ยโพสต์มาใน X ของ JS Radio เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าแค่จากหน้าโลตัสศรีนครินทร์มาที่เชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกศรีเทพาใช้เวลาครึ่งชั่วโมง30นาทีแล้วถ้าจะไปให้ถึงพัฒนาการเนี่ยพี่ๆว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงคะพี่ก็ว่าคุณไก่มุกคงแย่แน่นะคะเช้านี้น่าจะไปทำงานสายล่อหลักนะคะเนื่องจากว่าน้ำท่วมขังผิวการจราจรทุกช่องทางเนื่องจากว่าฝนที่ตกลงมาเมื่อคืนนี้ค่ะ
16: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
3: คุณป้าน้องปุ่นนะคะก็อยู่ศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกค่ะจากสะพานลาวสีเอี่ยมมุ่งหน้ามาที่สะพานข้ามแยกลาซานนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าตรงเลยแยกสีเอี่ยมมามีน้ำท่วมขังในช่องทางด้านซ้ายสูงประมาณครึ่งล้อรถเก๋งนะคะก็เลยทำให้รถนั้นชะลอตัวค่ะนะคะส่วนคุณปัดค่ะอยู่บรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าจากทางพุทธมณฑลสายสี่มุ่งหน้ามาทางสายสองค่ะอันนี้ก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะแจ้งว่าตั้งแต่มอมหิดลศาลายามาเนี่ยบอกว่าท้ายรถติดสะสมเนี่ยท้ายแถวยาวมากกว่าปกตินะคะไม่รู้ว่ามีเหตุอะไรนะคะฝากจะสร้อยนั้นตรวจสอบให้ด้วยนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้ามากค่ะพันตำรวจโทนิติธรตติชยานนท์ท่านรองผู้กับจราจรสน.ดินแดงค่ะเพิ่มเติมกรณีที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่ได้เคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุเหล็กเส้นร่วงไปนะคะท่านรองผู้กับสวัสดีค่ะ
17: คร
3: ับ
17: สว
3: ั
17: สด
3: ี
17: คร
3: ับค่ะค่ะจุดตรง18ล้อที่พลิกตะแคงจากที่เหล็กร่วงมาอันนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วนะคะ
17: เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วครับผมบนอีกฝั่งครับ
3: อ๋อค่ะแล้วเหล็กที่ร่วงมาได้ตกลงว่าบรรทุกใส่คันเดิมหรือว่าต้องนำคันใหม่มาคะ
17: อ
3: ๋
17: อใช้คันใหม่ครับ2คันครับผม
3: อ๋อค่ะอันนี้ก็ออกจากพลิกการจราจรแล้ว
17: ครับพลิกก่อนแล้วก่อนครับการจราจรก
3: ัน
17: เลย
3: ค่ะ
17: มีขึ้นครับผมครับ
3: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้การจราจรในพื้นที่เป็นไงบ้างคะท้ายแถวไปถึงไหนแล้วคะ
17: ถนนดินแดงเคลื่อนตัวได้ดีนะครับแต่วิภา
3: ค่ะ
17: ถ้าจะตรงหน้าจอหอการค้าครับผมไป
3: อ๋อจากมหอการค้าเข้ามาชะลอตัว
17: ใช่ครับ
3: อ๋อค่ะ
17: ครับ
3: ตอนนี้ก็เร่งระบายให้อยู่นะคะ
17: ใช่ครับ
3: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะท่านรองผู้กับสวัสดีค่ะ
17: ครับครับสวัสดีครับ
3: ท่านที่อยู่วิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะจากทางด้านของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเข้ามานะคะมุ่งหน้ามาทางดินแดงยังไงรออีกแป๊บหนึ่งน่าจะขยับได้ดีมากขึ้นนะคะเพราะว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นได้เคลื่อนย้ายไปตั้งแต่ช่วงประมาณ 7:20 จริงๆเหตุเกิดเนี่ยตี2แล้วก็หลังจากนั้นตั้งแต่ตี2เป็นต้นมาที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมในการเคลื่อนย้ายกันนะคะแต่ว่ามันเป็นงานหนักงานใหญ่ต้องใช้รถเครนต่อแล้วก็เหล็กมีน้ำหนักมากนะตอนนี้ก็เร่งมือกันเต็มที่นะคะคุณธวัชค่ะใช้การจนาพิเศษวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข9เป็นฝั่งบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีค่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้าคือชะลอตัวหน้าด่านเก็บเงินทับช้างนะคะแล้วก็ตรงหน้าด่านเก็บเงินทับช้างเนี่ยมีรถกระบะจอดเสียอยู่คันนึงในช่องทางด้านซ้ายตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยของมอเตอร์เวย์กำลังให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะส่วนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะจากสาย4มุ่งหน้าสาย2เนี่ย การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะคะยังไงฝากเพื่อนๆสมาชิกนะคะถ้าทราบข้อมูลว่าติดจากสาเหตุอะไรนะคะก็แจ้งเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะ
16: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
3: คุณกนกวันนะคะแจ้งว่าลืมเป็นกระเป๋าย่ามสีแดงเลือดหมูนะคะข้างในมีเงินสดจำนวนหนึ่งมี power bank นะคะอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่1มม.กไก่9291กทม1มม.กไก่9291กทมนะคะที่รับผู้โดยสารซึ่งนั่งจากโรงแรมริเวอร์ไซด์ราชวิถีมาลงที่โรงพยาบาลศิริราชวันนี้ตอน6โมงเช้าประมาณ6โมงกว่าๆนะคะผู้โดยสารของแท็กซี่1มม.กไก่9291กทมลืมกระเป๋าย่ามเอาไว้สีเลือดหมูเป็นรูปแมวอะค่ะนะคะฝากด้วยสำหรับรถแท็กซี่คันนี้นะคะ1มม.กไก่9291กทมนะคะถ้าฟังอยู่ยังไงติดต่อกลับจสร้อยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเราไปเคารพธงชาติกันในช่วงของ8นาฬิกาค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิคณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอะ
9: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B

0: เหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามถ้อยแถลงการประชุมคณะกรรมาการประนอมภาพบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกที่สิงคโปร์และวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมทั้งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: วันนี้เวลา 8:00 นติดตามถ้อยแถลงการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกที่สิงคโปร์โดยจะมีการไลฟ์สดของกระทรวงการต่างประเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมจับตากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกขยายลำน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งวงเงิน 95,000 ล้านบาท 11:30 น.นายกชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวเปิดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่10:30 น.ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับกรมปศุสัตว์แถลงผลปฏิบัติการสกัดวงจรสารเร่งเนื้อแดงพบโค967ตัวยึดของกลางรวมกว่า32ล้านบาทเริ่มบังคับใช้แล้ววันนี้สำหรับการยกเลิกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าที่อนุญาตให้พำนักในไทยได้60วันสำหรับนักท่องเที่ยวจาก93ประเทศและดินแดนและปรับปรุงมาตรการใหม่ให้สิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราและพำนักในไทยได้ไม่เกิน30วันแก่นักท่องเที่ยวจาก60ประเทศและดินแดนและฟรีวีซ่า15วันมี2ประเทศและการให้วีซ่าหน้าด่านสำหรับนักท่องเที่ยวจาก3ประเทศยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแตะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านจะไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: แล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่ยังเจ้าบ้านผมมีพืชพักครับมีพักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดิน

0: ิการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 8นาฬิกา12นาทีนะคะในตอนนี้ค่ะนะคะก็มาที่เส้นทางซึ่งมีน้ำท่วมขังทำให้รถติดกันค่ะเนื่องมาจากฝนตกเมื่อตอนตี 2 ตี 3ที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะคะได้รับแจ้งการจราจรล่าสุดมาเลยนะคะบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะเป็นฝั่งพระราม2มุ่งหน้ามาทางบางนานะคะมุ่งหน้ามาทางบางแก้วค่ะโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเทพารักษ์มาเลยนะคะมาที่ด่านบางแก้วนะคะตรงแม่กลับบางนานี้นะคะการจราจรนั้นติดขัดทีเดียวนะคะเพราะว่าบริเวณด้านล่างคือถนนเทพรัตน์บางนาตราดนั้นมีน้ำท่วมขังอยู่ในช่องทางคู่ขนานไปเลยนะคะคือเรียกว่าขังกันมานะคะน้ำท่วมมาตั้งแต่ช่วงของเซ็นทรัลบางนามาเลยนะคะต่อเนื่องมาทางด้านของกม5กม8นะคะที่ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะรถบนทางด่วนเองที่จะลงข้างล่างก็ลงได้ช้าเช่นเดียวกันนะคะส่วนทางด้านของศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะจากศรีเทพามุ่งหน้ามาทางศรีด่านมาทางแบริ่งนะคะต่อเนื่องมาทางลาซานค่ะการจราจรก็ยังคงมีน้ำท่วมขังทุกช่องทางของในฝั่งขาเข้านะคะที่รถนั้นผ่านไม่ได้ลำบากมากโดยเฉพาะรถเก๋งแบบเล็กๆกันนะคะนั้นก็ขอให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวรถไปเสียเข้านะคะก็จะทำให้การจราจรนั้นช้าเพิ่มเติมไปอีกค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณกนกวรรณนะคะที่จ้างว่าลืมกระเป๋าเหมือนกับคล้ายๆเป็นย่ามันค่ะเดี๋ยวได้ฟังรายละเอียดกันคุณกนกวรรณสวัสดีค่ะ
2: คุณแมวสวัสดีค่ะ
1: ค่ะแจ้งมาคือเป็นกระเป๋าลักษณะเป็นย่ามนะคะ
2: กระเป๋าย่ามแล้วก็ฝั่งหนึ่งเป็นสีแดงแดงเลือดหมูนะคะแล้วก็ฝั่งหนึ่งเป็นรูปแมวหางห้อยออกมาจากตัวกระเป๋า
1: อ๋อค่ะแล้วก็ข้างในนี่มีเป็นพวก
2: เป็นถุงผ้าดิบใส่เงินอยู่อะค่ะจะมาหาหม
1: อ
2: เป็น14,000อะค่ะ
1: ค่ะ
2: เป็นแบงค์ร้อยปึกหนึ่งแล้วก็แบงค์22ปึก
1: ค่ะแล้วก็มีเป็นพวกอุปกรณ์แบบ
2: แล้วก็มีPower
1: Bankอะไรพวกนี้นะคะ
2: แล้วก็มีสายชาร์จไอโฟน
1: ค่ะค่ะ
2: แล้วก็มีเสื้อผ้า
1: เสื้อ
2: หนึ่งตัวแล้วก็ชุดข้างใน
1: ค่ะคุณกนกวรรณลืมไว้บนรถแท็กซี่คือจำทะเบียนได้ด้วยนะคะ
2: แต่จำไม่ได้ว่าข้างหน้า1มกหรือ1มขอ่ะค่ะแต่ว่า9291ทีนี้คนขับที่เขาอะไรผ้าขนหนูเนี่ยปิดหัวไว้คุมหัวไว้อ่ะ
1: ค่ะ
2: ขับอ่ะเขาขับรถแล้วเขาผ้าขนหนูปิดหัวไว
1: ้ค่ะแล้วก็คุณกนกวรรณเนี่ยขึ้นมาจากโรงแรมริเวอร์ไซด์นะคะ
2: ไม่ได้ไปโรงแรมอะค่ะตรงริมถนนแถวเซเว่นตรงเชิงสะพาน
1: ค่ะ
2: เชิงสะพานฝั่งทนเนี่ยค่ะ
1: เชิงสะพาน
2: แล้วก็มาส่งที่โรงพยาบาลศิริราช
1: ค่ะ
2: แต่ว่าคนขับเนี่ยเขาปรากฏว่าพี่ขึ้นตรงนั้นใช่ไหมแทนที่เขาจะเลี้ยวซ้ายมาตรงแยกบางพัดอ่
1: ะ
2: เขาขึ้นสะพานลอยเลย
1: อ๋อขึ้นสะพานข้าม
2: แยกเขาบอกว่าอุ้ยผิดทางนะ
1: ค่ะ
2: ทางนี้ไอ้สี่ล่ามไปทางนู้นเขาก็เลยไปวนตรงผ่านเซ็นทรัล19แล้วก็ขึ้นสะพานข้ามแยก35โบก
1: ค่ะ
2: ด้วยความที่มันช้านะแล้วพี่ก็นัดหมอไว
1: ้ค่ะค่ะ
2: พอเขามาถึงใกล้พอลงสะพานอมรินทร์เนี่ยปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่ได้จอดชิดทางซ้ายเขาก็ประมาณเลนที่2แล้วก็ยังไม่ถึงจะเป็นทางเข้าอะค่ะทางเข้าโรงพยาบาลด้านข้าง
1: ค่ะ
2: รถก็จอดแล้วก็บอกว่าลงได้แล้ว
1: อ๋อเหรอ
2: ก็รีบในเพราะว่าเนื่องจากมันช้านะ
1: อ๋อ
2: ไปวนไกลเลยแล้วพี่ก็เลยดึงกระเป๋าพอพี่ลงจากรถปั๊บพี่ก็จะรีบวิ่งกลับไปดูปรากฏว่าเขาน่าจะออกไปแล้วอะ
1: คุณก็กระหนกวันนั่งมาคนเดียว
2: น
1: ั่งมาคนเดียวนะคะนั่ง
2: มาคนเดียวค่ะ
1: ค่ะเมื่อตอนประมาณ6โมงเช้า6โมงกว่าๆนิดนึง
2: 6โมงกว่าๆแล้วพี่ก็มาถึงโรงพยาบาลประมาณ6โมงครึ่ง
1: ค่ะค่ะ
2: ตอนนี้กุ้มใจมากเลยเนี่ยพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไง
1: ค่ะ
2: เขาก็บอกว่าให้พี่ไปแจ้งความก่อน
1: ค่ะ
2: ด้วยความที่ในกระเป๋ามันไม่มีบัตรด้วยนะก็ภาวนาขอให้
1: เนาะให้
2: มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็ขอบพระคุณทางจสร้อยที่เป็นแรง
1: ค่ะ
2: ขับเคลื่อนนะคะ
1: ค่ะก็ยังไงถ้ามีผู้โดยสารนั่งต่อแบบ ขอให้แบบเก็บไปให้หน่อยแล้วกันนะคะงั้นเอาใจช่วยเอาใจช่วย
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันในเพราะว่าในนั้นมันไม่มีบัตรด้วยอ
1: ๋
2: อเพราะว่าพี่มีกระเป๋าสะพายสำหรับใส่บัตรด้วยนะ
1: ค่ะ
2: ติดตัวไว
1: ้ค่ะแล้วก็สรุปว่านี่ได้ผ่าหมอไหมคะหรือว่ายกเลิก
2: ไปเลยผ่าเสร็จแล้วค่ะหาเสร็จแล้วใจไม่ดีเลย
1: ค่ะกำลังมาแจ้งความ
2: ยังไง
1: ค่ะ
2: อันนี้มีคนแนะนำบอกให้ไปแจ้งความ
1: ค่ะยังไงเดี๋ยวเจ้าสร้อยช่วยประชาสัมพันธ์
2: ดูกล้องก็ดูไม่ได้เพราะเขาบอกเขาต้องมาดูที่กล้องที่ตรงปั๊มตรงสี่แยกเนี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ใกล้ๆสิริราชเพราะว่ามันไม่ได้เป็นพื้นที่เข้ามาในโรงพยาบาลมันอยู่ก่อนจะถึงโรงพยาบาลนิดนึงอ่ะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งรถมันจอดออกันเพื่อจะเข้าโรงพยาบาล
1: ค่ะ
2: ที่สะพาน
1: ค่ะ
2: แล้วเขาก็บอกพี่บอกว่าลงได้แล้วพี่บอกอุ้ยลงได้เหรอมันอันตรายเพราะว่าด้านซ้ายมันยังว่างอยู่เนอะมั้ยแต่พี่ก็หันไปมองมันไม่มีก็เลยก้าวลงเลยด้วยความที่เขาไปวนมาไกลแล้วพี่ก็เลยแบบอารามจะหาหมอ
1: ค่ะค่ะแต่ก็ไม่ชิดซ้ายให้ผู้โดยสารลงซะด้วยก็ยังไงเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็พยายามเดี๋ยวจะพยายามลองติดต่อดูนะคะว่าแท็กซี่ทะเบียนนี้เนี่ยคนขับแบบชื่ออะไรยังไงนะคะ
2: คนขับเขาเอาผ้าขนหนูโปะหัวไว้
1: ค่ะค่ะได้ค่ะ
2: พี่ก็ว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เอาโปะหัวเขาปวดหัวหรืออะไรนู้นนะก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ค่ะนะคะ okay. นะคะเดี๋ยวถ้ามีความขึ้นหน้าอะไรจะสลอติดต่อกลับไปนะคะ
2: พี่ต้องแจ้งความป่ะ
1: ครับควรดีกว่าค่ะคุณกนกวรรณ
2: ควร
1: เลยค่ะนะคะ
2: ขอบคุณมากค
1: ่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็แท็กซี่จำไม่ได้ว่าสีอะไรนะคะแต่ทะเบียนเนี่ย1มม.กไก่9291กทม.นะคะ1มม.กไก่9291กทม.ค่ะนะคะถ้าฟังอยู่แล้วผู้โดยสารที่นั่งต่อยังไงแล้วเก็บไว้ให้เนี่ยติดต่อกลับจสร้อยนะคะหมายเลขจสร้อยดอกจัน1808โทรฟรีนะคะเบอร์จสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะฝากด้วยสำหรับกรณีนี้ที่ลืมเป็นกระเป๋าย่ามแล้วก็ข้างในเนี่ยมีเงินสด14,000นะคะอยู่ในกระเป๋าใบนี้นะคะกระเป๋าย่ามค่ะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะก็มีอุบัติเหตุนะคะที่บนถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะเป็นสุขุมวิทสายเก่าค่ะสภ.บางปูแจ้งมาค่ะตรงหน้าโรงเรียนตำรุนะคะซึ่งรถตู้ทึบค่ะเสียหลักตกข้างทางไปนะคะเป็นถนนสุขุมวิทสายเก่าในฝั่งขาเข้าตรงหน้าโรงเรียนตำรุนะคะโอ้เพราะว่าถนนมันก็ลื่นด้วยนะคะจะแบบลื่นเสียหลักแล้วก็ถลายลงไปเลยค่ะนะคะตะแคงอยู่นะคะในขณะนี้รถยกมาแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายกันค่ะนะคะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวช้าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะคะพันตำรวจโทวัชรพลฤดีชุติพรสำนักจราจรสภ.สำโรงเหนือสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้พื้นที่สำโรงเหนือช่วงสีเทพาไปนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้ำลดลงบ้างหรือยังอะคะ
3: ตอนนี้เส้นสุขุมวิทของเราไม่มีน้ำท่วมขังนะครับม
1: ี
3: แต่สภาพขาเข้าสภาพการจราจรก็รถปานกลางยังเคลื่อนตัวได้อยู่ที่มุ่งหน้าบางนาก็ติดตามยูเทิร์นน้ำพาไหลกับแยกไฟแดงครับส่วนเทพรักษ์ก็มีปัญหาน้ำท่วมขังตั้งแต่สีเทพามุ่งหน้ามาสามแยกเทพรักษ์ก็สองช่องการจราจรครับก็แต่รถก็เคลื่อนตัวได้ครับยังสามารถวิ่งได้ครับที่หนักจะน่าจะมีถนนศรีนครินทร์ครับตั้งแต่ปากซอยศรีด่านถึงเขตติดต่อบางนาลาซานนะครับขาเข้าท่วมสามช่องจราจรครับทำให้รถเคลื่อนตัวช้าครับ
1: ยังไม่ลดลงเลยเหรอคะสารวัตร
3: ยังครับยังไม่ลดครับ
1: อ๋อจะสูบจะอะไรก็ไม่ได้เลยเหรอคะ
3: ครับก็ประสานแขวงการทางเปิดเครื่องสูบน้ำครับ
1: ค่ะ
3: ก็เปิดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับ
1: ค่ะแล้วมันสูบแล้วมันไม่ลงเหรอคะเพราะน้ำไม่คลองมันเต็มหรือว่ายังไงอะคะ
3: น่าจะไปคลองบางนาน่าจะน้ำปริมาณน้ำเยอะครับเพราะผมประสานหัวหน้าหมวดทางหลวงศรีนครินทร์รับแจ้งว่าก็เจ้าหน้าที่เปิดตั้งแต่ตีสามแล้วครับ
1: อ๋อตอนฝนตกก็สูบเลยแต่ว่ามันยังไม่ลง
3: ครับ
1: ค่ะ
3: ครับส่วนขาออกก็น่าจะเป็นตรงหน้าแมคโครเป็นแอ่งเล็กน้อยคร
1: ับ
3: จุดเดียว
1: นิดนึงค่ะแต่ว่าขาเข้านี่จะหนักกว่าก็ให้เลี่ยงไปใช้สุขุมวิทแทนนะคะสำหรับท่าน
3: ใช่ใช่ครับเพราะศรีนครินทร์ถ้าขาเข้ามีปัญหา
1: ค่ะ
3: ถนนเทพรักษ
1: ์
3: ที่ใช้เส้นทางมาทางศรีนครินทร์ก็มีปัญหาทายาวสะสมเหมือนกันครับ
1: ค่ะก็ฝากไว้ค่ะขอบคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: ครับครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ทางด้านของศรีนครินทร์นะคะที่ทางสารวัตรรายงานไปนะคะตั้งแต่ศรีเทพาเลยนะคะมุ่งหน้าไปที่แบริ่งตัดใหม่นะคะเป็นรอยต่อแล้วก็ต่อเนื่องไปทางลาซานนะคะที่น้ำท่วมขังทุกช่องทางค่ะจากฝนที่ตกมาเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็ตกหนักด้วยนะคะน้ำยังคงระบายไม่ลงคือตรงนี้มันจะลงให้ลงคลองบางนานะคะเรียนจำได้ว่าคือทางเจ้าหน้าที่เคยบอกนะว่าถ้าอุโมงค์ที่แก้ไขค่ะอุโมงค์ที่ระบายน้ำลงน้ำเจ้าพระยานะคะตรงอุโมงค์ตรงซอยอุดมสุขนะคะที่ตอนนั้นที่มันรั่วนะคะรั่วแล้วก็แก้ไขซ่อมอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็เปิดใช้แล้วนะคะมันก็น่าจะสูบน้ำลงไปได้แต่ทำไมในเมื่ออุโมงค์เปิดใช้แล้วนะคะที่ระบายน้ำอะค่ะแต่น้ำยังไม่ลงเพราะว่าทางเซ็นทรัลบางนาบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดก็ยังท่วมอยู่นะคะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าระบบระบายน้ำมันไปติดขัดอะไรยังไงเพราะว่าเท่าที่ดูภาพรวมมันทุกอย่างเนี่ยมันพร้อมสมบูรณ์หมดแล้วนะคะทำไมถึงระบายไม่ลงเป็นว่าน้ำในคลองบางนาระดับมันสูงหรือว่าลงแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำไม่ลงไปหรือว่าอะไรยังไงนะคะในตรงนี้ก็เลยทำให้การจราจรนั้นติดหนักมากนะคะติดหนักมากนะคะเป็นเรื่องของการที่จะดึงน้ำลงแล้วล่ะนะคะว่าทำไมน้ำยังไม่ลงสักทีหนึ่งนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังสอบถามมานะคะว่าถนนแพร่กษาในฝั่งขาออกตั้งแต่ซอย9ออกไปเนี่ยการจราจรนั้นรถติดนะคะไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รายงานว่าแพร่กษาไม่ท่วมนะแม่กษานะคะช่วงนี้เนี่ยดีมากค่ะคือน้ำไม่ท่วมแต่ว่าไม่รู้ว่ารถติดอะไรนะคะช่วงของฝั่งขาออกตั้งแต่ซอย9ไปนะคะที่ได้รับแจ้งมาค่ะพันตำรวจโทจำลักษณ์สุวรรณพรหมสารจราจรสภ.บางปูนะคะเพิ่มเติมกรณีที่ตรงสุวิสัยเก่าในฝั่งขาเข้าหน้าโรงตำรวจที่มีรถตู้ทึบตกข้างทางลงไปนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ค่ะจุดนี้ได้เคลื่อนย้ายหรือยังอะคะ
4: เคลื่อนย้ายตั้งแต่แปดโมง
1: แ
4: ล้วครับอ๋อช่วงนี้การจราจรก็ค่อยสู่ปกติ
1: ค่ะ
4: ช่วงที่รถตกก็ไม่ได้มีปัญหาการจราจรมากครับ
1: oh.
4: เพราะในช่วงเช้าด้านขาเข้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรเท่าไหร
1: ่ครับค่ะแล้วก็คือเขาลื่นเองเหรอคะเสียหลักเอง
4: เหตุเกิดตอนตีสามรับแจ้งจากร้อยเวรว่าน่าจะตกเองล
1: ื่
4: นฝนตกน่าจะมีช่วงนั้นนะฝนกำลังจะตกบ่อย
1: ฝนช่วงนั้นฝนกำลังตกหนักด้วยแล้วก็ถนนลื่น
4: ครับใช่ถนนลื่นคร
1: ับ คนขับปลอดภัยดีนะคะ
4: คร
1: ับ
4: คร
1: ับ
4: ไม่ม
1: ี
4: คนเจ็บอ๋อ
1: ค่ะตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: คร
1: ับ การจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะไปกันได
4: ้ครับอ๋อไม่มีครับ
1: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
4: คร
1: ับ
4: สว
1: ั
4: สดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: แล้วก็ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้นะคะมาที่การทำงานนะคะของทางด้านกรมทางหลวงนะคะที่บนถนนเทพรัตน์ค่ะติดตามกันค่ะ
5: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แขวงทางหลวงสมุทรปราการกรมทางหลวงนะคะก็แจ้งว่าจะดำเนินการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างบนช่องทางหลักในฝั่งขาเข้านะคะของทางหลวงหมายเลข34หรือว่าถนนเทพรัตน์บางนาตราดค่ะตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาบางวัวนะคะจุดที่จะทำงานเนี่ยเป็นช่วงกิโลเมตรที่27+500ถึงกิโลเมตรที่30ค่ะในช่องทางหลักฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะทำงานตั้งแต่ช่วงวัดบางบ่อถึงปั๊มน้ำมันปตท.นะคะในช่องทางหลักค่ะเข้ากรุงเทพค่ะก็เริ่มงานวันนี้วันแรกนะคะวันอังคารที่15กันยายนกำหนดแล้วเสร็จ30พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะ ทีนี้ในการทำงานนะคะคืออยู่ในช่องทางหลักช่องทางด่วนนั่นเองนะคะที่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะกิโลเมตรที่27+500ถึงกิโลเมตรที่30นะคะเฉพาะช่องทางหลักนะคะตั้งแต่วัดบางบ่อถึงปั๊มน้ำมันปตท.นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ทำงานนะคะตรงหน้างานก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานนะคะแล้วก็ก่อนถึงจุดที่จะทำงานก่อสร้างนี้นะคะก็จะมีเป็นป้ายบอกนะคะมีป้ายบอกเป็นป้ายเตือนล่วงหน้านะคะแล้วก็ป้ายที่จะเบี่ยงการจราจรให้ทราบว่าช่องทางนั้นจะถูกบีบลงนะคะท่านที่เดินทางนะคะมีความจำเป็นต้องใช้นะคะคงจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางค่ะนะคะแล้วก็เมื่อถึงจุดที่กำลังจะทำงานนี้นะคะจะมีป้ายบอกอะไรต่างๆนี้นะคะก็ขอให้ไปตามป้ายที่เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเอาไว้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนกรมทางหลวง1586อันนี้โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
5: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ค่ะมีแจ้งอุบัติเหตุมานะคะเป็นอันนี้ทางด้านนอกนะคะพหลโยธินในฝั่งขาออกค่ะช่วงของต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้ามาที่วังน้อยจุดเกิดเหตุนี้อยู่ตรงกิโลเมตรที่54นะคะรับแจ้งว่าเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์พลิกตะแคงแล้วก็ไปขวางอยู่ใน2ช่องทางขวาของคู่ขนานค่ะไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะฝั่งกลับกันไปได้อีกจุดหนึ่งนะคะเป็นอุบัติเหตุที่สะพานสมเด็จถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะที่ฝั่งมุ่งหน้าฝั่งพระนครค่ะนะคะรถชนกัน4คันค่ะแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางพิเศษนะคะที่ให้รถในฝั่งปิ่นเกล้านะคะบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะที่ฝั่งมุ่งหน้าฝั่งพระนครค่ะนะคะรถชนกัน4คันค่ะแล้วก็ขวางอยู่ใน

0: รายละเอียดเป็นยังไงไปฟังกันสวัสดีค่ะรองผู้กำกับคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะที่จะเริ่มใช้ทดลองสัญญาณไฟแยกนาคนิวาส16เนี่ยนะคะเดิมเป็นยังไงแล้วก็มีการปรับทดลองใช้ยังไงบ้างอะคะ
1: ครับครับคือสัญญาณไฟตรงนี้ก็มีติดตั้งไว้นานแล้วนะครับก่อนที่จะผมมารับตำแหน่งนะครับน่าจะหลายปีแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เห็นบอกว่าเคยเปิดแล้วแต่ว่าพอเปิดแล้วมีปัญหารถติดมากกว่าเดิมก็เลยได้ปิดไว้นะครับเมื่อหลายปีแล้วแต่ช่วงหลังเนี่ยก็มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาบ่อยว่ามีสัญญาณไฟแล้วทำไมไม่เปิดอะไรประมาณนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งนี่ก็หลายครั้งที่ได้ยินนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยได้ปรึกษากับทางผู้กับทางผู้บัญชาแล้วก็จะทำการทดลองเปิดแล้วก็ได้ประสานไปทางสยศนะครับ
0: ค่ะ
1: ที่เป็นผู้ควบคุมสัญญาณไฟก็จะมาดำเนินการเปิดสัญญาณทดลองในวันนี้วันที่ 10ตอนช่วง10 โมงเช้าก็วันนี้
0: นะครับ
1: ก็ได้แจ้งทางเขตทางพยาบาลพันทางสื่อโซเชียลของสนไปบ้างบางส่วนนั่นแหละก
0: ็
1: ทางเขตในสนทางพื้นที่โชคชัยก็พยาบาลพันในบางส่วนแล้ว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คงต้องทดลองเปิดนะครับเพื่อจะได้รู้ว่ามันเปิดแล้วมันจะเป็นยังไงกันจริงจริงจังจะติดหรือจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวทดลองดู
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้ามันไม่ดีก็คงต้องกลับมาเหมือนเดิมฮะก็คงต้องให้ไปกันเองหมุนเวียนไปกันเองก็คงได้ไปกับพี่เหมือนเดิม
0: ค่ะ
1: แต่ถ้ามันดีขึ้นก็คงต้องเปิดต่อไปก็คงต้องทดลองก่อนครับอย่างนี้ประมาณนะที่นึงครับสัปดาห์นึงครับผม
0: แล้วเราจะเปิดใช้ตลอด24 ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวปรึกษาซื้อสอยทีครับเบื้องต้นก็ว่าจะ24 ชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยวคุยกับทางทีมงานของสยศ
0: ค่ะ
1: สำนักงานจราจรขนส่งที่เป็นคนรับผิดชอบเรื่องไปครับว่าจะเอาเฉพาะช่วงเร่งด่วนหรือว่าจะช่วง
0: นอกเร่งด่วน
1: ที่ตลอด24 ชั่วโมงครับเดี๋ยวปรึกษา
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แต่ว่าสัญญาณไฟอะไรคือมันใช้ได้ปกติไม่ได้เสียอะไรนะคะใช้ได้เหมือนเดิม
1: ก็น่าจะใช้ได้ครับเพราะว่าเป็นปิดไว้นานก่อนนั้นเคยใช้หลายปีมาแล้วครับ
0: ค่ะ
1: คือมีสัญญาณไฟเขียวแดงหมดแต่ว่าไม่ได้ใช้ก็ใช้ไฟกับพี่คนเดียวตอนนี้ก็เปิดไฟกับพี่ตลอดเวลาครับ
0: ค่ะชาวบ้านก็ถามว่ามีแล้วทำไมไม่ใช
1: ้
0: คร
1: ับ
0: ค่ะ
1: ประชาชนก็มีบางส่วนก็บอกว่ามันจะติดกว่าเดิมครับเออคนชาวบ้านที่เคยเห็นนะครับแต่ว่าบางคนก็ว่ามันต้องลองอะไรเงี้ยก
0: ็
1: เลยต้องลองดูก่อนครับ
0: ได้เลย
1: แต่ให้มันดีก็จะทำให้มันดีที่สุดนะครับให้มันดีกับประชาชนนั่นแหละคงไม่ให้ดำแย่กว่าเดิม
0: ค่ะ
1: ถ้ามันแย่กว่าเดิมก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะ
1: ก็ฝากประชาชนเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มถ้าทางปฏิบัติธรรมก็คือเข้าซอยปฏิบัติ15จะทะลุออกแยกหน้า16พอดีครับหน้าปฏิบัติ16ก็คือเข้าปฏิบัติธรรม15
0: ค่ะ
1: ครับถ้าชาวบ้านแถวนี้ก็จะรู้จักแต่ว่าถ้าคนข้างนอกจะไม่รู้จัก
0: ค่ะ
1: เลยเซ็นทรัลลิงก์วิวก็เป็นปฏิบัติธรรม15เลี้ยวซ้ายเข้าไปจะตัดซอยฝั่งโน้นจะเป็นหน้าที่ว่า16คร
0: ับ ค่ะเดี๋ยวถ้าแบบมีแบบคนเสนอแนะหรือว่ามีอะไรยังไงเดี๋ยวสลายก็จะแจ้งข้อมูลกลับไปที่ทางท่านรองผู้กำกับด้วยนะคะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเป็นแยกนาคดีว่า16นะคะที่เดี๋ยวจะเริ่มทดลองใช้สัญญาณไฟเพราะว่าชาวบ้านบอกว่ามีแล้วทำไมไม่เปิดถ้าไม่เปิดแล้วจะมีทำไมนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทดลองใช้นะให้คือเป็นวิทยาศาสตร์นะว่าเปิดใช้แล้วเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะผลมาดีไม่ดีจะทดลองใช้นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป10 โมงเช้านะคะจนถึงวันที่22 กันยายนนะคะก็เป็นเวลา1 สัปดาห์นะคะเผื่อว่าท่านใดที่อยู่ย่านนี้แล้วว่ามันดีไม่ดีแบบไหนยังไงเนี่ยก็ประสานแจ้งเพิ่มเติมได้กับจสร้อยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะคุณอิทธิฤทธิ์ค่ะแจ้งบัติเหตุมาถนนลำลูกกาในฝั่งขาออกค่ะช่วงของก่อนถึงสะพานข้ามคลอง2เล็กน้อยนะคะแจ้งว่ามีจักรยานยนต์กับรถกระบะค่ะชนกันทำให้มีผู้บาดเจ็บ1 รายค่ะอุบัติเหตุนั้นขวางในช่องทางที่2จากซ้ายนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าจสร.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพให้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนจุดที่น้ำนั้นท่วมอยู่นะคะจากฝนที่ตกมาเมื่อช่วงตอนก่อนเช้ามืดนะคะทำให้น้ำก็ยังระบายกันไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ท่วมขังนะคะก็จะมีทางด้านของถนนศรีนครินทร์นะคะศรีนครินทร์ในฝั่ง

0: ขาเข้านะคะตั้งแต่แยกสีเทพานะคะต่อเนื่องไปทางแบริ่งตัดใหม่นะคะแล้วก็ไปทางลาซานค่ะนะคะที่ฝั่งขาเข้านี่ท่วมทุกช่องทางนะคะแล้วก็สูงกว่าระดับทางเท้าด้วยนะคะส่วนในฝั่งขาออกของศรีนครินทร์นะคะก็ตั้งแต่ช่วงของตรงลงสะพานตรงแยกวัดศรีเอี่ยมมานะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านสะพานข้ามแยกลาซานนะคะอันนี้ก็จะมีน้ำท่วมในช่องทางด้านซ้ายนะคะก็ทำให้รถติดนะคะรวมทั้งทางด้านถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกนะคะช่องทางคู่ขนานนะคะตั้งแต่เซ็นทรัลบางนานะคะยาวออกไปเลยนะคะไปทางด้านของกม5กม8นะคะแล้วก็ในฝั่งขาเข้าก็เหมือนกันนะคะที่ถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้าคู่ขนานนะคะช่วงประมาณกม8ที่เป็นจุดรวมรถที่มาจากทั้งลงจากเดินบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะรถที่มาจากวงแหวนตะวันออกมอเตอร์เวย์หมายเลข9ด้วยนะคะก็พอฝนตกน้ำท่วมขังแบบนี้ก็เลยทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็มีถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 นะคะอันนี้เป็นผลมาจากตรงแยกศรีอุดมนะคะที่ต่อเนื่องมาทางวัดศรีเอี่ยมของฝั่งขาออกนี้นะคะที่มีน้ำท่วมขังค่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรบนถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 นั้นก็ติดขัดต่อเนื่องกันไปด้วยนะคะถนนเทพารักษ์ค่ะนะคะช่วงของจากศรีเทพามามุ่งหน้าแยกเทพารักษ์ค่ะนะคะก็จะมีน้ำท่วมขังแต่ว่าไม่สูงมากนะคะจากฝนที่ตกมานะคะมุ่งหน้ามาทางแยกเทพารักษ์นะคะต่อเนื่องมาทางสำโรงนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวช้านะคะแต่ก็ดีกว่านะคะดีกว่าทางด้านของถนนศรีนครินทร์ที่ในฝั่งขาเข้าศรีเทพาไปนะคะถอยหลังไปคือติดไปนะคะตั้งแต่ก่อนถึงโลตัสศรีนครินทร์นะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าอันเนื่องมาจากว่าน้ำท่วมตั้งแต่ศรีเทพาไปนะคะบนถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าค่ะพันตำรวจโทพัศกรดำทองสารจราจรสน.ปากคลองสานนะคะวันนี้เป็นวันที่2ของการใช้ระบบ Adaptive Control ว่า AI ควบคุมสัญญาณไฟนะคะตรงช่วงของไอคอนสยามค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะในวันที่2วันนี้แล้วก็ช่วงเย็นของเมื่อวานนะคะผลการใช้ AI ในการดูแลสัญญาณจราจรนะคะ
1: ครับเมื่อวานก็มีฝนตกปล่อยก็ช่วงเย็นก็มีการจราจรรถก็ปริมาณมากแต่ว่าการจราจรก็จะเคลื่อนตัวได้ดีครับเพราะว่าจราจรได้อำนวยความสะดวกที่ประตูหนึ่งหน้าไอ้พวกสัญญาณที่เปิดสัญญาณไฟไปครั้งแรกครับแต่ว่าวันนี้ช่วงเช้าช่วงเช้าการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ดีครับแต่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางบางคนก็ยังไม่เข้าใจไม่ได้ดูสัญญาณไฟอาจจะฝ่าฝืนแต่ทางเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบครับ
0: อ๋อค่ะแล้วมีเหมือนกับว่าเป็นฟีดแบ็กมาจากคนใช้ไหมคะว่าการที่มีชั้นสัญญาณไฟตรงประตูหนึ่งของไอคอนเนี่ยมันทำให้รถติดมากขึ้นหรือว่ามันดีขึ้นค่ะมีผลมาจากเสียงจากประชาชนยังไงบ้างอะค่ะ
1: แต่ที่ดูคร่าวๆตอนนี้ก็คือน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าประชาชนปฏิบัติตามกฎนะครับตามไม่ดูประชาชนแล้วก็ปฏิบัติตามกฎผมว่าน่าจะดีขึ้นอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ค่ะ
1: ประชาชนรถก็ช่วงเช้าก็ไม่สะสมประชาชนเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ค่ะมีเฉพาะบางส่วนที่แบบยังไม่ทราบว่ามีการใช้สัญญาณไฟใช่ไหมคะก็เลยแบบไม่ได้ดูก็ออกมาเลย
1: ครับใช่ใช่แต่ว่าบางคนก็ยังเพลินสัญญาณไฟอยู่ครับ
0: ค่ะทีนี้จสร้อยเนี่ยรับแจ้งเมื่อคืนนี้ค่ะท่านนะคะว่าปปพของห้างเนี่ยคือปัดรถออกมาจากห้างตอนได้สัญญาณไฟเขียวค่ะเห็นว่าไม่ภาพในทางปฏิบัติจริงๆแล้วมันควรจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอะค่ะ
1: ครับคือตอนนี้อยู่ทางเจ้าที่ตำรวจก็จะได้ประกาศสัมพันธ์ได้บอกไอ้กรบ5ครับว่าก็ไม่มีหน้าที่ที่จะมาตัดรถแล้วก็ตอนนี้ก็คือต้องเปิดสัญญาณไฟแบบ AI
0: ค่ะ
1: ตอนนี้คือประกาศสัมพันธ์เจ้าที่5ก็คือให้ดูเฉพาะคนข้ามไปมาหน้าประตูห้างประตูหนึ่งครับ
0: ค่ะแล้วก็ถ้ารถออกจากห้างมาก็คือให้รอสัญญาณไฟ
1: ใช่ครับรอสัญญาณไฟครับรอจะให้รอสัญญาณไฟ
0: ค่ะซึ่งก่อนที่จะใช้สัญญาณไฟเนี่ยได้มีการเหมือนกับอบรมทางรปภ.ของห้างอะไรตรงนี้ด้วยไหมคะท่านสารวัตร
1: ก็คือทางห้างสองก็ทางตำรวจก็ไปไหนไป
0: ค่ะ
1: ครับแต่ไปอยู่นะวันนี้ก็คงฝากไว้ก็ได้จะช่วยประชาสัมพันธ
0: ์อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: ก็ยังไงฝากสารวัตรด้วยนะคะเรื่องของรปภ.ว่าจังหวะไหนที่ควรจะเหมือนกับโบกรถหยุดให้คนข้ามหรือว่าจังหวะที่รถออกจากห้างก็ให้ดูสัญญาณไฟอะไรตรงนี้นะคะจะได้ไม่
1: ได้ครับได้ครับคือเดี๋ยวทางเจ้าที่ตำรวจก็จะได้ประชาสัมพันธ
0: ์
1: เตือนนะครับเต
0: ือ
1: นแล้วก็บอกเจ้าที่ห้างว่าเรามีอำนาจแค่ไหนทำตัดรถหรือว่าปิดกั้นจราจรได้หรือไม่อย่างนี้ครับ
0: ค่ะนะคะ
1: ครับผม
0: สารวัตรฝากด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณโทโต99นะคะใช้ทางหลวง375ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะ
2: ตรงนี้ก็สัญญาณไฟเหมือนกัน
0: เป็นไงคะ
2: เสียเขาปัดกระพริบแดงนะครับ375กิโลเมตรที่61.500ก็คือตรงแยก3296ที่จะไปบางเลนนะครับช่วงอำเภอหนองตูมนะ
0: ค่ะ
2: กระพริบหมดทุกด้านตั้งแต่เช้าละลึกว่าตอนผมมาถึงก็เห็นว่ามันเสียอยู่แล้วนะ
0: ค่ะ
2: แล้วมันเป็นหน้าบริษัทผมซะด้วย
0: ค่ะ
2: ก็เลยเห็นนานหน่อยนะครับเห็นว่ายังไม่หายก็เลยต้องโทรมาแจ้งนิดนึงรถก็ต้องชะลอกันไปชะลอกันมาเพราะเป็นตัวทีพอดี
0: ค่ะ
2: นะครับถ้าตรงก็ไปออกไปเชื่อม346ด้านนู้นถ้าเลี้ยวขวาก็ไปบางเลนก็ไปเชื่อมกับ346ตรงบางเลนเหมือนกัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับก็ผู้ใช้ทางถ้าเลี้ยวขวาไปแล้วก็ระวังนิดนึงเพราะว่าทำถนนทั้งเส้นทางเลย
0: ค่ะ
2: นะครับก็ใช้ฟังมาระวังด้วยเพราะรถจะเบียดกันไปเลยเพราะว่าเข้ามาใช้ฝั่งเดียวเลยแล้วก็บางครั้งก็เบียดไปใช้ฝั่งนู้นบางครั้งเขาก็จะตั้งเป็นกลัวยางนะแล้วบางที่ก็ไม่มีกลัวยาง
0: ค่ะ
2: ค่อนข้างจะอันตรายผู้ใช้ทางระวังด้วยจนถึงบางเลนเลยระยะทาง14 กิโล
0: ค่ะ
2: ได้3296เนี่ยนะก็เลยขยายพื้นผิวจราจรฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
1: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
8: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ใกล้9โมงแล้วนะคะก็คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังอยู่บนถนนกันอยู่นะคะโดยเฉพาะทางด้านของพัฒนาการนะคะทางด้านของถนนเฉลิมพระเกียรติทางด้านของถนนศรีนครินทร์นะคะจากทางศรีเทพาเข้ามาเพราะว่าวันนี้รถติดนะคะจากที่ฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมบนผิวการจราจรค่ะศรีเทพาเข้ามาเนี่ยยังท่วมทุกช่องทางกันอยู่นะคะรวมทั้งในฝั่งขาออกตรงช่วงวัดศรีเอี่ยมที่จะมาทางสะพานลอยข้ามแยกลาซานด้วยนะคะที่มีน้ำท่วมในช่องทางด้านซ้ายค่ะคุณนิทัศน์นั้นใช้รัตนาธิเบศนะคะแล้วก็แจ้งว่ามีประเทศค่ะเป็นรัตนาธิเบศในฝั่งขาเข้านะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ก่อนถึงศูนย์ราชการนนทบุรีเล็กน้อยนะคะแจ้งว่าเป็นรถเก๋ง2คันค่ะชนกันขวางอยู่ในช่องขวาของช่องทางด่วนนะคะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่ค่ะในฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณหนุ่มเซ็นทรัลนะคะแจ้งอุบัติเหตุถนนงามวงวานในฝั่งขาเข้านะคะช่วงตรงประตู1ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนนี้นะคะแจ้งว่ามีจักรยานยนต์กับรถเก๋งแล้วก็กระบะอีก1คันนะคะชนกันขวางในช่องทางด้านซ้ายของงามวงวานในฝั่งขาเข้าตรงประตู1ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่บางเขนการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าส่วนในฝั่งกลับกันในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ท้องฟ้าที่ชุ่มฉ่ำเมื่อคืนที่ฝนตกมาอย่างหนักเลยนะคะก็ภาพรวมของอากาศประเทศไทยในวันนี้นะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้นะคะว่าประเทศไทยนั้นยังมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ของภาคตะวันออกนะคะก็ให้ระวังฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินที่อุ้งน้ำจากตกมาหลายๆวันทำให้อาจจะมีดินโคลนถล่มได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ของเป็นที่ลาดเชิงเขานะคะเพราะว่าเป็นร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่กำลังปานกลางแล้วก็พัดปกคลุมอันดามันอ่าวไทยนะคะยังปกคลุมกันอยู่ค่ะนอกจากนี้ยังทำให้คลื่นสูงด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นฝนฟ้าคะนองค่ะภาพรวมของประเทศไทยฝนร้อยละ70ของพื้นที่เลยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นในวันนี้นะคะอุตุให้ไว้เป็นฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะวันนี้อุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่32ถึง34องศาเซลเซียสค่ะนะคะเป็นช่วงที่ชุ่มฉ่ำมากๆนะฝนมากันอย่างเยอะเลยนะคะคือตกก็ตกหนักในพื้นที่นั้นๆนะคะไม่ได้เคลื่อนตัวไปไหนเลยนะคะเลยทำให้พื้นที่ซึ่งเป็นถนนนั้นเป็นที่ลุ่มด้วยนะคะฝนน้ำก็จะระบายกันลำบากมากนะคะสำนักงานเขตบางนานะคะก็ได้เพิ่มเติมนะคะว่าในตอนนี้นะคะสำนักระบายน้ำแล้วก็สำนักงานเขตบางนาค่ะตอนนี้กำลังเร่งระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องนะคะใน X ของ JS Radio นะคะที่เราได้นำภาพนะคะจากทางเขตบางนามาก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะที่มาล้วงท่อเลยค่ะมือเปล่าล้วงท่อระบายน้ำก็เลยค่ะตะแกรงตรงบนถนนนะคะเพราะว่าอาจจะแบบมีพวกใบไม้พวกอะไรพวกเนี้ยไปอุดตันนะคะเพราะว่าก่อนที่ฝนจะตกนะมันก็จะมีลมแรงนะคะทำให้ไปอุดตันได้ค่ะตอนนี้คือระดมเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานที่กวาดถนนนะคะตามตะแกรงตรงท่อของถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะอันนี้จำได้ถนนเทพรัตน์บางนาตราดเนี่ยนะคะที่ในคู่ขนานช่วงของตั้งแต่หน้าเซ็นทรัลบางนาไปนะคะที่มีน้ำท่วมในผิวการจราจรของคู่ขนานทุกช่องทางเลยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบางนาค่ะนะคะเอาไม้กวาดเนี่ยมากวาดพวกใบไม้ตามตะแกรงนะเพื่อให้น้ำระบายลงคลองได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะมีเป็นทั้งคลองเคล็ดนะคะคลองบางนานะคะที่เป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปนะคะ ทางเขตไม่ได้เฉยนะคะทางเขตเนี่ยระดมอุ้ยแล้วก็ในอันนี้ไม่รู้เป็นคลองเคล็ดหรือว่าคลองบางนาหัวตรงตะแกรงตะแกรงตรงประตูระบายน้ำเนี่ยขยะเติมเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ใช้อุปกรณ์เนี่ยนะคะมาโกยโกยโกยมาเขี่ยเพื่อไม่ให้มันขวางไอ้ตรงตะแกรงระบายน้ำนะคะระดมกันเต็มที่เลยนะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อน้ำเนี่ยจะได้ยุบลงสักทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามันทำให้เป็นปัญหารถติดค่ะคุณแจ็คบางบัวทองอยู่บางนาแล้วก็แจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิเซ
0: ค่ะวินาค่ะ
2: อังคารที่15โตเมื่อคืนนอนตุ้มตุ้มต่อมอยู่นะคะว่าโอ้วันเช้าวันนี้ต้องเจออย่างที่คิดแน่นอนเลยฮะ
0: อืมว่ามันตกหนักนะตกนานด้วย
2: ใช่หนีน้ำฝนมาเจอน้ำทะเลฮะวันนี้จะมุ่งหน้าไปชลบุรีก็ใช้ทางด่วนช่องทางของบางนาตราดนะฮะ
0: ค่ะ
2: อุบัติเหตุจะถึงก่อนนิคมเวลโกประมาณ2กิโลจะเป็นรถกระบะครับตกลงไปในช่องทางคู่ของเขาเรียกคูของช่องทางคู่ขนานนะครับ
0: โอ้ทางสั้นสายตกลงไปในคูแล้วหัวทิ่มลงไปเหรอคะ
2: เหมือนเขาเอ็นลงไปทางขวาแต่ยังไม่พลิกคว่ำนะฮะคุณวีนา
0: โอ้โหค่ะ
2: ตรงนั้นจะเป็นเหมือนแล้วรถติดยาวเลยพอดีแจ็คใช้ทางในช่องทางด่วนแล้วก็มองไปเห็นพอดีเห็นรถกระบะเบี่ยงตรงไปในช่องเลนขวานะฮะ
0: ค่ะค่ะ
2: ช่องคู่ขนานตรงนั้นจะหางแถวยาวเลยน่าจะประมาณเกือบเป็นกิโลอยู่นะคุณวีนา
0: ค่ะซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้มีน้ำท่วมใช่ไหมคะมัน
2: ไม่มีน้ำท่วมฮะอาจจะมาเร็วด้วยแล้วก็คงถนนลื่นแล้ว
0: คงจะลื่นค่ะแล้วก็คนในรถน่าจะออกมาได้นะคะมันไม่ถึงกับแบบจมลงไปแค่แบบ
2: ได้เห็นว่าเป็นรถอะแค่เอียงเบี่ยงไปเฉยแต่ยังไม่มีพวกรถรปภ.หรือรถตำรวจแล้วอะไรเงี้ยฮะ
0: ค่ะค่ะคุณแจ็คจุดนี้คือว่าที่ตกลงไปเนี่ยไม่ใช่ไหลทางซ้ายนะคะเป็นร่องกลางหรือว่าด่วน
2: ร่องกลางระหว่างคู่ขนานกับช่องเลนด่วนนะฮะที่เป็นร่อง
0: เป็นค่ะค่ะ
2: น่าจะเป็นทางสโลปลงไปที่มันเอียงลงไปใต้เกิด
0: ค่ะ
2: ก่อนถึงนิคมเบลโกประมาณสัก2กิโลนะคุณวินาโลหรือ2โลประมาณ
0: ค่ะรถก็เลยแบบต้องเบี่ยงหลบกันนะคะ
2: ใช่แต่ตอนนี้พอหลุดตรงนั้นมาได้ก็จะออกันแค่ตรงแถวนิคมพอเลยสถานยูเนียนมาก็โล่งๆเลยฮะทั้งช่องทางคู่ขนานแล้วก็ช่องทางด่วนเลยฮะ
0: ค่ะแล้วก็แถวนั้นมีฝนนะคะหรือว่าคลื้มๆอะไรไหมคะ
2: ตอนนี้หยุดตกแล้วนะคะแต่คลื้มๆเฉยๆฮะ
0: ค่ะแล้วว
2: ันนี้เอาฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ใช้ถนนทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองเลยนะฮะ
0: ค่ะค่ะ
2: ใช่ครับขอเป็นข้อมูลนะครับคุณมีนา
0: ขอบคุณมากค่ะคุณแจ๊คสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: จุดที่คุณแจ็คบางบัวทองนะคะแจ้งไปเป็นถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกค่ะช่วงก่อนถึงนิคมเวลโกรกม36นะก่อนถึงกม36ประมาณสัก2กิโลเมตรได้กระบะคันนี้ที่เสียหลักตกร่องกลางระหว่างช่องทางด่วนกับคู่ขนานนะคะก็จะขวางอยู่ในช่องทางขวาของคู่ขนานนะคะก็ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะการจราจรนั้นไปได้ช้าค่ะนะคะถนนลื่นด้วยนะคะในฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้คุณเอกรินค่ะแจ้งว่าถนนอ่อนนุชในฝั่งขาเข้าพัฒนาการมุ่งหน้ามาที่แยกศรีนุชนะคะในตอนนี้การจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะส่วนในฝั่งกลับการการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะวันนี้ก็ส่งกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะที่ต้องใช้เวลามากทีเดียวนะคะบนท้องถนนอันเนื่องมาจากว่าที่ฝนตกแล้วก็ถนนนั้นเปียกลื่นทำให้ไม่สามารถใช้ความเร็วกันได้นะคะแล้วก็บางจุดเนี่ยอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะจากที่ถนนลื่นเวลาเบรกอะไรระยะเบรกมันก็ต้องใช้มากขึ้นนะคะก็ฝากไว้สำหรับทุกคนขอให้ขับรถกันด้วยความปลอดภัยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงของหลัง9 นาฬิกาค่ะตอนนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับจังหวัดน่านออกคำสั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาหลังเกิดเหตุดินสไลด์และดินทรุดตัวสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดน่านเรื่องห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสืบเนื่องจากเกิดสถานการณ์ดินสไลด์และดินสุดตัวในพื้นที่ดังกล่าวจากการตรวจสอบพบความเสียหายพบว่ามวลดินมีการเคลื่อนตัวเป็นแนวแคบกว้างกว่า100เมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนได้แก่อาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหาร80ที่นั่งอาคารสหกรณ์ร้านค้าและสระว่ายน้ำนอกจากนี้ยังพบผนังคอนกรีตแตกร้าวและพื้นดินทรุดตัวอย่างชัดเจนซึ่งหากมีฝนตกหนักหรือมวลดินเคลื่อนตัวเพิ่มเติมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนบุคลากรทางการแพทย์ขอไปครับบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงประกาศห้ามบุคคลใดเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงรวมถึงบริเวณโดยรอบยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายให้มีผลตั้งแต่วันที่14กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3จังหวัดตรังร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเปิดเผยผลการสำรวจทรัพยากรทางทะเลประจำเดือนกันยายน2569ณบริเวณอ่าวมายาจังหวัดกระบี่ในช่วงปิดอ่าวเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569การสำรวจครั้งนี้ตรวจพบฝูงฉลามครีบดำขนาดตัวเต็มวัยรวมตัวกันบริเวณใกล้ชายหาดสูงสุดถึง278ตัวนับเป็นสถิติสูงสุดของชุดข้อมูลจากการสำรวจตลอดปีงบประมาณ2569สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลที่ได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องและมาติดตามช่วงต่างโลกกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
5: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอ้างรัสเซียและยูเครนตกลงที่จะไม่โจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเพียงวันเดียวหลังจากเขาตำหนิยูเครนที่โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความยืนยันว่าจะแจกเงิน $5,000 ดอลลาร์ให้ผู้ใหญ่ในสหรัฐทุกคนจริงๆหากพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งกลางเทอมย้ำเป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันสมควรได้รับเจ้าหน้าที่จีนหลายคนออกมาตอบโต้สหรัฐที่สร้างวาทกรรมเรื่องการแข่งขันด้านการพัฒนา AI กับจีนชี้การแข่งขันอย่างประสงค์ร้ายมีแต่จะทำลายการกำกับดูแล AI ในระดับโลกสำนักงานคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมสหรัฐหรือ EPA ประกาศเดินหน้าถอดถอนกฎควบคุมการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญด้านสภาพภูมิอากาศที่บังคับใช้ในสมัยประธานาธิบดีโจไบเดนสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
6: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางนวทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

0: และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
1: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: ค่ะในตอนนี้นะคะ 9:15 นะคะที่สภาพอากาศก็ยังแบบดูอื่นๆกันอยู่นะคะเหมือนจะมีฝนแต่ว่าฝนนั้นไปแล้วนะคะจากในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะพื้นที่กรุงเทพเนี่ยไม่มีฝนแล้วนะคะจะมีอยู่ทางโน่นค่ะทางบางพลีไปออกไปฉะเชิงเทราแล้วนะคะเป็นฝนเซลใหญ่นะคะที่ลมพัดออกไปทางด้านตอนออกเฉียงเหนือนะคะพื้นที่ในกรุงเทพก็คงเดี๋ยวจะค่อยๆมีแดดมาบางๆในช่วงตอนนี้นะคะเนี่ยค่ะจะเห็นว่าภาพจากเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดออกไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพัดออกไปทางด้านของภาคตะวันออกค่ะนะคะเป็นเซลล์ที่ใหญ่แต่ว่าไส้ในไม่แรงมากก็เป็นลักษณะปานกลางนะคะแล้วก็กรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนละนะคะท้องฟ้าก็ค่อยๆกลับมามีแดดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งสภาพอากาศแบบนี้ค่ะนะคะทำให้ที่มีฝนตกถนนลื่นนะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมานะคะรถติดบางทีรถติดก็มาจากอุบัติเหตุด้วยนะคะว่าฝนตกถนนลื่นทำให้อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ค่อนข้างง่ายนะคะส่วนอุบัติเหตุที่แจ้งมาในตอนนี้จะสารับแจ้งวันนี้ก็เยอะนะคะอยู่ที่25รายนะคะแล้วก็ที่จะเป็นเนี่ยก็จะเป็นรถแบบเสียหลักนะคะเสียหลักเองบ้างนะคะหรือว่าแบบถลายมาชนกันบ้างนะคะก็ฝากไว้สำหรับในเรื่องของการขับรถนะคะถ้าในหน้าฝนแบบนี้ค่ะนะคะคงต้องแบบทิ้งระยะห่างกันมากขึ้นอย่าหาว่าที่ฉันบอกเลยนะคะที่ว่าฉันเชื่อว่าท่านที่เป็นผู้ขับรถนะมีประสบการณ์ในการขับรถนะคะก็จะทราบกันนะว่าถ้าถนนลื่นเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งห่างกันมากขึ้นนะคะเวลาเบรกอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้ไม่เป็นประเทศเกิดขึ้นนะคะต้องขอบคุณมากสำหรับคนที่เป็นนักขับรถที่ดีนะคะช่วยกันลดอุบัติเหตุค่ะนะคะแล้วก็เรื่องของพวกสัญญาณไฟจราจรนะคะก็เป็นอีกอันนึงที่ต้องฝากเอาไว้เช่นเดียวกันนะคะว่าสัญญาณไฟจราจรอันนี้มันก็เป็นอะไรที่ทำให้ผู้ขับรถนั้นปลอดภัยนะคะถ้าเราไปตามสัญญาณไฟจราจรไฟเขียวก็ไปนะคะไฟแดงก็หยุดนะคะอันนี้ก็สำหรับในเรื่องของการขับรถเดี๋ยวดิฉันมาเพิ่มเติมดีกว่าแต่ขอไปอันนี้ก่อนนะคะที่เมื่อตอนชั่วโมงที่แล้วนะคะที่เราได้คุยกับคุณกนกวันซึ่งนั่งรถแท็กซี่มาแล้วก็ลืมเป็นกระเป๋าย่ามเอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะจำทะเบียนจำสีไม่ได้นะแต่ว่าทะเบียนเนี่ยจำได้เป็น1มม9291กทม.นะคะตอนนี้ติดต่อกับคนขับได้แล้วนะคะคุณธีรพัฒน์ศรีภูงานะคะเป็นคนขับรถแท็กซี่ท่านนี้คุณธีรพัฒน์สวัสดีค่ะ
3: ครับผม
2: ค่ะเมื่อเช้าเนี่ยจำได้ใช่ไหมคะว่ารับผู้โดยสารที่ไปลงสิริราชอะค่ะ
3: ใช่ครับรับจากทางนี้ไปคร
2: ับ ยังไงนะคะ
3: รับจากสะพานตังฮีไปโรงพยาบาลสิริราชแผนกผู้ป่วยนอกครับ
2: อ๋อจำได้จำผู้โดยสารได้ว่านั่งมาคนเดียว
3: ใช่ครับ
2: นั่งมาค่ะเพราะว่าจอสร้อยเนี่ยได้คุยกับผู้โดยสารคนนี้ชื่อคุณกนกวันบอกว่าตอนที่ลงรถเนี่ยรู้สึกคุณธีรพัฒน์ไม่ได้จอดที่ซ้ายให้ใช่ไหมคะคือเหมือนกับต้องลงแล้วก็เลยต้องรีบลงเลยลืมกระเป๋าเอาไว้เป็นกระเป๋าย่ามบนแท็กซี่อะค่ะ
3: ใช่ครับเขาบอกให้ผมจอด
2: ค่ะ
3: แล้วผมก็บอกให้ลงเลยเขาก็บอกเอาให้ลงเลยเหรออะไรปุ๊บนั่นแหละ
2: ค่ะค่ะ
3: รถมันค่อนข้างเยอะนะครับหน้าโรงพยาบาล
2: อ๋อค่ะแล้วนี่ผู้โดยสารคุณหนกวันคือรีบลงแล้วก็เลยลืมกระเป๋าย่ามใบนี้เอาไว้คุณตอนนี้คุณธีรพัฒน์เห็นอยู่ไหมคะ
3: เพราะผมเอาไปแจ้งความที่สน.บางกอกน้อย
2: บางกอกน้อย
3: แล้วที่ประจำวันไว้แล้วแล้วเขาก็ไปรับที่โรงพักแล้วครับ
2: อ๋อเหรอคะแล้วคุณธีรพัฒน์ไปเห็นตอนไหนอะคะ
3: ก็ส่งเสร็จผมก็วนเข้าไปท่าน้ำสีลาดนะผมก็ไปซื้อไก่ย่างกินที่ท่าน้ำสีลาด
2: ค่ะ
3: พอเดินกลับมารถผมก็เห็นเฮ้ยผมก็ยังไม่เห็นกระเป๋าอยู่ข้างหลังนะ
2: ค่ะ
3: แล้วผมก็ขับไปทางเซ็นทรัลปิ่นเกล้าออกไปเติมการ์ดที่ราชพฤกษ์ผมถึงเห็นกระเป๋า
2: ค่ะ
3: ผ ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรนะก็คงคิดว่าเป็นกระเป๋าผ้าเฉยก็ไม่ค่อยได้สนใจ
2: ค่ะ
3: โอ้พอทีนี้ผมจอดลองดูสักหน่อยมันก็เห็นมีเงินอยู่มันเป็นแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบ
2: อ่าค่ะ
3: ผมก็เลยเอาแล้วศิลาต้องไปสอนอไหนวะ
2: อืมค่ะ
3: ก็เลยไปแจ้งความที่สอนอไว
2: ้อ๋อคือจังหวะนั้นที่แบบส่งผู้โดยสารคุกนกวันเสร็จไปจอดซื้อไก่ย่างตรงท่าน้ำสิริราชแล้วก็ไม่ได้รับผู้โดยสารต่อหา
3: ไม่ได้รับโอ้ไม่ได้รับ
2: จังหวะดีจริงๆนะคะแล้วตอนที่เห็นว่ามีเงินเนี่ยคุณธีรพัฒน์ประมาณด้วยสายตาไหมว่ามันน่าจะประมาณสักเท่าไหร
3: ่น่าจะหลักพันละมั้งมันเป็นแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบเนี้ยผมไม่รีบ
2: นี่ค่ะ
3: ผมรีบไปโรงพักเลย
2: ค่ะไปที่สอนอบางกอกน้อยหรือบางกอกใหญ่คุณธีรพัฒน
3: ์น่าจะบางกอกน้อยนะครับ
2: อ๋อค่ะ
3: มีบันทึกประจำวันไว้อยู
2: ่อ๋อค่ะเขาไปแจ้งความแล้วก็เอากระเป๋าฝากไว้ที่ทาง
3: ลงไป
2: ทางร้อยปี
3: บางกอกน้อย
2: บางกอกน้อยนะคะแหมต้องขอบคุณมากตอนนี้เดี๋ยวมีสายคุณกนกวันไม่ทราบได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือยังนะคะเดี๋ยวคุยกันพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งคุณกนกวันสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค
2: ่
4: ะต้องขอบพระคุณทางจอสอร้อยและก็ขอบพระคุณคุณธีรพัฒน์มากมากเลยค่ะเพราะว่าใจหายวาบเลยแต่ต้องไปหาหมอก่อนก
2: ็
4: ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าตังเนี่ยมันจะต้องไปเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรงพยาบาลด้วย
2: ค่ะคุณกนกวันคุณธีรพัฒน์บอกว่าตอนที่เห็นเนี่ยที่ลืมเอาไว้แล้วก็เปิดดูข้างในแบบมีเป็นแบบแบงค์พันไม่ใช่เอาแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบคุณธีรพัฒน์บอกว่าดูแล้วน่าจะเป็นหลักพันแต่ว่าจริงๆคือหลักหมื่น
4: 14,000บาท
2: อ๋อค่ะ
4: ประมาณแต่จะต้องไปจ่ายทางโรงพยาบาลนะคะเพราะว่ามันฉุกเฉินก็เลยรีบพกไป
2: ค่ะค่ะ
4: ค่ะ
2: แล้วก็หลังจากที่คุยกับดิฉันออกอากาศไปนะคะคุยกับจอสร้อยไปแจ้งความคุณอวันไปที่สน.บางกอกน้อย
4: ค่ะพอไปถึงปั๊บเนี่ยก็บอกว่าจะมาแจ้งความ
2: ค่ะ
4: กระเป๋าย่ามหายรูปแมว
2: ค่ะ
4: คุณตำรวจเขาก็หยิบขึ้นมาเลย
2: เอ้า
4: ขึ้นมาตั้งไว้บนโต๊ะ
2: เลย
4: ซึ่งแบบว่าช็อกมากเลยงงมากเลยว่าแบบสตันไปนิดนึงเลยอ่ะงงว่าตรงหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะพูดอะไรไม่ออกเลยตอนนั้น
4: พูดไม่ออกแล้วก็งงไปหมดเลยสั่นไปหมดเลยเอางี้แล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณธีรพัฒน์มากๆเลยค่ะเพราะว่าอันนี้มันช่วยต่อการรักษาพยาบาลเนาะ
2: ค่ะ
4: แล้วก็ต้องขอให้ต้องขอบพระคุณมากๆเพราะว่านี้ขอให้คุณความดีของคุณแบบนำพาคุณไปในสิ่งที่ดีๆอะค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะ
3: ขอบคุณครับมันพอดีหน้าโรงพยาบาลรถมันเยอะนะครับผมก็แบบพยายามจะจอดให้ไวเพราะแบบรถมันแย่งกันเข้ากันออกนะครับ
4: คืออารามพี่เองก็รีบไงเพราะว่าจะรีบไปหาหมอ
3: โอเคใช่
4: เพราะว
3: ่
4: ามันเลยกำหนดจ้ะ
2: ค่ะ
4: ต้องขอบคุณมากๆขอให้คุณธีรพัฒน์แล้วก็ครอบครัวนะคะพบกับสิ่งที่ดีๆมีความสุขมากๆมีถูกรางวัลใหญ่ๆเลยนะคะ
2: ค่ะค่ะแล้วก็ทุกอย่างในกระเป๋าเนี่ยครบถ้วนนะคะคุณกนกวัน
4: ก็เท่าที่ดูคร่าวๆอะค่ะ
2: ค่ะ
4: ถ้วนค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อ
4: ค่ะยังไม่ได้ประกางดูเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินทางต่อแต่ว่าดูหลักๆคือตัง
2: ค่ะ
4: ต้องไปใช้เนี่ยมันยังอยู
2: ่
4: นอกนั้นก็จะเป็นเสื้อผ้าล่มแล้วก็ power bank
2: ค่ะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ค่ะก็เท่าที่เรียนฟังนี่คุณธีรพัฒน์เนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้แตะต้องเงินเลยนะคือแบบดูด้วยสายตาเพราะว่าเห็นเป็นแบงค์ที
4: ่ต้องขอบคุณมากๆที่บุญนำพามาพบคุณธีรพัฒน์ด้วยนะคะ
2: ค่ะค่ะ
4: เพราะว่าได้มีโอกาสวันนี้เป็นวันเกิดด้วย
2: อ๋อเหรอคะ
4: ใช่ก็เลยคิดว่าตายแล้ววันนี้วันเกิดทำไมสงสัยต้องสะเดาะเคราะห์มั้งทำตังหายแล้วก็ถ้าเจอเนี่ยจะไปบริจาคเงินที่โรงพยาบาล
2: ค่ะค่ะทุกอย่างแบบ
4: เดี๋ยวก็ต้องเข้าสิริราชนะคะจากเงิน
2: ค่ะก็เจอไวด้วยนะคะแล้วก็จังหวะที่สตันไปแบบดิฉันนึกภาพตามเลย
4: สตันงงว่า บอกตำรวจว่ามาแจ้งความ
2: ค่ะ
4: กระเป๋าเป็นรูปแมว
2: ค่ะ
4: ลืมไปบนแท็กซี่เขาก็หยิบจากโต๊ะข้างๆมาวางบนโต๊ะเลยอ่ะ
2: ค่ะ
4: แล้วก็ช็อกขึ้นมานิดนึงว่าเอ้ยอะไรเนี่ยมันเหมือนนิดนึงอ่ะ
2: แ
4: ล้วเดินออกมายังสั่นๆอยู่เลยค่ะ
2: คุณธีรพัฒน์ไปถึงโรงพักประมาณกี่โมงจำได้ไหมคะ
3: ประมาณ7:25นี่เหรอครับ
2: 7:25แล้วคุณกนกวรรณไปถึงโรงพักกี่โมงอะคะ
4: น่าจะครึ่งไปอะค่ะเพราะว่าตอนแรกอะ
2: ค่ะ
4: มีคนบอกว่าให้ไปดูกล้องข้างหน้าปรากฏว่าน้องเขาไม่ได้จอดตรงหน้าโรงพยาบาล
2: ค่ะก็เลยแบบ
4: อันนี้เขาก็เลยบอกว่าต้องไปดูป้อมตำรวจตรงสี่แยกซึ่งป้อมตำรวจก็ยังไม่มีใครเลยก็เลยเคาะก็ไม่มีใครก็เลยไปแจ้งความละกัน
2: ค่ะ
4: ว่าไม่ทราบยังไงก็เลยไปแจ้งความค่ะ
2: ก็ยังดีนะ
4: ขอบคุณมาก
2: ที่คุณกนกวรรณเนี่ยจำทะเบียนแท็กซี่ได
4: ้ค่ะใช่เลขนี้เลยไหมคะ
2: เป๊ะเลยค่ะเป๊ะ
4: ทุกอย่าง
2: 1มม กไก่9291ทะเบียนก็จำง่ายด้วยนะคะ9291
4: ใช่
2: มาไก่มาไก่แต่สีจำไม่ได้ใช่ไหมเป็นเขียวเหลือง
4: เขียวเหลืองใช่ไหมคะเพราะว
2: ่
4: าน้องเขาลงมาปั๊บเขาก็ปื๊ดขับไปสักประมาณ10เมตรพี่ก็วิ่งตามรถนะ
2: อ๋อค่ะคุณธีรพัฒน์คือไปทางท่าน้ำศิริราชไปหาอะไรกินซื้อไก่ย่างกิน
4: ต้องขอบพระคุณคุณธีรพัฒน์มากๆแล้วก็ขอให้คุณธีรพัฒน์และครอบครัวนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรวมทั้งจอสอร้อยนะคะที่เป็นสื่อสังคมที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมมากๆเลยค่ะ
2: ค่ะ
4: แล้วก็รวดเร็วมากขอบพระคุณมากๆเลยนี่ขนลุกเลยนะคะยืนอยู่ตรงท่าน้ำศรีราชกลับมาใหม
2: ่
4: หลังจากไปทางนู้นมายังไม่เสร็จธุระค่ะ
2: วันนี้ก็วนไปวนมาอยู่ตรงเนี้ย
4: ไม่เป็นไรค่ะต้องกราบขอบพระคุณมากๆต้องกราบขอบพระคุณค่ะ
2: ค่ะนะคะขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะคุณธีรพัฒน์ด้วยนะคะ
4: ค
2: ่ะขอบคุณมากค่ะ
4: เจ้าสร้อยมากนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะ
2: ค่ะนะคะเป็นคนพี่แท็กซี่คันนี้นะคะคือคุณธีรพัฒน์ศรีภูงาค่ะเขียวเหลือง1มม.กไก่9291กทม.นะคะที่ถือว่าดีมากเลยค่ะนะคะมีน้ำใจมากเห็นปุ๊บก็ไม่ได้คิดว่าจะหยิบเอามาเป็นของตัวเองค่ะรีบไปโรงพักเลยค่ะไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็ฝากเอาไว้นะคะนี่คือแสดงถึงจิตใจที่ดีมากนะคะเพราะว่าคุณธีรพัฒน์ก็คงจะทราบนะว่าคนที่มาโรงพยาบาลศิริราชมาตอนเช้าๆเนี่ยแน่นอนว่าถ้าไม่ใช่เป็นผู้ป่วยก็ต้องเป็นญาติผู้ป่วยที่จะต้องแบบคือคนมาโรงพยาบาลน่ะเดี๋ยวว่ามีแต่เรื่องแบบเดือดร้อนน่ะนะคะมาไม่สบายเป็นโรคนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ต้องมารักษาบางคนต้องรักษากันต่อเนื่องนะคะก็นำฝากเอาไว้นะคะครบถ้วนทุกอย่างค่ะต้องขอบคุณมากแล้วก็ดีใจด้วยกับคุณกนกวรรณนะคะวันนี้เป็นวันเกิดด้วยนะคะขอให้มีความสุขตลอดไปเลยค่ะนะคะเป็นเรื่องเรียกว่าอะไรนะเรื่องดีในร้ายนะคะตอนแรกคิดว่าจะร้ายแต่ที่ไหนได้กลายเป็นดีนะคะที่เจอในเวลาอันรวดเร็วนะคะก็ขอบคุณนะคะฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้รู้สึกสบายใจคลายรถติดไปได้นะคะแต่ว่าเรื่องของรถติดนะคะถ้าติดอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุค่ะนะคะเป็นอะไรยังไงที่เราต้องช่วยกันนะคะเราต้องช่วยกันค่ะนะคะเพื่อลดอุบัติเหตุให้น้อยลงไปถ้าเป็นศูนย์ได้นี่ดีเลยนะคะจะได้ไม่เกิดความสูญเสียนะคะแล้วก็รถรานั้นไม่ติดขัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านที่เป็นผู้ขับรถขับกันอย่างปลอดภัยนะคะก็ขอเชิญชวนกันนะคะทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งในโครงการนี้ค่ะบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะที่เราทำโครงการนี้นะคะยังมีสิทธิประโยชน์ค่ะนะคะที่ในโครงการเนี่ยมีให้นะคะด้วยโครงการนะคะซึ่งมีทั้งเป็นประเภท1กับประเภท3นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นผู้ขับรถดีก็จะมีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยไปแล้วดูยังไงว่าขับรถดีก็ดูจากนะคะว่าในปีนั้นๆเนี่ยใช้สินไหมในแต่ละกลุ่มไปไม่เกิน 70% นะคะเพราะว่าตอนที่เราทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถนะคะคนที่ทำเวลาใกล้เคียงกันก็จะจัดไว้ในกลุ่มเดียวกันนะคะกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C นะคะพอสิ้นปีเนี่ยก็จะดูว่าในแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่ม A เป็นยังไงขับรถดีไหมดูจากใช้สินไหมทั้งกลุ่มถ้าหากว่าใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะสมาชิกในกลุ่มก็จะมีโอกาสได้รับเงินจากกองทุนคืนเฉลี่ยกันไปในกลุ่มนั้นๆ นะคะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเป็นประเภทหนึ่งเนี่ยนะคะยังมีสิทธิประโยชน์นะคะว่าถ้าในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถของเราแต่รถของเราเป็นฝ่ายถูกค่ะโครงการคนรักรถก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างที่เรานำรถไปซ่อมนะคะ สูงสุดไม่เกิน20วันค่ะท่านที่สนใจว่าโอ้เราก็ขับรถดีนะนะคะแล้วก็จะช่วยกันที่ทำให้อุบัติเหตุนั้นลดลงนะคะการจราจรไม่ติดขัดนะคะก็ทำประกันภัยประเภทหนึ่งกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุได้เลยนะคะโดยประเภทหนึ่งนั้นก็จะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีค่ะก็ดูจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะท่านที่สนใจค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้ทำประกันภัยประเภทหนึ่งกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุได้เลยนะคะโดยประเภทหนึ่งนั้นก็จะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุ

ส่วนในช่วงเวลานี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะรวมทั้งเรื่องของน้ำท่วมค่ะนะที่มาจากฝนตกเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าฝนนะคะช่วงกันยายนที่ฝนเนี่ยก็จะเยอะมากนะคะกันยาเข้าตุลานะคะที่ฝนก็จะตกหนักนะคะก็สมกับเป็นหน้าฝนค่ะนะคะแล้วก็ด้วยของสภาพอากาศนะคะที่มันก็เปลี่ยนไปนะเวลาที่ตกที่ไหนก็จะตกที่นั่นแบบตกซะหนักเลยนะคะทำให้ปัญหาตามมาก็คือน้ำท่วมนะคะทีนี้ในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังค่ะนะคะปกติเนี่ยก็จะมีการระบายน้ำกันนะคะระบายน้ำลงคลองแล้วก็ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยากันต่อไปนะคะยังไงฝากด้วยค่ะสำหรับท่านที่ใช้ทางด้านของถนนศรีนครินทร์นะคะศรีเทพามาทางแบริ่งนะคะว่าน้ำนั้นได้ลดลงไปบ้างไหมนะคะนะคะลดลงไปบ้างหรือเปล่าหรือว่ายังเปี่ยมอยู่เลยยังเต็มเหมือนตอนเช้าเลยหรือเปล่านะคะก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะรวมทั้งทางด้านถนนเทพรัตน์บางนาตราดด้วยนะคะที่ในช่องทางคู่ขนานนะคะช่วงของเซ็นทรัลบางนาไปกม5ไปกม8นะคะแล้วก็ในฝั่งขาเข้าด้วยค่ะช่องทางคู่ขนานที่น้ำท่วมจากฝนตกเมื่อตอนก่อนเช้ามืดนะคะฝากด้วยว่าณขณะนี้เนี่ยดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะก็เพิ่มเติมได้ที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะใน X ของ JS Radio นะคะมีคุณ BKK Commuter นะคะก็ได้โพสต์รายงานการจราจรว่าทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้าที่มุ่งหน้าพระราม9ณตอนนี้ยังคงติดขัดหนาแน่นทุกช่องทางนะคะแต่ว่ารถก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะแล้วก็ฝากว่าผู้ขับขี่ควรเปิดทางให้รถฉุกเฉินแล้วก็ขับขี่กันอย่างระมัดระวังด้วยนะคะที่แจ้งมาค่ะส่วนทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกนะคะถนนกาญจนาภิเษกค่ะที่ใน S ของ JS Radio นะคะแจ้งมาอันนี้เป็นมอเตอร์เวย์หมายเลข9นะคะฝั่งบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีกิโลเมตรที่64กำลังจะออกบางพลีเลยนะคะออกบางนาตราดเนี่ยรถมากค่ะนะคะเคลื่อนตัวตามกันได้ไม่หยุดนิ่งนะคะแต่ว่าไปกันได้แบบช้าๆนะคะเป็นเพราะว่าที่บนถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะคะในคู่ขนานนั้นมีน้ำท่วมขังนะคะก็เลยทำให้ติดต่อเนื่องมาบนต่างระดับที่ข้ามถนนเทพรัตน์นะคะจะไปบางนาตราดในฝั่งขาเข้านะคะรถก็เลยติดกันเคลื่อนตัวกันได้แบบค่อนข้างช้าค่ะนะคะคุณเบนจามาศเนี่ยก็ได้แจ้งขอความช่วยเหลือมานะคะว่าคุณยายชื่อคุณยายจีบอายุ86ปีนะคะทีนี้คุณยายเนี่ยเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ A แล้วก็มีอาการปอดติดเชื้อค่ะรักษาตัวที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ทีนี้นะคะในช่วงที่รักษาตัวคือเกิดมีเลือดออกในลำคอนะคะซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุนะคะในขณะนี้ทางโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ก็เลยต้องขอเลือดสำรองเอาไว้ก่อนนะคะทีนี้ก็คือจะขอรับบริจาคเลือดนะคะทีนี้คนที่จะมาบริจาคเลือดค่ะเลือดที่ต้องการนั้นคือคนที่มีเลือดกรุ๊ปพิเศษนะคะคือกรุ๊ปโอเนกาทีฟแล้วก็กรุ๊ปเอบีเนกาทีฟเท่านั้นนะคะที่จะมาบริจาคได้นะคะท่านใดที่มีเลือดกรุ๊ปพิเศษนี้นะคะโอเนกาทีฟแล้วก็เอบีเนกาทีฟค่ะก็ไปบริจาคได้นะคะที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์แผนก ICU อายุรกรรมชั้น7นะคะให้กับคุณยายจีบประสงค์สุดอายุ86ปีนะคะซึ่งเป็นคุณยายของคุณเบนจามาศนะคะที่ได้แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามานะคะผ่านจสร้อยนะคะท่านใดมีเป็นเลือดกรุ๊ปพิเศษค่ะโอเนกาทีฟหรือว่า AB เนกาทีฟนะคะไปบริจาคได้ค่ะโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์แผนก ICU อายุรกรรมชั้น7นะคะตอนนี้ยังต้องการนะคะโลหิตในกลุ่มนี้ที่เป็นกลุ่มพิเศษอยู่นะคะส่วนเรื่องของการจราจรนะคะคุณธิดารัตน์ค่ะใช้ถนนศรีอยุธยาในฝั่งขาออกค่ะเป็นช่วงหมอเหลียงมาที่แยกพญาไทนะคะฝั่งนี้รถมากนะคะแล้วก็ทีนี้ตรงเชิงทางลงสะพานข้ามแยกหมอเหลียงนะคะ

0: ที่ในฝั่งขาออกมีสุนัขสีน้ำตาลขนาดกลางนะคะเขานอนอยู่ในช่องขวาค่ะไม่มั่นใจว่าตกใจหรือว่าถูกรถเฉี่ยวด้วยหรือเปล่านะคะก็เตือนให้ระวังกันนะคะการจราจรนั้นรถม้ายังคงเคลื่อนตัวได้นะคะที่คุณธิดารัตน์ได้แจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณหนุ่มธัญญาค่ะอยู่ที่ในซอยวัดหนำแดงนะคะจากใต้ด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้ามาทางกิ่งแก้วค่ะนะคะการจราจรไม่ดีทั้งสองฝั่งเคลื่อนตัวได้ช้าน่าจะมาจากที่น้ำท่วมนะคะทำให้รถเคลื่อนตัวกันได้ช้ากันนะคะคุณต้อมจำทองอยู่พระรามสี่นี่เองนะคะสวัสดีค่ะคุณต้อมจอมทองคะอยู่ไม่เอ่ย
1: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินค่ะเป็นไงบ้างคะฝรั่งเศสค่ะ
1: ครับผมมาจากคลองเตยนะครับคุณมีนา
0: ค่ะ
1: มาก็ผ่านหน้าบ้านจอสอนะครับก็ค่อนข้างจะช้าเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เขียวนิดเดียวนะครับเขียวนิดเดียวก็แดงอีกแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็พอรอประมาณ2แดงนะครับก็มีขบวนรถไฟผ่านเหมือนเดิมเลยคุณมีนา
0: ค่ะ
1: น้ำมันวิ่งไปแล้วก็วิ่งมาจากเพลเพลิงนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางเพชรบุรีนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็หยุดนะครับแล้วก็ถอยครับ
0: อ๋อใช่ใช่เขาจะเป็นแบบนี้
1: ใช่ครับก็เลยช้าไปประมาณเกือบ10นาทีนะคุณวินาครับ
0: ค่ะเป็นเวลาประจำ
1: เลยไม่แน่ใจว่าตรงคลองเตยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับแต่ว่าทางจากวิทยุมาก็โอเคอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้มาแถวยาวอะไรนะ
0: อ๋อค่ะ
1: ข้างหลังตรงหน้าบ้านจอสอเนี่ยมันจะคลองเตยอ่ะธรรมดาค่าช้ากว่านี้อ่ะครับ
0: ใช่ใช่
1: ครับก็เลยยิ่งช้าก็อีกครับ
0: ค่ะ
1: ถอยกลับเหมือนเดิมเลยนะครับผม
0: ค่ะ
1: อันนี้คือน่าจะมีการสับรางแถวเชื้อเพลิงหรือเปล่าฮะ
0: ก็น่าจะเป็นงั้นเพราะว่ามันเป็นเส้นที่ไม่ใช่รถโดยสารนะเป็นรถขบวนเชื้อเพลิง
1: ครับก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนะครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเพื่อนสมาชิกข้างหลังก็อาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมมันช้าจังอะนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็เราติดขบวนรถไฟนี้ด้วยนะครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็พอข้ามรางรถไฟมาคุณวีนาประมาณสัก200เมตรได้ครับพบเห็นไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรอุบัติเหตุหรือว่าคนไม่สบายครับคุณวีนาครับ
0: ตรงไหนนะครับคุณต้อม
1: จังตรงมีผู้พบเห็นผู้บาดเจ็บอยู่บนฟุตบาทนะ
0: ค่ะ
1: มีตำรวจมาแล้วนะครับแล้วก็รถกู้ภัยกำลังให้ความช่วยเหลืออยู่ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: พอดีว่ามองไม่เห็นนะครับเพราะว่ารถกู้ภัยเขาบังหมดเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แต่ว่าข้างหน้าผู้บาดเจ็บอะครับมีรถเก๋งอยู่คันหนึ่งจอดอยู
0: ่ค่ะ
1: ไม่แน่ใจว่ามีเหตุจากรถเก๋งนี้หรือเปล่านะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมยังไงฝากจอสอช่วยเช็คดูอีกทีนึง
0: ได้เดี๋ยวถามเพิ่ม
1: ก็เลยทำให้รถที่เลี้ยวลงทางด่วนเลี้ยวซ้ายมาก็ต้องเบี่ยงออกขวานะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยจะช้าสักนิดนึงนะครับมีเหตุอยู่ครับผม
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: เลยจากจุดนี้มาแล้วก็ผมขึ้นสะพานมานะครับตกสะพานก็มาทางมาทัดทองมาทางหัวลำโพงก็ใช้การได้ดีครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กับกันยังแน่นอยู่นะถ้าจากหัวลำโพงมานะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมครับฝากข้อมูลไว้เท่านี้ครับ
0: ขอบคุณมากคุณต้อมจำทองสวัสดีค่ะจุดที่คุณต้อมแจ้งไว้นะคะว่าพระรามสี่ในฝั่งขาเข้าเลยทางรถไฟมาประมาณ200เมตรนะคะในซ้ายบนทางเท้าอะค่ะมีรถเจ้าหน้าที่กู้ชีพกำลังปฐมพยาบาลผู้ไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้บาดเจ็บนะคะนะคะเดี๋ยวจะสอบร้อยสอบถามเพิ่มเติมเดี๋ยวขอให้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บท่านนี้อยู่นะคะคุณปริยนุชนะคะเมื่อวานนี้นะคะที่แจ้งว่าสุนัขหายชื่อน่ารักมากหมูปิ้งอะนะคะเดี๋ยวฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันคุณปริยนุชสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะที่แจ้งเอาไว้ว่าหมูปิ้งเนี่ยได้กระโดดลงมาจากท้ายรถปิกอัพระหว่างที่เดินทางอยู่พุทธมณฑลสายหนึ่งมาที่ซีคอนบางแค
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอ๋อแล้วก
2: ็
0: ค่ะ
2: วันนี้ค่ะมีคนเห็นน้องแล้วค่ะพี
0: ่ค่ะ
2: แล้วเขาก็โทรมาบอกว่าใช้ตัวนี้ไหมน้องอ่ะช่วยโพสต์ตามหาแล้วเขาก็เลยมาคอมเมนต์บอกว่าน้องอ่ะตื่นเช้ามาน้องอ่ะอยู่ใต้รถเขาก็เลยลองไปค้นหาดูว่ามีใครตามหาน้องหมาหรือเปล่าเขาก็เลยฝากมือไว้หนูก็เลยโทรไปแล้วก็เขาก็เลยส่งรูปมาให้ดูว่าใช้ตัวนี้ไหมหนูก็เลยบอกว่าใช่ใช่ค่ะพี่แล้วก็อยู่ประมาณโรงเรียนอะไรโรงเร
0: ีย
2: นเทพศิรินทร์นะคะ
0: เทพศิรินทร์นนทบุรี
2: ใช่ค่ะพี่
0: ไกลมากเลยนะคะไกลจากจุดที่คุณปริยนุชแจ้งมาว่าตอนที่หมูปิ้งเขากระโดด
2: ล
0: ง
2: หนูก็ไม่รู้ว่ามันตกประมาณช่วงประมาณเท่าไหร่แต่ก็คือคนที่เขาบีบแตรบอกอะประมาณ3โลเขาว่าอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
2: หนูก็เลยให้ข้อมูลไปประมาณนั้นแล้วทีเนี้ยพี่เขาก็เลยบอกว่าอยู่ประมาณโรงเรียนตรงข้ามกับโรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะร้านเป็ดเตอังอะค่ะ
0: อ๋อ
2: แล้วอยู่ที่นั่นนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็เจ้าของร้านเขาใจดีเขาเก็บน้องไว้ให
0: ้แล้ว เขาแบบขาแข้งเป็นไงมีเจ็บมีอะไรไหมคะ
2: เดี๋ยวหนูน้องเดินได้ค่ะเพราะว่าพี่เขาอะโทรมาบอกว่าอยู่กับคุณแม่พี่นะน้องอะ
0: ค่ะ
2: เดินตามคุณแม่พี่แล้วพี่เขาอะเลี้ยงบางแก้วเหมือนกัน
0: เอ้าอ๋อเป็นแล้วมันไม่กัดกันเหรอคะ
2: กัดกันไหม
0: เออค่ะ
2: เขาบอกว่าคุณแม่จับน้องใส่กรงไว้ให้แล้วค่ะ
0: เหรออ๋อน่ารักอีกแล้ว
2: พี่หนูกลับมาน้องทั้งคืนเลยเมื่อคืนหนูก็กลับบ้านประมาณตีหนึ่งอะ
0: อืมอ๋อไปรับมาแล้วเหรอคะไปรับหมูปิ้งมาแล้ว
2: ยังค่ะเพราะว่าเมื่อคืนอ่ะหนูขับมอเตอร์ไซค์ตามหาเพราะว่าน้องอ่ะจำเสียงมอเตอร์ไซค์ได้กลัวแบบว่าน้องได้ยินเสียงรถเราก็ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้โหค่ะเมื่อคืนก็วนค่ะ
2: ตอนเช
0: ้
2: าตื่นหนูจะไปหาอีกรอบนึงแล้วก็พอดีมีคนไปคอมเมนต์ที่เฟซน้อง
0: ค่ะ
2: น้องก็เลยโทรมาแจ้งว่ามีคนเห็นน้องแล้วนะเดี๋ยวหนูจะไปรับน้องประมาณ10โมงอ่ะค่ะพี
0: ่
2: แต่หนูเลิกงานประมาณ10โมง
0: ค่ะ
2: ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ช่วยตามหาน้องให้นะคะพี
0: ่ดีจังเลยเพราะว่าคนเจอก็คือคนที่เลี้ยงสุนัขคือกรงที่มีเนี่ยจริงๆกรงที่ใส่สุนัขของเขาแต่ว่าเอามาใส่หมูปิ้งก่อนเพราะเดี๋ยวจะกัดกัน
2: ใช่เดี๋ยวน้องจะกัดกันเพราะว่าพี่เขาเลี้ยงบางแก้วเหมือนกันดีใจจังเลยอ่ะ
0: ค่ะไปฟังแล้วก็ดีใจด้วยนะว่าจะพูดถึงไปไกลเหมือนกันไปไกลเหมือนกัน
2: ใช่หนูก็ไม่แน่ใจว่าน้องเดินไปหรือว่ายังไงอะค่ะพี่เพราะว่าน้องอะพี่กลัวน้องอะตื่นคน
0: ค่ะ
2: ใช่แล้วก็กลัวแบบว่ากลัวน้องจะตะเลิดไปไกลอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าน
0: ้
2: องเดินไปเรื่อยๆหรือเปล่ายังไง
0: แล้วทำไมตอนที่หมูปิ้งกระโดดลงไปทำไมให้ไปอยู่ท้ายปิกอัพตัวเดียวล่ะคะไม่ได้แบบว่า
2: ไม่ค่ะพี่หนูเอาไว้สองตัวค่ะหนูใส่กรงไว
0: ้ค่ะ
2: หนูใส่กรงแล้วก็ผูกเชือกไว้ในคอน้องมีเชือกไว้อยู่
0: ค่ะ
2: หนูผูกเชือกไว้แล้วทีนี้น้องอ่ะไม่เคยนั่งรถแน่เลยอ่ะหนูจะเอากลับบ้านหนูจะไปไว้ที่สวนที่บ้านนะคะหนูจะกลับไปอยู่บ้าน
0: อ๋อค่ะ
2: ใช
0: ่เขาก็เลยไม่ค่อยคุ้นนะหรือว่าคงกลัวว่าจะเอาไปปล่อยอะไรหรือเปล่า
2: ใช่ใช่ค่ะอาจจะแบบกลัวแล้วก็น้องที่กลัวอยู่แล้วอะค่
0: ะ
2: กล
0: ั
2: วทุกอย่างเลยกลัวเสียงฟ้าร้องกลัวเสียงรถดังๆที่แบบว่าไม่คุ้นนอกจากรถเอง
0: ค่ะโอ้โชคดี
2: ฟ้าร้องนิดหน่อยน้องก็กลัวแล้ว
0: ค่ะแล้วพอเดี๋ยวไปรับจะทำยังไงต่อคะคุณปริญญุชจะเอาใส่กระบะท้ายใส่กลมเหมือนเดิมไหมหรือว่าต้องดูแล
2: หนูว่ามานั่งข้างหน้าเลยหนูไม่ให้การหนูไม่ให้นั่งหลังแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกลัวน้องตกอีกถ้าน้องอ่ะให้ได้อยู่กับหนูอ่ะ
0: เอามานั่งหน้าแล้วคุณปริญญุชขับไปคนเดียวแล้วเดี๋ยวเผื่อหมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะไหวไหมคะ
2: ไม่ค่ะพี่ไปกับพี่อะค
0: ่
2: ะ
0: อ๋ออ๋อมีคนขับคุณปริญญุชก็คอยดูแลหมูปิ้งให้จะได้สบายใจหน่อย
2: ก็ยังได้อยู่ข้างหน้ายังได้เห็นยังได้มองเห็น
0: ค่ะก็ดีใจด้วยนะคะที่
2: ดีใจมากเลยค่ะที่หนูไม่กลับบ้านเลย
0: ค่ะ
2: ให้พี่ชายกลับไปคนเดียวเลย
0: ค่ะค่ะนะคะก็ดีใจด้วย
2: ขอบคุณมากนะคะ
0: ค่ะ
2: ช่วยตามหา
0: ค่ะยินดีค่ะยินดีช่วยกันค่ะขอบคุณนะคะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: นะคะเจ้าสาวก็คือบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ลงไปตามหาอะไรมากบางทีแค่เป็นสื่อกลางนะคะที่ได้ประชาสัมพันธ์นะคะผ่านในช่องทางที่เจ้าสาวมีนะคะช่องทาง Facebook JS Radio นะคะที่เวลาแจ้งมาเนี่ยเราก็จะเอาภาพเนี่ยขึ้นให้ดูด้วยนะคะอยู่บน Facebook เจสราเรดิโอนะคะเพราะว่าในระหว่างที่หายเนี่ยเผื่อมีคนใจดีแล้วก็เชื่อว่ามีคนที่แบบรักสุนัขเยอะแยะมากมายเนี่ยเวลาหรือว่าพวกหมาแมวพวกสัตว์พวกนี้นะคะเวลาเขาเจอเนี่ยเขาก็จะได้เสิร์ชหานะคะค้นหาข้อมูลใน Facebook เจสราเรดิโอนะคะพอเจอปุ๊บนะประสานมาจอสร้อยปั๊บเราก็ประสานงานกันนะคะเพื่อให้ นำไปรับคืนนะคะเพราะว่าคนรักนี่ก็รักนะคะเสียงคุณปริยานุชเนี่ยคือห่วงหมูปิ้งจริงๆนะคะทั้งคืนนะคะที่ได้หายไปเห็นมั้ยคือจุดที่กระโดดลงเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ๆกับตรงจุดที่เจอคือตรงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะเป็นไปได้คุณปีเปียโนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเส้นทางอาจจะไปอยู่ละแวกนั้นแล้วก็จังหวะดีที่ไปอยู่ตรงร้านซึ่งเป็นคนเลี้ยงสุนัขด้วยนะคะแล้วก็ช่วยดูแลไว้ให้นะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: มีผู้ฟังจส.ร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
2: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
1: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ

ค่ะในช่วงนี้นะคะในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ช่วงเช้าเนี่ยการจราจรนั้นติดขัดมากเลยนะคะจากที่ฝนตกถนนลื่นกันนะคะรถก็ไม่สามารถใช้ความเร็วกันได้มากมายอะไรนะคะทำให้ใช้เวลาบนถนนกันไปนะคะเช้านี้เกินชั่วโมงไหมคะชั่วโมง2ชั่วโมงที่นั่งอยู่บนรถพอถึงที่ทำงานนั่งอีกนั่งอีกค่ะนะคะก็จะนั่งกันแบบนานๆแบบยาวๆกันเลยนะคะวันหนึ่งเนี่ย 8-9 ชั่วโมงนะคะที่เราใช้ไปทั้งในออฟฟิศทั้งขับรถไปนะคะกลับบ้านกันนะคะนับชั่วโมงกันที่แบบเรานั่งกันนิ่งๆเนี่ยเท่านั้นว่า 6-7 ชั่วโมงได้เงินนะนั่งนิ่งอย่างนั้นเลยค่ะนั่งนิ่งไม่ไปไหนเลยนะคะบางทีขยับแต่ว่าปากขยับคือกินนี่นะคะแต่ว่าตัวไม่ขยับแบบนี้มันไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าการที่แบบเรานั่งนิ่งๆอย่างเงี้ยนะคะนั่งนิ่งๆแล้วก็แบบนั่งต่อเนื่องกันนานๆเป็นชั่วโมงไม่ขยับอะไรเลยอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่เมื่อยขานะคะไม่เหมือนกับแบบน้องๆพนักงานที่แบบเป็นแคชเชียร์ตามห้างตามร้านอันนั้นก็ยืนเยอะเกินอันนั้นก็ยืนเกินไปนะคะยืนยาวนานก็เมื่อยใช่ไหมคะเราว่าเราดีแล้วนะเราทำงานออฟฟิศเนี่ยเราได้แบบนั่งไม่ต้องแบบมายืนทนยืนปวดเมื่อยไปหมดนะคะแต่การนั่งนิ่งๆแบบนี้นานๆแบบนี้มันก็ไม่ดีค่ะมันอันตรายนะมันเสี่ยงอันตรายมากกว่าที่เราคิดนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดโรคค่ะนะคะเป็นโรคของกลุ่ม NCD นะคะที่เรารู้จักกันเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจค่ะนะคะล้วนแล้วแต่เป็นโรคที่เรียนไม่อยากเป็นใครๆก็ไม่อยากเป็นค่ะแต่ว่าจากพฤติกรรมที่แบบเรานั่งนิ่งๆนานๆต่อเนื่องกันเนี่ยมันเสี่ยงที่จะทำให้เป็นโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ต้องมาย้อนดูเลยค่ะว่าวันๆเนี่ยเรามีพฤติกรรมที่แบบเหนื่อยนั่งนิ่งไปกี่ชั่วโมงแล้วต่อเนื่องกันนะคะทั้งนั่งทำงานนะคะนั่งประชุมนั่งอยู่ในรถนะคะนั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรานะคะเราก็ไถดู TikTok กันอย่างเพลิดเพลินถึงแม้ว่า TikTok ก็แบบจะแบบดูๆเร็วๆนะแต่มันก็มีเยอะไงดูแล้วก็เพลินนะคะหรือว่านั่งไถดูว่าวันนี้มันเป็นวันแบบดับเบิ้ลไหมวันที่9เดือน9ไหมวันที่10เดือน10แล้วนี้มันก็จะมีใช่ไหมคะจะมีแบบลดราคาสินค้าเราก็เพลินสิคะเราก็ไถกันดูว่าเออนี่กันนะซึ่งเราก็อยู่ในท่าเนี่ยค่ะนะมือก็ไถไปแต่ว่าร่างกายนะคะส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างขาสะโพกต้นขาค่ะนะคะไม่ได้ขยับอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะนะคะมีแต่มือนะคะกับหน้าจอนะที่เราถ่ายไปแบบเนี้ยซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าเหนื่อยนิ่งไม่ดีเลยค่ะนะคะมันเสี่ยงมากค่ะนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างที่ท่านบอกไปพวกขาพวกสะโพกต้นขาเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกแรงทำงานเลยค่ะก็ทำให้ร่างกายนั้นสะสมความเสี่ยงที่เพิ่มระดับน้ำตาลไขมันแล้วก็ความดันเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะว่าพฤติกรรมเราเป็นแบบนี้อาทิตย์นึงทำงาน5วันนะคะ5วันเนี่ยเป็นแบบนี้เหลือเสาร์อาทิตย์อาจจะแบบนู่นนี่นั่นได้ขยับอะไรแต่ว่า5วันที่เป็นแบบเนี้ยมันก็ไม่ดีทั้งสิ้นนะคะทีนี้สสค่ะขอชวนทุกคนมาลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งด้วยสูตรแบบง่ายๆเลยนะคะง่ายๆไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ออกกำลังอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะมีแค่4คำค่ะจำก่อนจำให้ได้ก่อนนะคะว่ายืนย่อยกยืดยืนย่อยกยืดค่ะยืนก็ลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้นะคะให้ร่างกายเนี่ยได้ขยับบ้างนะคะย่อตัวลงเบาๆค่ะสลับซ้ายสลับขวานะคะยกคือยกขาแล้วก็ก้าวแตะสลับกันเนี่ยนะคะของขาของเราเนี่ยได้ออกกำลังนะคะยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆค่ะเอาเท่าที่ไหวนะคะอย่าหักโหมว่าฉันจะแบบยืดให้สุดแรงเลยนะคะเดี๋ยวมันผิดท่านะคะเอายืดเหยียดแบบง่ายๆเท่าที่ไหวแล้วค่อยๆเพิ่มให้มันได้ออกกำลังมากขึ้นนะคะก็คือดูเรื่องของความปลอดภัยนะคะยืนย่อยกยืด
ยืนย่อยกยืดยืนย่อยกยืดเนี่ยนะคะเป็น4ยอนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยได้ลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งค่ะนะทำให้ร่างกายพวกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นั้นได้ขยับได้ออกกำลังทำให้ความเสี่ยงต่อกลุ่มของโรค NCD นะคะพวกเบาหวานความดันโลหิตสูงพวกโรคหัวใจนั้นก็จะได้ไม่ต้องมาหาเราเพราะว่าเราปิดประตูไม่ให้เข้ามาหาตัวเราด้วยการขยับแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะคะอย่าลืมนะคะว่าลุกขยับทุกๆ30นาทีอย่างน้อยครั้งละ3นาทีค่ะเพื่อลดเหนื่อยนิ่งลด NCD นะคะด้วยความปรารถนาดีจากทางสสส.เอ้าลุกกันเลยค่ะยืนย่อยกและยืดนะคะเป็นความปรารถนาดีจากทางสสส.ค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก็ได้เวลาที่ฉันออกไปยืนย่อยกยืดเหมือนกันค่ะช่วงพักนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงเปิดในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่ประเทศสิงคโปร์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
10: เร่งรีบตองนี
11: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
1: เสียสักกล่าวถ้อยแถลงเพื่อเข้าร่วมการประนอมภายใต้สนธิสัญญาอันคลอสย้ำการเจรจาเขตแดนทางทะเลไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดไม่ยอมรับเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวคุณยศวัฒน์พงศ์ประภาสรายงานครับ
13: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงเปิดในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสณประเทศสิงคโปร์ว่าไทยมาด้วยเป้าหมายชัดเจนคือการแสวงหาทางออกทางทะเลเพื่อปกป้องสิทธิ์ของไทยและทำให้ไทยและกัมพูชาก้าวไปข้างหน้าได้แต่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างไทยกับกัมพูชาในการบริหารจัดการร่วมกันโดยไทยเชื่อมั่นโดยตลอดว่าการแก้ปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านคือการแสวงหาทางออกทวิภาแต่กัมพูชามักกล่าวอ้างว่าตนเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและสร้างภาพว่าไทยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศตอนที่กัมพูชาจงใจปล่อยคลิปเสียงโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศจงใจปล่อยจรวดเข้ามาและการทำให้ทหารไทยต้องสูญเสียขาช่วงนั้นการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ที่ไหนทั้งนี้ไทยยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศเสมอมาและจะปกป้องสิทธิ์ของเราอย่างเข้มแข็งสำหรับเขตแดนทางทะเลไทยยึดมั่นเขตแดนทางทะเลของไทยตามพระบรมราชโองการเมื่อวันที่18พฤษภาคม2516โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินกว่าอธิปไตยสิทธิอันชอบธรรมย้ำว่าการประนอมไม่เกี่ยวข้องกับดินแดนทางบกไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดของไทยและปฏิเสธเส้นที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ที่ไม่มีกฎหมายรองรับและไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งการเจรจาที่เที่ยงธรรมหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างและเจรจาเพื่อเดินหน้าต่อไปได้ยศวัฒน์พงศ์ประภาสรายงานครับ
1: ช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลเส้นเลือดขอดจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
14: เส้นเลือดขอดเป็นภาวะผิดปกติของหลอดเลือดดำบริเวณใกล้ชั้นผิวหนังซึ่งเกิดการขยายตัวบวมและมีเลือดมาสะสมบริเวณดังกล่าวมากจนเห็นเป็นเส้นเลือดสีฟ้าหรือสีม่วงเข้มเส้นเลือดขอดมักเป็นบริเวณขาหรือเท้าเนื่องจากมีการยืนเป็นเวลานานจะส่งผลให้เลือดในร่างกายส่วนล่างไหลย้อนกลับไปที่หัวใจได้ยากขึ้นเส้นเลือดขอดไม่ถึงขนาดทำให้เสียขาหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่เส้นเลือดขอดมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆเส้นเลือด ือดขอดมีอาการดังนี้มองเห็นเป็นเส้นเลือดสีน้ำเงินหรือสีม่วงชัดเส้นเลือดบิดขอดและบวมใต้ผิวหนังในกรณีที่มีอาการเจ็บปวดเพราะเส้นเลือดขอดอาจมีอาการร่วมดังต่อไปนี้สีบริเวณผิวรอบเส้นเลือดขอดเปลี่ยนไปมีอาการคันบริเวณเส้นเลือดขอดปวดเมื่อยขาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแสบร้อนมีอาการกระตุกหรือบวมที่ขาส่วนล่างมีอาการปวดมากขึ้นหลังนั่งหรือยืนนานๆเส้นเลือดฝอยเป็นแผลคล้ายเส้นใยแมงมุมมักมีขนาดเล็กขดบวมมีสีแดงหรือสีน้ำเงินใต้ผิวหนังมักปรากฏบนขาและมีลักษณะเหมือนใยแมงมุมโดยปกติแล้วภาวะเส้นเลือดขอดที่ขามักไม่มีอาการรุนแรงและไม่ต้องการการรักษาแต่หากเริ่มมีอาการที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงความสวยงามรู้สึกเจ็บปวดหรือมีอาการต่างๆเหล่านี้อาจจำเป็นต้องไปพบแพทย์ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
6: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11 นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
15: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาที่จสร้อยนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยค่ะนะคะที่จะได้นำเสนอกันต่อไปนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณธวัชเนี่ยแจ้งว่าถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข9เป็นฝั่งบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีนะคะช่วงตลาดดับอนุชมาทางวัดสลุดจะออกบางนาตราดนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะมีหลายคนเลยค่ะที่อยู่ตรงนี้นะคะรวมทั้งคุณสุรโชติด้วยนะคะที่แจ้งมาก็เนื่องมาจากว่าตรงช่วงถนนเทพรัตน์มีน้ำท่วมขังจากฝนตกเมื่อคืนนะคะเลยทำให้รถที่จากมอเตอร์เวย์หมายเลข9ลงมาเนี่ยก็ลงได้ช้ากันนะคะเคลื่อนตัวการจราจรนั้นรถแน่นเต็มพื้นที่กันเลยนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะอ๋อแล้วก็เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะที่ได้ประชาสัมพันธ์กันไปว่าคุณเบนจมาศนั้นขอเลือดกรุ๊ปพิเศษนะคะขอรับบริจาคโลหิตเป็นเลือดกรุ๊ปพิเศษโอเนกาทีฟและ AB เนกาทีฟนะคะให้กับคุณยายอายุ86ปีนะคะซึ่งมีอาการปอดติดเชื้ออยู่ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะคะท่านใดมีเลือดกรุ๊ปพิเศษนี้นะคะก็ไปบริจาค กันได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ทราบว่ามีผู้ที่มาบริจาคแล้ว1ท่านนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะแต่ว่ายังคงมีความต้องการอยู่นะคะเพราะว่าทางโรงพยาบาล นั้นยังต้องขอเลือดสำรองเอาไว้นะคะโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์แผนก ICU อายุรกรรมชั้น7นะคะสำหรับท่านที่เป็นเลือดกรุ๊ปพิเศษแล้วก็จะไปบริจาคให้กับคุณยายจีบนะคะที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการรักษาตัวอยู่นะคะฝากด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านที่ได้ช่วยไปบริจาคแล้วนะคะ1ท่านค่ะนะคะที่คุณเบญจมาศได้แจ้งเพิ่มเติมมานะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองเงินกองทุนการเงินระหว่างประเทศปีพ.ศ. 2569นะคะที่ใกล้แล้วนะคะใกล้จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนตุลาคมนี้ค่ะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครประเทศไทยนะคะซึ่งถือว่าในครั้งนี้เนี่ยเป็นงานประชุมระดับโลกเลยนะคะที่ประเทศไทยนั้นได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานขึ้นในครั้งนี้นะคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือว่า The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะที่จัดขึ้น 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะคะก็ย้ำกันเลยค่ะว่าประเทศไทยคนไทยเนี่ยได้รับประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพของการจัดประชุมในครั้งนี้แน่นอนเลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะนะคะก็คือเม็ดเงินที่จะเกิดการสะพัดขึ้นทันทีนะคะทั้งโรงแรมที่เป็นที่พักของผู้ที่มาเข้าร่วมการประชุมในเป็นระดับ VIP จากทั่วโลกเลยนะคะไหนจะร้านอาหารนะคะไหนจะการเดินทางไหนจะสินค้าชุมชนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะที่เป็นจุดเช็คอินค่ะค่ะดิฉันเชื่อว่าผู้ที่เป็น VIP ซึ่งมาประชุมเสร็จเนี่ยต้องไปเที่ยวอย่างแน่นอนนะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้รับอนิสงส์การจัดเต็มนะคะผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เป็น VIP ทั้งสิ้นค่ะนะคะที่มาจากทั่วโลกนะคะซึ่งประเมินแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า 15,000 คนตัวเลขขั้นต่ำนะคะคือไม่ต่ำกว่า 15,000 คนค่ะที่เดินทางมาจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยโรงแรมที่พักร้านอาหารนะคะการเดินทางนะคะเม็ดเงินที่ใช้ในครั้งนี้นะคะไหนจะพวกแบบร้านบริการต่างๆที่ประเทศไทยนั้นขึ้นชื่อนะคะก็ล้วนแล้วแต่นะคะดึงดูดผู้ที่หลังจากประชุมเสร็จนะคะก็จะได้ผ่อนคลายกันนะคะได้ท่องเที่ยวกันค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสิ่งที่เรียกว่ายิ่งใหญ่นะคะยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือว่าโอกาสในระยะยาวของประเทศไทยค่ะเพราะว่าในการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะคะจะทำให้ผลักดันทำให้เกิดการหารือกันในประเด็นสำคัญนะคะเรื่องของการเงินแบบยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมค่ะภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะที่ใช้นำมาต่อยอดในแนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางด้วยนะคะก็แน่นอนนะคะว่าไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยค่ะยังทำให้เกิดการสร้างงานการสร้างอาชีพใหม่ๆที่ทันสมัยรับโลกของความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินค่ะซึ่งก็ช่วยพัฒนาประเทศไทยนั้นให้ก้าวไกลในระดับสากล นะคะดังนั้นเนี่ยในการเป็นเจ้าภาพของเราในครั้งนี้ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของวิธีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่านี่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนค่ะที่จะได้เติบโตไปพร้อมๆกันกับเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็ประเทศไทยของเรานั้นมีส่วนร่วม สำคัญทีเดียวค่ะที่จะเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางกำหนดกรอบนโยบายนะคะเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยนะคะวันนั้นเนี่ยก็เชิญกันนะคะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่มาปักหมุดความสำเร็จในระดับโลกในครั้งนี้นะคะ 12-18 ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะทีนี้เราก็ไปดูได้นะคะว่าช่องทางการสื่อสารยังเป็นทางการของการประชุมในครั้งนี้นะคะมีช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ am2026thailand.go.th นะคะเว็บไซต์ am2026thailand.go.th ค่ะแล้วก็ที่ Facebook am2026thailand นะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางนะคะ facebook.com/am2026thailand ค่ะนะคะที่เราสามารถติดตามได้นะคะในช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการของการประชุมในครั้งนี้ที่กำลังจะมาถึงนะคะซึ่งเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ประเทศไทยคนไทยทุกคนนั้นก็จะได้รับประโยชน์จากการประชุมในครั้งนี้แน่นอนนะคะแน่นอนจริงๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอมาติดตามนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องค่ะนะคะเป็นเหตุที่จะบอกว่าเป็นเรื่องของสภาพธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นนะคะเป็นความเปลี่ยนแปลงไหมนะคะหรือว่ามีอะไรเป็นตัวเร่งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะก็สืบเนื่องจากที่เป็นเหตุดินถล่มแผ่นดินถล่มที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านนะคะก็ทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีได้ตรวจพบว่าคือขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นเพราะว่ามันมีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวเร่งหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาติดตามในเรื่องนี้กันนะคะกับทางท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีค่ะคุณปรีชาสายทองค่ะตอนนี้มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะกับเหตุที่เป็นดินถล่มที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านนะคะนะคะอันนี้เนี่ยมันเกิดจากปัจจัยหรือว่ามันมีตัวอะไรที่เป็นตัวเร่งทำให้เกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับตัวเร่งก็คือตัวน้ำนี่แหละครับน้ำผิวดินเรานี่แหละครับฝนที่เคยตกมานี่แหละครับอันนี้ผมต้องขออนุญาตเล่าย้อนไปนิดนึงนะครับสำหรับพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับถ้าเราลองนึกถึงภาพบอกถนนลอยฟ้านะครับทางภาคเหนือเราได้หลายที่นะครับก็จะมีถนนวิ่งอยู่บนสันเขาก็จะมีบ้านเรือนประชาชนอยู่สองข้างฝั่งถนนนะครับสถานีโรงเรียนนี่ก็อยู่ถัดตะพักลงไปต่ำลงไปนิดนึงนะครับก็จะเป็นดอยเป็นภูเขาต้องมีการตัดยอดภูเขานะครับออกนะครับแล้วก็ไปสร้างโรงเรียนนะครับคราวนี้เมื่อถามย้อนกลับไปว่าสร้างโรงเรียนเมื่อปีไหนก็ทราบว่าสร้างโรงเรียนตั้งแต่ปี2521-22ประมาณนั้นนะครับก็อีก10ปีได้นะครับคราวนี้เมื่อมีการสร้างโรงเรียนก็โรงเรียนเองก็จะมีการขยายโรงเรียนหลายหลังขึ้นนะครับในโรงเรียนเองนะครับคราวนี้เราก็ไปตรวจสอบภาพย้อนหลังภาพถ่ายดาวเทียมนะครับตั้งแต่ปี2500ที่เราสืบค้นได้ตอนนี้คือปี2556นะครับก็มีร่องรอยการเกิดดินไหลขนาดเล็กเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆปี60 61 62ได้ดูปี62นี่เริ่มมีการพัฒนาเป็นแนวเส้นตรงร่องน้ำนะครับเพิ่มมากขึ้นแต่สภาพป่าก็ยังมีอยู่นะต้นงงต้นไม้ก็ยังปกคลุมอยู่นะครับจนมาเมื่อปี65 66ตอนนี้เริ่มเป็นร่องใหญ่ขึ้นแล้วนะครับแต่ประจวบกับปี2568นะครับมีพายุวิภาเข้ามาฝนตกหนักช่วงนั้นนะครับก็ทำให้รอยนี้เกิดการขยายใหญ่ขึ้นนะต้นไม้ก็เลยไหลลงไปด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะท่านอธิบดีครับ
1: ที่ไปของพื้นที่ครับผม
0: คืออันนี้หมายถึงว่าเดิมพื้นที่นั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของแนวร่องน้ำอยู่แล้วหรือว่าโรงเรียนพอมีโรงเรียนสร้างขึ้นมาทำให้แนวร่องน้ำเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะค่ะ
1: คือถ้านึกถึงยอดภูเขานะครับเราตัดยอดภูเขาออกโดยรอบๆภูเขาเองเนี่ยมันก็เป็นร่องน้ำตามธรรมชาติอยู่แล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับคราวนี้เมื่อโรงเรียนไปสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นร่องน้ำนะครับคราวนี้เราไปดูแนวร่องน้ำต่างๆก็พบว่าทางโรงเรียนเองก็ทำแนวป้องกันทางน้ำเนี่ยแต่คราวนี้มันมีการแตกหักนะครับซุดไปทำให้น้ำมีไหลลงตรงช่องนี้พอดีเลยหลังโรงเรียนที่เกิดเหตุนี่แหละครับม
0: ัน
1: ก็น้ำไหลลงปุ๊บมันก็จะไปกัดตะกอนดินนะครับก็ทำให้ดินไหลลงไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็แนวร่องน้ำนี้คือมันผ่ากลางโรงเรียนเลยไหมคะท่านรองหรือว่ามัน
1: อยู่ริมถ้าเรานึกถึงยอดภูเขาครับเราตัดยอดภูเขาก็จะมีอยู่ริมร่องหนึ่งนะที่เป็นส่วนท้ายๆโรงเรียนนะครับก็มีการพัฒนาของร่องน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับผม
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้คือแนวร่องนี่มันขยายมันอยู่ที่ประมาณสักเป็นเท่าไหร่คะเป็นเมตร
1: ครับตามที่ภาพข่าวเห็นนะครับคือประมาณ100เมตรได้นะครับความกว้างและความยาวครับจำยาวก็คือยาวตามแนวร่องน้ำเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วมันลึกมากกว่าเดิมด้วยไหมคะ
1: ดูจากรูปภาพแล้วตอนนี้คือลงไปลึกนะครับจนถึงชั้นดานหินดานแล้วนะครับ
0: โอ้โหถึงชั้นหินดานโดยพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือว่าชั้นดินมันแบบมันไม่เหมาะสมหรือว่าอะไรยังไงคะ
1: ครับก็ขออนุญาตนะครับทางกรมทรัพยากรธรณีนะครับก็ได้เข้าไปทำแผนที่เสี่ยงภัยพื้นที่ดินถล่มนะครับในพื้นที่จังหวัดน่านในพื้นที่นี้เองก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากได้นะซึ่งเราก็อยู่บนยอดเขาพอดีนะครับที่มีการตัดยอดลงไปนะครับแล้วก็ตะกอนดินเองตะกอนหินเดิมเนี่ยก็จะเป็นพวกหินโคลนนะครับมีหินทรายแทรกสลับบ้างแล้วเมื่อผุพังความหนาของชั้นดินมันก็จะหนามากอย่างที่บอกครับว่าถ้าฝนตกแล้วเนี่ยดินก็จะมีการอุ้มน้ำ
0: ครับ
1: เมื่ออุ้มน้ำได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับถ้าฝนตกต่อเนื่องหลายๆวันนะครับเราก็จะมีการอุ้มน้ำดินก็มีการอิ่มตัวนะครับก็สามารถเกิดดินไหลได้เป็นจุดๆได้ครับผม
0: ค่ะท่านรองที่ปฏิแล้วพื้นที่โรงเรียนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของอุทยานหรือว่าอะไรยังไงครับเพราะว่าดูจากในภาพเนี่ยไม่ได้มีบ้านหรืออะไรตั้งอยู่เลยนะคะเป็นโรงเรียนที่ไปตั้งแบบโดดๆเลยแปลกมาก
1: เอาเนื้อขึ้นไปครับที่ผมนำเรียนรอบเมื่อสักครู่ที่ว่าตรงนี้มันเป็นถนนนะครับที่ด้านเรือประชาชนอยู่ริมถนนข้างบนอ
0: ัน
1: นี้เป็นตะพักล่างลงมาอีกหนึ่งตะพักนะครับก็มีเป็นโรงเรียนที่เขาหาพื้นที่สร้างโรงเรียนได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เลย
1: ก็มีชุมชนครับเป็นชุมชนลงเป็นนะฮะชุมชนบ้านดอยติ้วนี่แหละครับอยู่ที่เหนือขึ้นไปครับผมประชาชนอยู่ในพื้นที่อยู่ครับผม
0: โดยพื้นที่รอบๆโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ถูกแบบว่าหักร่างถางพงปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยวหรือว่าอะไรอย่างไรใช่ไหมคะยังเป็นสภาพเดิมๆ
1: คือโดยรอบเป็นสภาพเดิมครับที่เราดูภาพย้อนหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าในพื้นที่โดยรอบเนี่ยก็มีสภาพเป็นป่าอยู่นะครับแล้วก็พอมีการพัฒนาก็คือมีการสร้างโรงเรียนเพิ่มขึ้นก็เป็นถ้านึกถึงเราตัดยอดเขาครับก็อยู่ข้างบนก็เป็นอาคารต่างๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะที่บอกครับทรงขอบริมตลิ่งริมขอบที่เราตัดไปเนี่ยมันก็จะมีพัฒนาการร่องน้ำนะครับถ้าน้ำไหลไปรวมกันนะครับก็จะกัดเซาะฐานนะครับผมก็จะพูดถึงแนวทางต่อเลยนะครับวิธีการก็คือตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราก็ทางประสานงานกับทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านนะครับก็พูดคุยกันแล้วก็ตอนนี้ก็เลยเขาปิดการใช้อาคารเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้สิ่งนี้เราก็ไปดูต่อคือการป้องกันที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งห้ามใช้อาคารห้ามคนเข้าไปในพื้นที่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยแนวทางต่อไปทำยังไงวันนี้ก็คือต้องป้องกันเรื่องลดช่องทางที่น้ำจะไหลลงนะครับถ้าน้ำไหลลงโดยตรงก็จะไปกัดเซาะเรื่อยๆนะครับดูจากภาพว่านี่ทางโรงเรียนก็มีการป้องกันมาก่อนก็คือทำเป็นลานคอนกรีตนะครับลานคอนกรีตทำเป็นร่องน้ำอยู่นะครับป้องกันไว้ระดับหนึ่งแต่คราวนี้อย่างที่บอกครับร่องน้ำตามธรรมชาติที่เขาที่ไอ้ร่องน้ำที่เป็นคอนกรีตที่ดานเนี่ยน่าจะมีช่องทางที่น้ำแตกหักไหลลงไปมันก็เลยน้ำไหลรวมลงไปจุดนี้ได้มากก็ทำให้ที่เราไปตรวจสอบภาพย้อนหลังเนี่ยทำให้เห็นร่องที่โดนกัดเซาะมีการขยายใหญ่พัฒนาขึ้นนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้คือทางกรมเนี่ยแนะนำว่าให้ลดช่องทางการไหลของน้ำคือเบี่ยงน้ำออกเหรอคะ
1: หนึ่งก็คือเบี่ยงน้ำออกถูกต้องครับสองก็คือหยุดไม่ให้น้ำคล้ายๆกับไปบล็อกทางน้ำนะครับไม่ให้ไหลลงช่องทางนี้ให้ไหลลงช่องอื่นนะครับนี่ไอ้การไหลลงช่องอื่นเนี่ยก็ต้องดูว่าตรงช่องนั้นเนี่ยจะสามารถเกิดเหตุได้หรือเปล่านะครับอย่างที่บอกครับว่าเหมือนเราทำร่องน้ำไหลลงหน้าบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นร่องน้ำมีร่องระบายน้ำปัญหาของเราคือในพื้นที่เนี่ยไม่มีร่องระบายน้ำมันเป็นพื้นที่เราก็น้ำไหลลงปุ๊บเจอชั้นดินไหลลงไปชั้นน้ำมันก็จะกัดเซาะไปเรื่อยๆก็เหมือนที่เห็นในภาพข่าวเราถ้าเกิดเหมือนเราตัดถนนนะครับอาหารมันหายไปความแน่นของดินข้างบนมันก็จะหายไปด้วยต
0: ั
1: ดออกไปน้ำฝนตกมาดินอุ้มน้ำนะครับมันก็สามารถเกิดดินไหลได้ตอนนี้วิธีการก็คือไอ้ท่อน้ำหรือร่องระบายน้ำบนภูเขาเนี่ยมันต้องทำเป็นร่องแล้วระบายลงไปถึงปลายน้ำที่อยู่ข้างล่างน
0: ะครับ
1: เพื่อป้องกันน้ำให้ไหลลงไปจุดรวมกันเลยไม่ใช่ให้กัดเซาะชั้นดินครับผม
0: อ๋อแล้วก็อันนี้คือเราต้องขุดใหม่เลยคะท่านรอง
1: หมายถึงตรงจุดนี้นะครับตอนนี้ก็จะมีต้องมีวิเคราะห์ร่วมกันหาจุดนี้แหละครับว่าต้องสร้างร่องระบายน้ำที่ขึ้นใหม่ให้น้ำไหลลงเพราะว่าอย่างที่ผมนำเรียนครับอันก็จะเป็นยอดเขาเสร็จแล้วก็จะมีร่องน้ำตอนนี้ที่เห็นในภาพเรามีวันสี่ร่องนะครับไอ้หนึ่งร่องนี้ก็เริ่มมีการสไลด์ไปแล้วคราวนี้ไอ้ร่องที่อื่นเนี่ยมันก็จะมีน้ำไหลไปอีกได้ตรงนี้นะครับที่น้ำที่ขึ้นใหม่ให้น้ำไหลลงเพราะว่าอย่างที่ผมนำเรียนครับอันก็จะเป็นยอดเขาเสร็จแล้วก็จะมีร่องน้ำตอนนี้ที่เห็นในภาพเรามีวันสี่ร่องนะครับไอ้หนึ่งร่องนี้ก็เริ่มมีการสไลด์ไปแล้วคราวนี้ไอ้ร่องที่อื่นเนี่ยมันก็จะ

0: นะที่อยู่โดยรอบมีประมาณ 3-4 ร่องก็ต้องป้องกันตรงนี้แหละครับว่าอาคารในส่วนที่เราป้องกันไว้แล้วคือห้ามเข้าพื้นที่เนี่ยก็คงต้องไม่ให้ขยายตัวเพิ่มนะครับส่วนร่องน้ำที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยที่เป็นอีก2ร่องนี่ที่มีอาคารอยู่ใกล้ๆเนี่ยต้องไปช่วยกันดูตรงนี้แหละครับว่าจะหาทางช่วยกันยังให้น้ำไหลลงตรงนี้ที่ไม่ให้ไปกัดเซาะตะกอนดินอยู่รอบโรงเรียนเพิ่มขึ้นครับผม
1: ค่ะแล้วก็ร่องน้ำที่เราจะเบี่ยงเนี่ยมันลงไปปลายน้ำลงไปที่ไหนคะท่านรองจุดที
0: ่ไปข้างในด้านล่างครับก็อย่างที่บอกครับตัวนี้มันเป็นภูเขาสูงแล้วก
1: ็
0: ร่องน้ำต่างๆที่เราเห็นนี่สามสี่ร่องมันไหลขึ้นรวมกันที่เดียวกันทั้งล่างร่องด้านล่างนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับมีห้วยใหญ่อยู่ล่างครับ
1: อ๋อค่ะซึ่งก็จะไม่กระทบหมู่บ้านที่อยู่ข้างล่างที่อยู่ริมถนนข้างล่าง
0: ไม่กระทบครับไม่กระทบเพราะข้างบนในข้างบนจะไปอยู่ชาวบ้านจะอยู่ริมถนนข้างบนนะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็ณตอนนี้นะคะท่านรองอธิบดีว่าถ้าหากว่ามีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะโรงเรียนเนี่ยจะเกิดแบบถึงขั้นแบบเสียหายหรือว่าอะไรเลยหรือเปล่าไหมคะถ้า
0: ก็ช่วงนี้ครับต้องติดตามพยากรณ์อากาศนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ตอนนี้เดือนกันยายนละกันยาเดี๋ยวช่วงตุลาพฤศจิกาฝนไปลงใต้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ทางภาคเหนือก็ยังมีฝนอยู่ก็เฝ้าระวังครับตอนนี้ผมบอกครับว่าอาจจะต้องตั้งกระสอบทรายทำเป็นระลิงครับให้น้ำไม่ให้ไหลลงเพิ่มขึ้นนะครับให้น้ำเบี่ยงทางน้ำให้ไหลลงเป็นทางใหม่นะครับ
1: ค่ะค่ะก็การแนวอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางท้องถิ่นด้วยใช่ไหมที่จะต้อง
0: ร่วมกันครับผมทางเราทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านก็ได้เป็นผู้ประสานงานแจ้งมาเราก็มีหน่วยงานอยู่ที่ลำปางนะครับเจ้าที่เราก็เข้าไปร่วมตรวจสอบนะเขาก็เห็นว่าล่าสุดทางจังหวัดก็จะให้เราไปช่วยดูพื้นที่ใหม่นะครับพื้นที่ใหม่ที่จะมีการถ้าเกิดกรณีช่วยไปดูพื้นที่ให้ด้วยว่าพื้นที่มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนครับก็ทำงานร่วมกันครับผม
1: คือต้องแบบขนาดนั้นเลยเพราะว่าถ้ายังอยู่ตรงนี้โรงเรียนยังอยู่มันก็ยังเสี่ยงอยู่เพราะมันเป็นแนว
0: ธ
1: รรมชาติ
0: ครับ
1: ค่ะซึ่งณขณะนี้เนี่ยตัวอาคารมันมีแบบพวกแตกร้าวอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
0: ที่ทางทีมงานแจ้งมานะครับก็ยังมีสภาพเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ที่บอกครับว่าช่วงนี้คือต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำที่จะมาเพิ่มนะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังแล้วก็ตอนนี้คือทางกรมก็จะให้เป็นคำแนะนำเพราะว่าทางกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยจะทราบว่าพื้นที่ตรงไหนเสี่ยงพื้นที่ตรงไหนที่ปลอดภัยกว่าเหมาะสมกว่าในการที่จะตั้งจุด
0: ค่
1: ะส่วนชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างริมถนนอะไรพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าปลอดภัยแล้วก็สามารถยังตั้งบ้านเรือนอะไรอยู่ได้เป็นปกตินะคะ
0: ครับครับทางทีมทางบ้านเรือนประชาชนก็อยู่เหนือขึ้นไปที่ว่าอยู่บนสันเขาอยู่ริมถนนแล้วก็จะมีการก่อสร้างบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวบ้างบ้าน2ชั้นบ้างนะก็จะอยู่ตามส่วนที่อยู่ทางข้างสโลปต่อก็จะสูงกว่าแล้วก็จะมีการออกแบบนะครับอันนี้ก็ให้คำแนะนำไปนะครับผม
1: ซึ่งถือว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเหมาะสมที่จะปลูกบ้านอยู
0: ่อย่างที่บอกครับว่าด้วยสภาพพื้นที่บ้านเราพื้นที่ภูเขาสูงนะครับแล้วก็มีพื้นที่ทำกินต่างๆเนี่ยพื้นที่ราบมันมีน้อยนะครับก็คือชาวบ้านก็อยู่ตรงเป็นวิถีที่อยู่นะครับแต่ว่าถ้าย้ายลงมาอยู่ข้างล่างริมห้วยก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกแบบนึงอันนี้โดยส่วนใหญ่เขาก็อยู่บนที่สูงนะครับก็จะสร้างบ้านเรือนอยู่ริมถนนเป็นสันเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่นะครับมีการออกแบบมีการขุดวางฐานรากอย่างดีก็สามารถช่วยได้ครับผม
1: ค่ะก็เป็นข้อมูลเพราะว่าเราเห็นภาพก็คนก็ตกใจกันนะคะเพราะว่าพื้นที
0: ่
1: ค่ะพื้นที่โรงเรียนเนี่ยคือในมันมีข้อมูลบอกว่าอยู่ในพื้นที่ zero order basin อันนี้คืออะไรอะคะท่านรอง
0: เป็นพื้นที่ที่ไม่รู้บอกครับว่าต้นน้ำมันก็คือภูเขาสูงนะครับเป็นยอดที่ว่าพัฒนาโดยรอบเขาเนี่ยเมื่อตัดหัวไปแล้วเนี่ยโดยรอบเขาเองก็จะมีเส้นทางน้ำที่ไหลลงได้หลายเส้นหลายทิศทางนะครับก็คือที่นั่นคืออาจารย์สุริศักดิ์ก็ช่วยดูช่วยวิเคราะห์ภาพให้นะครับท่านเป็นที่ปรึกษาของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่ามันมี first order นะนี้เริ่มต้นมาพัฒนาไปยังไงต่อไปนะครับซึ่งท่านก็จะมีทีมงานวันนี้เห็นท่านว่าแจ้งว่าจะได้เข้าพื้นที่เหมือนกันไปดูสภาพพื้นที่แล้วก็จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมในเชิงการแก้ไขทางด้านวิศวกรรมนะครับอย่างที่บอกครับว่าแนวทางการป้องกันมีไหมก็มีเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าเครื่องติดตามการเคลื่อนที่ว่ามีการเคลื่อนที่ไหมเช็คว่าโรงเรียนมีรอยร้าวเพิ่มต้นไหมคนที่ไปมีอุปกรณ์ที่ไปติดตั้งได้นะเช็คได้นะครับ
1: ค่ะเข้าใจละนะคะก็จะได้ติดตามกันต่อไปค่ะช่วงนี้ขอบคุณท่านรองที่ดีมากเลยนะคะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนะคะที่มาให้ขยายความนะคะให้เราเข้าใจสภาพพื้นที่กันมากขึ้นนะคะซึ่งถ้าหากว่าดูใน Google Earth นะคะเราก็จะเห็นภาพเป็นมุมสูงค่ะนะคะที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตั้งอยู่คือโรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่กลางภูเขาเลยนะคะกลางดอยอ่ะด้านบนนะคะค่อนข้างแล้วก็รอบๆโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีบ้านเลยนะคะเป็นพื้นที่เป็นป่านะคะอันนั้นก็อาจจะสุ่มเสี่ยงนะต่อที่ทำให้เกิดที่จะเสียหายเพราะมันเป็นร่องน้ำเพราะว่าดูจากใน Google Earth เนี่ยบ้านชาวบ้านนะคะก็จะตั้งอยู่ตามริมถนนนะคะที่เป็นเชิงเขาแต่ว่าเป็นอะไรที่แข็งแรงกว่านะคะไม่เหมือนกับโรงเรียนเนี่ยถ้าดูมุมสูงแบบเนี้ยก็ดูแล้วมันก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันนะคะที่ทำให้เกิดเวลาฝนตกแล้วก็น้ำเนี่ยหลากลงมาจากบริเวณยอดดอยนะคะที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านค่ะนะคะแล้วก็ที่ท่าวังผานะคะที่เมื่อช่วงของสักเดือนที่แล้วนะคะที่มีแบบฝนตกลงมามีน้ำท่วมแล้วก็น้ำเนี่ยลงมาอย่างเร็วนะคะเป็นพื้นที่ซึ่งก็เรียกว่าก็ค่อนข้างเสี่ยงนะต่อภัยธรรมชาตินะคะต่อน้ำฝนตกหนักแล้วก็น้ำไหลหลากนะคะโรงเรียนบ้านดอยติ้วเนี่ยอยู่ข้างบนนี่แหละค่ะนะคะทำให้เวลาฝนตกน้ำมันก็พรวดลงมาไหลลงมาตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ทางด้านของอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์โสระลำนะคะซึ่งอาจารย์นี่เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานรากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะลงพื้นที่นะคะและอาจารย์ก็ได้พูดถึงสาเหตุของที่ทรุดตัวที่ดินสไลด์ลงนะคะอย่างที่ท่านรองทิพย์ดีได้เล่าให้เราฟังกันนะคะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ด้านบนสุดของสันเขาที่น้ำมันก็จะไหลมารวมกันค่ะนะคะทำให้มีความแรงแล้วก็ความกว้างเนี่ยกว้างเลยนะคะ100 เมตรนะแล้วก็ลงไปถึงดินดานข้างล่างเลยค่ะนะคะเรียกว่าลึกมากๆนะคะในจุดตรงนี้ค่ะตอนนี้ก็ได้เป็นการงดใช้เป็นการชั่วคราวนะคะสำหรับนักเรียนบุคลากรของโรงเรียนไรนั้นได้ตอนนี้ได้ประกาศที่ให้งดใช้เป็นการชั่วคราวนะคะในขณะนี้ที่ทางจังหวัดน่านได้ประกาศนี้ออกมาห้ามใครที่ไม่เกี่ยวข้องในเข้าไปเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงและอันตรายทีเดียวต่อเรื่องนี้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็มีแจ้งเรื่องของการจราจรแล้วก็บัติเหตุนะคะที่แจ้งเพิ่มเติมมานะคะก่อนหน้านี้คุณโจนะคะแจ้งบัติเหตุในซอยลาดพร้าววังหินนะคะช่วงของลาดพร้าววังหินซอย70ค่ะเก๋งกับรถของการไฟฟ้านะคะชนกันขวางสองช่องทางซ้ายค่ะนะคะก็ไม่มีคนเจ็บนะคะแต่ว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าตอนนี้เวลาผ่านมาแล้วน่าจะดำเนินการเคลื่อนย้ายกันแล้วนะคะในจุดนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรในขณะนี้นั้นใช้การกันได้นะคะขอบคุณทุกๆข้อมูลนะคะที่แจ้งมาผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะที่ได้แจ้งมาเราก็ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้นะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: นตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีแจ้งข้อมูลนะคะจากทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะที่แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปรารภนะคะช่วงบริเวณฝั่งตรงกันข้ามกับซอยราชปรารภ11ถึงฝั่งตรงกันข้ามกับราชปรารภซอย9นะคะเป็นการทำงานที่ก่อสร้างกำแพงกันดินของสถานีราชปรารภนะคะของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะ15กันยายนนะคะช่วง4ทุ่มวันนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึง31ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะก็แจ้งว่าทางบริษัทผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม2ช่องจราจรนะคะบนถนนราชปรารภบริเวณฝั่งตรงข้ามซอยราชปรารภ11ถึงฝั่งตรงข้ามซอยราชปรารภซอย9ค่ะเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีราชปรารภนะคะก็เริ่มตั้งแต่4ทุ่มคืนนี้เป็นต้นไปค่ะจนถึง31ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะมีผลทำให้ถนนราชปรารภบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกสามเหลี่ยมดินแดงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรค่ะส่วนฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรนะคะโดยประชาชนผู้ที่พักอาศัยนั้นก็สามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะทั้งนี้ในการเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปนี้นะคะก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในเวลาที่มีการทำงานด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะผู้ใช้เส้นทางค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเรื่องของการเบี่ยงการจราจรค่ะที่หมายเลข0632176532 0632176532ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้ค่ะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะที่แจ้งมาให้ทราบส่วนในช่วงเวลาตอนนี้นะคะที่ทางด้านสน.โชคชัยได้แจ้งไว้นะคะว่าตั้งแต่วันนี้นะคะช่วง10โมงนะคะที่จะเริ่มเปิดใช้สัญญาณไฟจราจรตรงแยกนาคดีวาด16แยกนักดีวาด16นะคะนะคะที่ตั้งแต่10โมงเนี่ยจะเริ่มเปิดให้ใช้สัญญาณไฟจราจรนะคะเพราะว่ามีประชาชนนะคะที่อยู่ระแวกนั้นก็บอกว่ามีไฟจราจรแล้วทำไมไม่ใช้นะคะส่วนบางส่วนก็บอกว่าไม่เปิดให้ใช้ดีกว่ารถนั้นคล่องตัวกว่านะคะซึ่งอย่างไรก็ตามทางสน.โชคชัยบอกว่าทดลองใช้ก่อนนะคะเดี๋ยวทดลองเปิดให้ใช้กันนะคะตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปค่ะนะคะจนถึง22กันยายนเป็นเวลา1สัปดาห์นะคะเพื่อได้ประเมินผลกันนะคะว่าเปิดหรือว่าปิดให้กับพริบแบบนั้นดีกว่านะคะตรงแยกนาคนิวาส16นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดผ่านไปตรงนั้นนะคะคิดว่าเปิดให้ใช้ไม่ดีหรือว่าให้ใช้ดีกว่าก็แจ้งมาได้นะคะที่จสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะเราจะได้ประสานข้อมูลเพิ่มเติมไปค่ะเป็นข้อมูลให้กับทางสน.โชคชัยด้วยนะคะในพื้นที่ตรงนาคนิวาส16ค่ะส่วนในช่วงเวลาตอนนี้นะคะที่มีแจ้งข้อมูลสภาพการจราจรนะคะคุณแป๊ะพระประแดงค่ะใช้ทางด่วนขั้นที่1นะคะเป็นทางด้านดาวคะนองมุ่งหน้ามาทางตลาดท่าเรือนะคะทีนี้ช่วงของต่างระดับบางโคร่นะคะออกไปนะคะไปทางสาธุประดิษฐ์ค่ะก็แจ้งว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่ะส่วนจุดที่แบบติดยังติดต่อเนื่องนะคะจากทางถนนเทพรัตน์นะคะก็จะเป็นวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข9กาญจนาภิเษกฝั่งบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีนะคะช่วงของต่างระดับอ่อนนุชที่จะมาออกตรงวัดสลุดออกทางบางนาตราดเนี่ยค่ะจะอันนี้นะคะที่ข้ามบางนาตราดไปนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะคือติดไปตั้งแต่ต่างระดับอ่อนนุชเลยนะคะก็เนื่องมาจากว่า บนถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะคะช่วงกม5อะไรพวกนี้นะคะก็จะมีน้ำท่วมในช่องคู่ขนานค่ะนะคะตั้งแต่เช้ามาละที่รถติดมากค่ะสน.บุพารามค่ะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุตรงทางลงสะพานพระปกเกล้านะคะแล้วก็แรงด้วยนะคะมีผู้เสียชีวิตด้วยเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจเอกสิริชัยวงพิทักษ์รองสารวัตรจราจรสน.บุพารามสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับร้อยตำรวจเอกสิริชัยวงพิทักษ์รองสารวัตรจราจรสน.บุพารามคร
0: ับ ค่ะอันนี้เป็นฝั่งลงสะพานพระปกเกล้าเป็นฝั่งมุ่งหน้าไปทางไหนอะคะ
1: มุ่งหน้าไปทางแยกบางแสนนะครับก็คือการรายงานสาเหตุเสียชีวิตนะครับ
0: ค่ะ
1: สาเหตุเกิดเป็นพื้นที่ของรับผิดชอบของสนองสารามนะครับ
0: ค่ะ
1: จะรับแจ้งประมาณ0950นะครับผ่านที่เกิดเหตุนะครับบริเวณของประชาธิปกขาออกสะพานพระปกเกล้าแขวงสมเด็จเจ้าพระยานะครับ
0: ค่ะ
1: มุ่งหน้าไปทางแยกบางแสนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เบื้องต้นเจ้าหน้าที่รับแจ้งก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบรถจักรยานยนต์ที่คว่ำอยู่นะครับแล้วก็มีพบผู้เสียชีวิตนอนอยู่นอนอยู่ข้างรถจักรยานที่พลิกคว่ำครับเบื้องต้นนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วแบบไม่ได้มีคู่กรณีอะไรเหรอคะเสียหลักเองเหรอคะ
1: เบื้องต้นพบแต่รถจักรยานพลิกคว่ำอย่างเดียวครับ
0: อ๋อค่ะ
1: อยากอยู่รอตรวจสอบว่ามีคู่กรณีหรือเปล่าครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ผู้เสียชีวิตเป็นชายอันนี้เป็นลักษณะคนทำงานหรือว่าเป็นไรเดอร์หรือว่าอะไรยังไงอะคะ
1: เป็นผู้เสียชีวิตอายุประมาณ63ปีนะครับก
0: ็
1: เป็นคล้ายๆผู้สัญจรไปมานะครับ
0: อ๋อก็เป็นคนแบบอาจจะไม่รู้ว่าเราแวกนั้นหรือว่าผ่านทางไป
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วนะตอนนี้เนี่ยได้เคลื่อนย้ายหรือว่าต้องรอคุณหมอก่อนนะคะ
1: ตอนนี้คุณหมออยู่ระหว่างชันสูตรอยู่ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ตอนนี้ก็ขาสภาพปกครับก็ยกขึ้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับยังมีท้ายนะครับ
0: ค่ะ
1: เจ้าที่จะรอกับอาสาช่วยกันดำเนินการจราจรอยู่ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็ยังไม่ได้มีใครแบบมาแสดงตัวเป็นญาติมาติดต่อใช่ไหมคะยัง
1: ครับยังครับตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอยู่ครับ
0: อ๋อๆค่ะค่ะแต่ว่าไม่กระทบต่อเรื่องของการจราจร
1: ครับผมครับ
0: ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าจุดนี้เนี่ยรถจักรยานยนต์คันที่เกิดเหตุเป็น Honda Lead สีแดง9ขอไข่คอระฆัง9904กทมนะคะที่เสียหลักทำให้ผู้ขับขี่นั้นเป็นชายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะเป็นทางลงสะพานพระปกเกล้านะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกบ้านแขกค่ะแล้วก็ผู้เสียชีวิตอายุประมาณ63ปีนะคะซึ่งมีทะเบียนรถก็น่าจะติดต่อแล้วก็ประสานงานนะคะได้ว่าเป็นใครนะญาติเป็นใครนะจากทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุการจราจรจะมีชะลอตัวในจุดนี้นะคะเพราะว่าคุณหมอกำลังชันสูตรกันอยู่ค่ะนะคะถ้าเลยไปแล้วก็ไปกันได้คุณเด็กวัดป่าใช้การจราพิเศษสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวินาและเพื่อนสมาชิกชาวจ.200นะครับผม
0: ค่ะ
2: เขาแจ้งพบเห็นการทำงานและรถเสีย
0: ค่ะ
2: การทำงานก็คือช่องทางหลัดเลนซ้ายมีการทำงานของเจ้าหน้าที่กำลังทำความสะอาดเก็บวัชพืชรองรับฝนที่จะตกแล้วมั้งเป็นช่องทางหลักเลนซ้ายก่อนถึงปากซอยวัดลาดประดุก
0: ค่ะ
2: ก่อนถึงประมาณ200เมตรเป็นช่วงทางโค้งเพราะฉะนั้นใช้ความระมัดระวังด้วย
0: ค่ะ
2: เลยมาอีกหน้าปากซอยก่อนถึงซอยบ้านกล้วยในช่องทางคู่ขนานเลนขวา
0: ค่ะ
2: เป็นรถขยะ4ล้อใหญ่ด้านหลังขวาเอ้ยด้านหลังซ้ายกำลังเปลี่ยนยางอยู่ครับผมมีรถปิกอัพเขาจอดอยู่ช่วยกำลังช่วยอยู
0: ่ปิดท้ายให
2: ้ไอ้จุดที่เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่นะชะลอตัว
0: ค่ะค
2: ่
0: ะ
2: แต่จุดที่รถเสียนั่นก็เมื่อเบี่ยงออกจากช่องทางหลักก็ต้องใช้เลนสองจากขวาเพราะเลนขวาสุดนั่นคือรถขยะจอดเสีย
0: ค่ะ
2: สภาพกลับกันใช้ได
0: ้ค่ะ
2: ไม่มีแดด
0: แดดยังคลึ้มอยู่เลยเหรอคะ
2: ยังคลึ้มๆเลยยังคลึ้ม
0: ๆอ๋อค่ะ
2: ครับเขาคงรอเวลา4โมงเย็นน่ะหรือรอคนเสมาจะกลับบ้านนั่นแหละ
0: ค่ะค่ะ
2: ค่ะครับผมครับรายงานดีตอนนี้ครับสวัสดี
0: ขอบคุณมากคุณเด็กวัดป่าสวัสดีค่ะตอนนี้กลุ่มฝนนะคะที่ในกรุงเทพเนี่ยลมพัดออกไปหมดแล้วนะคะไปอยู่ทางด้านตะวันออกค่ะทางฉะเชิงเทราพนัสนิคมทางชลบุรีนะคะแล้วก็ยังมีบางส่วนอยู่ทางบางบ่อยคือลมยังพัดไปไม่หมดนะคะส่วนพื้นที่กรุงเทพนั้นก็ปลอดโปร่งดีนะคะรวมทั้งทางด้านของการจราพิเศษที่คุณเด็กวัดป่าอยู่นะคะ ไม่มีฝนนะคะดิฉันดูเรดาร์ให้แล้วไม่มีฝนค่ะนะคะท้องฟ้าอาจจะแบบค่อยๆสว่างมากขึ้นนะคะจากที่แดดเริ่มออกมานะคะทีนี้เรื่องของสภาพการจราจรนะคะจุดที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็คงจะยังไม่แห้งด้วยนะคะทางด้านของถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะคะช่วงกม5กม6กม7นะคะจุดเดิมๆที่เวลาฝนตกหนักก็จะมีน้ำท่วมขังนะคะในจุดตรงนี้ก็ยังทำให้การจราจรนะคะช่วงของถนนเทพรัตน์นะคะก็จะชะลอตัวในคู่ขนานนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นช่องทางด่วนเนี่ยเคลื่อนตัวได้ค่ะนะคะส่วนทางด้านของกาญจนาภิเษกมอเตอร์เวย์หมายเลข9นะคะฝั่งบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีที่จะข้ามต่างระดับมาข้ามบางนาตราดนี้นะคะก็จะมีชะลอตัวท้ายแถวนั้นไปที่ต่างระดับอ่อนนุชค่ะนะคะเพราะว่ารถที่จะออกบางนาตราดเนี่ยมาได้ช้ารวมทั้งรถจากทางกาญจนาภิเษกโดยบางพลีนะคะฝั่งมุ่งหน้ามาทางเมกะบางนาก็จะมาชะลอตัวนะคะช่วงก่อนที่จะถึงเมกะบางนานะคะที่จะออกช่องออกด่านนะคะนะคะเพราะว่าในที่จะออกคู่ขนานบางนาตราดเองก็ไปได้ช้านะคะรวมทั้งรถที่จะตรงไปทางด้านของกาญจนาภิเษกก็ช้าเหมือนกันแต่ว่าฝั่งตรงไปทางกาญจนาภิเษกอันนี้จริงๆไม่มีอะไรนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ารถเยอะเท่านั้นเองนะคะที่เป็นสภาพการจราจรล่าสุดค่ะนะคะยังไงเดี๋ยวหลัง 11:00 นค่ะเรากลับมาติดตามกันต่อค่ะตอนนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมหาไทยลุยจัดระเบียบสังคมทบทวนระบบขอสัญชาติตรวจย้อนหลัง1ปีเร่งปิดช่องโหว่สกัดนอมินีต่างชาติสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อย่าอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: ะไรดี

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมสั่งรื้อระบบขอสัญชาติทบทวนหลักเกณฑ์ตรวจย้อนหลังปราบนอมินีพบหลายคดีโยงต่างชาติถือสัญชาติไทยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
5: เมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมโดยมีข้อสั่งการเกี่ยวกับการรื้อระบบการขอสัญชาติโดยทบทวนตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์กระบวนการพิจารณาขอสัญชาติตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติปีพุทธศักราช2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันปิดช่องโหว่และปกป้องสิทธิของคนไทยทั้งนี้ข้อสั่งการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะปัญหาชาวต่างชาติถือครองทรัพย์สินหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทยผ่านการใช้คนไทยเป็นตัวแทนหรือนอมินีซึ่งพบว่าหลายคดีมีความเกี่ยวพันหรือเชื่อมโยงกับบุคคลต่างชาติที่ถือสัญชาติไทยนำมาสู่การทบทวนว่ากระบวนการดังกล่าวมีการได้มาซึ่งสัญชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีช่องว่างที่อาจจะนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือไม่นอกจากนี้ให้กรมการปกครองตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง1ปีเพื่อค้นหาความผิดปกติและช่องโหว่ของระบบก่อนนำผลการตรวจสอบมาประกอบการทบทวนหลักเกณฑ์รวมถึงพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทำให้มีมวลน้ำไหลลงแม่น้ำป่าสักโดยระดับน้ำที่สถานี S33ตำบลตัดกลอยอำเภอหลุมเก่าวันนี้เมื่อเวลา8นาฬิกาอยู่ที่7เมตร67เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะหมู่1และหมู่8ตำบลตัดกลอยอำเภอหลุมเก่าและพื้นที่ข้างเคียงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนมณฑลทหารบกที่43เปิดศูนย์ผลิตภัณฑ์และเปิดศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนสัมผัสประสบการณ์จริงติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: มณฑลทหารบกที่43เปิดศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมณฑไทยจำนวน45คนในโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์จากพื้นที่ปฏิบัติงานจริงโดยคณะครูและนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานตลอดจนแนวทางและเทคนิคการเลี้ยงแพะการจัดการโรงเรือนรวมถึงการจัดหาพืชอาหารสัตว์อย่างถูกต้องและเหมาะสมกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงพร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ซึ่งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการเกษตรในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนบรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจสะท้อนถึงอีกหนึ่งบทบาทของกองทัพในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเยาวชนควบคู่กับการสนับสนุนงานด้านเกษตรในพื้นที่และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะ 11:13 นะคะก็เป็นช่วงเวลานะคะสำหรับท่านที่ติดตามกันอยู่นะคะก็ติดตามรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักโดยสำนักงานกปร.ค่ะวันนี้เสนอตอนนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกค่ะ
1: สืบสานทำรงไทยด้วยใจพัก
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้กับรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักนะคะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะวันนี้นะคะเรามาติดตามกันในเรื่องของหญ้าแฝกค่ะจากพระราชดำรินะคะในเรื่องของการนำหญ้าแฝกมาฟื้นดินนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนนอกจากในการอนุรักษ์ดินและน้ำแล้วเนี่ยปัจจุบันค่ะหญ้าแฝกยังมีประโยชน์ทางด้านอื่นๆเพิ่มเติมอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมนะมาช่วยใช้ในการพัฒนาหญ้าแฝกซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากทางผอ.สถาบัน DRI นะคะจากทางมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะผอ.กมลชนกสกุลประเสริฐนะคะจะมาเล่าให้เราฟังถึงผลสำเร็จแล้วก็การต่อยอดนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกค่ะสวัสดีค่ะผอ.กมลชนกค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการต่อยอดในเรื่องของการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์กับทางมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ตรงนี้ค่ะมีจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปยังไงคะ
3: ค่ะต้องเรียนว่าเรื่องของหญ้าแฝกนะคะหลายๆท่านก็จะรู้สึกว่าเป็นพืชที่อนุรักษ์ดินและน้ำนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ประมาณสักปี2546นะคะท่านผู้หญิงเพชราเตชะกัมพูชที่เป็นประธานมูลนิธิทันตนวัตกรรมในปัจจุบันนะคะได้มีการรอเข้าเฝ้าธรรมปทนของในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งในวันนั้นนะคะท่านมาช้ากว่ากำหนดนะคะท่านมีบอกท่านหมิ่งเพชราว่าขอโทษด้วยที่เรามาช้าเนื่องจากเราไปเปิดนิทรรศการหญ้าแฝกของสมเด็จย่ามานะคะแล้วท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยหญ้าแฝกถือเป็นพืชที่มหัศจรรย์ทันตแพทย์ลองไปคิดดูว่ามีประโยชน์อะไรกับงานทันตกรรมบ้างแล้วก็มาเล่าให้เราฟังนะคะตอนนั้นท่านหมิ่งเพชราก็ได้น้อมนำพระราชดำรัสแล้วก็พระราชกระแสของท่านนะคะนำมาปฏิบัติต่อนะคะโดยที่ให้ทางด้านของเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำงานวิจัยว่าหญ้าแฝกกับงานทางด้านทันตกรรมมันเชื่อมโยงกันได้ยังไงนะคะตอนนั้นก็มีงานวิจัยเกิดขึ้นในหัวข้อหญ้าแฝกกับทางด้านของเศรษฐกิจที่พอเพียงนะคะเราก็พบว่าจริงๆแล้วหญ้าแฝกเนี่ยค่ะกับงานทันตกรรมเนี่ยมันมีฤทธิ์ที่สามารถไปด้วยกันได้สามารถที่จะแบบลดเรื่องของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคฟันผุได้แล้วก็ลดเรื่องของอาการเหงื่ออักเสบได้นะคะตอนนั้นงานวิจัยก็ทำหลากหลายสายพันธุ์นะคะสุดท้ายก็ได้สายพันธุ์ที่สามารถนำมาต่อยอดกับทางด้านของงานวิจัยที่จะใช้ได้แต่ว่างานวิจัยก็เลยหยุดแค่เท่านั้นเพราะว่าณขณะนั้นนะคะเรายังไม่สามารถหาหญ้าแฝกที่จะใช้ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดไปเป็นสมุนไพรได้นะคะงานวิจัยก็เลยยุติลงในตอนนั้นเราก็ได้เป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นเปเปอร์วิจัย
2: เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งเลยนะคะที่พระองค์ท่านทรงทราบได้ยังไงไม่รู้ว่ามันสามารถจะมาใช้ประโยชน์กับทันตกรรมได้
3: ใช่ค่ะก็นี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในประมาณสักปี2546นะคะเราก็ได้มีการทำงานวิจัยแล้ว
2: ค่ะ
3: ทีนี้ก็หลังจากนั้นมาแต่มูลนิธิทันตนวัตกรรมอะค่ะเราก็ได้มีการย้ายมาอยู่ที่สำนักงานกปร.นะคะตอนนั้นท่านเลขาธิการก็มีการนำทีมของมูลนิธินักวิจัยอะค่
2: ะ
3: เข้าไปเหมือนเรียนปรึกษาทางด้านของท่านเลขาธิการสำนักงานกปร.นะคะว่าจริงๆตอนนี้มีโปรเจกต์ที่เราเคยทำไว้แล้วแต่ว่าตอนนี้เรายังหาหญ้าแฝกที่จะไปต่อโปรเจกต์ที่เป็นสมุนไพรไม่ได้นะคะตอนนั้นท่านเลขาธิการของสำนักงานกปร.ก็บอกว่าเอ้ยนี่แหละเราเป็นหน่วยงานที่ให้นโยบายในการปลูกหญ้าแฝกทั่วประเทศเลยนะคะก็เหมือนเรามันมาเจอเพื่อนละว่าสามารถที่จะหาหญ้าแฝกในปริมาณที่สามารถนำไปขยายผลแล้วก็ผลิตได้จริงในระดับอุตสาหกรร
2: ม
3: ตอนนั้นมูลนิธิทันตนวัตกรรมก็ได้เอาโปรเจกต์นี้ค่ะกลับมาเริ่มต้นสักประมาณปี2564นะ
2: คะ
3: ก็ได้มีการร่วมมือกับหลายหน่วยงานนะคะหนึ่งในนั้นหน่วยงานที่เราร่วมมือเริ่มแรกเลยคือมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็เป็นสถานที่ที่ให้โอกาสช่วยทางทันตนวัตกรรมในการที่จะทดลองปลูกหญ้าแฝกในสายพันธุ์ที่เราเคยวิจัยมาแล้วตอนปี2546
2: ค่ะ
3: นะคะก็เหมือนมาลองผิดลองถูกกันว่าหญ้าแฝกจะต้อง ปลูกกี่เดือนถึงจะมีสารสำคัญที่เหมาะสมนะคะเราปลูกตั้งแต่2เดือน4เดือน6เดือน10เดือน12เดือนจนถึง18เดือน
2: ค่ะ
3: นะคะเราก็เริ่มต้นตั้งแต่มาเก็บ
2: ผลตรงนี้
3: มาเก็บผลตรงนี้ค่ะแล้วก็ทางด้านมูลที่แม่ฟ้าหลวงก็มีการทำงานปลูกให้เราก็คือทดลองปลูกในดินนะคะที่มีการพูนดินขึ้นมาอันนี้ต้องเรียนแจ้งว่าสถานที่ที่เราปลูกตัวย่าแฝกอะค่ะเรามีการแปลงปลูกโดยเฉพาะ
2: เราต้องแยกต่างหากกับการปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
3: ใช่ค่ะใช่เราขออนุญาตเป็นแบบแม่ฟ้าหลวงก็จะมีพื้นที่นะคะแล้วก็แยกมาปลูกโดยเฉพาะให้นะคะก็ลองผิดลองถูกกันมาเรามีการทดลองปลูกในดินนะคะแม่ฟ้าหลวงก็ทดลองปลูกไฮโดรโปนิกในน้ำในต่างๆให้เราทั้งหมดนะ
2: คะ
3: แล้วก็ส่งรากหญ้าแฝกมาให้ทางมูลนิธิท่านต่างวัฒนกรรมด้วยนะ
2: คะ
3: ทีนี้พอเราได้พาร์ทเนอร์ที่ทำเรื่องของต้นน้ำให้ทางทันตวัฒนกรรมแล้วค่ะตัวกลางน้ำเนี่ยเราก็ได้ร่วมมือกับทางด้านของคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะช่วยในการที่จะสกัดสารสำคัญออกมาได้ยังไงล่ะจากรากหญ้าแฝกนะคะรวมไปถึงการนำสารสกัดมาใส่ในผลิตภัณฑ์ของเราก็ต้องมีการฟอร์มูลเลทสูตรต่างๆขึ้นมาให้เหมาะสมส่วนทางด้านของปลายน้ำของเราค่ะตอนนี้ก็มูลนิธิท่าตันวัตกรรมเราเป็นหน่วยงานที่ต้องบอกว่าไม่ได้แสวงหาผลกำไรเนาะเราก็มีการนำผลิตภัณฑ์ที่เราทำเป็นนวัตกรรมที่จับต้องได้เราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาโรคทันตกรรมของผู้สูงอายุได้เราก็เลยนำตัวนี้ค่ะตัวแรกต้นก็คือตัวของน้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดรากหญ้าแฝกนะคะเป็นตัวแรกของกลุ่มยา
2: อันนี้คือสิ่งแรกที่เราผลิตได้
3: ใช่สิ่งแรกที่เราผลิตเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากอะค่ะอาจจะมีกลุ่มคนที่มีปัญหาที่ไม่สามารถที่จะแปรงฟันได้อย่างน้อยก็ให้เขาได้มีการทำความสะอาดช่องปากด้วยการบ้วนปากได้นะคะในเรื่องนี้แล้วก็เราก็มีหน่วยงานที่เป็นปลายทางของเราที่ได้รับผลิตภัณฑ์ของเราไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากนะคะซึ่งตัวของน้ำยาบ้วนปากหญ้าแฝกอะค่ะเราก็จะไปตอบโจทย์โรคทางทันตกรรมโรคหนึ่งคือโรคเรื่องของปริทันแล้วก็ฟันผุ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ตัวนี้ถือเป็นโปรดักต์แรกที่เราทำเลยนะคะ
2: และจากโปรดักต์แรกจากน้ำยาบ้วนปากหลังจากนั้นเรามีการพัฒนาต่อยอดเป็นอะไรต่อคะ
3: ก็หลังจากตัวของน้ำยาบ้วนปากก็มีเสียงเรียกร้องว่าจริงๆแล้วเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปากค่ะบางคนอาจจะไม่ได้ใช้น้ำยาบ้วนปากเป็นหลักแต่ทุกๆวันเราจะใช้เรื่องของยาสีฟัน
2: ต้องแปรงฟัน
3: ต้องแปรงฟันใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: เหมือนการทำมูลนิธิท่านต่างนวัตกรรมก็เริ่ม develop สูตรในการผลิตเรื่องของยาสีฟันต่างๆด้วยเป็นตัวถัดมานะคะแล้วก็ถัดมาเราก็ทำเป็นเมาส์สเปรย์ต่างๆเหมือนกันค่ะก็จะเป็นซีรีส์ของตัวของยาแฝกนะที่ท่านต่างนวัตกรรมแล้วก็ทำมาโดยตลอด
2: ในเรื่องของการใช้ยาแฝกมาทำทั้งน้ำยาบ้วนปากนะคะทั้งยาสีฟันตรงนี้มันต้องใช้ตัวรากยาแฝกในปริมาณมากน้อยขนาดไหนอะคะ
3: จริงๆในส่วนของปริมาณที่เราต้องการใช้อะค่ะก็จะมีแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ละกันในการฟอร์มูลเลทสูตรย้อนกลับไปเล่าอีกนิดนึงนะคะตัวของงานวิจัยตอนปี2546อะค่ะเรามีสายพันธุ์ที่เป็นสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็สายพันธุ์แม่เตี้ยนะคะก็จะมีคำถามจากทางด้านของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงว่าเอ้าแล้วทำไมสุดท้ายเราไม่เอาแม่เตี้ยล่ะมันจะมีหนึ่งในกระบวนการฟอร์มูลเลทสูตรของทางเราอะค่ะว่าจะต้องมีการทดลองทดสอบเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าเซนซอรี่เทสการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสเหมือนเป็นการฟอร์มูลเลทสูตรน้ำยาบ้วนปากมาแล้วเราให้ลองชิม
2: เทสจริงในปากเราว่าเป็นยังไงบ้าง
3: รสชาติเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยจากผลการตอบรับในการทำงานเซนซอรี่เทสค่ะก็ตอบรับที่สายพันธุ์สุราษฎร์ธานีเป็นหลักด้วยนะคะก็เลยมีการทำตรงนี้ขึ้นมานะคะส่วนตัวของยาแฝกอะค่ะตอนนี้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็กำลังซัพพลายให้เราอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งในแต่ละโปรดักต์อะค่ะมันก็จะเติมในสัดส่วนที่แตกต่างกันไป
2: อ๋อค่ะแต่ปริมาณของยาแฝกที่เราได้รับจากทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจากโครงการอันเนื่องมาจากพระบริตรงนี้เนี่ยคือเพียงพอต่อการนำไปผลิต
3: ตอนนั้นปัจจุบันตอนนี้เพียงพอค่ะใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าวันนั้นท่านเลขาธิการของสำนักงานกบร.ก็มีนโยบายว่าจริงๆเราอยากจะนำเขาเรียกว่าเป็นการ local to globalต้องการนำโปรดักต์ของเราจากที่มันเป็นแค่โลคอลค่ะไปถูก global ให้ได้อันนี้ก็เป็นในส่วนของพาร์ททางด้านของ commercial scale แล้วค่ะที่เราต้องดำเนินการต่อ
2: ณปัจจุบันได้มีการต่อยอดอะไรยังไงต่อไปบ้างคะสำหรับนวัตกรรมตรงนี
3: ้จริงๆนวัตกรรมของยาแฝกอะค่ะจากที่เราทำว่าเรามีผลทางด้านไหนบ้างใช่ไหมคะเราเริ่มต้นจากทางด้านของทันตกรรมส่วนใหญ่ที่เราเริ่มต้นตอนนี้ใช่ไหมคะแต่เราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพองค์รวมของเราอะค่ะอาจจะต้องเป็นตั้งแต่ head to toe ก็คือตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าซึ่งตอนนี้ในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทางนักวิจัยมูลนิธินะคะเราก็เริ่มที่จะพัฒนาตั้งแต่แบบแชมพูคอนดิชเนอร์หรืออะไรต่างๆซึ่งก็จะใช้ตัวยาแฝกเช่นเดียวกันครีมทาผิวอะไรต่างๆตรงนี้ค่ะเพราะจริงๆคือฤทธิ์ยาแฝกมีฤทธิ์ดีมากๆในเรื่องของการช่วยลดจุลินทรีย์ต่างๆหรือการเป็นการคล้ายๆแบบลดเชื้อลดโอกาสในการเกิดอะไรต่างๆได้ มีพาร์ทเนอร์ของเราอีกทีมนึงเหมือนกันว่าเป็นทางด้านของสัตวแพทย
2: ์ค่ะ
3: ก็มีบอกว่ากระแสเรียกร้องเหมือนกันว่าเอ้ยลองทำสูตรสำหรับเพทแคร์ก็กำลังอยู่ในไพร์ไลน์ของนักวิจัยที่กำลังพัฒนาสูตรฟอร์มูเลตสูตรตัวนี้เหมือนกันนะคะก็เลยคิดว่าเรายังมีอีกหลายๆนวัตกรรมอะค่ะที่เราอยากจะสืบสานรักษาต่อยอดที่ท่านได้ฝากพระราชกระแสพระราชดำรัสไว้แล้วก็น้อมนำตรงนี้ค่ะมาทำงานวิจัยให้ได้เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่จะได้ไปเป็นสู่ global ได้นะคะ
2: อย่างที่ทางผอ.เล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกเลยผลิตภัณฑ์ที่ออกมาคือยังไม่ได้จำหน่ายมีการนำไปทดลองใช้งานกับผู้สูงอายุใช่ไหมคะแล้วณปัจจุบันเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดอะไรยังไงบ้างอะคะ
3: ค่ะต้องเรียนว่าตอนแรกเริ่มเราทำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะเราก็จะมีแบรนดิ้งที่ค่อนข้างหลากหลาย
2: อ
3: ะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะมีคอมเมนต์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบรนดิ้งหรือผลิตภัณฑ์ที่เราทำเราควรจะต้องตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ที่เราหยิบแล้วเรานึกถึงในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็1ประชาชนต้องเข้าถึงได้ง่ายราคาต้องต่ำกว่าท้องตลาดนะคะก็เลยมีนโยบายจากท่านเลขาธิการกปร.แล้วก็ท่านเลขาธิการมูลนิธิท่านตัดวัฒกรรมอะค่ะเราก็เลยรีแบรนดิ้งกันใหม่นะคะเรารีแบรนดิ้งเป็นแบรนด์ชื่อว่าภูมิพัฒน์นะคะซึ่งภูมิพัฒน์ก็คือภูมาจากชื่อของพระองค์ท่านนะคะที่ทรงพระราชทานแต่งตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทานแล้วก็ก่อตั้งมูลนิธิทันตนวัตกรรมนะคะส่วนพัฒน์ก็มาจากคำว่าพัฒนานะคะก็เป็นการที่เราก็เลยมารวมเป็นคำว่าภูมิพัฒน์นะคะแล้วก็ปัจจุบันในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิอะค่ะเราก็มีการขยายช่องทางนะคะเรามีทั้งพัฒน์ที่เราแจกจ่ายให้ประชาชนน
2: ะ
3: คะแล้วก็มีกระแสเรียกร้องไม่ไหวเหมือนกันว่าจริงๆแล้วแบบเขาอยากได้เขาอยากซื้อเนี่ยแต่เข้าไม่ถึงนะคะแต่เขามีกำลังหรือมีทุนทรัพย์เราก็เลยเปิดช่องทางที่เป็น commercial scale นะคะทางมูลนิธิท่านต่างนวัตกรรมก็เลยมีการแต่งตั้งบริษัทหนึ่งขึ้นมาชื่อบริษัท KVP 5515จำกัดนะคะซึ่ง KVP ก็มาจากชื่อคือ King's Vetiver Products นะคะ5515ก็คือ55ปีหน่วยทันตกรรมพระราชทานแล้วก็15ปีมูลนิธิท่านต่างนวัตกรรม
2: โอ้มีความหมายหมดเลย
3: ใช่ใช่ค่ะซึ่งบริษัทนี้ทันตมูลนิธิก็แต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารทรัพย์สินทางปัญญาของมูลนิธิท่านต่างนวัตกรรมเพื่อไปขยายผลในเชิงของcommercial scaleนะคะปัจจุบันก็มีช่องทางการจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะทัก LINE แอดได้เป็นแอดภูมิพัฒน
2: ์ค่ะ
3: นะคะเราก็มีช่องทางออนไลน์แล้วก็มี Shopee Lazada อะไรต่างๆนะคะที่เราดำเนินการอยู่ก็ส่งตรงถึงที่บ้านได้เลย
2: แล้วอย่างที่ผอ.เล่าว่าในส่วนนึงนี่ก็คือยังทำแจกจ่ายตรงนี้เนี่ยลงไปแจกจ่ายอะไรยังไงคะอยากให้เล่าประเด็นนี้ให้ฟัง
3: มูลนิธิท่านต่างนวัตกรรมนะคะเรามีเครือข่ายที่เป็นหน่วยทันตกรรมพระราชทานนะคะแล้วก็จะมีเครือข่ายที่อยู่ตามเขตสุขภาพต่างๆทั้ง13เขตนะคะก็บางทีแต่ละเขตสุขภาพอะค่ะก็จะมารับผลิตภัณฑ์ที่มูลนิธิเพื่อไปแจกจ่ายให้ประชาชนนะคะรวมไปถึงอาจจะมีกรมพม.กระทรวงพม.นะคะก็มีการทำความร่วมมือกับทางด้านของมูลนิธิท่านต่างนวัตกรรมก็จะมารับสินค้าผลิตภัณฑ์มูลนิธิค่ะไปแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆนะคะจริงๆกับกระทรวงพม.เองอะค่ะเราทำงานกับเขาไม่ใช่แค่เรื่องของการแจกจ่ายน้ำยาบ้วนปากจากย่าแฝกนะคะเราทำงานกับเขาตั้งแต่เรื่องของการผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นเจลลี่โภชนาสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาในการเคี้ยวปืนลำบากน้ำลายเทียมอย่างเงี้ยค่ะด้วยก็จะเป็นแพ็กเกจที่เราส่งมอบให้กับกระทรวงพม.แล้วก็รับไปนะคะแล้วก็ในทุกๆวันศุกร์ที่มูลนิธิท่านต่างนวัตกรรมเราจะมีกิจกรรมการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ให้กับประชาชนนะคะก็สามารถที่จะเสิร์ชหาชื่อมูลนิธิท่านต่างนวัตกรรมในช่องทางเพจ Facebook ได้แล้วก็จะมีปฏิทินกิจกรรมแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาหรือครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็จะ walk in เข้ามารับได้เช่นเดียวกันนะคะ
2: ค่ะอันนี้เราก็จะได้เห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือของหน่วยงานต่างๆนะคะที่บูรณาการร่วมกันในการสืบทอดนะคะในการสานต่อแนวพระดำริของพระองค์ท่านไปด้วยกันไม่ให้มันหยุดอยู่แค่ในกระดาษหรือว่าแค่ในหนังสือที่เราอ่านกัน
3: ใช่เลย
2: ตอนนี้ย่าแฝกเป็นได้มากกว่าย่าอีกนะคะ
3: ใช่ค่ะได้มากกว่าย่าค่ะ
2: นะคะก็ช่วยกันสานต่อแนวพระดำริของพระองค์ท่านนะคะขอบคุณทางผอ.กมลชนกมากนะคะที่มาช่วยเล่าให้เราฟังในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดนะคะนำรากหญ้าแฝกมาใช้กับเรื่องของการดูแลสุขภาพของประชาชนขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube ของ JS100 Radio ค่ะนะคะรวมไปถึงทางหน้าเพจ Facebook ของ JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.นะคะ www.rdpb.go.th และทาง Facebook ของสำนักงานกปร.ด้วยค่ะติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ
0: ก็ติดตามกันได้นะคะรวมทั้งชมรายการย้อนหลังในช่องทางที่ได้แจ้งกันไปนะคะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะคือช่วงนี้หน้าฝนคือฝนเนี่ยจะตกค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในกรุงเทพค่ะเวลาฝนตกลงมานะคะช่วงเลิกงานช่วงเย็นหรือว่าช่วงหัวค่ำค่ะนะคะทีนี้เราอาจจะออกจากบ้านไปแบบไปนู่นนี่ลำบากนะคะบางทีกลับมาหิวไม่มีอะไรกินแบบเนี้ยมันก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนดีมั้ยคะตุนเอาไว้ก่อนค่ะนะคะในยามฉุกเฉินนะคะเกิดฝนตกอะไรขึ้นมานะคะดิฉันมีอะไรที่ช่วยได้ค่ะนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมนะคะที่เราก็เตรียมกันเอาไว้นะคะเวลาเกิดฝนตกแบบตกนะขึ้นมาแล้วก็เกิดหิวเนี่ยนะคะจะได้แก้ไขทันเวลานะคะพอท้องอิ่มเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบมีความสุขอะนะคะเดี๋ยวค่อยไปจัดการเรื่องนู่นนี่นั่นกันต่อนะคะแล้วก็ยิ่งในช่วงนี้นะคะช่วงนี้เดือน9เดือน9ค่ะก็มีเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ลัคกี้เดือน9นะคะที่แม่ประนอมจัดให้ต้อนรับเดือน9นะคะแม่ประนอมคุณแม่จัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะเป็นโปรแรงเอาใจสายช็อปนะคะเพียงซื้อผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมครบ259บาทต่อ1ใบเสร็จในช่องทางออนไลน์ร้านแม่ประนอมแบรนด์ออฟฟิเชียลที่แพลตฟอร์ม Shopee นะคะรับฟรีทันทีค่ะน้ำพริกเผาไทยขนาด114กรัมมูลค่า39บาทที่เป็นผู้ช่วยเพิ่มความอร่อยนะคะเพิ่มความอร่อยนะคะคลายความหิวนะคะที่เป็นผู้ช่วยที่ดีมากจริงๆนะคะในยามนี้ในยามที่แบบฝนตกมีน้ำท่วมนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเนี่ยทำให้ทุกเมนูโปรดนะคะก็เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นแบบฉบับแบบไทยแท้ๆค่ะเป็นรสชาติแบบไทยแท้ๆทั้งกลิ่นทั้งรสชาติที่เราคุ้นเคยนะคะแล้วก็ของแถมที่บิ๊กเซอร์ไพรส์ลัคกี้เดือน9นี้นะคะของแถมก็มีจำนวนจำกัดค่ะนะคะถ้าไม่รีบเนี่ยอาจจะไม่ทันนะระยะเวลานะคะโปรโมชั่นเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนค่ะ 1-30 กันยายนนี้เท่านั้นนะคะเพียงซื้อผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมครบ259บาทต่อ1ใบเสร็จค่ะในช่องทางออนไลน์ของร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official นะคะที่แพลตฟอร์ม Shopee ค่ะรับฟรีทันทีนะคะน้ำพริกเผาไทยขนาด114กรัมมูลค่า39บาทค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมนี้ค่ะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ปราศจากสีผงชูรสแล้วก็วัตถุกันเสียด้วยนะคะได้รับมาตรฐานระดับสากลค่ะแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารของแม่ประนอมเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เว็บไซต์แม่ประนอม.com/th/homepage นะคะก็สำหรับทุกๆท่านเลยนะคะที่เป็นผู้ช่วยที่ดีมากค่ะช่วยเพิ่มความอร่อยในทุกๆเมนูโปรดนะคะที่แม่ประนอมนั้นช่วยได้ค่ะนะคะในช่วงนี้ในยามนี้ที่เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์รับเดือน9ด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็มาติดตามข้อมูลกันต่อนะคะที่มีข้อมูลนั้นแจ้งเข้ามานะคะสำหรับทางหลายๆท่านนะคะที่ยังคงอยู่บนท้องถนนนะคะก่อนหน้านี้คุณไก่สุขุมวิทค่ะแจ้งว่าถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะจากศรีอุดมมุ่งหน้ามาทางพาราไดซ์พาร์คค่ะแจ้งว่าการจราจรนั้นไปได้นะคะทางหลายๆท่านนะคะที่ยังคงอยู่บนท้องถนนนะคะก่อนหน้านี้คุณไก่สุขุมวิทค่ะแจ้งว่าถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะจากศรีอุดมมุ่งหน้ามาทางพาราไดซ์พาร์คค่ะแจ้งว่า

เอกชัยค่ะใช้ถนนเอกชัยบางบอนในฝั่งขาเข้าบางบอน5มุ่งหน้ามาที่บางบอน3ค่ะก็ดีทั้ง2ฝั่งเลยค่ะทั้งขาเข้าขาออกก็ไปกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟคุณอัศดากรค่ะแจ้งว่ามอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาออกค่ะต่างระดับทับช้างมุ่งหน้ามาทางต่างระดับร่มเกล้านะคะฝั่งขาออกนี้เคลื่อนตัวช้าค่ะเพราะว่ากิโลเมตรที่7บวก800เจ้าหน้าที่กำลังลาดยางมาต่อยใน2ช่องทางด้านซ้ายนะคะของมอเตอร์เวย์หมายเลข7ในฝั่งขาออกค่ะจุดนั้นก็เลยต่างระดับทับช้างไปนิดหนึ่งนะคะกม7บวก800ที่เจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ใน2ช่องทางซ้ายนะคะก็จะทำให้รถนั้นชะลอตัวเพราะว่าต้องเบี่ยงหลบกันนะคะถ้าเลยไปแล้วกันจราจรนั้นใช้กันได้ส่วนคุณใหม่นะคะคุณใหม่นั้นแจ้งอุบัติเหตุมาค่ะบนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกนะคะหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข9เป็นฝั่งบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีค่ะตรงช่วงกิโลเมตรที่43บวก400นะคะหรือว่าเป็นช่วงแถวๆต่างระดับรามอินทรานะคะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเป็นกระบะพลิกตะแคงแล้วก็อยู่ในไหลทางด้านซ้ายค่ะจุดนี้ไม่เห็นผู้บาดเจ็บนะคะอ๋อแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของกู้ภัยสาย9กำลังเคลื่อนย้ายค่ะเพราะว่าได้ย้ายรถที่เกิดเหตุมาไว้ไหลทางซ้ายแล้วนะคะไม่ได้กีดขวางอะไรนะคะแต่ทีนี้เนี่ยการจราจรก็จะมีชะลอตัวกันนะคะเนื่องจากว่ารถที่ผ่านมาก็อาจจะแบบมีชะลอดูกันด้วยนะคะเลยจุดนี้ไปแล้วการจราจรก็ใช้กันได้นะคะเป็นฝั่งบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีแต่พอถึงต่อระดับอ่อนนุชเนี่ยก็จะชะลอตัวเพราะว่ารถที่จะออกบางพลีบางนาตราดนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าน้ำท่วมบนถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะคะออกแล้วก็คุณใหม่เนี่ยเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะว่าบนวงแหวนตะวันออกกาญจนาภิเษกมอเตอร์เวย์หมายเลข9ฝั่งบางอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีนะคะกิโลเมตรที่47+400 47+400นะคะเป็นช่วงก่อนถึงต่างระดับรามคำแหงนิดนึงนะคะพบเห็นมีผู้ชายไม่ใส่เสื้อแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นนะคะเดินอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแต่ว่าถอดเสื้อด้วยนะคะเดินอยู่ไม่รู้ว่าจะไปไหนอย่างไรนะคะทีนี้บนมอเตอร์เวย์หมายเลข9เนี่ยรถก็ใช้ความเร็วกันได้นะคะเกรงว่าเดี๋ยวจะไปโดนรถเฉี่ยวชนเข้านะคะก็แจ้งเข้ามาที่สสร้อยค่ะยังไงเดี๋ยวเรารีบประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางมอเตอร์เวย์หมายเลข9นะคะเพื่อพาลงไปข้างล่างดีกว่านะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะอันตรายทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเส้นทางการจราจรนะคะท่านที่อยู่ทางด้านของถนนเทพรัตน์ถนนบางนาตราดนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะคะว่าระดับน้ำนั้นลดลงไปบ้างแล้วถึงขั้นแห้งหรือยังนะคะตรงช่วงก่อในช่องทางคู่ขนานนะคะช่วงกม5กม6กม7กม8นะคะทั้ง2ฝั่งเลยค่ะนะคะเพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยนะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ของเรานะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะพูดถึงหมายเลขโทรศัพท์นะคะนึกขึ้นมาได้นะคะว่าทางสำนักงานกสทช.นะคะที่ได้ย้ำเตือนมาแจ้งมาค่ะนะคะแล้วก็ต้องย้ำกันบ่อยๆนะคะว่าขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะถ้าหากว่ามีหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้าเบอร์ของเราโทรเข้ามือถือของเราแล้วก็หมายเลขที่โทรเข้าเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยบวก 697หรือว่าบวก 698นะคะอันนี้ต้องระวังกันเลยค่ะเพราะว่าขึ้นต้นด้วยบวก 697หรือว่าบวก 698นี้นะคะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่โรมมิ่งมาจากต่างประเทศนะคะขอให้แบบเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะรับสายนะคะอย่าเพิ่งรับค่ะแบบดูก่อนว่าเบอร์ที่โทรเข้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันขึ้นด้วยอะไรบวก 697หรือว่าบวก 698อันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่เจอเบอร์โทรที่โทรเข้ามาขึ้นต้นด้วยบวก 697นี้นะคะเป็นหมายเลขที่โทรผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะส่วนบวก 698เนี่ยเป็นเบอร์ที่โรมมิ่งโทรจากต่างประเทศค่ะนะคะซึ่งถ้าไม่แน่ใจไม่ชัวร์ว่าเราก็ไม่ได้มีญาติอยู่นะไม่ได้มีเพื่อนอยู่นะใครกันยังไงกันนะคะที่โทรเข้ามา

0: ก็ตัดสินใจก่อนว่าจะรับสายดีไหมหรือว่าจะตัดสายทิ้งไปหรือว่าจะปล่อยให้อย่างนั้นอ่ะไม่รับนะคะทีนี้วิธีการสังเกตแบบง่ายๆที่กสทช.นั้นได้แจ้งเตือนมาให้ข้อมูลมานะคะว่ามี2วิธีที่เราจะสังเกตได้วิธีที่1นะคะก็เช็คดูทบทวนดูว่าเรามีญาติมั้ยมีเพื่อนมั้ยมีคนรู้จักอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าถ้าไม่มีเลยนะคะถ้าไม่มีเลยเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆค่ะนะคะต้องแบบต้องมีสมาธิต้องตั้งสติเลยว่าถ้าเราจะรับสายนะคะนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีญาติหรือว่าเราทำธุรกิจการค้าในต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะต้องกดรับสายได้แต่ว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะเพราะว่ารับสายปุ๊บเนี่ยเสียงอาจจะใกล้เคียงแต่มันก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันว่าจะใช่ไหมก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่จะให้ข้อมูลนะคะที่ทางด้านของปลายสายที่โทรมาเนี่ยนะคะสอบถามข้อมูลนะคะถ้าแบบมีอะไรรู้สึกว่ามันเข้าใกล้อะไรที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเราแบบทำมาเป็นทำนี่คุณนู่นคุณนี่คุณนั่นนะคะก็ให้แน่ใจก่อนที่จะให้ข้อมูลหรือว่าถ้าไม่มั่นใจแบบสองจิตสองใจนะคะเรียนว่าไม่รับเลยเนี่ยน่าจะเป็นการดีนะคะวิธีที่สองค่ะก็ต้องจำเลยนะคะว่าไม่มีหน่วยงานรัฐไม่มีหน่วยงานราชการใดๆนะคะที่จะติดต่อเรามาโดยใช้เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือว่าบวก698นะคะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีสายที่โทรเข้ามาแล้วก็มันโชว์เบอร์แบบนี้ค่ะขึ้นต้นด้วยบวก697หรือว่าบวก698นี้นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้นหน่วยงานราชการเนี่ยขอให้ระมัดระวังแล้วก็แนะนำว่าไม่คุยต่อดีกว่าวางสายไปเลยนะคะเพราะว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยจะไม่โทรมาจากต่างประเทศค่ะหรือว่าแม้กระทั่งโทรได้เบอร์ปกติก็ตามนะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้มันผิดปกตินะคะซึ่งทางสำนักงานกสทช.เนี่ยขอเตือนนะคะว่าขอให้เราสังเกตนะคะว่าถ้าหากว่าไม่โชว์เบอร์ผู้รับหรือว่ามันเป็นเบอร์โทรที่เป็นเบอร์แปลกๆนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราเผลอกดรับสายไปแล้วเนี่ยคือต้องมีสติจริงๆนะคะอย่าไปคล้อยตามอย่าเพิ่งคล้อยตามเขานะคะเนื่องจากว่าพวกมิจฉาชีพพวกเนี้ยมันจะมีแบบกลอุบายนะคะคือพูดแบบพูดจ้อยเลยอะนะคะทำให้เราคล้อยตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตั้งสติให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะรับสายนะคะถ้าให้ดีกดสายทิ้งถ้ารู้สึกว่าผิดปกติเนี่ยวางสายไปเลยค่ะนะคะไม่ต้องแบบไปอะไรว่าเอ้ยจะคนนู้นไหมคนนี้ไหมกดทิ้งเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะพอทราบข้อมูลที่จะสร้อยบอกต่อนะคะนำไปบอกต่อคนในครอบครัวได้เลยนะคะว่าถ้าหากว่าขึ้นต้นนะคะจากหมายเลขบวก697หรือว่าบวก698นี้นะคะให้ตั้งไว้เลยค่ะว่าอันเนี้ยเป็นมิจฉาชีพนะคะอย่าไปรับสายนะคะบอกต่อโดยเฉพาะในครอบครัวถ้าหากว่ามีเป็นผู้สูงอายุนะคะจะได้รู้เท่าทันกับมิจฉาชีพค่ะเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเราเองทั้งคนในครอบครัวนะคะที่กสทช.นั้นฝากเตือนมานะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะทั้งตัวเราเองทั้งเรื่องของทรัพย์สินของคนในครอบครัวกันด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันครู่นึงค่ะ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
5: จะขึ้น MRI ีแต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
8: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
7: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
9: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
10: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
11: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
12: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
13: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
14: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดๆดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
15: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
16: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วอะค่ะ พี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
17: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
16: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
18: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
16: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
17: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
19: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะคุณวิมลค่ะแจ้งว่าถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะจากทางแบริ่งมาที่ลาซานนะคะการจราจรในฝั่งขาเข้ายังเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะท้ายนั้นสะสมอยู่นู่นเลยนะคะสะพานข้ามแยกศรีเทพาแต่ว่าขยับได้ดีกว่าเมื่อช่วงตอนเช้าแสดงว่าน้ำยังไม่ลดนะเนี่ยคุณชัยรัตน์ค่ะใช้ถนนเรียบด่วนลำอินทราในฝั่งขาเข้าโยธินพัฒนามุ่งหน้ามาที่ลาดพร้าวค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าทางที่จะเลี้ยวเข้าลาดพร้าว71นะคะมีกระบะจอดเสียอยู่นะคะเลยทำให้การจราจรนั้นไปได้ช้าคุณเสกสรรค่ะนะคะแจ้งมาว่าเจอสุนัขพิทบูลนะคะพันธุ์พิทบูลค่ะเป็นเพศผู้นะคะดูท่าทางอายุเยอะแล้วนะคะก็น่าจะ10ปีขึ้นไปค่ะทีนี้ขนสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มันมีเป็นติ่งก้อนเนื้อแบบใหญ่มากยาวมากนะคะงอกออกมาตรงอันทะนะคะทำให้แบบเดินก็ไม่ค่อยถนัดแล้วก็คุณเจกสามบอกว่าดูแล้วเหมือนเขาแบบเครียดๆนะส่วนที่ใบหูมีรอยถูกตัดนะคะแล้วก็ล่ามโซ่เอาไว้ค่ะนะคะคอเนี่ยล่ามโซ่เอาไว้ยาวประมาณสักเมตรหนึ่งอายุเยอะแล้วคือตาก็แบบฝ้าฟางนะคะคุณเสกสรรเนี่ยพบที่ตลาดรถยนต์ออโต้คาซ่าลำอินทราขาออกกองม.7วันนี้ตอน7โมงเช้านะคะแล้วก็ได้ส่งคลิปมาให้ดูนะคะเผื่อว่าท่านใดเป็นเจ้าของนะคะเพราะว่าตอนที่หลงมาเนี่ยยังมีโซ่ล่ามอยู่นะคะไม่รู้ว่าหลุดมาจากบ้านบริเวณใกล้ๆไหมนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกแล้วก็คงจะมีฟ้าร้องด้วยนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะคะเจ้าของทราบหรือยังหรือว่ากำลังตามหาอยู่นะคะดูได้นะคะในเพจ JS Rad Radio นะคะที่คุณเสกสรรได้ส่งคลิปสั้นของพิษบุญตัวนี้มาให้ดูแก่แล้วอะนะคะตาก็ไม่ค่อยจะดีตาฟ้าๆนะคะแล้วก็มีเนื้องอกแบบห้อยตุ้งติ้งเลยนะคะที่ก้อนใหญ่มากทีเดียวนะคะตรงอันทะของเขานะคะฝากด้วยถ้าหากว่าใครรู้จักหรือว่าทราบว่าเจ้าของกำลังตามหาอยู่นะคะประสานมาได้เลยนะคะที่จอสอร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะตอนนี้คุณเสกสรรช่วยดูแลไว้ให้นะคะอยู่ตรงตลาดที่เป็นตลาดรถยนต์ออโต้คาซ่ารามอินทราในฝั่งขาออกช่วงกม.7นะคะที่แจ้งมาค่ะนะคะก็ช่วยกันดูแลหน่อยเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะคะคงจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็ในเพจ JS Radio นะคะก็มีท่านที่ติดตามอยู่แล้วก็มาคอมเมนต์บอกว่าคุณทศพลเนี่ยบอกว่าอยากช่วยแต่ว่าคุณทศพลบอกว่าอยากช่วยน้องแต่ว่าดูหน้าตาน้องไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่นะคะแล้วก็อีกท่านนึงเนี่ยก็บอกว่าคุณหนูทองคำนะคะหมอไม่แน่ใจว่ามีคนเอามาปล่อยหรือเปล่านะคะแต่ดูแล้วว่านั่งสารนะคะโดยรวมคือนั่งสารเพราะแก่เหลือเกินนะคะแล้วก็เดินไม่ค่อยถนัดเนื้องอกก็แบบใหญ่มากยาวมากทีเดียวนะคะตาก็ไม่ค่อยจะดีนะคะตอนนี้คุณเสกสรรช่วยดูแลไปให้คุณธันวรินทร์ใช้ราชพฤกษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณวีนา
0: ค่ะอยู่ช่วงไหนคะ
1: เมื่อกี้ออกมาจากบางกรวยชัยน้อยแล้วก็ตัดเข้ารัตนาธิเบศ
0: ค่ะ
1: ฝนเริ่มลงแต่พอมองไปทางด้านหน้าที่จะไปแครายจะมองไม่เห็นพวกคอนโดเลยทางนู้นก็น่าจะฝนแรง
0: ค่ะ
1: แต่ตัวเองตัดเข้ามาราชพฤกษ์ก่อนสะพานอ้อมนนท์น่ะมีฝนแต่ตอนเนี้ยข้ามสะพานมาละถนนแห้งเลย
0: ค่ะ
1: ไม่มีฝน
0: ค่ะ
1: ตอนนี้กำลังจะถึงอุโมงค์แล้วตรงนี้ไม่มีฝนเลย
0: อ๋อแต่ว่าดูยังครึ้มครึ้มอึมครึ้ม
1: ใช่ๆตอนนี้ทางโซนนนท์นี่ไม่มีแดด
0: ค่ะ
1: ฟ้าจะครึ้มครึ้ม
0: ค่ะ
1: มัว
0: ค่ะ
1: แล้วก็รถยังใช้ถนนได้ดีนะคะ
0: ค่ะ
1: รถเยอะแต่ว่ายังไหลยังวิ่งกันได้ทำความเร็วกันได้อยู
0: ่ดีจังค่ะ
1: ทั้งขาเข้าขาออกเลย
0: ค่ะฝากไว้ตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณธันวรินทร์สวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะคุณเสกสรรนะคะที่เจอเจ้าพิษบูตัวนี้ที่หลงมาที่ตรงออโต้คาซ่าลาบินทรากม.7สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนที่คุณเสกสรรเจอพิษบูตัวนี้เขาเดินอยู่หรือว่าเข้ามาในโชว์รูมเลย
2: ขาเข้ามานอนแล้วครับนอนคาดการว่าน่าจะตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วหลงมาครับผม
0: ค่ะ
2: แล้วก็ก็นอนอยู่ในเขตของพื้นที่รถยนต์เรานะครับคร
0: ับ
2: ผมบ้านเห็น
0: ค่ะแล้วก็มาพร้อมโซ่ที่เห็นในคลิปนี้เลย
2: ใช่ใช่ครับผม
0: ลาก
2: แล้วก็ดูร่างกายอ่อนเพลียครับเป็นหมาน่าจะตายอายุเกิน10ปีแล้วนะครับผม
0: ตาก็ไม่ค่อยดีนะคะคุณเสกสรรหมอตาแบบฟ้าฟ้า
2: ใช่ครับผมนะครับทีนี้ทางในส่วนของพื้นที่เองก็กังวลครับเพราะว่ามันเพิ่งมีข่าวไม่นานนะเนาะแล้วก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแล้วก็แจ้งไปทางจสร้อยด้วยครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้คือล่ามเอาไว้แล้วใช่ไหมคะ
2: อ๋อตอนนี้มีเจ้าของมารับกลับไปแล้ว
0: เมื่อคืนเองอ้าวเหรอคะอ๋อมีเจ้าของมาแล้วแล้วอยู่ไกลไหมคะเจ้าของ
2: เจ้าของอยู่บริเวณกม.8ครับผมฝั่งตรงข้ามนะฮะฝั่งตรงข้ามก็ไม่ไกลครับก็ไม่ไกลจากตรงนี้แต่ว่าเขาก็งงว่ามันข้ามถนนมาได้ยังไงคือมันต้องข้ามถนนด้วย
0: แล้วก็ลากโซ่มาด้วยนะเนี่ย
2: ใช่ใช่ทีนี้มีทีมงานน้องๆนะฮะช่วยกันแชร์กันโพสต์แล้วก็เอิญว่าเขาไปเห็นโพสต์นี้พอดีครับผมในชุมชนรามอินทราก็เลยติดต่อเข้ามาขอรับน้องนะครับ
0: เมื่อไหร่อะคะตอนที่เจ้าของมา
2: เมื่อสักครู่นี้เองครับผมคิดว่าไม่เกิน15นาทีที่ผ่านมาเนี่ยครับผม
0: ดีจังดีจัง
2: ครับปลอดภัยเรียบร้อยนะครับ
0: เพราะว่าตอนแรกมีคนบอกว่าจะถูกปล่อยไหมอะไรไหมนะคะตกลงว่าเจ้าของก็ตาม
2: แต่ว่า
0: ค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งรายละเอียดไว้นิดนึงก็คือผู้ที่มารับนะครับก็คือให้สำนักประชาชนไว้ถ่ายรูปคู่แล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับผม
0: ค่ะทุกอย่าง
2: เพราะว่าเขาต้องไปสรุปรายงานอีกทีนึง
0: ค่ะแต่ว่าชัดเจนนะเป็นเจ้าของตัวจริงนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเสกสรรที่แบบดูแลไปให้นะคะตอนที่ตามหากันนะคะ
2: ครับคร
0: ับ
2: ผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเขายังช่วยหน่อยนะคะเจ้าของเขาก็รักของเขานะคะมาตามหาค่ะกลับบ้านแล้วตัวนี้กลับบ้านเรานะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะสำหรับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะกับจสร้อยค่ะนะคะที่เราทำโครงการนี้ค่ะนะคะเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะซึ่งจะได้เกิดจากคนขับรถนะคะที่มีจิตสำนึกที่ดีค่ะในการขับขี่ว่าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยขับขี่ยังไงให้เคารพกฎจราจรนะคะก็จะทำให้ทุกการขับขี่นั้นเป็นความปลอดภัยนะคะซึ่งในโครงการนี้ก็จะมีเป็นสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะเพราะว่าโครงการคนรักรถนี่เป็นการทำประกันภัยรถยนต์ค่ะนะคะที่มีสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะว่าถ้าเป็นผู้ขับรถดีค่ะสิทธิประโยชน์คือมีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันไปนะคะโดยดูจากว่าในกลุ่มนั้นๆเนี่ยใช้สินไหมไปนะคะในปีนั้นๆไม่เกินทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะคะก็ได้รับเงินกองทุนคืนเฉลี่ยกันไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในโครงการนะคะมีทั้งเป็นประกันรถประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท3ก็จะเป็นรถที่มีอายุมากกว่า7ปีขึ้นไปนะคะทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นประเภท3นั้นผ่อน 0% ได้3เดือนค่ะโทรศัพท์สอบถามกันนะคะที่หมายเลข02150888 02150888กับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวินามาหลายดีกว่าไม่มาครับผม
0: ค่ะอีกนิด
3: หลายอาทิตย์ตอนนั้นประชาธิปกครับเมื่อหน้าแยกบ้านแขกตอนนั้นประมาณประปกเก้า
0: ค่ะ
3: ไอ้ที่ครูอุบัติเหตุเขาเก็บไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผม
0: เคลื่อนย้ายแล้วค่ะ
3: เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วครับแต่นี่ผมขึ้นประมาณประปกเก้ามาเจอได้ที่จอดเสียแล้วก็ช่วยไปเติมน้ำให้แล้วก็ขับไปอู่แล้วครับผม
0: ไปได้แล้ว
3: ตอนนี้หน้าตอมโฮมเซ็นเตอร์นะครับ
0: ค่ะ
3: มีอะไรครับมีอุบัติเหตุอาสา3-4คันครับผมช่วยประถมพยาบาลอยู่ครับผม
0: ค่ะค่ะ
3: ไม่รู้เขาจะรอดูกองสงเซ็นเตอร์ไฟไหม้หรือเปล่าเลยเจออุบัติเหตุตอนนั้นครับผมถนนวรจักร
0: ไม่น่าจะใช่มั้งอาจจะแบบเหมือนกับเสียหลัก
3: อาจจะอุบัติเหตุตรงนั้นพอดีหรือว่าคนข้ามทางมาหลายหน้ากองสงเซ็นเตอร์ไม่รู้นะครับผมวิ่งเจริญกรุงนะผมตอนนี้อยู่แยกเสือป่า
0: ค่ะ
3: มุ่งหน้าวัดมังกรนี่ก็จอดเต็มนะครับรถเนี่ยเลนซ้ายนี่ครับทำให้รถติดครับผม
0: ค่ะ
3: ถ้ามีเจ้าหน้าที่อยู่ก็ไม่กล้าจอดครับเนี่ยรถเลยติดเลยครับผม
0: ค่ะฝากไว้ตรงนี้คุณพันคุณพันไม่ทันละเดี๋ยวจะไปพักแล้วจะเที่ยวขอบคุณมากขอไปด้วยนะคะขอไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเที่ยงกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงปมพนักงานสอบสวน DSI ข่มขู่พยานคดีหัวสว.และพิพัฒน์ย้ำภูมิใจไทยไม่เกี่ยวคดีหัวสว.สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราชทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานในคดีหัวสว.ว่าเรื่องนี้มีผู้มาร้องเรียนซึ่งกระทรวงก็จะมีการตั้งคณะกรรมการและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบในรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางปากกับคำให้การส่วนกรณีที่ DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในคดีหัวสว.เพื่อประกอบในสำนวนอ้างยี่และฟอกเงินนั้นคงต้องรอคำวินิจฉัยและขั้นตอนของกกต.ที่มีการยื่นคำร้องไปถึงศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจากนั้นทาง DSI ก็จะต้องดำเนินการต่อไปซึ่งเรื่องนี้คงต้องทำควบคู่ไปกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ร้องว่าพนักงานสอบสวนของ DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พิพัฒน์ชี้พรรคการเมืองไม่เกี่ยวหัวสว.ย้ำไม่กังวลหากฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังกกต.มีมติส่งสารคดีหัวสว .77 รายคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
9: นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวเลือกสว.ให้ศาลฎีกาพิจารณาจำนวน77รายโดยไม่มีกรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยอยู่ในกลุ่มดังกล่าวเมื่อถามว่ามีความโล่งใจขึ้นหรือไม่นั้นนายพิพัฒน์ระบุว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสว.และมีการแบ่งแยกชัดเจนขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงโดยตลอดว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวอีกทั้งพรรคการเมืองไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการในส่วนนี้ได้จึงต้องมีการชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับสื่อมวลชนทราบส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มสว.ดังกล่าวอาจเป็นฐานของบุคคลหรือพรรคการเมืองใดนายพิพัฒน์ระบุว่าในฐานะของคนการเมืองย่อมมีเพื่อนฝูงและเป็นเรื่องธรรมดาและไม่ปฏิเสธว่าอาจรู้จักกันแต่ยืนยันว่าไม่สามารถเข้าไปให้การสนับสนุนในส่วนนี้ได้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเดินหน้าตรวจสอบเรื่องดังกล่าวต่อหรือไม่นั้นนายพิพัฒน์กล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านและพรรคภูมิใจไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวสำหรับการพูดคุยกับนายวรจิตเรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากทราบมติกกต.นายพิพัฒน์ระบุว่ายังไม่ได้พบกันแต่คาดว่าต้องมีการหารือกันขณะที่นายกรัฐมนตรีหลังจากกกต.มีมติได้เดินทางตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประเทศเวียดนามแล้วส่วนกรณีฝ่ายค้านเตรียมนำเรื่องนี้ไปยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายพิพัฒน์ระบุว่าไม่กังวลหากมีการอภิปรายก็ต้องตอบข้อเท็จจริงขณะที่จะทำให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าบริหารประเทศได้อย่างราบรื่นมากขึ้นหรือไม่นั้นนายพิพัฒน์ระบุว่าเรื่องนี้ควรสอบถามกับนายกรัฐมนตรีด้วยตนเองนิพิพลชัยพฤกษ์แต่งงานครับ
10: ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่นงานก็ดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2533
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
13: เมืองไทยอาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เมืองที่ผู้คนมีชีวิตผูกพันกับการทำเกษตรมาเนิ่นนานหากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์นั้นบางครั้งต้องแลกมาด้วยอุปสรรคมากมายหนึ่งในนั้นก็คือภัยธรรมชาติศัตรูสำคัญของเกษตรกรในอดีตที่ตำบลพงอำเภอแม่จริมหรืออำเภอสันติสุขจังหวัดน่านในปัจจุบันที่นั่นเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมกระทั่งในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลพงจากพระราชดำริในครั้งนั้นสำนักงานกปร.และกรมชลประทานจึงได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่านโดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมบดอัดสามารถเก็บน้ำได้สูงสุด 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเทที่ช่วยระบายน้ำด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและด้วยประสิทธิภาพในการรองรับและการระบายน้ำนี้เองอ่างเก็บน้ำน้ำพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตำบลพงโดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำทั้งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อทำหน้าที่ในการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกครัวเรือนรวมถึงการกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อวางแผนการส่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละฤดูกาลช่วยให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหวาดกลัวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและผลกระทบจากความรุนแรงของอุทกภัยอีกต่อไป
12: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร02-447-8500
13: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันนี้ไข่ทอดนะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่าพี่กี้ใช่ไหมจ๊ะบ้านฝ้ายหนูฝ้ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจเฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
1: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: เอาใส่ชุดเหล่านั้นไหมคะถวาย

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณสมาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: วันนี้วันอังคารที่15กันยายนก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ในช่วงเช้าเนี่ยรถติดนะคะแต่ว่าเป็นโซนทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าตั้งแต่ช่วงตี2ตี3มาเนี่ยฝนตกหนักเกือบ50มิลลิเมตรนะคะก็จะทำให้ในช่วงเช้าเนี่ยมีน้ำท่วมขังผิวการจราจรบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดช่วงช่องทางคู่ขนานนะคะกม.5กม.6กม.7กม.8เรียกว่าตั้งแต่เซ็นทรัลบางนาไปนะคะในฝั่งขาออกค่ะรวมทั้งฝั่งขาเข้าตรงช่วงเมกะบางนาด้วยนะคะที่น้ำท่วมผิวการจราจรในคู่ขนานก็ส่งผลทำให้ทางด้านของมอเตอร์เวย์หมายเลข9นะคะจากทางบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีก็จะลงได้ช้าตอนนี้ขยับได้ดีขึ้นนะคะส่วนบนถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าค่ะตั้งแต่ศรีเทพามาที่ศรีด่านมาที่แบริ่งแล้วก็ลาซานก็มีท่วมผิวการจราจรทุกช่องทางระดับสูงกว่าทางเท้าด้วยนะคะแล้วก็ในฝั่งขาออกตั้งแต่ช่วงของวัดสีเอี่ยมมุ่งหน้ามาที่ลาซานนะคะก็มีน้ำท่วมผิวการจราจรในช่องทางด้านซ้ายนะคะซึ่งณตอนนี้ไม่รู้ว่าดึงน้ำลงคลองได้หมดแล้วหรือยังนะคะซึ่งดิฉันก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าจริงๆเนี่ยตรงช่วงอุโมงค์ตรงอุดมสุขอะที่เขาได้แก้ไขไปจากที่มันรั่วแล้วก็มันพังไปก็ดำเนินการซ่อมแซมอะไรเปิดใช้เรียบร้อยแต่ว่าทำไมยังดึงน้ำลงคลองได้ไม่หมดนะคะยังท่วมอยู่บนผิวการจราจรในช่วงตอนเช้าแล้วก็ทำให้รถนั้นติดมากนะคะส่วนในเมื่อเช้าเนี่ยก็มีหลายเรื่องราวนะคะที่แจ้งเข้ามาคุณกนกวันเนี่ยเมื่อเช้านั่งรถแท็กซี่จากทางตรงเชิงสะพานกรุงทนค่ะไปลงที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะเมื่อช่วงประมาณสัก6โมงกว่านะคะแล้วก็ด้วยความที่คือแท็กซี่เนี่ยตอนที่จอดส่งเนี่ยไม่ได้จอดชิดซ้ายคือจอดช่องทางที่2จากซ้ายคุณกนกวันก็เลยต้องรีบลงพอลงไปปุ๊บเนี่ยลืมย่ามในย่ามเนี่ยมีเงิน14,000ที่จะเอามาไว้รักษาที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะพอลงรถไปแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็นึกได้ว่าลืมย่ามพยายามที่จะตามแท็กซี่แท็กซี่ก็ไปแล้วนะคะยังดีที่แบบจำได้ว่าเป็นทะเบียน1มม.กไก่9291กทม.ก็เลยรีบแจ้งเข้ามาที่จสร.เราก็แนะนำให้แจ้งความเป็นหลักฐานเอาไว้ด้วยนะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ประมาณสัก9โมงค่ะนะคะเราเช็คไปอีกรอบนึงปรากฏว่าได้ย่ามคืนแล้วเพราะว่าคนขับรถแท็กซี่เนี่ยคือคุณธีรพัฒน์ศรีภูงาเป็นเขียวเหลือง1มม.กไก่9291กทม.พอส่งคุณกนกวันเสร็จปุ๊บก็เลี้ยวเข้าตรงศรีราชที่จะไปท่าน้ำไปซื้ออาหารเช้าไปซื้อไก่ย่างกินนะคะแล้วก็ขึ้นรถขับมาหันไปดูข้างหลังอ้าวเห็นมีย่ามอยู่นะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นของผู้โดยสารที่เพิ่งส่งลงรถไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเปิดย่ามดูเนี่ยเห็นมีเงินแบบว่าเป็นปึกนะคะดูมีแบงค์ร้อยแบงค์20นะคะคุณธีรพัฒน์ดูแล้วเป็นน่าจะเป็นหลักพันก็เลยรีบค่ะขับรถไปที่สน.บางกอกน้อยหรือบางกอกใหญ่เนี่ยนะคะไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะแล้วก็ส่งคืนให้เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้ค่ะนะคะหลังจากนั้นก็ขับรถต่อนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่หลังจากคุณธีรพัฒน์ออกไปเนี่ยคุณกนกวันก็มาที่สน.นี้มาแจ้งความกำลังลงบันทึกประจำวันนะคะร้อยเวรบอกว่าอันนี้ใช่ไหมคุณกนกวันแบบสตันไปเลยค่ะแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าเจอกระเป๋าย่ามที่ตามหาอยู่แล้วก็ของทุกอย่างเงิน 14,000 บาทที่อยู่นั้นเนี่ยทุกอย่างครบถ้วนนะคะก็เลยให้ได้คุยกันนะคะคอนเฟอเรนซ์สายคุยกันค่ะนะคะก็ขอบคุณกันไปคุณธีรพัฒน์ศรีภูงาซึ่งถือว่ามีน้ำใจนะคะแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยคือเจอปุ๊บส่งเจ้าหน้าที่ปั๊บเลยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้นะคะ1มม.กไก่9291กทม.ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะที่มีนะคะคุณปริยนุชที่แจ้งสุนัขหายเนี่ยชื่อหมูปิ้งนะคะเป็นพันบางแก้วนะคะอายุประมาณ4ปีเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆมืดๆเนี่ยก็กำลังจะพาหมูปิ้งเนี่ยไปอยู่บ้านอีกบ้านหนึ่งนะคะก็นำขึ้นรถใส่กรงมาพร้อมกับอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้เส้นทางทางพุทธมณฑลสาย1นะคะมาเพชรเกษมมาซีคอนบางแคแล้วก็ไปทางกาญจนาภิเษกค่ะทีนี้ระหว่างทางได้ยินเสียงรถบีบแตร ก็ไม่อะไรพอไปถึงปลายทางอ้าวปรากฏว่าหมูปิ้งที่อยู่ในกรงเนี่ยหายไปแล้วค่ะนะคะ แล้วก็เลยขับรถตามหากันก็ไม่เจอนะคะแล้วก็แจ้งเข้ามาที่จสร้อยนะคะซึ่งเราก็ได้นำภาพเนี่ยช่วยตามหากันขึ้นใน Facebook จสร้อยค่ะจนช่วงของเช้าเนี่ยค่ะประมาณสัก9โมง9โมงกว่านะคะก็ได้รับแจ้งจากคนที่เจอเนี่ยคนที่เจอเนี่ยเป็นร้านขายอาหารนะคะแล้วก็อยู่ตรงช่วงของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกาญจนาพิเศษค่ะคือบอกว่ามาเจอหมูปิ้งเนี่ยตั้งแต่เมื่อตอนกลางคืนเนี่ยคือมันนอนซุกอยู่ใต้รถนะคะแล้วบังเอิญว่าทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เลี้ยงสุนัขบางแก้วเอาไว้ด้วยนะคะก็คงเป็นคนรักสุนัขทีนี้กลัวว่า2ตัวนี้จะกัดกันก็เลยเอาหมูปิ้งใส่กรงไว้ก่อนนะคะของตัวเองก็เอาไว้ข้างนอกนะคะแล้วก็พยายามที่จะตามหาว่ามีคนแจ้งหายไหมนะคะจนมาเจอใน Facebook ว่าตามหากันอยู่นะคะแล้วก็เลยได้นัดหมายช่วง10โมงเนี่ยคุณปริยานุชก็นํารถกระบะนะคะไปรับหมูปิ้งเพราะว่าเป็นห่วงมากก็เขาไม่ได้เจ็บอะไรเลยนะคะขาแข้งปกติดีอยู่นะคะก็เป็นเรื่องราวที่แบบดูแล้วก็น่ารักดีนะคะส่วนเรื่องของเมื่อวานนี้นะคะที่มีเหตุซึ่งเป็นลักษณะดินที่มันดินสไลด์หรือว่ามันเป็นร่องอะค่ะที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วท่าวังผาจังหวัดน่านนะคะโดยโรงเรียนเนี่ยอยู่บนจุดตัดที่อยู่บนดอยนะคะแล้วก็ดอยเนี่ยเป็นดอยที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะแต่ว่าด้วยความเป็นธรรมชาติค่ะน้ำที่ตกลงฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันก็จะไหลเป็นร่องน้ำธรรมชาติแต่ว่าก็เฉี่ยวโรงเรียนมาทำให้เป็นร่องเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะประมาณสัก100เมตรได้นะคะซึ่งทางด้านของจังหวัดเนี่ยได้สั่งให้งดใช้อาคารแล้วก็การเป็นพื้นที่ที่ห้ามใครเข้าใครออกใครที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าด้วยความปลอดภัยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีนะคะซึ่งปกติเนี่ยเขาก็จะมีทำเป็นแผนผังอยู่แล้วเพื่อพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงดินสไลด์1 2 3เนี่ยนะคะก็ได้ให้คำแนะนำว่าบริเวณดังกล่าวตรงเนี้ยนะคะแนะนำว่าควรที่จะเบี่ยงร่องน้ำนะคะเบี่ยงร่องน้ำเนี่ยเพื่อให้ไม่ผ่านโรงเรียนนะคะให้ลงไปตามลำห้วยของธรรมชาตินะคะอันนี้ก็ได้ให้ข้อมูลกับทางด้านของท้องถิ่นทางด้านของจังหวัดเพื่อเป็นการแก้ไขกันต่อไปนะคะซึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยที่เกิดเป็นรอยแยกตรงนี้นะคะก็ยังไม่มีใครเป็นอะไรนะคะก็จะมีแต่ตัวของอาคารนะคะที่มีร่องรอยของการแตกร้าวนะคะแล้วก็พื้นดินเนี่ยที่มันทรุดตัวลงมานะคะเมื่อเช้านี้ได้คุยกับทางท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนะคะส่วนทางด้านของถนนเจริญนครนะคะที่ไอคอนสยามตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เริ่มใช้ Adaptive Control หรือว่า AI ในการที่บริหารจัดการจราจรนะคะโดยเฉพาะตรงด้านประตู1ของไอคอนสยามนะคะที่ได้เปิดให้ใช้สัญญาณไฟจราจรวันนี้ก็ได้คุยกับทางท่านรองกับจราจรสน.ปากคลองสานก็บอกว่ายังมีบางคนยังไม่คุ้นเคยอยู่ว่าเขาเปิดให้ใช้สัญญาณไฟแล้วนะคะอาจจะแบบขับแล้วก็ไม่ได้ดูสัญญาณไฟนะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถือว่าการจราจรนั้นค่อนข้างใช้การได้นะคะที่ฝีมือ AI ในการบริหารจัดการนะคะส่วนในช่วงนี้ช่วงเย็นนี้ค่ะนะคะมีแจ้งข้อมูลว่ารัชดาห้วยขวางนะคะวันนี้ก็จะมีสายมูค่ะนะคะที่จะไปสักการะองค์พระพิฆเนศนะคะก็คงจะมีคนจำนวนมากทีเดียวค่ะนะคะที่มาซึ่งในช่วงนี้มีงานระหว่างวันที่14ถึง25กันยายนนะคะคนก็อาจจะเยอะก็ท่านใดที่ไม่ได้ไปมูด้วยก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ในช่วงเช้านะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณเสมากันต่อในช่วงของหลังเที่ยงค่ะตอนนี้เราพักกันแป๊บนึงค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกๆท่านครับเสมาบุญนาครับช่วงนี้เดินทางกันต่อเนื่องเลยนะครับติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพาคุณครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาคะ
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะข่าวแรกก็ยังคงเป็นเรื่องของการพบน้ำมันรั่วนะคะในท่อระบายน้ำที่ถนนพระราม3ค่ะกรณีนี้นะคะทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าจากการตรวจสอบเบื้องต้นร่วมกับทางกระทรวงพลังงานนะคะกรมธุรกิจพลังงานและก็บริษัทน้ำมันได้มีการขุดเปิดนะคะสำรวจท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดนะคะเป็นท่อขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อค่ะแล้วก็มีอัตราการไหลประมาณ400ลิตรต่อชั่วโมงนะคะโดยทางบริษัทยืนยันว่าไม่พบร่องรอยการรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันนะคะล่าสุดนะคะจากการตรวจสอบและผลการวิเคราะห์น้ำมันที่เก็บไปก่อนหน้านี้เป็นน้ำมันเก่าที่ตกค้างอยู่นะคะและคาดว่าอาจจะเกิดมาจากฝนที่ตกลงมานะคะทำให้น้ำมันเก่าที่สะสมอยู่ในโพรงใต้ดินถูกดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำก็เลยทำให้พบน้ำมันในท่อระบายน้ำอีกนะคะหลังจากที่ทดลองปล่อยน้ำจากจุดที่คาดว่าเป็นเส้นทางน้ำมันรั่วก็พบว่าเป็นการไหลผ่านลงท่อระบายน้ำซึ่งมีรอยต่อจากคอนกรีตทำให้มีกลิ่นขึ้นมาได้นะคะน้ำที่เอาไปพิสูจน์พบว่ามีซัลเฟอร์สูงอาจจะทำให้เป็นน้ำมันที่ตกค้างไหลเข้ามาท่อระบายน้ำส่วนสำนักระบายน้ำนะคะได้มีการล้างท่อระบายน้ำไปแล้ว 90% ค่ะโดยพบโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันสะสมไม่ใช่มาจากท่อน้ำมันรั่วนะคะขณะนี้ได้ฝังกลบท่อชั่วคราวเพื่อให้ส่งน้ำมันผ่านท่อได้ตามปกตินะคะคาดว่าจะล้างน้ำมันที่ตกค้างให้หมดได้โดยไม่มีการปนเปื้อนนะคะพยายามที่จะล้างนะคะน้ำมันที่ตกค้างให้หมดจะได้ไม่มีการปนเปื้อนหรือว่ามีกลิ่นที่ระเหยออกมาทำให้ประชาชนรู้สึกได้อีกนะคะ
0: ครับ
2: โดยก่อนหน้านี้ค่ะทางนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชยนันท์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานพูดอย่างนี้อาจจะงงแต่ถ้าว่าเรียกว่าทีมสุดซอยนี่หลายคนก็คงจะรู้จักดีนะคะทีมสุดซอยพลังงานเขาก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าที่ได้ไปตรวจสอบกรณีน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3บอกว่าจากการลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุในช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะก็คือไปพร้อมกับทีมผู้ว่าเนี่ยค่ะเบื้องต้นบอกว่ายังไม่พบน้ำมันรั่วไหลออกมาจากท่อขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่พบโพรงใต้ดินที่มีน้ำซึมออกมาเป็นระยะนะคะสำหรับการดำเนินการนะคะบอกว่าได้มีเจ้าที่ได้มีการสูบน้ำมันน้ำปนน้ำมันออกจากพื้นที่แล้วก็นำกระสอบทรายเข้าไปบล็อกบริเวณโพรงใต้ดินส่งผลให้การปนเปื้อนของน้ำมันลดลงอย่างไรก็ตามนะคะในนางสาวทิติพัฒน์แล้วก็รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานและเจ้าที่กรมธุรกิจพลังงานก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน้างานกับทางเจ้าที่แล้วก็กลุ่มเป็นทีมช่างของกลุ่มบริษัทบางจากนะคะโดยได้ทดลองนำกระสอบทรายที่ใช้บล็อกโพรงออกก่อนที่จะใช้ท่อขนาด2เมตรทะลวงลงไปในบริเวณโพรงใต้ดินที่พบการซึมของน้ำมันโดยผลการตรวจสอบพบว่าโพรงใต้ดินมีความลึกลงไปมากกว่าที่คาดการไว้จนต้องนำไม้ไผ่มาต่อเพื่อใช้ตรวจสอบนะคะและสามารถทะลวงลงไปได้ลึกถึงกว่า5เมตรทำให้เจ้าที่จำเป็นต้องเร่งตรวจสอบโครงสร้างและก็เส้นทางของโพรงดังกล่าวเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันที่ซึมออกมาเนี่ยนะคะเท่าที่เห็นในภาพเนี่ยก็เห็นไหลออกมาเป็นทางเนี่ยนะคะ
0: ครับ
2: คุณทิติพัฒน์กล่าวว่ารองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้ประสานขอความช่วยเหลือจากบริษัท Sustainable Solution จำกัดเพื่อขอให้ส่งผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือเข้ามาตรวจสอบโดยในวันพรุ่งนี้จะมีการนำอุปกรณ์เช่นกล้องสำหรับน่าจะเป็นวันนี้นะคะสำหรับกล้องสำหรับส่องตรวจสอบภายในโพรงเข้าไปสำรวจโครงสร้างใต้ดินเพื่อหาสาเหตุว่าต้นตอของน้ำมันที่รั่วซึมเนี่ยออกมาจากแหล่งไหนนะคะ โดยกล่าวว่าเราพยายามที่จะหาต้นตอและสาเหตุของน้ำมันรั่วให้ได้เพราะหากทราบสาเหตุก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดหากเจ้าที่พบต้นตอหรือว่าผู้เกี่ยวข้องก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถือเป็นการสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้กับประชาชนเป็นวงกว้างทั้งนี้เจ้าที่ทุกหน่วยยังคงเร่งตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อควบคุมการปนเปื้อนและค้นหาต้นตอของน้ำมันรั่วให้เร็วที่สุดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและก็ผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่เป็นอันดับแรกค่ะ
0: ครับ
2: นะคะก็ยังต้องหากันต่อนะคะมาอีกเรื่องนึงเรื่องของสุสานของยิวที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะโดยในวันนี้ค่ะ15กันยายนตั้งแต่ช่วงตี5นะคะนางสาวชัดประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้สั่งให้นายเอกราชนะคะกฤตยพงศ์ในอำเภอบางคล้านายโกศลอินทรสอนนะคะจ่าจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ปลัดอำเภอบางคล้ากำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเสม็ดใต้ลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะโดยให้ไปร่วมสังเกตการเนื่องจากได้รับการประสานจากทางบริษัทการชาบาทจำกัดนะคะว่าจะเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายศพทั้งหมดในสุสานเพื่อนำไปฝังหรือเก็บรักษาที่สุสานเนวาน่าเมโมเรียลพาร์คบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็จะดำเนินการตามหลักประเพณีและก็ศาสนพิธีเฉพาะนะคะเพื่อความเหมาะศพทั้งหมดในสุสานเพื่อนำไปฝังหรือเก็บรักษาที่สุสานเนวาน่าเมโมเรียลพาร์คบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็จะดำเนินการตามหลักประเพณีและก็ศาสน

0: เตือนนะคะอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะอายุ74ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4และอดีตรองนายกอบต.เสม็ดกล่าวว่ารู้สึกไม่สบายใจที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ไม่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในพื้นที่เข้าไปมีส่วนร่วมสังเกตการณ์ในการขุดและเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตโดยมองว่าเป็นการปิดกั้นทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่าภายในสุสานมีเพียง4ร่างตามที่ให้ข้อมูลหรือไม่ชาวบ้านไม่ต้องการเข้าไปสร้างความวุ่นวายแต่ต้องการรับรู้และเห็นขั้นตอนการดำเนินงานโดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุสานแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะจึงอยากให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างโปร่งใสและก็สามารถตรวจสอบได้ล่าสุดนะคะที่จนถึงเวลา8:30 น.นะคะก็ยังไม่มีรายงานว่ามีการเคลื่อนย้ายร่างใดออกจากพื้นที่นะคะขณะที่ชาวบ้านและก็สื่อมวลชนก็รอติดตามสถานการณ์อยู่บริเวณนอกสุสานนะคะ
1: ครับ
0: ก็มีพิธีการทำเอาเครื่องมือไปขุดนะคะส่วนรายละเอียดของศพที่ฝังอยู่ในสุสานแห่งนี้นะคะมีจำนวน4ศพค่ะจากการตรวจสอบในพื้นที่สุสานพบว่าจุดที่มีลักษณะเป็นหลุมฝังศพเนี่ยมี4หลุมนะคะโดย3หลุมเป็นหลุมคอนกรีตมีป้ายประจำหลุมแบบถาวรอีก1หลุมยังไม่ได้เทคอนกรีตแล้วก็ใช้ป้ายชั่วคราวเขียนด้วยลายมือเป็นภาษาฮิบรูนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในใบมรณบัตรและเอกสารแจ้งตายรวมถึงหนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิตก็มีข้อมูลนะคะก็คือหลุมที่1เป็นเพศชายสัญชาติอิสราเอลค่ะหลุมนี้ดำเนินการฝังในช่วงที่มีใบอนุญาตนะคะใบอนุญาตของสุสานถูกต้องเสียชีวิตเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566หลุมที่2ก็เป็นเพศชายนะคะเป็นสัญชาติอิสราเอลดำเนินการฝังในช่วงที่ไม่มีใบอนุญาตสุสานเสียชีวิตเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2568หลุมที่3เพศชายสัญชาติอิสราเอลดำเนินการฝังขณะที่ไม่มีใบอนุญาตสุสานเสียชีวิตเมื่อวันที่26เมษายน2569ส่วนหลุมที่4นะคะเป็นเพศหญิงสัญชาติบิตริสนะคะดำเนินการฝังในช่วงที่ไม่มีใบอนุญาตนะคะเสียชีวิตเมื่อวันที่18กรกฎาคม2569ค่ะตามข้อมูลนี่ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะให้ทางบริษัทการฉบับนะคะได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายศพไปฝังภายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่16กันยายน2569นะคะแต่วันนี้ก็น่าจะเคลื่อนย้ายในวันนี้เรียบร้อยนะคะ
1: ครับ
0: มาที่เรื่องของราคาทองคำค่ะทองคำในประเทศนะคะคุณเสมาวันนี้เปิดตลาดครั้งแรกปรับบวกไป150บาทนะคะหลังจากนั้นก็ปรับเปลี่ยนแปลงบวกและลบนะคะโดยครึ่งวันเช้าตอนนี้ปรับไปแล้ว7ครั้งค่ะโดยเป็นการปรับบวกไป4ครั้งแล้วก็ปรับลบไป3ครั้งนะคะครึ่งวันเช้าตอนนี้บวกอยู่150บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,550 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,750 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,203.72 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,550 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่4,300เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.29 บาทนะคะหุ้นเซี่ยงไฮ้วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำเช้าวันนี้นะคะบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวลงจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์หรือว่า DXY ปรับตัวขึ้นยืนเหนือ 99.0 จุดขึ้นไปนะคะอีกทั้งบอนด์ยีนสหรัฐอายุ2ปีและ10ปีปรับตัวขึ้นแต่ระดับ 4.66% และก็ 5.00% ซึ่งเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งสืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบ Brent และเวสเท็กซัสปรับตัวยืนอยู่เหนือ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะคะหลังจากที่กลุ่มฮูตีเปิดฉากระดมขีปนาวุธและโดรนโจมตีฐานทัพอากาศทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดิอาระเบียพร้อมกับสามารถคุมช่องแคบบับเอลมันเดฟได้อย่างสมบูรณ์นะคะส่งผลให้ซาอุดิอาระเบียประกาศปิดท่อส่งน้ำมัน East West Pipeline ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เลี่ยงช่องแคบฮอร์มุสนะคะที่มีไว้สำหรับลำเลียงน้ำมันกว่า 4-5% ของอุปทานโลกซึ่งปัจจัยดังกล่าวนะคะกดดันให้เงินเฟ้อภาคพลังงานและก็ดอกเบี้ยเฟดเสี่ยงปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการ จึงเป็นผลลบกับ

0: ราคาทองคำนะคะอย่างไรก็ตามค่ะปัจจัยสำคัญก็ยังคงอยู่ที่การประชุมเฟดในคืนวันพุธที่จะถึงนี้นะคะว่าเฟดจะมีแนวโน้มในการรักษาเสถียรภาพเงินนะคะการเงินเฟ้อและก็ตลาดแรงงานอย่างไรบ้างต้องรอฟังนะคะทางด้านของกองทุน SPDR ค่ะถือครองทองคำอยู่เท่าเดิมคือ 1,047.43 ตันนะคะมาดูราคาน้ำมันตลาดโลกค่ะทาง West Texas นะคะล่าสุดนะคะบวกเพิ่มอีก1เหรียญ93เซนต์นะคะเกือบ2เหรียญราคาขายอยู่ที่ 103.32 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็เบรนท์บวกเพิ่มไปอีก1เหรียญ80เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 107.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะ
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าเมื่อคืนนี้ขึ้นถึง3เกือบ4เหรียญนะคะก็ทำให้กบง.บ้านเราก็มีการปรับราคาขึ้นเช้านี้เรื่องของราคาน้ำมันนะคะมาดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้านะคะขณะนี้อยู่ที่ 1,584.51 จุดนะคะลดลง 6.56 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 48,115.70 ล้านบาทค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศนะคะอิหร่านยื่นประท้วงกรณีที่สหรัฐอเมริกาขัดขวางนายมูฮัมหมัดเอสลามีนะคะหัวหน้าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านค่ะเข้าร่วมประชุมนะคะและกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขององค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA นะคะซึ่งเริ่มต้นประชุมกันในวันจันทร์ที่14กันยายนที่เวนนาออสเตรียนะคะซึ่งเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำ IAEA กล่าวในการประชุมว่าการยกเลิกวีซ่าเขาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าองค์กรนี้กำลังกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองนายเอสลามีเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตรและถูกยกเลิกนะคะภายใต้ข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2558ระหว่างอิหร่านกับมหาอำนาจและสหรัฐอเมริกาแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงในปี2561ทำให้ชาติตะวันตกได้กลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรอีกครั้งแต่ว่าอิหร่านและพันธมิตรรวมถึงรัสเซียไม่ยอมรับนะคะก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ IAEA นะคะที่ออสเตรียได้ยื่นเรื่องต่อคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติเพื่อขอยกเว้นข้อห้ามการเดินทางของนายเอสลามีนะคะและแต่ว่าสหรัฐก็คัดค้านประเด็นนี้โดยให้เหตุผลว่าการเข้าร่วมการประชุมของนายเอสลามีนะคะจะส่งผลให้อิหร่านใช้กระบวนการของ IAEA เป็นเวทีสำหรับการโฆษณาชนเชื่อหลีกเลี่ยงการให้ความร่วมมือที่เป็นสาระสำคัญบั่นทอนความน่าเชื่อถือขององค์กรที่รับผิดชอบในการตรวจสอบพันธกรณีด้านนิวเคลียร์ค่ะเราก็เลยไม่ได้เข้าร่วมประชุมนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครอุ้ยจากสสส
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
7: ลุกค่ะเทวดา

0: ทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT Power Yothin

พื้นที่ป้ายใจระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

ข่าวลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18กันยายนนี้เวลา 11:00 น. ถึง 16:00 น. บริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา

สวัสดีทักทายคุณผู้ชมผ่านช่องทาง YouTube ด้วยนะครับคุณปลั๊กคุณกระปุกแดงคุณรพีคุณ AA คุณอภิชาติคุณตู่ระยองพี่พัชนีคุณวิรัตพิพันธ์นะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ล่าสุดคุณกระปุกแดงเห็นบอกว่าอุณหภูมิวันนี้ค่อนข้างร้อนพอสมควรเหมือนกันนะเทพารักษ์สมุทรปราการนี่30พี่พันธ์บอก34คุณกระปุกแดงเพิ่มให้ล่าสุดเป็น35แล้วแล้วก็สีลมนะคุณพันธ์บอกว่าการจราจรก็ติดแค่ตรงแยกสัญญาณไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแยกนาราลมกับด้านของแยกสลัดแดงทางด้านของคุณรพีบอกว่าบางขุนนนมีแสงแดดนะแต่ว่าลักษณะมาหายๆนะครับแล้วก็พี่พัชนีเพิ่มเติมคู่ขนานถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับบอกว่าหน้าห้างมีน้ำท่วมขังรอระบายส่วนศรีนครินทร์นะครับไปทางฝั่ง

0: ของสมุทรปราการก็บอกว่ามีน้ำท่วมขัง2ฝั่งรถติดนะขอบคุณพี่พัชรีด้วยนะครับที่เพิ่มเติมให้คุณสุวรรณเห็นบอกว่าเป็นเจ้าของสุนัขพิทบูนะที่ไปรับคืนมาแล้วสวัสดีครับคุณสุวรรณครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: คุณสุวรรณน้องปลอดภัยดี
1: ปลอดภัยดีครับ
0: โอ้แล้วเขาหลุดไปได้ยังไงอะตั้งแต่วันไหนครับเนี่ย
1: เมื่อคืนครับตกคืนเลยเมื่อคืนแล้วก็หลุดไป
0: เอ้าหรออายุเท่าไหร่แล้วเห็นบอกอายุเยอะแล้วเหรอฮะ
1: ใช่เท่าแก่ครับ
0: โอ้อายุประมาณเท่าไหร่ได้ครับตัวนี
1: ้ประมาณ10ปีวางที่ผมเลี้ยงอ
0: ่ะ10ปีเหรอเลี้ยงตั้งแต่เขาเด็กๆเลยใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
0: โอ้นิสัยเขาเป็นยังไงครับ
1: ก็ไม่เชื่องๆครับไม่ค่อยหัวใครเท่าไหร่อ๋ออ
0: ันนี้ตัวเพศผู้เพศเมียครับเนี่ย
1: เพศผู้ครับ
0: หรอชื่ออะไรครับ
1: แชมป์ครับ
0: แชมป์แล้วเขาข้ามถนนมาเองเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ผมงงเลยครับ
0: โอ้
1: น่าจะตอนเช้ามืดแต่ผมว่าน่าจะอยู่ตอนเช้ามืด
0: โหแล้วก่อนหน้านี้เราผูกเขาไว้ตรงไหนหรือยังไงครับ
1: เขาอยู่กับตรงกลางวันก็จะมีคนมาเล่าไว้ด้านนอกกง
0: ด้านนอกกงแต่อยู่ในเขตบ้านเราอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: เป็นที่สาธารณะครับตรงจะมีคนดูแลเขาอยู่ครับ
0: อ๋อเหมือนกับว่าเอาออกมาวิ่งเล่นแล้วก็ผูกเอาไว้ชั่วคราว
1: ใช่ได
0: ้
1: แล
0: ้
1: วก็ด
0: ู
1: แล
0: เ
1: ขาไปเด
0: ิน
1: แม่แล้วเขาหลุดออกมาตอนกล
0: าง
1: คืน
0: อ๋อมันไกลจากจุดที่ผูกเขาไว้ตอนแรกไหมครับ
1: ไม่ไกลครับ
0: หรอแล้วเห็นเขามีเขาเหมือนเป็นเนื้องอกหรือเป็นอะไรครับตรงด้านหลังเขาอะฮะ
1: เป็นใครยังคล้ายติ่งเนื้อครับ
0: ติ่งเนื้ออ๋อแต่มันค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเนาะข้างหลังเขาหรอ
1: ข้างหลังตรงไหนพี
0: ่เห็นเขาบอกว่ามีหรือมันลักษณะเหมือนว่ามันห้อยออกมาฮะเขาป่วยหรือเขาเป็นอะไรไหม
1: อ
0: ๋
1: อไม่ครับ
0: อ๋อไม่ได้ป่วยปกติดีใช่ไหมครับร่างกายเขาเนี่ย
1: ใช่ครับเป็นเหมือนจริงแล้วแบบออกมาแล้วนะแต่ไม่เยอะนะ
0: อ๋อแล้วสายตาอะไรเขายังมองเห็นดีอยู่เน
1: า
0: ะ
1: สายตาไม่ดีนะคร
0: ับ ไม่ดีแล้วแต่เก๊ะหูข้ามถนนมาได้เนี่ย
1: หลุดยอดเลยผม
0: เนี่ยเออก่อนหน้านี้เขาเคยหลุดอย่างนี้ไหมฮะแชมป์เนี่ย
1: คือเคยแต่ว่าเขาอยู่แถวนั้นแหละครับ
0: อ๋อแต่
1: เมื่อคืนไม่รู้ว่าเขาไปอะไรข้าวฝังได้หร
0: ืองงไปเลยเอ้าหรอเออทำไมถึงพาไปดูแลตอนกลางคืนตรงนั้นได้ครับไปวิ่งเล่นหรอหรือไปยังไงกัน
1: เอาไปเพราะคนอยู่คนนี้ตรงนั้นครับคนอยู่ตรงนั้น
0: อ๋อตอนนี้เขาก็กลับบ้านเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับผม
0: แล้วนอกจากแชมป์ได้มีตัวอื่นไหมครับที่บ้าน
1: ไม่มีครับ
0: อ๋อเลี้ยงตัวเดียวเนาะ
1: คร
0: ับ ได้ครับดีใจด้วยครับขอบคุณคุณสวรรค์ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเจ้าของเจ้าแชมป์นะฮะเห็นบอกว่าข้ามฝั่งมานะครับบ้านก็จริงๆอยู่ไม่ไกลหรอกอยู่ด้านฝั่งตรงข้ามกันนะฮะแต่ว่าเขาหลุดออกมานะครับคุณพ่อน้องแพมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมอ
0: ยู่ที่ไหนครับ
2: ถนนเจริญกรุงครับ
0: ครับช่วงไหนเอ่ย
2: ช่วงแยกเลี้ยวขวาถนนจันทร์นะครับ
0: ครับเป็นไงบ้างครับ
2: โอ้นิ่งเลย10กว่านาทีกว่าจะหลุดมาได
0: ้ติดนิ่งเลยเหรอ
2: ใช่ครับมันมีโรงเรียนนานาชาติที่เลี้ยวขวาเข้าด้วยจะเลี้ยวซ้ายออกด้วยติดกันไฟแดงด้วยครับ
0: อ๋อคือติดโรงเรียนใช่ไหมฮะที่ติดนี่คือติดโรงเรียน
2: ติดไฟแดงด้วยครับเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวขวามากับรถจอดทั้งสองฝั่งวิ่งในเลนเดียวครับ
0: อ๋อสัญญาณไฟด้วยรถจอดด้วย
2: ใช่ครับ
0: อ๋อฮะ
2: คือทุกวันอ่ะแต่ถนนจันทร์นี่ทั้งวันทั้งคืนจอดทั้งสองฝั่งนะครับ
0: เป็นฝั่งที่มุ่งหน้ามาตอกจันทร์ไหมฮะใช่ไหมที่ติดกัน
2: ทั้งสองฝั่งเลยครับทั้งขาเข้าขาออกครับ
0: หมายถึงตอนนี้ที่ติดอยู่คือติดสองฝั่งเลยเหรอ
2: ใช่ครับ
0: ถนนจันทร์เหรอ
2: ใช่มันวิ่งในเลนเดียวอะครับรถมันจอดกันเยอะตั้งแต่แยกเจริญกรุงถึงตอกจันทร์นู่นแหละครับ
0: อืม
2: เขาไม่แก้ปัญหาสักทีเป็นไรก็ไม่รู้
0: จอดนี่เนื่องจากจอดอะไรจอดแบบซื้อของทานเหรอหรือจอดรับนักเรียนหรือจอดทำไม
2: ไม่ครับจอดนิ่งๆเลยครับ
0: ร
2: อพอผมวิ่งเส้นนี้ทุกวันผมเห็นจอดนี้ทั้งวันทั้งคืนก็จอด
0: ก็เลยเป็นสาเหตุให้รถติดเลยนิ่งเลย
2: ใช่ครับพอมันเลี้ยวขวามามันก็เจอรถจอดแล้วครับ
0: อ๋อตรงนี้ท้องที่อะไรเนี่ย
2: ผมไม่แน่ใจพญาไกหรือยันนาวาผมไม่แน่ใจครับ
0: แต่เห็นมานานแล้วเป็นอย่างนี้มานานแล้ว
2: โอ้ยมาเป็นหลายปีแล้วครับ
0: ครับอ่ะแล้วล่าสุดตอนนี้ถึงไหนแล้วฮะเนี่ย
2: แยกเจริญราษฎร์ครับ
0: เป็นไงใช้ได้ไหมเจริญราษฎร์
2: ก็ไหลมาเรื่อยๆครับ
0: ครับไม่มีฝนมั้งฮะแถวนู้นมีแดดไหม
2: โอ้แดดเปรี้ยงเลยคุณเสียมาก
0: เลยนะ ได้ได
2: ้ผมกลัวจะมาตอนเย็นนะคุณเทมาน
0: ั่นน่ะสิผมก็กลัวเหมือนกันนะขอบคุณมากคุณพ่อน้องแพม
2: ครับผม
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณธวัชฝนตกนะสวัสดีครับ
3: ครับไม่ต้องรอถึงเย็นแล้ว
0: ตกแล้วนะ
3: ฝนตกมาแล้ว
0: อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนครับ
3: วิภาวดีขาออก
0: ครับ
3: ตรงข้ามกับไอ้การบินไทยเนี่ย
0: ครับ
3: ตกระดับ2เลยนะ
0: โอ้โหเบอร์2ตกหนักเลยเหรอ
3: ตกหนักเลยแล้วก็มองไปข้างหน้านี่มืดตึ๊บ
0: อืมครับ
3: ที่จะไปดอนเมืองอ่ะเดี๋ยวเนี่ยผมว่าออกจากการบินไทยเสร็จผมต้องไปดอนเมืองต่ออีก
0: อืมครับ
3: แล้วตรงเนี้ยตอนเนี้ยหน้าการบินไทยนะที่ผมยูเทิร์นมาแล้วเนี่ยมีแมคโครจอดอยู่7 8คันน่ะ
0: อ๋อครับ
3: เหลืออยู่เลนเดียวตอนเนี้ยที่ทำงานรถวิ่งได้นะ
0: ครับ
3: เหลืออยู่เลนเดียวแมคโครจอดอยู่เรียงรายเลย
0: จอดทำไมอ่ะ
3: วิ่งเล่นกันเลย
0: เขาจอดแล้วเขาทำงานไหมหรือเขาจอดทำอะไร
3: ก็ทำงานก็ทำงานอยู
0: ่
3: เพียงแต่เราเปรียบเทียบไง
0: ครับครับอ๋อมีการทำงานอยู
3: ่มีการทำงานอยู่
0: ครับ
3: โอ้ยวันนี้มาเร็วนะวันนี้มาเร็วเลยแบบ
0: ตกแต่ตั้งแต่เที่ยงครึ่งจะบ่ายโมง
3: เลยบ่ายโมงเองมาแล้วน้องเลยมา
0: ครับผม
3: มันยังไงกันเนี่ย
0: ดูแล้วตกนานไหมตรงนั้นน่าจะตกนานไหม
3: น่าจะตกนานเนี่ยเพราะว่าเราให้ระวังมอเตอร์ไซค์ด้วยตอนเนี้ย
0: ครับ
3: เพราะมอเตอร์ไซค์เขาจอดพวกใต้ร่มกันแล้วก็แบบกำลังควักเสื้อกันฝนกันฝนออกมากันเต็มหมดอ่ะคือแบบเหมือนจอดเพื่อจะลุยไปต่อเพียงแต่
0: จอดใส่เสื้อกันฝนกัน
3: จอดใส่เสื้อกันฝนแต่ไปจอดแบบแถวแถวใต้เขาเรียกอะไรใต้ประมาณใต้อาคารนะใต้ที่มันมีพอจะหลบฝนได้อ่ะ
0: ครับ
3: เนี่ยเต็มเลยเป็นเกาะเกาะกองกันเต็มหมดแล้วนะ
0: ครับครับ
3: ให้ระวังนิดนึงขณะรายงานเนี่ยผมเข้ามาที่การบินไทยสำนักงานใหญ่แล้ว
0: ครับ
3: เดี๋ยวออกไปจะรายงานทางดอนเมืองต่อให
0: ้ได้ครับขอบคุณครับพี่ธวัช
3: ครับผมขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณธวัชด้วยนะครับใช้วิภาวดีรังสิตแถวการบินไทยสำนักงานใหญ่ก็บอกว่าฝนตกค่อนข้างหนักเลยใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2นะฮะสำหรับในพื้นที่ปิดท้ายกันช่วงนี้นะครับด้วยเรื่องราวจากทางด้านของอมสินนะครับฝากเผื่อเรียกพิเศษอมสินอมสุขนะได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษอมสินอมสุขจากธนาคารอมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตข้อมูลจากธนาคารออมสินครับคุณอินกราซี่ครับบอกว่านครปฐมอุณหภูมิ32องศาขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับวรสิทธิ์เผยคุยกับบิดาแล้วหลังมีชื่อถูกสั่งฟ้องคดีหัวสว.พร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงและผู้ว่าภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบชาบัดป่าตองตั้งเป้า7วันสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่กกต.มีมติสั่งฟ้อง77ผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.โดยหนึ่งในนั้นปรากฏชื่อนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ผู้เป็นบิดาว่าคุณพ่อทราบเรื่องแล้วและไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรมั่นใจและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงสำหรับกรณีที่ไอลอว์เปิดหลักฐานว่ามีการคุยเรื่องแผนหัวสว.ในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนั้นนายวรสิทธิ์ย้อนถามว่าเขาอยู่ในที่ประชุมด้วยหรือโดยผู้สื่อข่าวแจ้งว่าเขาอ้างจากพยานคือนายเอกราชช่างเหลาอดีตสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนายวรสิทธิ์จึงกล่าวต่อว่าถ้าจำไม่ผิดนายเอกราชก็มีการกลับคำให้การไปแล้วแต่ในข้อเท็จจริงคือในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องหัวสว.กันอยู่แล้วพลพีสังกัดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบชาวบัตรป่าตองให้ทราบรายละเอียดเชิงลึกภายใน7วันพร้อมเผยภาพรวมจดทะเบียนนิติบุคคลในภูเก็ตมีต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 10,000 รายคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการสร้างสุสานของชาวต่างชาติซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทที่สร้างสุสานมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งรวม3คนเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงถึงชาบัตรที่จังหวัดภูเก็ตนั้นล่าสุดนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้หน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลในภาพรวมเชิงลึกทั้งหมดของชาบัตรป่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินการได้มาการขออนุญาตใช้ที่ดินการขออนุญาตสร้างอาคารรวมไปถึงการอนุญาตเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับการค้าขายทั้งหมดในชาบัตรรวมไปถึงการตรวจสอบเส้นทางของผู้ถือหุ้นว่าไปซ้ำซ้อนกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยูหรือไม่โดยให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันซึ่งจะต้องได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและจะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่กำหนดและหลังจากได้ผลตรวจสอบแล้วจังหวัดจะแจ้งให้กับประชาชนรับทราบจากข้อมูลพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีนิติบุคคลจดทะเบียนมากกว่า 32,000 รายในจำนวนนี้มีนิติบุคคลที่เป็นชาวต่างชาติถือหุ้น 11,000 รายหรือ 34.5% โดยสัญชาติที่ถือหุ้นมากที่สุดคือรัสเซียรองลงมาคือจีนอังกฤษฝรั่งเศสและออสเตรเลียจากการตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีมากถึง 6,600 คนพบหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งฟ้องแล้ว196คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี6คดีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กระทรวงพลังงานยืนยันน้ำมันรั่วพระราม3พบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรเร่งใช้กล้องส่องหาต้นต่อคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
4: นายสาวทิติพัชชลเดชาเจียนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานทีมสุดซอยเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ว่าจากการลงพื้นที่ยังจุดเกิดเหตุในช่วงเย็นวานนี้เบื้องต้นยังไม่พบว่าน้ำมันรั่วออกมาจากท่อขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่พบโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสูบน้ำบนน้ำมันออกจากพื้นที่พร้อมกับนำกระสอบทรายเข้าไปบล็อกบริเวณโพรงใต้ดินส่งผลทำให้การปนเปื้อนของน้ำมันลดน้อยลงแต่เมื่อทดลองนำกระสอบทรายที่ใช้บล็อกโพรงออกก่อนจะใช้ท่อยาวขนาดประมาณ2เมตรทะลวงลงไปยังโพรงใต้ดินที่พบว่ามีการซึมของน้ำมันพบว่าโพรงใต้ดินมีความลึกลงไปมากกว่าที่มีการคาดการเอาไว้จนต้องนำไม้ไผ่ต่อเพื่อใช้ในการทดสอบเพิ่มเติมและสามารถทะลวงลงไปได้ลึกกว่า5เมตรทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องเร่งตรวจสอบโครงสร้างและเส้นทางของโพรงดังกล่าวเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันที่ซึมออกมาและในวันนี้จะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมด้วยเครื่องมือเข้าไปดำเนินการตรวจสอบเช่นกล้องสำหรับส่องตรวจสอบโพรงใต้ดินเข้าไปดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างใต้ดินเพื่อหาสาเหตุและต้นตอว่าน้ำมันที่รั่วซึมออกมานั้นมาจากแหล่งใดนภพรช่างกลรายงานค่ะ
5: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิง พื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กลับมาได้ทันกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาออกบริเวณช่วงหน้าโรงพยาบาลไทยนครินทร์ครับในช่องทางคู่ขนานมีรถบรรทุกพ่วงจอดเสียนะครับเขาบอกว่ากีดขวางทุกช่องทางเลยเจ้าหน้าที่ทราบแล้วอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายให้อยู่นะครับแนะนำใช้ช่องทางหลักทดแทนไปก่อนนะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกบริเวณช่วงหน้าโรงพยาบาลไทยนครินทร์นะครับช่องทางคู่ขนานไปไม่ได้ครับเนื่องจากมีรถบรรทุกพ่วงไปจอดเสียอยู่กีดขวางทุกช่องทางคู่ขนานนะครับแนะนำให้ใช้ช่องทางหลักทดแทนบริเวณจุดดังกล่าวครับคุณอภิชาติคุณต้นรักนะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงคุณอิงกระซี่พี่พันแล้วก็คุณรับผีเพิ่มเติมมาให้เมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนหน้านั้นก็มีคุณวิรัตคุณพัชนีคุณตู่ระยองคุณเอเอแล้วก็คุณปลักด้วยนะครับมีข้อมูลจากทางด้านของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับมีทั้งประเภทที่1และประเภทที่3ประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับได้รับส่วนลดได้รับประวัติดีในการต่อเปี้ยประกันนะครับมีส่วนลดให้นะครับถ้าประวัติดีเนี่ยก็ใช้ในการต่อเปี้ยประกันรถในปีถัดไปได้ด้วยนะครับสำหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าถ้าท่านเป็นฝ่ายถูกเนี่ยทางโครงการเขาก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการได้ครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับสามารถผ่อนชำระได้ครับ 0% นาน6เดือนสำหรับประเภทที่1ส่วนประเภทที่3ก็สามารถผ่อนชำระได้เช่นเดียวกัน 0% นาน3เดือนนะครับสิทธิประโยชน์เรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ก็ยังเหมือนกันนะครับแตกต่างกันตรงที่ว่าจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมส่วนรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่3ได้นั้นรองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์นะครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันครับ02150888นะครับ02150888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับคุณพักกีอินบอกว่าตอนนี้ฝนตกแถวรังสิตขอบคุณพี่ปักเคอินด้วยนะครับวันนี้รู้สึกทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้ฝนฟ้าคะนองที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย70%ของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งช่วงนี้เนี่ยทางเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศก็ตรวจพบกลุ่มฝนแล้วนะครับเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่ตรวจพบนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดอนเมืองสายไหมบางเขนหลัก4บางซื่อลาดพร้าวจตุจักรบางพลัดตลิ่งชันเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนรวมสูงสุดอยู่ที่บางซื่อนะครับ 17.5 มิลลิเมตรครับส่วนเรื่องของการจราจรรับแจ้งเข้ามาทางหลังไมค์ครับคุณบุญมีบอกว่าเห็นคนเป็นลมแต่ว่ามีรถกู้ภัยมาช่วยเหลือพอดีระหว่างที่ให้ข้อมูลนะครับบริเวณช่วงบางกรวยไซน้อยหน้าร้านเกล็ดทองโอสถนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วส่วนการจราจรคุณบุญมีบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งพี่พันธ์อยู่วรจักรมีอุบัติเหตุหน้าคลองถมเซ็นเตอร์ก่อนหน้านี้นะครับเราประสานงานสนพระพาชัย1ให้การจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้คุณออสอยู่ราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกครับคุณออสบอกว่าเชิงทางขึ้นต่างระดับส่วนเรียบมีรถกระบะสีน้ำเงินจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับแล้วก็มีผู้หญิง2คนออกมายืนอยู่ข้างรถด้วยแล้วก็มีผู้ชายมาโบกอยู่หลังรถอันนี้เราประสานงานสนบางขุนเทียนให้นะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวครับคุณกิตติทัศน์สวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับคุณกิตติทัศน์เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เรื่องรถเสียใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: อุ้ยรถมันติดยาวมากเลยเหรอครับจากภาพที่ส่งมา
1: ใช่ครับน่าจะไปถึงแยกบางนาแล้วครับพอดีผมอยู่ตึกที่ออฟฟิศนะครับแล้วพอดีเห็นรถน่าจะเป็นรถพ่วงบรรทุกอะครับพอดีมันขวางอยู่ในช่องคู่ขนานนะครับ
0: ทั้งหมดเลย
1: ครับผมใช่ครับ
0: อ๋อตรงที่เขาจอดอยู่ตอนนั้นเขาเรียกอะไรครับตรงนั้น
1: จะเลยลิตเติ้ลวอล์กบางนาไปนิดนึงครับ
0: เขาบอกอยู่แถวไทยนครินทร์เหรอฮะโรงพยาบาล
1: เลยโรงพยาบาลไทยนครินทร์ไปนิดนึงแต่ตอนนี้เริ่มเขาน่าจะเคลื่อนย้ายรถพ่วงเข้าไปในช่องเลนซ้ายแล้วครับ
0: อ๋อตอนนี้ก็คือรถคู่ขนานก็วิ่งได้แล้วใช่ไหมครับ
1: วิ่งได้ครับวิ่งได้คร
0: ับ ก็ยังเหลือเลนซ้าย1เลนใช่ไหมที่ตอนนี้เขาจอด
1: ใช่ครับตอนนี้น่าจะเลนซ้ายพอดีผมดูอยู่จากตึกที่ออฟฟิศตอนนี้น่าจะแค่ปิด ช่องซ้ายสุดไปครับ
0: อ๋ออันนี้ชั้นที่เท่าไหร่ครับเนี่ยอยู่ชั้นไหนครับ
1: 14ครับผม
0: 14ใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วช่องทางหลักยังวิ่งได้ไหมครับ
1: ช่องทางหลักวิ่งได้ปกติครับผม
0: อ๋อครับครับตึกที่ที่ที่อยู่นี่คือตึกอะไรครับ
1: บางนาคอมเพล็กซ์ครับ
0: อ๋อเห็นได้ไกลเหมือนกันเนาะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปข้างหน้านี่โล่งเลยไหมครับเนี่ยที่รถสี
1: โล่งครับโล่งครับ
0: โล่งเนาะอ๋อแล้วทางพิเศษบุรพาวิถีด้านบนก็ยังไม่มีปัญหาใช่
1: ไหมไม่มีครับไม่มีคร
0: ับ ใช่ได้ดีครับมีฝนมีอะไรไหมครับแถวนั้น
1: ไม่มีครับผม
0: ยังไม่มีเนาะ
1: แล้วก็ยังมีน้ำครับ
0: ตรง
1: น่าจะเซนท่านบางนาอะไรแถวเนี้ยก็ยังมีน้ำขังในช่อง
0: คู่ขนาน
1: คู่ขนานใช่ครับก็รถปกติก็รถเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ว่าน้ำขังเนี่ยนะครับด้วยส่วนหนึ่ง
0: แต่ว่ารถเล็กก็ยังผ่านได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ได้ครับ
0: ได้ครับอ่ะยังไงขอบคุณมากเลยครับคุณกิติทัศน์ที่แจ้งเข้ามาแล้วก็ส่งภาพมาให้ด้วยขอบคุณมากนะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ชั้น14เลยนะฮะที่ส่งภาพเข้ามานะครับก็เห็นว่าโอ้โหติดยาวมากอ่ะนะครับข่าวดีก็คือตอนนี้ล่าสุดเขาเคลื่อนย้ายไปอยู่เลนซ้ายสุดของคู่ขนานละนะครับก็วิ่งได้ดีขึ้นแล้วพอผ่านพ้นจุดนี้ไปใช้การได้เลยนะด้านหน้าไม่มีปัญหาการจราจรจุดเกิดเหตุจะเป็นถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดช่องทางคู่ขนานฝั่งขาออกบริเวณช่วงใกล้เคียงกับโรงพยาบาลไทยนครินทร์นะครับตอนนี้สะสมอยู่1ช่องทางฝั่งซ้ายสุดคู่ขนานช่องทางหลักหรือว่าด้านบนทางด่วนบุรพาวิถียังใช้การได้ดีนะไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะครับตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแต่ว่าก็ยังมีท้ายสะสมก่อนหน้านี้หลายท่านบอกว่าท้ายแถวประมาณ2กิโลเมตรนะที่รับแจ้งมาทางหลังใหม่นะครับช่องทางหลักจะใช้การได้สะดวกกว่านะฝั่งกลับกันไม่ติดนะฝั่งกลับกันเขาบอกว่าเคลื่อนตัวได้กรณีของคุณออสที่บอกว่ารถจอดเสียราชพฤกษ์ขาออกเชิงทางขึ้นสวนเรียบเนี่ยกระบะสีน้ำเงินนะอยู่เลนซ้ายเราประสานงานสน.บางขุนเทียนรับทราบนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้รับแจ้งช่องทางลายจอสร้อยครับบอกว่าวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าปากซอยวิภาวดี28มีรถแท็กซี่ชนกับรถจักรยานยนต์อยู่เลนซ้ายคู่ขนานไม่มีคนเจ็บนะแต่ว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ถนนบรมใกล้เคียงกับซอยบรมราชชนนี26มีรถสำล้อเครื่องตุกๆนะครับไม่ทราบคู่กรณีมีได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึ๊งนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลไปแล้วส่วนรถล่าสุดเห็นบอกว่าเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปเมื่อตอนบ่ายโมง20นาทีนี่เองนะฮะการจราจรก็เริ่มขยับได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณประภาพรสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: สวัสดีครับ
2: ถนนรามอินทราขาออกมีอุบัติเหตุชนท้ายกันนะคะ
0: อ๋อช่วงไหนครับ
2: ช่วงประมาณตรงด่วนวัชรพลนะคะ
0: อ๋อครับเป็นรถอะไรอะครับพี่ประภาพร
2: คันที่ชนนี่น่าจะเป็นปิกอัพคือพอดีมองเห็นแต่รถไอ้ตัวผ่านมาพอดีรถคันที่ถูกชนน่ะชนท้ายเป็นรถเก๋งนะคะ
0: อ๋อครับครับ
2: แล้วก็ไม่แน่ใจว่ากี่คันเพราะว่าพอดีว่ามันมีจอดต่อๆกันด้วย
0: อืมเขาอยู่เลนไหนกันนะครับ
2: เลนที่2จากซ้ายค่ะ
0: อืมครับแล้วมีของเหลวอะไรรั่วไหลไหมครับ
2: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้คือฝนตกค่ะตกหนักอย
0: ู่อ๋อตกหนักเลยเหรอครับ
2: รามินทานี่เอาเรื่องค่ะ
0: โอ้แล้วมีน้ำท่วมหรือยังครับเนี่ย
2: ยังไม่มีน้ำท่วมนะคะ
0: ตกมัน
2: ก็คือมาจากตรงพอดีว่าวิ่งจากตรงคลอง6ธัญบุรีมาด้วยแล้วก็ตกหมากมาสลับหยุดสลับปล่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็ตกเยอะค่ะมาตั้งแต่คลอง6
0: ครับครับ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้
2: น่าจะถนนลื่นแหละขับระวังกันนิดนึงค่ะว่าชนท้ายกันเนี่ย
0: เขาชนกันแรงไหมครับต้องใช้รถยกเลยไหม
2: ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าท้ายคันแรกสุดคันหน้าสุดอ่ะเก๋งก็ยุบเยอะอยู่ค่ะ
0: อ๋อครับครับครับเดี๋ยวยังไงรีบประสาน
2: เจ้าหน้าที่น่าจะเพิ่งเกิด
0: ได้ครับขับรถปลอดภัยครับคุณประภาพรขอบคุณมากครับ
2: ค่ะสวัสด
0: ีครับขอบคุณคุณประภาพรนะครับฝากระวังด้วยนะครับรามินทานะฮะฝั่งขาออกมาสักครู่แถววัชรพลนะมีชนท้ายกันอยู่ปิกอัพกับเก๋งอยู่ช่องทางที่2จากซ้ายนะครับเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แต่ว่าฝนตกหนักนะในพื้นที่คุณสมชายสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับ
0: ครับพี่สมอยู่ที่ไหนพี่สมชาย
3: ผมมาจากรัชดามาเลี้ยวขวาที่ตัดกับลาดพร้าวนะครับ
0: ครับ
3: พาก็เลี้ยวขวามามุ่งหน้ามา5แยกลาดพร้าวก็รถก็ใช้การได้ครับไม่มีปัญหาการจราจรทั้งไปทั้งกลับ แต่ว่าถนนลาดพร้าวนี่น้ำจะชุ่มฉ่ำเลยนะครับถนน
0: ช่วงไหนถึงช่วงไหนครับพี่สมชาย
3: ก็ช่วงรัชไอรัชดาที่จะมาเลี้ยวขวามาลาดพร้าวเนี่ยครับก็มีน้ำแบบน้ำเจิงๆนะครับไม่ถึงไม่ท่วมขังนะครับแบบเจิงๆนะครับ
0: มันอยู่เลนไหนบ้างครับ
3: ก็พื้นทุกพื้นถนนนะครับ
0: เอ้าหรอตั้งแต่รัชดาลาดพร้าวเลยเหรอครับแล้วยาวไปถึงตรงไหนครับ
3: มา5แยกลาดพร้าวครับ
0: โอ้สองฝั่งเลยไหมฮะเนี่ย
3: ครับครับแต่ว่าไม่มีปัญหาการจราจรไม่ได้ท่วมนะครับแต่ว่ามัน
0: คือรถยังผ่านได
3: ้มีน้ำขังๆบ้างเป็นบางที่ถนนมันเป็นต่ำๆ
0: เป็นแอ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะลักษณะเหมือนเป็นแอ่งใช่ไหม
3: ครับแล้วก็ผมก็มาอ้ายแยกละพามาเลี้ยวขวามาวิภาวดีที่จะมาทางไอ้รัชวิภานี่ก็ใช้การได้ครับไม่ดูนะครับ
0: ครับผม
3: เสียไม่พบอุบัติเหตุครับ
0: แล้วฝนยังหนักอยู่ไหมฮะเนี่ย
3: ฝนก็ลงโปรยๆอยู่ครับตอนนี้ครับ
0: ครับอ้าวยังไงเดินทางปลอดภัยพี่สมชาย
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสมชายนะครับตั้งแต่รัชดาลัดพร้าวที่จะมุ่งหน้าไปให้แยกลัดพร้าวเนี่ยก่อนหน้านี้ฝนตกหนักนะครับรับแจ้งแล้วก็มีน้ำรอระบายกันอยู่นะน่าจะระบายไม่ทันแต่บอกว่ารถยังผ่านได้นะรถยังผ่านได้เพียงแต่ว่ามันมีน้ำมาเจิดนองท่วมบนถนนนะฮะเส้นลาดพร้าวทั้งสองฝั่งเลยรัชดาลัดพร้าวที่จะมุ่งหน้าไปให้แยกลัดพร้าวส่วนล่าสุดเห็นถึงวิภาวิภาบอกว่าก็ฝนเริ่มเบาลงแล้วนะครับคุณชัยรัตน์อยู่เลียบทางด่วนรามอินทรานรงค์ประดิษฐ์มนุธรรมแยกประชาธรรมที่จะมุ่งหน้าไปพระราม9การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณชยานันมีตรงเงินตัวทองนะครับวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกบริเวณช่วงเสาตอม่อเลขที่595ตรงข้ามกับเจเล้งนะเขาบอกว่าเห็นตัวเงินตัวทองตัวใหญ่เลยอ่ะอยู่เลนขวาช่องทางหลักเตือนให้เพื่อนสมาชิกระวังอ่ะเดี๋ยวยังไงเราประสานงานให้นะครับคุณชยานันท์บอกว่าการจราจรนี่ยังเคลื่อนตัวได้นะตรงข้ามกับเจเล้งนะครับวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกนะมีตัวเงินตัวทองเขาบอกว่าตัวใหญ่เลยอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาฝากให้ระวังด้วยนะครับส่วนการจราจรไม่เป็นปัญหาทั้ง2ฝั่งยังเคลื่อนตัวได้ครับ2ด้านคุณอำนาจอยู่ถนนพิษณุโลกครับกลางแยกพาณิชย์พระนครจักรยานยนต์2คันชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยอยู่เลนซ้ายนะครับจุดนี้เราประสานงานสน.นางเลิงให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวครับบริเวณจุดเกิดเหตุที่คุณอำนาจแจ้งเข้ามาทางกู้ภัยฉะเชิงเทรานะครับแจ้งว่าทางหลวง3304มีอุบัติเหตุนะครับเห็นบอกว่าเป็นรถบรรทุกเสียหลักชนเสาไฟฟ้าข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับสำหรับจุดนี้ไปเพิ่มเติมในพื้นที่บางนากันนะครับรถบรรทุกพ่วงที่บอกว่าจอดเสียคู่ขนานนะครับฝั่งขาออกกับทางด้านของท่านพันตำรวจโทคมคิดบำเพ็ญบุญท่านสารวัตรจราจรสน.บางนาท่านสารวัตรสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านสารวัตรครับ
4: ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการคืบหน้ากรณีที่รถบรรทุกจอดเสียบริเวณคู่ขนานฝั่งขาออก
0: คร
4: ับทิศช่องการจราจรตอนนี้ขณะนี้จราจรสน.บางนาดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยครับคือเอาออกไปแล้วหลบแก้ไขให้พ้นการกีดขวางจราจรเรียบร้อยครับสาเหตุมาจากว่าคัดหมดอายุคือคัดหมดก็เลยเคลื่อนตัวถอยหลังขึ้นไม่ได้ก็เลยดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับผม
0: อ๋อตอนนี้ก็
4: รวมในภาพรวมของการจราจรก็ไม่มีปัญหาแล้วครับส่วนที่จะมีแก้เพิ่มเติมนิดนึงก็คือตรงหน้าเลยบิ๊กซีไปนิดนึงบิ๊กซีขัดด้านขาออกขึ้นเมื่อช่วงเช้าฝนตกมีน้ำท่วมนิดตอนนี้น้ำลดลงแล้วก็ไม่มีปัญหาด้านการจราจรแล้วครับ
0: แต่ในพื้นที่ไม่ได้มีฝนลงมาเพิ่มใช่ไหมครับช่วงนี
4: ้ไม่มีครับพื้นที่ปลอดโปร่งครับฟ้าใสอยู่ ก็จะเพิ่มเติมในส่วนของภาพรวมของจราจรสน.บางนาข้อถนนศรีนครินทร์ข้างเข้าทั้งออกคล่องตัวครับสี่แยกบางนาที่อยู่ณขณะนี้ก็ไปตามสัญญาณไฟจราจรตามปกติครับรถไม่มีรถท้ายสะสมไม่มีครับ
0: ครับ
4: รถใสๆเก่าคล่องตัวครับครับผมครับ
0: จุดที่พ่วงจอดเสียเมื่อสักครู่ก็ไม่ได้มีท้ายสะสมแล้วใช่ไหมครับตอนนี
4: ้ไม่มีครับไม่มีครับจราจรเราเร่งระบายก็เข้าภาวะปกติแล้วครับผม
0: โอ้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับท่านสารวัตร
4: ครับครับผมครับ
0: สวัสดีครับ
4: ครับครับ
0: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทคมคิดบำเพ็ญบุญนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.บางนานะครับกรณีรถบรรทุกพ่วงเมื่อสักครู่ที่จอดเสียนะครับก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะฮะในช่องทางคู่ขนานใกล้เคียงกับหน้าโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ตอนนี้ก็ท่านสารวัตรบอกว่าไม่มีท้ายแถวสะสมแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้านะฮะจะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังบางพื้นที่นะครับในท้องที่ของสน.บางนาตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะนะครับแต่ว่าก็ยังมีเหมือนลักษณะเป็นแอ่งนะครับเป็นแอ่งน้ำอยู่เจอหนองอยู่บ้างบางจุดนะแต่รถก็ยังเคลื่อนตัวผ่านได้ทุกจุดนะครับสำหรับในพื้นที่ของสน.บางนาเมื่อสักครู่ที่ท่านสารวัตรจราจรมาเพิ่มเติมให้เมื่อสักครู่นะครับทางหลวง3304สายบ้านโพแปลงยาวมีอุบัติเหตุเลยปากทางเข้าวัดวังอู่อยู่ที่แหลมประดู่นะครับเขาบอกว่าเลยปากทางเข้าวัดวังอู่ประมาณสัก1กิโลเมตรนะฮะจะมีรถบรรทุกเนี่ยไปเสียหลักชนเสาไฟข้างทางแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายด้วยเจ้าหน้าที่ก็เข้าดำเนินการนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทรานะนำผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยส่งไปที่โรงพยาบาลบ้านโพเห็นบอกว่าการจราจรนี่ชะลอตัวในช่วงเวลาที่เกิดเหตุแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เริ่มขยับกันได้ดีขึ้นเป็นทางหลวง3304สายบ้านโพแปลงยาวนะครับสำหรับจุดนี้อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ที่ตำบลแหลมประดู่นะครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้กรณีของคุณประภาพรเดี๋ยวประสานงานให้นะครับแต่ว่าฝากระวังก่อนฝนตกหนักนะใกล้เคียงกับแยกวัชรพลนะครับรามอินทราขาออกปิกอัพกับเก๋งชนกันเหมือนว่ารถเก๋งเนี่ยด้านท้ายจะเสียหายเยอะนะแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณประภาพรเพิ่มเติมหน้าไมค์บอกว่าฝนยังตกหนักอยู่ด้วยในพื้นที่อยู่ช่องทางที่2จากซ้ายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับชะลอตัวกันฝนยังตกหนักถนนเปียกลื่นนะครับฝากระวังด้วยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณวรทรัพย์อยู่เจริญกรุงเขาบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งก็เลยสอบถามไปสน.วัดพญาไกแจ้งว่าก่อนหน้านี้มีกฎขันวินัยจราจรแต่ตอนนี้ได้สั่งยกเลิกไปแล้วนะฮะการจราจรก็หนาแน่นฝั่งกลับกันคุณวรทรัพย์บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้วิภาวดีรังสิตขาออกสุทธิสารมุ่งหน้าลาดพร้าวเมื่อสักครู่รับแจ้งหลังไมค์ฝนตกหนักใช้ที่ปัดเบอร์สองกันเลยนะครับแต่ว่าการจราจรนี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดคุณแป๊บพระประแดงทางพิเศษอุดรลัทยาศรีสมานไปใหม่วิภาวดีรังสิตขาออกสุทธิสารมุ่งหน้าลาดพร้าวเมื่อสักครู่รับแจ้งหลังไมค์ฝนตกหนักใช้ที่ปัดเบอร์สองกันเลยนะครับแต่ว่าการจราจรนี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดคุณแป๊บพระประแดงทางพิเศษอุดรลัทยาศรีสมานไปด่านเมืองทองธานีพี่แป๊บบอก

0: ผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เขาบอกว่าช่องทางหลักจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับตลิ่งชัน010เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: ครับเมื่อสักครู่มีรับแจ้งอุบัติเหตุบรมใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: โ
1: อ้สามล้อกับมอเตอร์ไซค์ครับ
0: โอ้แล้วมีบาดเจ็บสาหัสด้วยเหรอคะเนี่ยในพื้นที
1: ่มีบาดเจ็บเป็นผู้หญิงหนึ่งรายครับ
0: เขาเป็น
1: บาดที่ขาครับ
0: โอ้อาการหนักไหมครับ
1: ก็หนักอยู่ครับอาจารย์หมอพอชิระดำเนินการส่งที่โรงพยาบาลศิริราชครับ
0: ผู้หญิงคนนี้มากับรถคันไหนอะครับ
1: มากับรถมอเตอร์ไซค์ครับ
0: อ๋อแต่อยู่ในช่องทางหลักใช่ไหมฮะ
1: อยู่ในช่องทางด่วนครับ
0: โอ้ครับครับเขาซ้อนเป็นคนซ้อนเหรอหรือเป็นคนขับครับผู้หญิง
1: เป็นคนซ้อนครับ
0: หรออ่ะแล้วคนขับเป็นไรไหมฮะ
1: คนขับถลอกตามร่างกายครับ
0: แต่ว่า
1: ที่โรงพยาบาลเหมือนกัน
0: ก็คือมอไซค์เนี่ยเจ็บทั้งคู่ทั้งคนขับทั้งคนซ้อนแล้วคนขับสามล้อแล้วฮะคู่กรณี
1: คนขับสามล้อทุนให้ไปที่โรงพยาบาลคร
0: ับ เขาว่ายังไงบ้างครับเขาบอกไหมเกิดอะไร
1: เขาบอกว่ารถเสียครับกำลังจะเอาข้าข้างทางแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์เบรกไม่ทัน
0: อ๋อจุดเกิดเหตุคือตรงไหนของบรมฮะตอนนั้น
1: ช่วงบรม26ครับช่องด่วน
0: ช่องทางหลักเออจริงๆสำล้อกับมอเตอร์ไซค์นี่เข้าได้ไหมฮะในช่องทางหลักเนี่ย
1: ปกติไม่ได้เข้าไม่ได้อยู่แล้วครับ
0: เอออันนี้เราไปทั้งคู่
1: ปกติเขาไม่ได้ให้วิ่งอยู่แล้วครับช่องทางหลัก
0: อายุประมาณเท่าไหร่ฮะคนเจ็บมอเตอร์ไซค์เนี่ยสองท่านเนี่ย
1: ผู้ชายประมาณ62เป็นข้าราชการเกษียณแล้วแต่ว่าผู้หญิงเป็นภรรยาพอดีรับแจ้งว่าจะมาห้องพักครับแถวยี่บายี่ขันนะครับไม่แน่ใจ
0: เขาใส่หมวกกันน็อกใส่อะไรกันไหมฮะเนี่ย
1: ใส่หมวกครับคู่เลยครับ
0: โ
1: อแต่เห็นแล้วว่าเบรกไม่ทันครับเขาว่าแจ้งว่าอย่างนั้น
0: อ๋อครับครับตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายหมดแล้วเหรอฮะ
1: ที่หมดแล้วครับเคลื่อนย้ายเคลื่อนทางจราจรโล่งครับแต่ว่ามีแค่สะสมในพื้นที่หลักเฉยๆครับ
0: ไม่ได้มีฝนตกไม่ได้อะไรใช่ไหม
1: ไม่มีครับ
0: ได้ครับแล้วฝั่งกลับกันก็ไม่ได้ชะลอดูนะเคลื่อนตัวได
1: ้ก็โล่งครับฝั่งกลับกันโล่ง
0: โอเค
1: แค่สะสมชะลอตัวเฉยๆครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับตลิ่งชัน010ครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณเจ้าหน้าที่บริเวณที่ป่อเต็กตึงนะครับตลิ่งชัน010นะเพิ่มเติมในที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้บริเวณช่วงใกล้เคียงกับปากซอยบรมราชชนนี26นะฮะรถสำล้อเครื่องตุกๆนะไปชนกับรถจักรยานยนต์คนขับสำล้อเครื่องเขาให้การกับเจ้าหน้าที่ว่ารถเขาว่าเสียแล้วก็กำลังจะนำเข้าข้างทางแต่ปรากฏว่าอยู่ในช่องทางหลักทั้งคู่นะทั้งสำล้อเครื่องทั้งจักรยานยนต์ก็แล้วรถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเบรกไม่ทันนะก็เลยเฉี่ยวกันไปแล้วก็คนขับรถจักรยานยนต์2ท่านเนี่ยอายุ60กว่าปีนะก็ได้รับบาดเจ็บนะผู้ชายเป็นคนขับได้รับแผลถลอกตามร่างกายส่วนผู้หญิงเนี่ยเป็นคนซ้อนก็บอกว่ามีบาดแผลบริเวณขานี่แบบคือน่าจะสาหัสพอสมควรนะเหมือนเป็นแผลฉีกขาดบริเวณที่ขานะฮะก็นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะทั้งคู่แล้วก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางไปละตอนนี้การจราจรก็เป็นปกติเป็นบรมขาเข้านะฮะบริเวณช่วงใกล้เคียงกับซอย26นะฮะคุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
0: พี่น้อยอยู่ที่ไหนครับ
2: วันนี้มาไกลหน่อยวันนี้อยู่ชัยนาทครับ
0: เอ้าไปทำอะไรนกใหญ่ชัยนาท
2: มาส่งผู้โดยสาร
0: ไปส่งโอ้โห
2: ไปเยี่ยมญาติแล้วก็กำลังจะขับ
0: เอ้าเหรอครับโอ้อิจฉาจัง
2: จากอำเภอสันนะคุณคุณเสมา
0: ครับ
2: มุ่งหน้าเข้ามาทางสุพรรณตอนนี้เข้าเขตสุพรรณละฝนตกปล่อยๆนะ
0: ไม่ได้เข้าเขตสุพรรณก็ต้องรายงานเป็นสำเนียงสุพรรณสิได้ไหม
2: มันไม่เนอกินสะพานข้าวสะพานขาวเขาเรียกสะพานข้าว
0: อ๋อเหรอ
2: ก็คือเนอ
0: สำเนียงเขาใช่ไหมน่ารักดีนะ
2: ผู้โดยสารเรียกผมเขาบอกไปไหนไปสะพานข้าวผมบอกมันอยู่ไหนสะพานข้าวอ๋อสะพานขาว
0: อ๋อก็ยังดีที่คุยกันรู้เรื่องนะ
2: ขณะขับกลับมานี่ตอนนี้มาถึงแยกปากน้ำนะครับเข้าเขตจังหวัดสุพรรณ
0: ครับ
2: ฝนก็ยังปล่อยๆ อยู่เดินมา
0: ครับผม
2: มองข้างทางซ้ายขวาโอ้ทิวทัศน์สวย
0: เหงาไหมไปคนเดียวฝนตกๆแบบนี
2: ้อ๋อตอนนี้ขากลับก็ผู้โดยสารก็กลับมาด้วยครับ
0: เอ้าม
2: าด้วยกันไปด้วยกัน
0: เลือดสุพรรณมันแรง
2: โอ้ต่อคน ไปด้วยกันมาสุพรรณเลือดสุพรรณ
0: ใช่
2: ครับก็

0: ก็จะกลับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพดูแล้วฝนน่าจะตกตลอดทางคุณเสมาน
1: ั่นน่ะสิพี่น้อยมีฝนมาตลอดแน่เลยเนี่ย
0: ครับผมแล้วก็ดีเย็นดีแต่ต้องระวังหน่อยนะถนนมันลื่น
1: ถนนติดลื่นเน
0: าะเดี๋ยวจะแวะซื้อข้าวโพดต้มหน่อยเนี่ยเล็งเอาไว้ตั้งแต่ขามาแล้ว
1: ปรากฏขากลับเขาปิดร้านฝนตก
0: ไม่ปิด
1: ไม่ปิดนะ
0: เขาขายปีแยก
1: โอเค
0: มีเจอแล้วโอเคนะครับ
1: ได้ครับเอาแวะทานข้าวโพดก่อนขอบคุณครับ
0: คร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่น้อยมิเตอร์นะครับวันนี้ไปถึงชัยนาทเลยนะค่ะกลับก็นึกถึงจอสลอยก็เลยโทรเข้ามาแจ้งขอบคุณนะครับพี่น้อยเดินทางปลอดภัยพร้อมกับท่านผู้โดยสารด้วยนะครับชัยนาทสุพรรณนะยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับนะยังไม่มีปัญหาการจราจรเพียงแต่ว่าฝนตกลงมาตลอดทางเลยนะแล้วก็ใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งนะครับขอบคุณทุกข้อมูลนะครับเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางคอมเมนต์ทาง YouTube JS100 Radio Official หรือว่าหลังไมค์หน้าไมค์1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: ยันไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
2: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: พี่พันธ์บอกว่าฝากบอกพี่น้อยแวะซื้อหนูนามาฝากหน่อยมีแต่หนูบ้านเอาไหมฮะคลองเตยนี่หนูบ้านเต็มเลยนะพี่พันธ์แวะมาที่คลองเตยก็ได้พี่น้อยเขาจะซื้อข้าวโพดแล้วพี่พันธ์ก็ไปแซวเขานะฮะสวัสดีพี่พันธ์ด้วยนะครับพี่ปะเกอินแล้วก็คุณอิสราคุณอิสราเมื่อวานหายไปไหนมาเมื่อวานคุณไม่ได้ทักใช่ไหมพี่อิสราเนี่ยใช่ไหมฮะขอบคุณนะครับที่วันนี้มาทักนะหลัก4แจ้งว่าฝนตกหนักมากน้ำท่วมตรงไหลทางแล้วนะครับขอบคุณคุณอิสราด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีคุณต้นรักด้วยเขาบอกว่าอยู่บนทางด่วนมองไปทางนนมืดมากนะครับแล้วก็คุณอภิชาตินะฮะที่เพิ่มเติมมาเมื่อสักครู่นี้นะครับทางศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคประชาสัมพันธ์นะครับกับงานแก๊สเทค2026นะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนนะครับจากกว่า150ประเทศนะแล้วก็มีทั้งต่างชาติมีทั้งคนไทยนะฮะมาที่งานเป็นจำนวนมากเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าต้องการรถแท็กซี่นะไปรับผู้โดยสารคุณสารัตสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับพี่สารัตนี่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนครับ
1: ไอ้ส่วนของคอมมานดูครับ
0: ครับแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าคนเดินทางไปเยอะเลยทั้งไทยทั้งต่างชาติเลยเหรอครับที่งาน
1: ก็คืองานเริ่มจัดตั้งแต่เมื่อวานทีนี้ในส่วนของชาวต่างชาติในส่วนของเวลากับช่วง 16.00 นเป็นต้นไปนะครับ
0: ครับ
1: รถแท็กซี่ไม่เพียงพอนะครับที่จะส่งลูกค้าชาวต่างชาติในจุดต่างๆครับผม
0: อ๋อก็อยากจะประชาสัมพันธ์เนาะให้คนขับรถแท็กซี่แวะเข้าไปรับได้นะฮะ
1: ได้ครับผมได้เลยครับ
0: เข้าออกประตูไหนดีมีแนะนำไหมฮะหรือว่าคนที่เขาเลิกงานนี่เขาจะมารวมกันอยู่ตรงไหนดีฮะ
1: จะเป็นจุดในจุดดรอปออฟแท็กซี่นะครับอยู่ตรงด้านหน้าในส่วนของไบเทคเลยครับแล้วก็เข้าทางบางนาเส้นบางนาตลาดได้เลยครับเทพรัตน
0: ์ครับ
1: ประตูหนึ่งได้เลย
0: ช่วงพีคที่เขาออกมาพร้อมๆกันนี่ประมาณสักกี่โมงถึงกี่โมงได้ครับ
1: 16.00 นเป็นต้นไปถึง18เลยครับวันนี้งานจะจบ 19.00 นครับ
0: อ๋อก็ตั้งแต่4โมงเย็นอะวนเข้าไปได้เลยเนาะจนถึงประมาณทุ่ม2ทุ่มเนาะ
1: ประมาณนั้นครับแล้วก็งานจะเริ่มมันจะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้14-17ครับตอนนี้ก็จะเป็นวันที่2ครับ
0: ครับครับตอนนี้มีฝนมีอะไรไหมฮะที่งานฝนลงไหม
1: อ๋อก็แค่คลุ้มๆเฉยๆครับก็ยังไม่มีตกลงมาครับ
0: ครับครับเดี๋ยวเราช่วยไปสัมภาษณ์ให้ตอนนี้ออกอากาศอยู่เนาะเผื่อคนขับรถแท็กซี่ท่านใดว่างๆแล้วฟังอยู่จะได้วนเข้าไปเนาะ
1: ครับผม
0: ได้ครับขอบคุณนะครับคุณสารัตน์มีตรงไหนจะเพิ่มเติมไหมครับ
1: ผมไม่มีแล้วครับขอบคุณทางจส.100แล้วก็ขอบคุณพี่ๆแท็กซี่ที่รับฟังอยู่ครับ
0: ได้ครับ
1: ไหนรบกวนขับผ่านมาก
0: ็
1: เข้ามาได้เลยครับ
0: ครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย้ำให้ขอบคุณครับคุณสารัตน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทางไบเทคนะครับกับงานแก๊สเทคนะมีจนถึงวันที่17นะฮะก็บอกว่าผู้โดยสารเนี่ยค่อนข้างเยอะนะพอเลิกงานก็จะมารอรถแท็กซี่กันนะเมื่อวานวันแรกนะฮะก็ใครที่ขับรถสาธารณะนะครับแวะเวียนไปรับผู้โดยสารได้นะตั้งแต่ช่วง4โมงเย็นเป็นต้นไปเลยนะฮะจนถึงประมาณสักทุ่มนึงนะครับ6โมงทุ่มนึงเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะก็จะมีผู้โดยสารเยอะเลยนะครับที่ต้องการรถแท็กซี่เป็นจำนวนมากนะครับมีเรื่องของฝนนะที่ตอนนี้ตกลงมาในหลายพื้นที่เลยนะครับดอนเมืองสายไหมคลองสามวาบึงกลุ่มคณะยาบางเขนหลักสี่บางซื่อลาดพร้าวจตุจักรเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนรวมสูงสุดอยู่ที่เขตบางเขนนะครับ25มิลลิเมตรนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศถ้าเป็นรายภาคเนี่ยวันนี้อย่างที่บอกไปข้างต้นนะฮะว่ากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเป็นฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งภาคเหนือนี่ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60นะครับของพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาส่วนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับหลังใหม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาครับฝนตกวิภาวดีรังสิตนะฮะเขาบอกว่าหลักสี่ดอนเมืองมาแรงอีกรอบนึงแล้วระดับ3เลยนะพี่ธวัชฝากไว้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่าฝนเทลงมาหนักอีกรอบนึงแล้วนะแถวหลักสี่แถวดอนเมืองการจราจรชะลอตัวทั้งไปกลับใต้ BTS โพนิมิตพิพันธ์ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าฝากข้อมูลไว้บอกว่ามีรถเก๋งจอดเสียอยู่เลนขวาในช่องทางหลักใต้ BTS โพนิมิตนะฮะฝั่งขาเข้ารถเก๋งจอดเสียช่องทางขวานะครับการจราจรที่ชะลอตัวก็บอกเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีเก๋งที่จอดเสียนี่แหละฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับราชพฤกษ์ขาออกพิพันธ์บอกว่ายังใช้การได้คุณกนกวันฝากประชาสัมพันธ์ลืมเป็นถุงยาของโรงพยาบาลธนบุรีครับมีขวดยาสีขาว1ขวดแล้วก็มีซองยา2ซองระบุชื่อกนกวันรื่นอารมณ์นั่งจากตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรีมาลงที่ตลาดดาวคะนองตอน10โมงวันนี้นะครับจำรายละเอียดรถแท็กซี่ไม่ได้ครับคุณกฤตลืมเสื้อแขนยาวยูนิโคสีเทาฟ้านั่งรถแท็กซี่เป็นรถแท็กซี่ไฟฟ้านะครับเขาบอกว่าจำสีและทะเบียนไม่ได้นะเห็นบอกว่าขึ้นมาจากหมู่บ้านแสงทองเพชรเกษม65/1แล้วก็ไปที่สถาบันจิตเวชบ้านสมเด็จที่คลองสารหลังจากนั้นก็ขึ้นต่อที่ MRT ท่าพระไปที่ไฟฉายแล้วอีกคันหนึ่งก็คือพัฒนาคารเล่งหงแล้วก็ไปที่ MRT ไฟฉายคือไม่แน่ใจครับเขาบอกว่าเนี่ยนั่งประมาณ 3-4 คันเนี่ยจำไม่ได้ว่าคันไหนด้วยนะฮะเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเมื่อวานนี้นะครับตอนประมาณสัก 8:30 ถึงบ่าย 3 เนี่ยช่วงราวๆเนี่ยจำไม่ได้ว่าเป็นรถแท็กซี่คันไหนด้วยนะคุณสุภาพรลืมเป็นถุงผ้าสีเขียวข้างในมีโทรศัพท์มือถือด้วยนะแล้วก็พวกเสื้อผ้าขึ้นมาจากราชพฤกษ์มาลงที่พหุรัตน์วันนี้ตอน10โมงนะครับจำได้แค่ว่าเป็นแท็กซี่สีฟ้าจำทะเบียนไม่ได้แต่ว่าตอนจ่ายค่าโดยสารเนี่ยโอนไปที่บัญชีนายจรูนสอนวิถีนายจรูนสอนวิถีนะครับเขาบอกว่าตอนจ่ายค่าโดยสารเนี่ยโอนไปบัญชีเนี่ยนะครับถ้าฟังอยู่กรุณาติดต่อกลับจะสร้อยหน่อยนะครับมีผู้โดยสารลืมเป็นถุงผ้าสีเขียวข้างในเขาบอกว่ามีโทรศัพท์มือถือแต่ว่าเขาจำรายละเอียดไม่ได้นะแล้วก็มีพวกของใช้เป็นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็อยู่ในถุงนี้ด้วยนะคุณน้ำพึ่งเห็นบอกว่าแจ้งแทนลูกค้าเป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นกระเป๋าสีขาวเป็นกระเป๋าเหมือนเป็นกระเป๋าถือนะแล้วก็มีหูจับสีชมพูแต่ตัวกระเป๋าเนี่ยสีขาวข้างในเนี่ยมีเอกสารมีพาสปอร์ตชื่อมิสเตอร์พอลขึ้นมาจากศูนย์ราชการแล้วก็มาลงที่ซอยพญานาคเห็นบอกว่าเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะครับตอนที่จ่ายค่าโดยสารเนี่ยโอนไปชื่อบัญชีคุณคำแพงจริยามาคุณคำแพงจริยามาถ้าฟังอยู่กรุณาติดต่อกลับจะสร้อยหน่อยครับมีผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาตินะครับลืมเป็นกระเป๋าถือไว้บนรถของท่านนะครับสามารถติดต่อกลับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าโดยสารนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าโดยสารนะครับราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าเห็นบอกว่าเลยเดอะวอล์กมามีรถเก๋งสีขาวลักษณะตัวรถเก๋งคันนี้เขาวิ่งมาจากคู่ขนานนะ แต่ว่าเขามาเสียหลักเขาข้ามระหว่างเกาะกลางที่แบ่งระหว่างช่องทางคู่ขนานกับช่องทางหลักอ่ะแล้วก็ไปพลิกตะแคงไปอยู่ในช่องทางหลักนะอยู่เลนซ้ายนะเขาวิ่งมาคู่ขนานนะฮะแล้วก็เกิดเสียหลักนะครับไปกระเด็นอยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายเลยคุณสุรพงศ์บอกว่าไม่ทราบคู่กรณีนะเออเราก็เลยลองประสานไปยังพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับปรากฏว่าก่อนลงอุโมงค์เนี่ยมีอุบัติเหตุนะครับโหมีหลายจุดเลยนะเมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอกว่าเลยเดี๋ยววอล์กเป็นเก่งสีขาวไม่ทราบคู่กรณีอยู่ในช่องทางหลักด้านซ้ายแล้วก็อีก2จุดนะครับอีก2จุดเนี่ยอยู่ก่อนถึงลงอุโมงค์บางหุนกองอันนี้เป็น SUV กับกระบะตู้ทึบอีก2คันแล้วก็มีเก๋งอีกคันด้วยโอ้ทั้งหมดนี่4คันนะฮะแล้วก็จุดอีกจุดนึงก็คือเลยอุโมงค์บางหุนกองมาอีกก็จะมีกระบะที่เสียหลักพุ่งขึ้นเกาะกลางอีกเอาโอ้มีประมาณ3-4จุดได้นะครับเนี่ยราชพฤกษ์ขาเข้าเนี่ยโอ้มีอุบัติเหตุเป็นระยะเลยฮะตอนนี้กำลังประสานให้เจ้าหน้าที่ท้องที่เห็นบอกว่าบางจุดเนี่ยมีรถพยาบาลมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงแล้วแต่บางจุดยังไม่ถึงนะฮะทั้งคุณแมนทั้งคุณสุรพงษ์เลยนะฮะประมาณ 3-4 จุดได้นะครับเนี่ยราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะฝากระวังด้วยนะครับแถวๆอุโมงค์วงเวียนบางขุนกองเป็นฝั่งขาเข้านะฮะทั้ง 3-4 จุดเลยเนี่ยโดยประมาณเนี่ยนะฮะแถวๆตรงข้ามเดอะวอล์กก่อนถึงลงอุโมงค์ก่อนเข้าวงเวียนบางขุนกองเนี่ยนะประมาณ 3-4 จุดอะนะฮะเดี๋ยวยังไงเราประสานให้นะฮะตามต่อให้บางจุดมีรถกู้ภัยรถพยาบาลถึงแล้วบางจุดยังไม่ถึงแต่ว่าฝากระวังก่อนนะครับเห็นบอกว่าการจราจรเนี่ยติดราชพฤกษ์ขาเข้าติดเลยนะครับตั้งแต่ก่อนถึงสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์ละก่อนถึงทางลงอุโมงค์บางขุนกองกันแล้วเนื่องจากมีอุบัติเหตุ 3-4 จุดนี่แหละครับที่เขาแจ้งกันเข้ามาฝั่งกลับกันไม่ติดนะแต่ฝั่งขาเข้าเนี่ยมีปัญหาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเราตามต่อให้ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริษาวรสติประภาค่ะ DSI เตรียมส่งหนังสือถึงกกต.ขอคำวินิจฉัยคดีหัวสว.67พร้อมหารืออัยการขยายผลคดีหัวสว.ชี้ทำเป็นขบวนการใหญ่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
3: อะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: DSI เตรียมประสานกกต.ขอคำวินิจฉัยคดีหัวสว.67หลังมีมติส่งฟ้องศาลฎีกา77รายจาก427รายเพื่อนำพยานหลักฐานขยายผลคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ขณะที่พยานรหัส16เอกราชช่างเหลากลับคำให้การไปมาอาจเข้าข่ายให้การเท็จคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
9: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมทำหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอรายงานคำวินิจฉัยคดีหัวสว.67หลังกกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง77รายจาก427รายเพื่อนำรายละเอียดและพยานหลักฐานมาประกอบสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษพร้อมเตรียมประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อกำหนดแนวทางขยายผลเพิ่มเติมอัยการคดีพิเศษตั้งข้อสงสัยว่าขบวนการนี้อาจมีการวางแผนและแบ่งหน้าที่กันเป็นขั้นตอนเชื่อมโยงผู้ถูกกกต.ดำเนินคดี77รายโดยจำนวนนี้6รายมีทั้งนักการเมืองท้องถิ่นผู้ที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยและสว.ปัจจุบันโดยบุคคลดังกล่าวอยู่ในสำนวนคดีของ DSI ที่ต้องสอบสวนส่วนพยานรหัส16คือนายเอกราชช่างเหลาซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการกลับคำให้การไปมาอาจต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายให้การเท็จหรือไม่ขณะที่ DSI และกกต.ในฐานะเจ้าของสำนวนจะต้องพิจารณาดำเนินการตามพยานหลักฐานและขั้นตอนของกฎหมายต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
8: ด้านนักวิชาการนายอรรถจักร สัตยานุรักษ์อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติส่ง77รายชื่อต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและดำเนินคดีอาญาในสำนวนการไต่สวนการเลือกตั้งสว.ว่าต้องการจะเตือนสังคมไทยว่ารัฐธรรมนูญฉบับสุดอัปลักษณ์นี้กกต.เป็นทางเดียวที่จะทำให้กระบวนการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมดังนั้นกกต.ต้องเปิดเผยทุกอย่างและดำเนินการตามที่สังคมตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามและมีหลักฐานพิสูจน์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่มีแผนควบรวมอสมทกับไทย PBS ขอให้บุคลากรและประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกพร้อมเดินหน้าปรับโครงสร้างองค์กรและผังรายการใหม่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจสื่อคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชี้แจงกรณีกระแสข่าวการควบรวมอสมทกับไทย PBS โดยระบุว่าส่วนตัวยังไม่เคยได้รับทราบแผนการควบรวมดังกล่าวและเมื่อสอบถามไปยังผู้บริหารอสมทก็ได้รับการยืนยันว่ายังไม่ได้มีการแจ้งเรื่องการควบรวมแต่อย่างใดจึงขอให้บุคลากรทั้งของอสมทและไทย TBS รวมถึงประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเนื่องจากขณะนี้ยังเป็นเพียงกระแสข่าวจากแหล่งข่าวเท่านั้นส่วนการดำเนินงานของอสมทนางสาวสุภมาศกล่าวว่าอสมททำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังมาโดยตลอดเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานและดูแลไม่ให้รัฐวิสาหกิจเกิดภาวะขาดทุนโดยมีกำหนดส่งมอบแผนงานร่วมกันในวันที่25กันยายนนี้ขณะเดียวกันช่วงนี้ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของอสมทเนื่องจากมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หลายรายเกษียณจึงจะมีการปรับตำแหน่งและโครงสร้างองค์กรรวมถึงปรับผังรายการใหม่ทั้งโทรทัศน์วิทยุและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อองค์กรและบุคลากรอสมทและเพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรสามารถแข่งขันในธุรกิจสื่อได้อย่างมั่นคงต่อไปนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
11: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาประวัติศาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ช้า
1: าวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: ข้อมูลจากรฟม.ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ครับแจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 14/1-12และฝั่งขาออกบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 9/3-15 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารป่องระบายอากาศที่6ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนพิเศษครับระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทจูนิเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนพิเศษสัญญาที่4ครับช่วงสะพานพุทธดาวคะนองมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 14/1-12 และฝั่งขาออกบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 9/3-15 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารป่องระบายอากาศที่6ระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงครับโดยผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรและฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084-356-5211ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.purplelightsouth.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @mrtpurplelight ครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับคุณอัศดากรสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาครับผม
2: สวัสดีครับพี่อัศดากรอุบัติเหตุราชพฤกษ์เหรอครับ
3: ใช่ๆถนนราชพฤกษ์ขาเข้านะฮะคุณเสมาก่อนจะลงอุโมงค์บางขุนกองนะครับผม
2: ครับ
3: ประมาณ50เมตรนะครับเป็นรถชนท้ายกันอย่างแรงนะครับอยู่เลนขวาสุดฮะคุณเสมา
2: ช่องทางหลักเลนขวาเหรอครับใช่มั้ย
3: ใช่ๆๆฮะก่อนลงอุโมงค์บางขุนกองประมาณตั้ง50เมตรนะฮะคุณเสมา
2: ครับครับ
3: ตอนนี้รถเนี่ยสามารถวิ่งได้อยู่เลนซ้ายเลนเดียวนะครับ
2: ครับ
3: ช่องทางด่วนนะครับเพราะว่าอาจจะมีรถกู้ชีพแล้วก็น่าจะเป็นรถสไลด์ยกอ่ะเพราะว่ารถมันต้องยกแล้วก็รถที่ชนกันนี่เละอยู่ฝั่งขวาครับคุณเสมา
2: โอ้ครับผม
3: ตอนนี้รถสะสมติดนะครับเพื่อนสมาชิกอยู่ด้านหลังก็พยายามอยู่เลนซ้ายเพราะว่าวิ่งได้อยู่เลนออกคู่ขนานได้ก็พยายามออกไปนะก่อนจะเข้าวงเวียนบางขุนกองนะฮะวิ่งคู่ขนานไปเลย
2: คู่ขนานดีกว่าใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับเพราะว่าคู่ขนานมันอาจจะไปติดไฟแดงบางขุนกองนิดนึงฮะตรงวงเวียนนะฮะแต่เข้าทางด่วนนะเพราะว่าจะลงอุโมงค์เนี่ยมันมีเหตุไงคุณเสมาครับผม
2: ครับครับ
3: แล้วก็ขึ้นอุโมงค์มาหน่อยนึงก็ประมาณถ้าเกิดเลยเดอะวอล์กมาหน่อยนึงก็จะมีรถที่ตะแคงอยู่หนึ่งคันนะสีขาวนะครับคุณเสมา
2: ครับผม
3: แต่ที่ว่ารถเนี่ยมันตะแคงแล้วมันเกยขึ้นไปตรงกลางพุทธบาทนะครับกลางเกาะกลางอะฮะเลยไม่ค่อยกีดขวางจราจรเท่าไหร่ครับคุณเสมา
2: อ๋อแล้วทุกจุดที่ว่ามานี่พี่อัศดากรมีเจ้าหน้าที่มาหรือยังเนี่ย
3: มีตรงรถกระบะพิษตะแคงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะแล้วก็ตรงเหตุที่ชนกันจะมีกู้ชีพแล้วก็รถสไลด์นะครับคุณเสมาจะมีรถวาบๆของกู้ชีพมาช่วยเหลือแล้วครับผม
2: ครับครับ
3: แต่ผมมองไม่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแต่มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาแล้วครับผม
2: ช้ายาวไหมฮะเนี่ย
3: โอ้ยาวฮะ
2: ยาว
3: ฮะเพราะว่ารถมันต้องเอารถขึ้นรถสไลด์นะคุณเซมาถ้าดูไม่พอชนจนหน้าเละครับผมเพราะว่ามันต้องยกขึ้นรถสไลด์คันหนึ่งครับผม
2: แล้วยังมีฝนอยู่ไหมครับเนี่ย
3: หยุดแล้วฮะ
2: หยุดแล้วใช่ไหม
3: ตอนนั้นน่าจะฝนตกหนักนะคุณเซมานะตอนนี้หยุดแล้วนะครับ
2: แต่ถนนยังเปียกลื่นอยู่ใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องครับถนนยังเปียกลื่นอยู่แล้วก็บางทีอาจจะใช้ความเร็วกันเยอะครับผ
2: ม
3: เพราะว่าถนนตรงนี้มันก็ลื่นนะครับถนนเอาจะคล้ายๆหลังเต่าคล้ายๆถนนประหลัดสองนะครับผม
2: แล้วล่าสุดพี่อัศดากรถึงไหนแล้วครับเนี่ย
3: ตอนนี้ผมเลยมาแล้วจะเข้าถนนบรมแล้วคุณเซมารถไหลล่องคล่องตัวนะครับเลยที่จุดเกิดเหตุก็ไม่มีปัญหาแล้วครับผม
2: ขาออกแล้วครับติดไหมขาออกกลับกัน
3: ก็มีนะก่อนน่าจะเป็นก่อนจะเข้าห้างนะคุณเซมาที่มองกลับไปครับจะมีห้างเซ็นทรัลที่เปิดตรงนั้นอยู่ครับผม
2: ครับแล้วชะลอตัวหน้าห้างเนาะผ่านพ้นไปก็ดีขึ้นนะครับ
3: ใช่เลยไปรถไหลก็ล่องคล่องตัวครับก็ไม่มีปัญหาทั้งสองจุดมีเจ้าที่เรียบร้อยเนาะตรงตำรวจแล้วก็เจ้าที่กู้ชีพที่ชนกันตรงนั้นนะครับผม
2: อ๋อครับผม
3: ยังไงเพื่อนสมาชิกมาก็คู่ขนานไปนะครับจะได้ไม่มาเจอเหตุตรงช่องทางด่วนนะครับผม
2: แต่ไม่มีน้ำท่วมใช่ไหมครับมีไหม
3: ไม่มีครับ
2: ไม่มี
3: น
2: ้
3: ำไม่มี
2: โอเคได้ครับ
3: ได
2: ้ครับขอบคุณมากเลยพี่อัศดากร
3: สวัสดีครับคุณเซมาสวัสดีครับ
2: ขอบคุณ
3: ข้อมูลครับ
2: ได้ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณอัศดากรนะครับก็เป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะครับเมื่อสักครู่ก็หลายท่านแจ้งเข้ามานะครับบอกว่ากรณีรถกระบะสีขาวที่บอกว่าพลิกตะแคงนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับเอามีเจ้าหน้าที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เคลื่อนย้ายขออภัยมีเจ้าหน้าที่แล้วแต่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายแล้วก็อีกจุดนึงก่อนถึงลงอุโมงค์นะครับวงเวียนบางขุนกองนะฮะอันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับชนกันหลายคันเลยประมาณ 3-4 คันนะอยู่เลนขวาช่องทางหลักแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รถพยาบาลมาแล้วด้วยอีกจุดหนึ่งเลยอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองไปนะเขาบอกว่าก็เป็นกระบะอีกคันนึงที่พุ่งไปอยู่ตรงเกาะกลางนะอยู่ระหว่างช่องทางหลักกับผู้ขนานนะเดี๋ยวยังไงประสานงานให้ทุกจุดนะอย่างต่ำๆนี่ต้องมี3จุดแล้วล่ะฮะราชพฤกษ์ขาเข้าเนี่ยที่แจ้งกันเข้ามาเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่าฝนตกหนักถนนเปียกลื่นอยู่แต่ว่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะก็เหลืออุบัติเหตุท้ายแถวยาวนะครับเห็นบอกว่าเป็นกิโลเหมือนกันนะสำหรับจุดนี้คุณสันติพันธ์นะครับบอกว่าบางปะอินมีฝนปล่อยๆนะขอบคุณพี่สันติด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณปะกิอินบอกว่าดูแนวโน้มฝนน่าจะตกแช่แล้วก็ตกแรงขึ้นด้วยแถวรังสิตขอบคุณพี่ปะกิอินด้วยสวัสดีคุณครูน้อยพี่ประพบพรด้วยนะครับสวัสดีครับคุณน้ำพึ่งที่ก่อนหน้านี้บอกว่าแจ้งแทนชาวต่างชาติมิสเตอร์พอลนะที่บอกว่าเขาลืมเป็นกระเป๋าถือสีขาวแต่ว่าหูจับเนี่ยเป็นสีชมพูด้านในมีเอกสารมีพวกพาสปอร์ตมีพวกเอกสารต่างๆนะครับเห็นบอกว่าติดต่อคนขับรถแท็กซี่ได้แล้วได้พูดคุยกันแล้วแต่ว่าทางคนขับรถแท็กซี่เขาบอกว่าไม่พบนะไม่พบของที่ตกอยู่บนรถของเขานะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับคุณชาตรีสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณเซมาคร
2: ับ เชิญเลยครับพี่ชาตรี
4: ผมจะแจ้งมามีรถจอดเสียอยู่ตรงสะพานผมใช้วิภาวดีมาขึ้นสะพานรัชวิภาเพื่อจะกลับเข้ามารัชดาขาเข้า
2: ครับเป็นไงบ้างครับ
4: ก็คือมีรถเก๋งจอดเสียเก๋งฮอนด้าสีแดงจอดเสียอยู่ตรงทางลาดครับตรงขึ้นตรงหน้าบกจราจรนะครับ
2: อ๋อครับผม
4: มันจะเป็นก้นหอยตรงนั้นครับผมจะขึ้นมารัชวิภาผมแล้วเข้าก้นหอยขึ้นมา
2: ครับ
4: ช่วงทางลาดขึ้นเนี่ยมันมีรถเก๋งจอดเสียแล้วเหมือนมีแท็กซี่เขียวเหลืองพยายามจะจอดช่วยอยู
2: ่อ๋อครับแล้วตอนนี้รถผ่านได้กี่เลนยังไงบ้างครับเนี่ย
4: เดิมตรงนั้นแหละมันจะเป็นเลนเดียวแต่ว่ามันเป็นเลนขนาดกว้างซึ่งปกติเวลารถติดก็จะขึ้นเกือบสองเลน
2: ครับ
4: แต่ตอนนี้มันก็ยังเบี่ยงพอจะขึ้นกันได้อยู
2: ่
4: แต่มันเป็นช่วงทางลาดผมเข้าใจว่าต้องใช้เจ้าหน้าที่มาช่วยครับเพราะว่าแท็กซี่คงจะช่วยอะไรกันไม่ได
2: ้ครับ
4: เจ้าของก็เป็นน่าจะเป็นเรียกว่าชายสูงวัย
2: อ่ะอ๋อเดี๋ยวประสานงานให้นะครับ
4: ตรงนั้นอยู่หน้ากองกับการจราจรเลยคร
2: ับ ครับผมเดี๋ยวรีบแจ้งให้เลยครับ
4: ครับผม
2: ฝนยังมีอยู่นะ
4: ตอนนี้เป็นยังลงเรียกอะไรภาษาเขาเรียกว่าลงเม็ดนะปล่อย
2: ครับ
4: แต่มันน่าจะเป็นฝนรอบสองแล้วล่ะเมื่อกี้ผมมาแรกๆก็จะไม่มีอันนี้เริ่มมีลงเม็ดมาอีกแล้ว
2: ครับผม
4: แต่ก็น่าจะชุ่มฉ่ำไปอีกนานแล้วดูจากฟ้าครับ
2: ยังครึ้มอยู่ใช่ไหมฮะยังไม่มีแสง
4: ครึ้มอยู่ยังไม่มีชาทีว่าจะเห็นฟ้าเลย
5: ครับผม
4: ก็คงไม่ยาวครับถ้ายาวไป4โมงก็จะลำบากกันนิดนึง
5: ใช่ๆ
4: คร
5: ับ ขอบคุณมากครับพี่ชาตรีเดี๋ยวประสานงานต่อให้ครับ
4: ครับ
5: สวัสดีครับขอบคุณคุณชาตรีนะครับฝากระวังก่อนนะฮะระหว่างที่เราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เนี่ยนะครับเป็นจุดทางบนขึ้นต่างระดับรัชวิภานะที่จะมุ่งหน้าไปวิภาวดีรังสิตเป็นรถเก๋งจอดเสียอยู่เลนซ้ายแล้วก็มีรถแท็กซี่จอดช่วยกันอยู่นะฮะฝนยังลงอยู่นะจุดดังกล่าวก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยเริ่มชะลอตัวนะครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
6: ครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอ200ทุกท่านครับผม
5: เจอเลยครับ
6: ผู้ออกมาจากกรมการขนส่งทางบกประตูหลังหรือว่าวิภาวดีซอย3นะครับผม
5: ครับ
6: วันนี้เอารถไปตรวจสภาพการจราจรไปช่วงบ่ายปลอดโปร่งครับรอคิวไม่นานใช้เวลาไม่ถึง15นาที
5: ครับผม
6: การตรวจสอบเรียบร้อยออกมาวิภาวดีซอย3ได้ผู้โดยสารตรงประมาณซอย5ตอนนี้จะมุ่งหน้าไปรามอินทรา
5: ครับ
6: ไม่รู้ช่วงไหนเพราะมันอยู่ใน GPS บอกไม่ได
5: ้
6: ก็ระยะทางก็ประมาณตอนนี้ผมอยู่รัชโยธิน
5: ครับ
6: ค่อนข้างติดขาออกขาเข้ารถน้อยคล่องตัวเพราะว่าฝนตกเพิ่งหยุดนะคุณเสมา
5: เอ้าเหรอฮะ
6: ฝนเปียกลื่นบนสะพานก็ติดพื้นราบก็ติดแต่ขาเข้าโล่งนะคุณเสมา
5: ครับผม
6: แยกเกษตรมุ่งหน้ารัชโยทั้งข้างล่างข้างบนวิ่งโอ้ใช้ความเร็วได้เลยใช่ไหม
5: ครับ
6: สบายข้างล่างติดนิดหนึ่งผมยังไม่ได้ผ่านแยกเสนาเลยตอนนี
5: ้ครับผม
6: เส้นตัวช้าสลับหยุด
5: ครับ
6: คนอยู่ก็ทำงานต่อไปคนจากไปก็สบายสบาย
5: ครับผม
6: ไม่ต้องมาทำงานนะ
5: ครับ
6: ถึงเวลาไปหมดทุกคนก็ทำความดีไว้ความดีติดตัวล้มหายตายจากไปคนก็บ่นหาครับผมครับก็ขอจบรายงานแยกเสนาโอ้โหโยธินขาออกขอบค
5: ุ
6: ณและสว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คร
5: ับขอบคุณครับสวัสดีครับนะขอบคุณคุณชัยรัตน์นะครับพี่พันธ์สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
5: ครับ
7: ขอบคุณที่ให้พรนะแหมพี่ชัยรัตน์ก็ให้พรนะครับ
5: เอออ่ะพี่พันธ์อยู่ที่ไหนครับ
7: ให้คุณอัพสเตนนูนก่อนคุณอัพสเตนนูนก่อนตอนนี
5: ้ครับ
7: อยู่จรัญเบี้ยจากแยกข้าวะมุ่งหน้าแยกไฟฉาย
5: เป็นไงบ้างพี่พันธ์
7: ตรงอุโมงค์แยกไฟฉายก็ผ่านมาหน้าเมโทรแล้วชะลอตัวเล็กน้อยครับทางรถไฟครับบางขุนนนท์ครับผม
5: อ๋อเหมือนเดิมนะตัดบางขุนนนท์
7: นี่เก่าเวลาเดิมครับผมมันต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวามันเรียบทางรถไฟครับพี่เรียมา
5: ใช่ใช่ใช่
7: บางคนก็ดู GPS เขาจะไปซ้ายก็ไม่ไปก็ต้องเบี่ยงขวาออกมาครับผม
5: ครับผม
7: ตรงนี้ครับผมการฝนไม่มีนะครับฝนไม่ตกครับผม
5: เอ้าหรอถนนแห้งเหรอฮะตรงนั้น
7: ถนนไม่มีฝนเลยครับไม่มียังไม่มาครับ
5: เอ้าหรอ
7: ยังไม่มา
5: เออครับครับ
7: ใช่ครับจรัญยังไม่มาครับเดี๋ยวว่าชาวเกษมก็ยังไม่มาครับผม
5: เอ้าเหรอฮะอ๋อวันนี้จะเป็นทางโซนตะวันออก
7: นะครับ
5: ทางโซนแบบ
7: แถวดอนเมืองแถว
5: ใช่ใช่
7: ครับผม
5: แถวนนท์แถวหลักสี่ดอนเมืองบางเขนในตรงนู้น
7: ใช่ครับเมื่อวานก็ไม่มีนี่เมื่อวานก็ไม่มีบางเขนน
5: ี่ไม่โดน
7: มีแต่คอนเฟิร์มไม่โดนใช่ไหมครับ
5: ไม่โดน
7: ครับผมว่าแล้วไม่โดนจริงๆเลยเพราะว่ามันทางดาวกระนองบางเขนไม่ตกไงตกบรมแล้วก็บางพัดอะไรนะครับไปทางวงสว่างอะไรทางนู้นนะคร
5: ับ ครับผม
7: ครับตอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่หน้าสามแยกบางขุนนนท์ครับผม
5: อ๋อครับผม
7: ครับจะมุ่งหน้าไปเส้นปิ่นลูกค้าไม่มีครับผม
5: เส้นปิ่นเราไปทำอะไรเส้นปิ่นแล้วไม่มีลูกค้าพี่พันจะไปทำอะไร
7: ก็หาลูกค้าไปเส้นปิ่น
5: อ๋อ
7: ปากคุณน้าของผมหน่อยครับอย่าขับซิ่งมาก GPS มันไปเรื่อยๆธรรมดาเลยครับ
5: ครับผม
7: คุณนายชัยรัตน์ผมนะ
5: ครับน่าจะฟังอยู่เมื่อกี้ขอบคุณพี่พัน
7: ธ์พี่เดี๋ยวมาบอกพี่น้อยอยู่ซิให้ซื้อหนูนามาฝากหน่อยเดี๋ยวรีบจอดที่ข้าวโพดจะไม่ได้ยินเสียงมั้ง
5: เออเอาหนูบ้านไหมคลองเตยนี่มีเต็มเลยนะเอาไหม
7: ไม่เอาแล้ว
5: ขอบคุณพี่พันธ์นะ
7: เอาตอนนี้เหรอเนี่ยเอาอย่างนั้นเอาสุพรรณมี
5: ใช่
7: ส
5: ุ
7: พรรณนครปฐมบ้านผมก็มีหนูนาแต่ว่าสุพรรณมันดีกว่าพี่ทำทุ่งนา
5: อ๋อเออครับผมคลองเตยก็มีหนู
7: ตัวใหญ
5: ่หนูบ้านหนูท่อเนี่ยตัวใหญ่มากขอบคุณนะพี่พันธ์
7: ครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์นะสวัสดีครับคุณโน่สวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับ
5: ครับอยู่ที่ไหนครับคุณโน่อ๋อ
8: พอดีผมผ่านมาพอดีตรงพระรามสะพานพระราม5ครับมุ่งหน้าแยกบางสีทองตรงเลยทาวดุมาช่องทางด่วนครับ
5: อ๋อเป็นรถอะไรอ่ะครับ
8: ที่ผมเห็นเลยนะผมออกมาจากซอยข้างทาวดุแล้วมาเจอพอดีอ่ะมันเป็นรถ18ล้อครับน่าจะ
5: ล้อ
8: เฉ ี่ยวชนขาอะไรสักอย่างแต่ว่าเห็นมีมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่แล้วมีรถกระบะหรืออะไรเนี่ยครับแล้วมีน่ามีผู้บาดเจ็บ
5: อ๋อเหรอฮะ
8: แล้วก็รถ18ล้อเนี่ยน่าจะขวางช่องทางด่วนสองเลนกว่าเลยครับ
5: เขาอยู่ในช่องทางหลักเลยเหรอฮะ
8: ใช่ใช่ครับ
5: โอ้ครับครับครับแล้วฝน
8: น่าจะมาประมาณ20นาทีแล้วครับพอดีผมไปหาแล้วจอดดูแต่ว่ามันเกิดเหตุพอดี
5: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเราประสานงานไปบางสีเมืองให้ละเราแจ้งไปทางสพให้ละ
8: ก็เลยอยากไม่รู้ว่ามีผู้บาดเจ็บหรือว่ายังไงบ้างหรือเปล่า
5: แล้วตรงนั้นมีฝนมีอะไรไหมตรงนั้นยังตกอยู่ไหม
8: เมื่อกี้ที่ผมออกมาฝนยังไม่ตกนะแต่ว่าตอนนี้เริ่มมืดๆแล้ว
5: เอ้าหรออ๋อ
8: ใช่แต่ว่ารถน่าจะติดถ้าเขาถ้าเป็นอุบัติเหตุแล้วเฉี่ยวชนกับรถที่แปดล้อเขาไม่น่าจะเลื่อนรถได้เพราะว่า
5: โอ้ท้ายนี่อยู่สะพานพระราม5แล้วนะเลยไปแล้วนะ
8: ใช่ไหมใช่ไหม
5: ใช่ใช่
8: ตอนที่ผมผ่านมาแล้วผมยูเทิร์นกลับมาจะขึ้นพระราม5
5: ครับ
8: ปั๊บเดียวไม่ได้ไปถึง5ทีมันท้ายมันก็เกือบถึงพระราม5แล้วครับ
5: โอ้ตอนนี้ท้ายอยู่เชิงทางขึ้นสะพานพระราม5เลยครับเนี่ย
8: โอเคมันงั้นขากลับบ้านผมจะได้อ้อมไปทางพระราม7แทน
5: 2กิโลกว่าแล้วเนี่ยครับเนี่ย
8: อ๋อครับโอเคแสดงว่ามันน่าจะเป็นอุบัติเหตุแล้วเขาตำรวจเขาคงไม่แน่ให้ยี่รถ18ล้อได้อะ
5: ใช่ใช่
8: เพราะมันเหมือนเขาเบรกอะผมว่าเขาน่าจะเบรกอะแล้วมันขวางถนนเลยอะ
5: โอ้โหท้ายาวไวมากเลยนะ2โลกว่าแล้วนะเนี่ย
8: ใช่ไหมคร
5: ับ
8: น่าจะขึ้นบนสะพานแล้วมั้งตอนน
5: ี้ใช่ครับท้ายอยู่เชิงทางขึ้นเลยครับจากข้าตอนนี้ท้ายมันข้ามไปฝั่งพระนครแล้วเนี่ยยังไม่ทันข้ามสะพานไปเลยเนี่ย
8: โอเคครับงั้นผมจะได้พอดีบ้านอยู่ในซอยบางกวยผมจะได้บนออกไปทางตอนนี้ผมอยู่จุดตรงสาธารณสุขนะครับกำลังกลับบ้าน
5: ครับ
8: ก็เลยเดี๋ยวคงแวะเบี่ยงออกไปทางพระรามเจ็ดดีกว่าย
5: าว
8: เลยคงเข้าซอยตรงไทยวัดหลวงไม่ได
5: ้ครับผม
8: ได้คร
5: ับ ขอบคุณมากเลยครับคุณโน่ได้ได้ขอบคุณครับเดี๋ยวเราตามต่อให้สวัสดีครับ
8: ครับผมขอบคุณครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณคุณโน่ด้วยนะครับเป็นอุบัติเหตุถนนนครอินทร์นะฮะเป็นฝั่งขาออกนะแถวๆตรงข้ามกับแมคโครนะครับเห็นบอกว่าเป็นรถบรรทุกพ่วง18ล้อชนกับรถจักรยานยนต์ไม่แน่ใจเรื่องคนเจ็บนะแต่ว่าช่องทางหลักเนี่ยไปไม่ได้นะฮะให้วิ่งคู่ขนานแทนนะครับใครที่ฟังจส100อยู่นะช่องทางหลักตอนนี้ไปไม่ได้นะครับใครที่ลงมาจากสะพานพระราม5เนี่ยเบี่ยงออกคู่ขนานได้เบี่ยงออกคู่ขนานเลยไม่ต้องไปช่องทางหลักเพราะช่องทางหลักไปไม่ได้คุณโน่บอกว่ากีดขวางทุกช่องทางเลยครับตอนนี้เนื่องจากว่ารถพ่วง18ล้อเหมือนเขาเบรกนะและเขาก็หมุนขวางถนนไปเลยผ่านไม่ได้นะครับใครที่ลงมาจากสะพานพระราม5เปลี่ยนสะพานเลยครับไปใช้สะพานพระราม7ไปใช้สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ธารานุสรณ์เลยถ้าใครที่ฟังจากสร้อยอยู่นะครับขาออกนะขาจากฝั่งพระนครที่จะข้ามไปฝั่งทนนะถ้าคุณฟังจสร้อยอยู่นะครับเปลี่ยนสะพานเลยครับสะพานพระราม5ตอนนี้ติดแล้วนะครับท้ายแถวเนี่ยข้ามไปทางฝั่งพระนครนะฮะอยู่เชิงทางขึ้นสะพานพระราม5เลยครับนครอินทร์ที่มาจากแยกติวานนท์น่ะนั่นน่ะเจอท้ายแถวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนสะพานเลยครับเปลี่ยนแผนเลยฮะไปใช้สะพานพระราม7ยังใช้ได้นะวงสว่างขึ้นจรัญขึ้นลงยังไม่ติดไปใช้สะพานเจษฎาบดินทรานุสรก็ยังใช้ได้ราชพฤกษ์นนท์ไม่มีปัญหาหรือจะไปสะพานพระนั่ง9ตัวเก่าตัวใหม่ยังไม่มีปัญหาการจราจรรัตนาธิเบศรถ้าจากแครายไปไม่ติดแต่ถ้าเข้ามาทางแครายอ่ะรถจะเยอะกว่านะครับขอบคุณคุณสันติคุณธีรานนท์นะบอกว่าฝนมาแล้วแถวดอนเมืองคุณธีรานนท์สงประพาน้ำขังตลอดเส้นทางเลยครับใช้รถด้วยความระมัดระวังขอบคุณพี่ธีรานนท์ด้วยนะฮะแล้วก็คุณคาซ่านะฝนอยู่สมุทรสาครครับนะฮะเริ่มจากสมุทรสาครก่อนเลยครับขอบคุณคุณคาซาด้วยเพิ่มเติมเข้ามานะครับท่านพันตำรวจโทที่ไม้ลึกดีท่านสารวัตรสอบสวนสพบ้านโพนะครับเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่ฉะเชิงเทราให้นะครับทางหลวง3304ที่ก่อนหน้านี้เราแจ้งบอกว่าเลยตรงปากทางเข้าวัดวังอู่ที่ตำบลแหลมประดู่ไป1กิโลนะครับมีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกเปล่าเขาบอกว่ามาจาก8ลิ้วนะจะไปที่แปลงยาวระหว่างทางฝนตกหนักครับคนขับก็เลยเสียหลักไปชนกับเสาไฟข้างทางอยู่ฝั่งซ้ายส่งผลกระดูกไป1กิโลนะครับมีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกเปล่าเขาบอกว่ามาจาก8ลิ้วนะจะไปที่แปลงยาวระหว่างทางฝนตกหนักครับคนขับก็เลยเสียหลัก

ันวิ่งฝั่งขาออก1ช่องทางตอนนี้การจราจรยังไม่มีปัญหานะครับเห็นท่านสารวัตรบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทที่ไม้ลึกดีด้วยท่านสารวัตรสอบสวนดูแลงานจราจรนะฮะที่สภ.บ้านโพด้วยนะครับลักษณะตามภาพเลยนะไปเสียหลักชนถนนยังเปียกลื่นอยู่นะฮะในพื้นที่ถ้าดูจากภาพที่เจ้าหน้าที่ส่งมาเนี่ยขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับสำหรับภาพด้วยนะแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับก็บอกว่าการจราจรนั้นไม่มีปัญหาแต่ว่าฝากระวังด้วยเนื่องจากว่าขาเข้าที่จะไปแปลงยาวต้องมาสวนฝั่งขาออก1ช่องทางนะครับเพิ่มเติมความระมัดระวังบริเวณจุดดังกล่าวด้วยนะครับอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่ทางหลวง3304นะครับอยู่บริเวณช่วงตำบลแหลมประดู่นะฮะอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรานะคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ว่ามีเสาล้มไป2ต้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าหน้างานกำลังเร่งดำเนินการให้อยู่นะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวครับถนนยังคงเปียกลื่นนะฮะแต่ว่าการจราจรนี่ก็ต้องวิ่งสวนทางกันนะก็ยังเคลื่อนตัวได้นะยังเคลื่อนตัวได้ให้มาสวนฝั่งขาออก1ช่องนะสำหรับฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าแปลงยาวนะครับขอบคุณทางสภ.บ้านโพนะฮะคุณสวรรณทองสวัสดีพี่สวรรณทองด้วยครับภาษีเจริญฝนยังไม่ตกแต่ว่าท้องฟ้ามืดครึ้มเลยนะฮะพี่สวรรณทองแจ้งเข้ามาภาษีเจริญ14:30 น.นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสถานีเรดาร์ตรวจอากาศปรากฏว่ามีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางครับอยู่ที่เขตหนองจอกดอนเมืองสายไหมคลองสามวาบางเขนหลัก4เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนรวมสูงสุดอยู่ที่หลัก4ครับ 35.5 มิลลิเมตรนะฮะ 35.5 มิลลิเมตรอยู่ที่หลัก4นะฮะใครที่ติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับวันนี้น่าจะครอบคลุมในหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะทางด้านของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพแล้วก็รวมไปได้ถึงตอนบนนะตอนบนของกรุงเทพด้วยนะไล่ไปแถวนนท์ด้วยนะใกล้เคียงกันปริมณฑลปทุมด้วยนะฮะที่เจอฝนเหมือนกันแล้วก็ด้านของราชบุรีฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะไล่เข้ามาทางสมุทรสงครามสมุทรสาครอันนี้ก็มีกลุ่มฝนเหมือนกันนครปฐมนี่บางพื้นที่นะแล้วก็กลุ่มหนักๆนี่ก็อยู่การไปสุพรรณไปอ่างทองลพบุรีช่วงนู้นก็มีฝนเหมือนกันสระบุรีพระนครศรีอยุธยาก็รับแจ้งนครนายกก็ประปรายบางพื้นที่เหมือนกันนะที่บอกว่ามีฝนเหมือนกันนะครับหลายพื้นที่ครับวันนี้นะวันนี้ก็ฝน 70% นะฮะหลายพื้นที่เลยนะครับโดนกันทั่วหน้าเลยคุณแจ็คกู้ภัยนะเขาบอกว่ามีน้ำท่วมขังถนนรัชดาภิเษกนะครับเป็นฝั่งขาออกรัชโยธินที่จะมุ่งหน้าไปรัชวิภาคุณแจ็คกู้ภัยบอกว่าบนสะพานข้ามแยกรัชวิภามีน้ำท่วมขังทุกช่องทางเลยระดับน้ำสูงประมาณเกือบ30เซนติเมตรด้วยเหรอเขาบอกว่าระยะทางยาวประมาณ300เมตรนะการจราจรก็เลยเคลื่อนตัวช้าคุณสมพลบอกว่ามีซากงูฮะทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เป็นฝั่งที่มาจากเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมที่จะมุ่งหน้าไปปากน้ำก่อนถึงช้างเอราวัณ1กิโลมีซากงูตัวใหญ่เลยนะเขาบอกว่าน่าจะโดนรถเหยียบอ่ะแต่มันตายแล้วนะอยู่เลนขวาสุดเลยจุดนี้เราประสานงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนบางพีให้แล้วนะครับคุณสมพลบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับไปกลับแล้วก็เมื่อสักครู่บริเวณเชิงทางขึ้นต่างระดับรัชวิภาจุดที่จะวนขึ้นไปนะรัชดาฝั่งขาเข้าเนี่ยที่คุณชาตรีแจ้งเข้ามาเดี๋ยวเร่งประสานงานตามต่อให้นะครับเห็นบอกว่าเป็นรถเก๋งไปจอดเสียอยู่เลนซ้ายแล้วก็มีแท็กซี่จอดให้การช่วยเหลือกันอยู่กรณีของคุณโน่เนี่ยรถติดนะครับใครที่จะใช้สะพานพระราม5เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะประสานงานไปทางพื้นที่สภ.บางสีเมืองไปแล้วแต่ว่าถ้าฟังจสร.อยู่แนะนำให้หลีกเลี่ยงดีกว่านะครับเพราะว่าท้ายเนี่ยมันอยู่เชิงทางขึ้นสะพานพระราม5แล้วนะครับอยู่ด้านของนครอินทร์ฝั่งที่มาจากแยกติวานนท์นะฮะท้ายแถวนี้2กิโลกว่านะครับจุดเกิดเหตุจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกับแมคโครนครอินทร์นะก่อนถึงโลตัสนครอินทร์น่ะจุดเกิดเหตุช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนเนี่ยไปไม่ได้นะฮะเนื่องจากว่าคู่กรณีเป็นรถจักรยานยนต์กับรถบรรทุกพ่วง18ล้อนะครับตอนที่คุณโน่เขาผ่านมาเขาบอกว่าเหมือนกับว่ารถพ่วงเนี่ยพยายามที่จะเบรกนะก็กลายเป็นว่ารถเขาปัดแล้วก็กีดขวางไปทุกช่องทางเลยอยู่ในช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนนะครับทุกช่องทางเลยไปไม่ได้นะฮะใครที่มาจากสะพานพระราม5นะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้นะออกคู่ขนานครับให้วิ่งออกคู่ขนานเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นผู้ใช้เส้นทางเขาบอกว่าคู่ขนานเนี่ยผ่านพ้นจุดเกิดเหตุไปเนี่ยดีนะใช้ได้นะแต่คู่ขนานในที่ติดเนื่องจากว่าคนก็เบี่ยงออกคู่ขนานกันหมดเลยแล้วก็มาชะลอดูกันไอ้ท่องทางหลักที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะก็เลยส่งผลการจราจรเนี่ยติ

0: ยาวมาก2กิโลกว่านะครับใครที่จะใช้สะพานพระราม5เปลี่ยนไปสะพานพระราม7ดีกว่าไหมเปลี่ยนไปสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ดีกว่าไหมรวมไปถึงสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ใช้ได้นะไม่ติดและตนาธิเบศจากแคไลออกไปนะไม่ติดแต่ว่าขาเข้าอ่ะจะชะลอตัวที่จะเข้ามาทางด้านของแคไลคุณดุ่ยสวัสดีครับ
1: ครับคุณเสมาสวัสดีครับ
0: พี่ดุ่ยอยู่ไหนครับวันนี้เชิญเลยครับพี่
1: ผมอยู่นครปฐม
0: เป็นไงเจอฝนไหม
1: ตกแรง แล้วก็ วิ่งแต่วิ่งมาเลยมาแล้วตอนนี้มาถึงสามพันแล้ว
0: เพชรเกษม
1: ตกอยู่ตกอยู่แต่ว่าเข้ามาลึกๆยังไม่ตก
0: อ้าวเหรออ๋อเป็นไงบ้างพี่เพชรเกษม
1: ผมจะฟังเรื่องงูอ่ะงูเหลือม
0: เอาเป็นงูเอาพี่ก็เห็นเหรอเห็นตั้งแต่วันไหนเนี่ย
1: เมื่อวานแล้ว
0: อ้าวหรอจุดเนี้ยหรอฮะ
1: ตอนเช้าเมื่อวานตอนเช้ายังใหม่เลยตอนนี้ผมเจอผมไม่ได้โทร
0: เมื่อวานตอนเช้าเนี่ยนะ
1: ประมาณสักสิบโมงอ่ะผมไปเมื่อวานที่ผมไปชลบุรี
0: ครับ
1: ตัวใหญ่นะใหญ่เบลล์เลยอ้วนซึบเลย
0: ใช่เขาบอกว่าตัวใหญ่เลย
1: ตัวใหญ่ไส้แตกเลยอยู่ทางก่อนถึงช้างอ่ะ
0: ใช่เขาบอกก่อนถึงช้างเอราวัณอ่ะกิโลนึง
1: ตัวใหญ่เพื่อนผมยังบอกเลยว่าผมมาตาขาดหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะผมเอี้ยวหลบอยู่ทางแต่อยู่เลนข้างในเลนป่านะข้างกับข้างไปตัวกั้นนะ
0: เหมือนไหลทางอ่ะพี่แบบไหลทางขวาเงี้ยหรอ
1: ดูขวาอยู่เลนขวาเลนขวาริมใน
0: เดี๋ยวนะถ้าพี่ดูเห็นตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้านี่ป่านี้มันไม่เละแล้วเหรอพี
1: ่ก็นั่นแหละแต่ว่าไม่โดนย่ำหรอกเพราะเขาจะนอนตัวเขาจะคิดไอ้ตรงกำแพงไงกำแพงกั้นตรงกลางถนนน
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับ
0: น่าจะตัวเดียวกันใช่ไหม
1: ใช่เขาบอกก็ใช่ปั๊บเลยแล้วขากลับมีนี่ด้วยนะ
0: อะไร
1: ขากลับมีขากลับฝั่งตรงข้ามมีตัวเงินตัวทองด้วยตัวใหญ่เหมือนกัน
0: วันไหนเนี่ย
1: เมื่อวานนี่แหละ
0: เมื่อวานเนี่ยนะ
1: ป้าผมได้ผมเจอตอนไปผมเจองูเหลือมขากลับมาเห็นตัวเงินตัวทอง
0: มันมาจากไหนเนี่ย
1: เออผมว่ามันผมเดาว่ามันท่านน่าจะไปอยู่ในรถอ่ะแล้วว่าน่าจะมันไปติดมากับรถใต้ท้องไงน่าจะวิ่งมาแล้วจะลงตัวใหญ่นะตัวเหลือมันตัวใหญ่มากเลยนะ
0: หรอคือคาดว่ามันน่าจะติดมาใต้ท้องรถใครสักคนนึงแล้วพอไปถึงตรงนั้นกระแทกมันก็เลยล่วงเงี้ยหรอ
1: จะหล่นลงมาแล้ว
0: โอ้โหขนลุก
1: ตัวใหญ่ผมเพื่อนมาบอกว่าตาลายหรือเปล่าผมมาตาฝาดหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะผมเหี่ยวหลบอยู่โอ้โหไส้แตกตัวมันเริ่มใหญ่ฝักแขนนี่นะ
0: อ
1: ๋
0: อแต่คือเมื่อวานเจอก็ตายแล้วใช่ไหมประมาณกี่โมงอ่ะพี่ที่พี่เจอเมื่อวาน
1: ตอนที่ผมเจอประมาณ10โมง
0: 10โมงอ๋อ
1: ใช่10โมง
0: ครับ
1: ก็ยังงงเอ๊ะทำไมงูขึ้นมาตายวันนี้เดาคิดว่าลงแต่มาจากใต้ท้องรถใครแน่ๆ
0: เออ
1: แล้วน่าจะหล่นลงมา
0: ได้ครับประสานงานไปแล้วพี่เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ไปเก็บให
1: ้ตอนนี้ถึงนี่แล้วไอ้สายกระทุ่มแบนแล้ว
0: กระทุ่มแบนไม่ติดไม่ตก
1: ไม่ตก
0: ต้องสมุทรสาครเลยไม่มีฝนหรอ
1: ยังไม่มีวิ่งมาแต่มันมืดอยู
0: ่
1: แต่ที่นครปฐมมาตกแรง
0: ครับผม
1: ผ่านมาแล้ว
0: ครับใช่ครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับพี่ดุ่ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณดุ่ยด้วยนะครับนครปฐมฝนตกหนักนะแต่พอเข้ามาโซนแถวกระทุ่งแบนเข้ามาทางด้านของสมุทรสาครไล่เข้ามาเนี่ยก็บอกว่าใช้ได้นะไม่มีฝนด้วยแต่ว่าคึมๆนะใช้เป็นเกษมขาเข้ามานะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ข้อมูลจากทางด้านของกฟผ.ครับจับมือ USTDA เร่งศึกษาความเป็นไปได้โรงไฟฟ้า SMR เสริมความมั่นคงพลังงานสะอาดครับเมื่อวันที่14กันยายน2569นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมิสเตอร์เจมส์แดนลีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกานายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานและเอกอัครราชทูตชอนเคโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR ระหว่างองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา USTDA และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.โดยมีมิสเตอร์โทมัสอาร์ฮาดีรองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ USTDA และนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการกฟผ.ร่วมลงนามภายในงาน Gas Tech 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคกรุงเทพครับสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยในการในความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR โดยกฟผ.ให้ความสำคัญกับโอกาสในการเรียนรู้จากนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหรัฐพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการนำ SMR มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องการลงนามความตกลงในครั้งนี้จะช่วยให้กฟผ.สามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นต้นทุนตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าตามแผนการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMRมาใช้ในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับและนี่เป็นข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.ครับท่านร้อยตำรวจเอกวิโรจน์ชัยราชครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.บางกรวยท่านรองสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับผม
0: ครับ
1: ท่านรองวิโรจน์ครับ
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอุบัติเหตุราชบุรีครับท่านรองสารวัตร
1: เป็นอุบัติเหตุเป็นรถปิกอัพ4ประตูสีขาวครับผม
0: ครับ
1: เสียหลักแล้วก็ตะแคงครับตัวตนเองไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับช่วงนี้ยงเรียบร้อยเปิดการจราจรได้ปกตินะครับผม
0: ตอนนี้ยังมีฝนในพื้นที่อยู่ไหมครับท่านรอง
1: ฝนหยุดแล้วครับมีฝนตกปล่อยๆแต่หยุดแล้วเลยทำให้ถนนเปียกนิดหนึ่งครับผม
0: ท่านรองนอกจากจุดนี้มีจุดอื่นในพื้นที่ของเราอีกไหมครับที่มีอุบัติเหตุครับ
1: ไม่มีครับมันช่วงนี้มีจุดเดียวครับช่วงนี้ยงเรียบร้อยเปิดการจราจรได้ปกติแล้วครับ
0: ครับครับทั้งสองฝั่งตอนนี้ก็ใช้ได้เป็นปกตินะครับราชพฤกษ์
1: ครับผมครับผมครับผมได้ปกตินะครับช่วง
0: ได้ครับขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตร
1: ครับผมครับผม
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกวิโรจน์ชัยราชนะครับท่านรองสารวัตรจราจรพื้นที่สภ.บางกรวยนะครับเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุรถปิกอัพนะครับคันสีขาวที่หลายท่านบอกว่าเขามาจากคู่ขนานแต่ว่าเขากระเด็นเสียหลักไปอยู่ที่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายก็เคราะห์ดีนะที่คนขับเขาไม่ได้เป็นอะไรมากนะฮะไม่มีคู่กรณีนะก่อนหน้านี้ฝนตกถนนเปียกลื่นตอนนี้ฝนหยุดแล้วแต่ถนนยังคงเปียกลื่นอยู่เพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยนะครับคุณสุวรรณทองคุณธีรนนท์คุณคาซ่าคุณ 3M คุณพีรพลนะฮะคุณพีรพลบอกว่ากลางสะพานข้ามวิภาวดีมุ่งหน้าไปประชาชื่นน่าจะเป็นรัชวิภาใช่มั้ยครับรัชดาใช่มั้ยตรงต่างระดับรัชวิภาเห็นบอกว่ามีน้ำท่วมขังประมาณ10เซนติเมตรนะฮะคุณพีรพลบอกว่ารถติดสะสมนะสำหรับจุดนี้คุณปะเกอินคุณกระปุกแดงแล้วก็คุณระพีนะครับบอกว่าแถวบางขุนนนท์ครึ้มๆแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องคุณตู่ระยองพหลโยธินฝั่งขาเข้าประมาณหลักกิโลเมตรที่74+300นะครับคุณตู่ระยองบอกว่าคาดว่าน่าจะมีอุบัติเหตุแต่ว่าไม่ทราบรายละเอียดนะอยู่เลนขวารถติดยาวเลยขอบคุณคุณตู่ระยองด้วยนะครับพหลโยธินฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่74+300น่าจะเป็นอุบัติเหตุแต่ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดนะครับอยู่ช่องทางด้านขวาทำให้รถติดยาวผมลองไปตรวจสอบดูในแผนที่การจราจรเนี่ยมันขึ้นว่าท้ายแถวเนี่ยประมาณ 2.22 กิโลเมตรเลยนะฮะเนี่ยจุดดังกล่าวที่คุณตู่ระยองเขาแจ้งเข้ามาใน YouTube เนี่ยนะฮะ พอหนโยธินฝั่งขาเข้ากม 74-300 ใครทราบสาเหตุอยู่แนวหน้าโทรเข้ามาแจ้งได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือว่าจะแจ้งมาทางคอมเมนต์ทาง YouTube ก็ได้นะฮะขอบคุณล่วงหน้าเลยขอบคุณพี่ตู่ด้วยนะเดี๋ยวยังไงตรวจสอบให้นะพหลโยธินฝั่งขาเข้ากม 74-300 เห็นว่าท้ายแถวยาวแล้วนะประมาณ2กิโลเศษนะฮะทางสภ.บางสีเมืองนะครับเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุให้อีกจุดนึงที่นครอินทน์นะที่บอกว่าเป็นพ่วง18ล้อกับจักรยานยนต์ล่าสุดเห็นบอกว่าเคลื่อนย้ายรถบรรทุกพ่วง18ล้อคันดังกล่าวได้แล้วนะเข้าข้างทางได้แล้วนะตอนนี้ท้ายแถวก็เริ่มสั้นลงก่อนหน้านี้ท้ายแถวเนี่ยอยู่สะพานพระราม5เชิงทางขึ้นเลยนะฮะเป็นนครอินทน์ฝั่งขาออกอยู่ตรงข้ามกับแมคโครเห็นบอกว่าตอนนี้ขยับรถบรรทุกพ่วง18ล้ออยู่ข้างทางฝั่งซ้ายได้แล้วท้ายแถวเริ่มสั้นลงแล้วนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ท้ายเขาอยู่นู่นน่ะเชิงทางขึ้นสะพานพระราม5เป็นฝั่งขาออกนะก็ยังติดกันอยู่นะครับใช้สะพานพระราม7ใช้สะพานมหาเจษฎาบดินทร์จะดีกว่านะครับหรือว่าสะพานพระนั่ง9ตัวเก่าตัวใหม่ก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรติวานนท์แยกแครายเริ่มชะลอตัวฝั่งที่มาจากสนามบินน้ำสามัคคีท้ายจะสั้นกว่าแล้วก็รัตนาธิเบศรถ้าจากแคร์ไลน์ออกไปในใช้ได้นะครับไม่ติดเลยแต่ถ้าเข้ามาทางแคร์ไลน์ก็เริ่มชะลอตัวเช่นเดียวกันนะในช่วงเวลานี้งามวงวานขาออกปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงบางเขนวิภาเลยส่วนฝั่งกลับการชะลอตัวนิดหน่อยก่อนถึงทางลงอุโมงค์เกษตรผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะกระทรวงมหาดไทยสั่งรีเช็คใบอนุญาตสื่อสารทั่วประเทศใน3วันคุมเข้มย้าย4ร่างชาวยิวและ26สว.คดีหัวยังคงเข้าร่วมประชุมวุฒิสภาตามปกติหลังกกต.มีมติส่งฟ้องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จัดมา
2: แรงทุก

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เมื่อช่วงเช้านายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเปิดการประชุมวุฒิสภาโดยมีวาระสำคัญอาทิการพิจารณาร่างพรบการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วจำนวน2ฉบับทั้งนี้ในวาระหารือก่อนเข้าการประชุมพบว่า1ใน26สว.ที่ถูกกกต.มีมติส่งฟ้องไปยังศาลฎีกาในคดีหัวสว.นางสาวอัชรพันธ์หอมรสสว.จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการดูแลผู้เสพยาเสพติดและผู้มีอาการทางจิตเวชอันเนื่องมาจากสารเสพติดส่วนสว.ในคำร้องพบว่ามาเข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ตามปกติอาทินายนิพนธ์เอกวานิชนายอลงกตวรกีนายสุเทพสังวิเศษพันตำรวจโทสง่าส่งมหาชัยนางนงลักษณ์ก้านเขียวนายสมหมายศรีจันทร์นายโสพลมโนมยาและนางสาวมาเรียเผ่าประธานพลพีสั่งเดินหน้าจัดระเบียบสื่อสารทั่วประเทศหลังพบข้อสงสัยการขออนุญาตจัดตั้งสื่อสารในจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมสั่งตรวจสอบเอกสารย้อนหลังหากพบการอนุมัติโดยมิชอบเตรียมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องขณะที่เสียร่างผู้เสียชีวิตจากสุสานฉะเชิงเทราถูกเคลื่อนย้ายไปยังสุสานในจังหวัดชลบุรีแล้วคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยระบุว่าช่วงเช้าวันนี้บริษัทการชาบัฟจำกัดได้นำทีมเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกจากสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราไปยังสุสานในจังหวัดชลบุรีโดยได้แจ้งให้ทั้ง2จังหวัดรับทราบแล้วพร้อมกำชับฝ่ายปกครองให้เข้าสังเกตการและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องเนื่องจากก่อนหน้านี้ภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเคยประสานขอนำร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจึงสั่งให้หน่วยงานของทั้ง2จังหวัดตรวจสอบรายละเอียดร่วมกันส่วนการจัดระเบียบสื่อสารทั่วประเทศคณะกรรมการเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทยในมอบหมายให้กรมการปกครองรวบรวมข้อมูลสื่อสารและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศภายใน3วันเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบความผิดจะใช้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโมเดลเพิกถอนใบอนุญาตและดำเนินคดีตามกฎหมายโดยนายพลพีกล่าวว่าการตรวจสอบเอกสารย้อนหลังของบริษัทการชาบัฟจำกัดพบข้อสงสัยหลายประการตั้งแต่ปี2564รวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับพยานหลักฐานในการขออนุญาตตั้งสุสานโดยขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้เวลา15วันหากพบข้าราชการหรือผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโดยมิชอบจะดำเนินคดีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ช่วงบ่ายวันนี้จะหาดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลปราบปรามกลุ่มนอมินีทั้งการถือของที่ดินวีซ่าและสัญชาติโดยประสานกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบเครือข่ายบริษัทต่างชาติซึ่งพบเครือข่ายนอมินีถือของที่ดินในไทยกว่า 2,000 บริษัทมูลค่าความเสียหายเกือบ 80,000 ล้านบาทนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กลับมาเดินทางกันต่อนะครับติดตามจสร้อยช่วงหลัง15นาฬิกานะครับยังคงมีฝนประปรายในหลายพื้นที่นะครับที่ได้รับแจ้งเข้ามาทางหลังไมค์บอกว่าเป็นฝนเล็กน้อยนะครับที่เขตหนองจอกดอนเมืองสายไหมคลองสามวาลาดพร้าวจตุจักรเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนรวมสูงสุดอยู่ที่เขตสายไหมนะครับ36มิลลิเมตรและมีกลุ่มฝนที่อยู่จังหวัดนครปฐมสมุทรสาครจะเคลื่อนเข้าพื้นที่ฝั่งทนในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มใหญ่นะฮะอ่ะยังไงก็ต้องวางแผนการเดินทางในช่วงเร่งด่วนรอบเย็นหลัง16นาฬิกากันให้ดีนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้จะพาไปพูดคุยกันนะครับเขาบอกว่าเห็นบอกว่าดีเดย์วันนี้นะจะมีการคุมเข้มประกาศลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษต้องมีใบสั่งแพทย์นะครับเดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวดังกล่าวกันตอนนี้ท่านเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะครับหรือว่าทางอย.ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมท่านเลขาสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเรื่องราวดังกล่าวนี้รายละเอียดนี่เป็นยังไงบ้างครับเห็นบอกว่าต้องมีการสั่งต้องมีใบสั่งของแพทย์ด้วยใช่ไหมฮะสำหรับยาควบคุมพิเศษ
3: ค่ะก็ที่อย.เราเนี่ยมีประกาศฉบับหนึ่งเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาควบคุมพิเศษฉบับที่58ลงวันที่18มีนาคม2569นะคะซึ่งจะมีผลบังคับใช้180วันหลังจากลงราชกิจจานุเบกษาก็คือมีผลใช้บังคับวันที่15กันยายน2569คือวันนี้นะคะกำหนดให้ยาในกลุ่มที่เรารู้จักกันดีว่ายากลุ่ม GLP-1 นะคะ GLP-1 ย่อมาจากขอบอกชื่อเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นิดนึงนะคะท่านผู้ฟังจะได้รู้ว่า GLP-1 ย่อมาจากอะไร GLP-1 เนี่ยก็คือกลูคาร์บอนไลท์เปปไทด์วันรีเซปเตอร์อะโกนิสนะคะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์เป็นยากลุ่มที่เรามีนิกเนมว่าประกันลดน้ำหนักนะคะเป็นยาที่ข้อบ่งใช้ของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับเราเนี่ยนะคะก็จะมี2แบบนะคะบางยี่ห้อก็ขึ้นทะเบียนไว้นะคะเพื่อใช้ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2นะคะบางยี่ห้อนะคะก็ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อใช้ในการรักษาในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักตัว
2: oh.
3: ทีนี้ถามว่าคำว่ายาควบคุมพิเศษเนี่ยมันยังไง ยาควบคุมพิเศษเนี่ยคือกลุ่มยาชนิดหนึ่งนะคะที่อย.กำหนดขึ้นนะคะที่เราจะมีการติดตามดูแลยากลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด แล้วกำหนดช่องทางนะคะการสั่งใช้ยาเนี่ยอย่างเข้มงวดมากกว่ายากลุ่มอื่นพอกำหนดเป็นยากลุ่มควบคุมพิเศษเนี่ยจะต้องมีการสั่งจ่ายนะคะโดยแพทย์นะคะพูดง่ายๆว่าการจะใช้ยากลุ่มนี้เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ต้องมีใบสั่งแพทย
2: ์
3: ทีนี้ถามว่าถ้าเรานะคะเป็นผู้ป่วยต้องการใช้ยากลุ่มนี้เนี่ยจะทำอย่างไรก็คือไปพบแพทย์นั่นแหละค่ะนะคะที่คลินิกหรือโรงพยาบาลให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยว่าจำเป็นจะต้องใช้ยากลุ่มนี้แล้วก็สั่งนะคะให้ได้รับยากลุ่มนี้ถามว่าทำไมเราถึงต้องให้ยากลุ่มนี้เป็นยาควบคุมพิเศษเพราะว่าหนึ่งก็คือยากลุ่มนี้เนี่ยมีอันตรายจากการใช้ในทางที่ผิดคือเอาไปใช้เองนะคะโดยไม่พบแพทย์เนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย
2: อ
3: ันตรายถึงแก่ชีวิตได้สองก็คือเนี่ยเราต้องการที่จะติดตามการกระจายยากลุ่มนี้เนี่ยนะคะไม่ให้มีการนำไปใช้นะคะรั่วไหลออกนอกระบบหรือเอาไปใช้แบบนอกลู่นอกทางนะคะเพราะว่าพอเวลาเป็นยาควบคุมพิเศษแล้วเนี่ยนะคะอย.จะติดตามตั้งแต่การนำเข้าว่าจากบริษัทที่นำเข้าการจัดเก็บการกระจายจนถึงการจ่ายยาไปยังสถานพยาบาลต่างๆจนกระทั่งการจ่ายยาให้ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อพบความผิดปกติ
2: อ
3: ันนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยค่ะเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาให้กับผู้ป่วยนะคะ
2: ครับ
3: ถามว่าแล้วพอเป็นยาควบคุมพิเศษแล้วเนี่ยการเข้าถึงยาของผู้ป่วยเนี่ย
2: เขาจะบอกว่าเป็นการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: ไม่ใช่ก็คือยาเนี้ยก็ยังคงอยู่ในคลินิกและโรงพยาบาลโดยปกติโดยเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยต้องไปหาแพทย์เพื่อให้แพทย์เนี่ยวินิจฉัยนะคะแล้วก็ตรวจแล้วก็ถึงแพทย์สั่งจ่ายอันนี้คือเงื่อนไขของยากลุ่มนี้ถามว่ายาที่เป็นยาควบคุมพิเศษนะคะที่มีอยู
2: ่
3: หรือมีเยอะอะไรนะเช่นอะไรล่ะเช่นโบท็อกก็เป็นนี่นะคะก็เป็นยาควบคุมพิเศษหรือยาซิเดก้าค่ะยาซิเดราฟิลค่
2: ะ
3: ยาที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศของเพศชายค่ะ
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นยาควบคุมพิเศษถามว่าถ้าหากผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยานี้เนี่ยก็ไม่ได้มีความลำบากอะไรเพราะปกติเนี่ยท่านก็ต้องไปพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจรักษาแล้วก็วินิจฉัยนะคะทีแต่ว่าเราออกอันนี้มาตรการมาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้การกำกับดูแลเนี่ยเป็นไปด้วยความรัดกุมแล้วก็ป้องกันการรั่วไหลของยาหรือการกระจายไปในทางที่ผิดค่ะ
2: แสดงว่าก่อนหน้านี้เราได้รับแจ้งหรือว่ามีรายงานคนที่ไปหาซื้อเองเหรอฮะยาเฉพาะกลุ่มเนี่ยฮะท่านเลขา
3: คือปัญหาของยากลุ่มนี้เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะคะหนึ่งก็คือว่าตัวผู้นำเข้ายาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนยาในประเทศไทยเองนะคะที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเขาที่จริงทุกคนเนี่ยทุกบริษัทเนี่ยต้องการที่เป็นยาควบคุมพิเศษเพราะว่ารู้ดีว่าเงื่อนไขของการใช้ยากลุ่มนี้เนี่ยก็คือต้องใช้ในรักษาผู้ป่วยนะคะที่ผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์เท่านั้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเรารู้ว่ายากลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีอันตรายมากค่ะใช้ผิดขนาดหรือในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้แพทย์วินิจฉัยก่อน
2: อ
3: ันนี้คือเห็นต้องป้องกันของคนที่นำเข้าถูกต้องแต่ปัญหาของยากลุ่มนี้คือบางท่านเนี่ยต้องการที่จะลดน้ำหนักต้องการที่จะลดน้ำหนักโดยที่ไม่อยากจะไปพบแพทย์
2: เหมือนผิดวัตถุประสงค์
3: แล้วก็ไปซื้อมาฉีดเองโดยใช้ขนาดเนี่ยแบบที่บอกต่อกันมา
2: ครับ
3: บอกว่าเห็นเพื่อนใช้แบบนี้ไปซื้อมาแล้วก็จะเป็นปัญหาว่าก็จะเกิดอันตรายจากการใช้นะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะมีความมีลักษณะปัจเจกบุคคลไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคแฝงอยู
2: ่
3: ใช้ขนาดนี้ไม่ได้หรือต้องทยอยลดขนาดยายังไงอันนี้มันเป็นอันตรายมากถ้าเกิดไปซื้อมาใช้เองนะคะทีนี้พอไปซื้อมาใช้เองแล้วเนี่ยระยะหลังเนี่ยก็จะมียาเถื่อนยาปลอมยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนยาลักลอบนำเข้าขึ้นมาอีกเพราะว่ามีความต้องการจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการที่จะลดน้ำหนักโดยต้องการซื้อใช้เองมันก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมาเพราะนั้นมาตรการที่อย.ออกมาในขณะนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการยกระดับการดูแลยากลุ่มนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยาที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเองเนี่ยผู้นำเข้ายาที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเขาเองก็ยินดีที่จะทำตัวแท็กค่
2: ะ
3: แท็กสติ๊กเกอร์ติดที่กล่องเพื่อจะให้ผู้ป่วยเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ยตรวจสอบได้ว่าสินค้าที่ท่านได้รับเนี่ยเป็นสินค้าที่ถูกต้องแน่นอนไม่ใช่ของปลอมเป็นของที่นำเข้าถูกต้องตามกฎหมายซึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทางบริษัทออกมานะคะเพื่อให้ผู้ป่วยแน่ใจได้ว่ายาที่คุณได้รับนั้นเนี่ยเป็นยาที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างแท้จริงค่ะ
2: คราวนี้พูดถึงโทษบ้างครับท่านเลขาถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนอันนี้มีโทษยังไงจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ย
3: โอเค
2: ครับ
3: โทษอันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติยานะคะพ.ศ.2510ขายยาควบคุมพิเศษโดยไม่มีใบสั่งยาสมมติว่าท่านเดินไปร้านขายย
2: า
3: เกิดไม่มีใบสั่งยาแล้วก็เกิดขายให้ท่านเน
2: ี่
3: ยนะคะร้านขายยาก็จะโดนข้อหาขายยาควบคุมพิเศษโดยไม่มีใบสั่งยาจำคุกไม่เกิน5 ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้เป็นโทษนะคะ ขณะเดียวกันถ้าหากว่ามีการขายออนไลน์ไม่ได้เป็นร้านขายยานะคะขายเอานี้มาขายก็จะโดนข้อหาขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่รับอนุญาตจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาทและถ้าเกิดว่าขายโดยยานั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับอย.ก็จะโดนข้อหาจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะคะก็คือข้อหานำเข้าหรือขายยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนค่ะอันนี้ก็เป็นโทษตามกฎหมายตามพ.ร.บ.ยาค่ะ
2: เออแต่จริงคนซื้อนี่เขาเสี่ยงมากกว่านะเพราะเขาเอาชีวิตเขาไปแลกเลยนะเอาไปเสี่ยงกับยาที่มันไม่ได้คุณภาพหรือว่าไม่ได้รับการรับรองนะแล้วก็จำนวนที่เขาต้องใช้กับตัวเองด้วยนะฮะอันนี้มีข้อแนะนำหรือว่าคำแนะนำยังไงบ้างไหมฮะสำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วก็กำลังติดตามจสร.อยู่ในขนาดนี้ท่านเลขาเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะครับ
3: คือยาที่อย.อนุมัติแล้วขึ้นทะเบียนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเงื่อนไขการใช้ลักษณะไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราอนุมัติเนี่ยโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็โดยหลักการที่ใช้และต้องเกิดประโยชน์ในการรักษาโรคและปลอดภัยในการใช้ทีนี้ยากลุ่มนี้เนี่ยเป็นยาที่ทางเราเข้าใจดีนะคะว่ามีความต้องการนะคะโดยบุคคลที่ต้องการที่จะควบคุมน้ำหนักตัวนะคะแต่ไม่ผิดเลยถ้าท่านต้องการที่จะลดน้ำหนักโดยใช้ยาตัวนี้นะคะแต่นะคะอันตรายจากยาตัวนี้มีอยู่นะคะอยู่สูงเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นยาที่บางครั้งเนี่ยนะคะถ้าปรับขนาดโดสไม่ดีหรือเป็นยาเถื่อนเนี่ยนะคะลักษณะที่เราเจอนะคะจากคนที่ใช้ผิดนะคะหนึ่งก็คือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะอันนี้เจอบ่อยมากนะคะสองก็คือใช้ขนาดไม่ถูกต้องเนี่ยจะมีการผอมนะคะโดยที่สูญเสียทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมัน คือผอมแบบคุณภาพชีวิตไม่ดีสามก็คือใช้ขนาดที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเวลาที่จะถอนยากลับเนี่ยก็จะเกิดอาการโยโย่เอฟเฟกต์ตามมานะคะสี่เนี่ยก็คือยากลุ่มนี้อาจจะมีผลต่อการหลั่งอินซูลินของร่างกายเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็อาจจะมีอาการคล้ายน้ำตาลในเลือดต่ำด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับการกดสูงความหิวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้ไม่ถูกต้องแล้วมีการถอยขนาดยาไม่ถูกต้องเนี่ยเนี่ยทำให้ระบบเนี่ยนะคะของการเผาผลาญอาหารนะคะการย่อยอาหารของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นยากลุ่มนี้มีประโยชน์แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วก็วินิจฉัยโดยแพทย์นะคะทั้งในเรื่องการมอนิเตอร์ขนาดของการใช้แล้วก็การนะคะการดูว่าท่านเนี่ยนะคะมีโรคประจำตัวอะไรนะคะเพื่อใช้ยาให้ถูกต้องนะคะกับบุคคลแล้วก็ถูกขนาดค่ะ
2: ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับท่านเลขาที่มาเพิ่มเติมข้อมูลให้กับทางจสร.ของเรานะครับท่านเลขาครับ
3: ด้วยความยินดีค่ะถ้ามีโอกาสนะคะอย.พร้อมที่จะให้ข้อมูลทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะกับผู้ฟังนะคะเพื่อจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: ยินดีมากๆเลยครับขอบคุณมากครับท่านเลขาครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าทางอย.นะครับเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมนะฮะมาให้ความรู้ความเข้าใจกันนะแล้วก็ต่อไปนี้นะวันนี้วันแรกนะวันนี้เริ่มนะฮะสำหรับเรื่องของปากกาลดน้ำหนักเนี่ยเป็นยาควบคุมพิเศษนะต้องแพทย์สั่งจ่ายเท่านั้นหรือว่าต้องมีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้นนะฮะเมื่อสักครู่ก็ท่านใดฝ่าฝืนก็มีโทษไปแล้วนะเมื่อสักครู่ท่านเลขาไล่เลียงให้หมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมีข้อมูลจากทางด้านของคุณวิชยะนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอบคุณพี่วิชยะด้วยนะครับก็บอกว่าการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่9+500ก่อนหน้านี้มีรถเทลเลอร์นะไปจอดเสียอยู่นะการจราจรติดขัดสะสมอยู่2 กิโลล่าสุดเคลื่อนย้ายแล้วแต่ว่าท้ายแถวยังคงสะสมอยู่นะครับขอบคุณคุณวิชยะด้วยนะครับวันนี้เพิ่มเติมมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ไหนๆพูดถึงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็อีกข่าวหนึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหารือกับบริษัท BEM ลดผลกระทบประชาชนก่อนปรับค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยา15 ธันวาคม 2569นี้นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกทพ.กระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาทางพิเศษสายศรีรัตวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม 2569เป็นต้นไป การปรับอัตราค่าผ่านทางดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานการลงทุนซึ่งระบุให้มีการปรับอัตราค่าผ่านทาง15ถึง35บาททุกๆ5ปีโดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เป็นผู้รับสัมปทานและเป็นผู้ลงทุนโครงการทั้งหมด 100% การดำเนินงานรวมถึงการกำหนดอัตราค่าผ่านทางจึงเป็นไปตามสิทธิ์หน้าที่และข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานทั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสมบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะประกาศรายละเอียดให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการปรับขึ้นค่าผ่านทางในวันที่15ธันวาคม2569อย่างไรก็ตามการปรับค่าผ่านทางในครั้งนี้จะปรับขึ้นเฉพาะทางพิเศษประจิมรัฐยาทางพิเศษสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครเท่านั้นอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยารถยนต์4ล้อรถที่มีล้อไม่เกิน4ล้ออัตราใหม่80บาทต่อคันเดิม65บาทรถยนต์6ถึง10ล้อรถที่มีล้อเกิน4ล้อแต่ไม่เกิน10ล้ออัตราใหม่130บาทต่อคันเดิม105บาทรถยนต์เกิน10ล้อรถที่มีล้อเกิน10ล้อขึ้นไปอัตราใหม่185บาทต่อคันเดิม150บาทครับขอบคุณข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับท่านพันตำรวจโทฐานพระพงษ์พึ่งมีครับท่านสารวัตรจราจรจากสพรถยนต์เกิน10ล้อรถที่มีล้อเกิน10ล้อขึ้นไปอัตราใหม่185บาทต่อคันเดิม150บาทครับขอบคุณข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประ

0: นะครับ
1: ครับ
0: มีน้ำท่วมขังหนึ่งช่องทางด้านซ้ายถึง10ถึงประมาณ10ถึงประมาณ10เซนนะครับ
1: ครับ
0: ในเลนช่องทางด้านซ้ายสุดนะครับแต่ก็ยังรถยังผ่านตัวเล็กยังผ่านได้นะครับในของทางหน้าแถบวัสดุนะครับจุดที่2นะครับบริเวณเชิงสะพานเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4ถึง5แยกปากเกร็ดครับวันนี้จะมีน้ำท่วมขังอยู่สูงประมาณ10ถึง15เซนนะครับช่องทางซ้ายสุดเช่นกันนะครับ
1: ร
0: ถเล็กตอนนี้สัญจรได้2ช่องทางด้านขวานะครับทำให้รถในถนนแจ้งวัฒนะช่วงนี้เคลื่อนตัวได้ช้านะครับชะลอตัวบริเวณที่จุดที่น้ำท่วมขังนะครับทั้ง2จุดนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงนี้เราอยู่ระหว่างประสานเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนะครับอยู่ระหว่างเร่งระบายสูบน้ำให้นะครับเพื่อให้รีบให้น้ำลดจากพื้นผิวการจราจรครับ
1: ฝนยังลงอยู่ไหมครับท่านสาวัตรในพื้นที
0: ่ตอนนี้อยู่ตกแล้วครับอยู่ตกแล้วครับแต่ที่ว่าน้ำรอการระบายนะครับก็คาดว่าเดี๋ยวสักครู่น่าจะดีขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างประสานทางเจ้าหน้าที่แขวงอยู่ระหว่างเร่งสูบน้ำให้ครับ
1: มีรถจอดเสียไหมครับจอดตายไหม
0: รถจอดเสียตอนนี้ไม่มีคร
1: ับ ไม่มีเนาะโอเคได้ยังไงเอาใจช่วยด้วยครับท่านสารวัตรเพราะว่าเดี๋ยวหลัง4โมงนี่โอ้โหน่าจะรถน่าจะมากันหนาแน่นกว่านี้นะถ้าหลัง4โมง
0: ใช่ครับใช่ครับก็เลยต้องเร่งให้เจ้าที่ทางแขวงทางหลวงกับเทศบาลช่วยเร่งสูบน้ำออกนะครับเพื่อที่จะให้เหลือน้ำที่รอการระบายน้อยที่สุดนะเพื่อไม่ให้กระทบการจราจรครับ
1: ได้ครับเอาใจช่วย
0: บางแผนการเดินทางนิดนึงครับผมตรงน
1: ี้อ
0: าจจะหนาแน่นหน่อยนะครับผมแจ้งหน้าข่าวออกครับผม
1: ได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหลัง4โมงเร่งด่วนอีกทีนึงเนาะท่านสารวัตรเนอะต้องรบกวนด้วยนะ
0: ได้ครับใช่ไหมครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านสารวัตรจราจรสภปากเกร็ดนะครับท่านพันธุ์ตำรวจโทฐาพระพงษ์พึ่งมีนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการกันเต็มที่นะเขาบอกว่าแจ้งวัฒนะปากเกร็ด43นะโอ้โหมีน้ำท่วมขังเจอหนองนะครับน้ำรอระบายกันอยู่นะฮะคุณออสเซอร์เวย์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
2: อ๋อที่น้องเขาหลังไมค์เขาตอบกลับมาว่าให้รายงานกับคุณแสมานิดนึง
1: ครับ
2: ฝนเช่นถนนพระประโทนมันแถวฝนมันตกหนักเมื่อสักประมาณตอนบ่ายสามโมงอะนะตกเยอะแล้วก็โหวิสัยทัศน์ไม่ดีเลย
1: ครับ
2: วิ่งไปนี่หายไปในสายฝนหายไปกับความมืดเลยแค่ช่วงมาสักสองคันรถอะนะมองไม่เห็นเลยแรงมากแต่ตอนนี้ก็เบาละเม
1: ื่
2: อกี้มาถึงบ้านแพ้วก็ตรงไฟแดงก่อนถึงบ้านแพ้วเนี่ยจะมีไฟแดงอยู
1: ่
2: มันมีต้นไม้เกาะกลางต้นทองอุไร
1: ครับ
2: มันหักครึ่งกลางต้นแล้วมันฝ่าไปเลนนึงเมื่อกี้ผมก็ช่วยประสานไปทางที่สภ.บ้านแพ้วให้สภ.บ้านแพ้วเขาบอกเทศบาลให้มาตัดออกอีกทีนึง
1: ครับ
2: ก็ไปช่องเลยอ่ะช่องขวาสุดเลยอ่ะ
1: อ๋อเหรออ๋อ
2: ใช่เพราะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุตรงนั้นน่ะผมมองตรงแล้วเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุแน่นอน
1: อือครับ
2: เพราะจากที่เราเคยขับรถอยู่บนถนนนะไอ้ตรงไหนที่หน้ามันน่าจะเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวมันก็ได้เกิดจริงๆอ่ะก็ช่วยกันป้องกันไว้ก่อนไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุ
1: ยังมีฝนมีอะไรอยู่มั้ยครับเนี่ย
2: มีฝนก็ยังเยอะอยู่แต่ก็บางกว่าเก่าละปีปั่นน้ำฝนเบอร์2ทีแรกเบอร์3เอามาอยู่มองไม่เห็นเลยแบบมืดตึ๊ดเลยอ่ะรถหายไปในสายฝนเลยอ่ะ
1: ครับผม
2: ไม่เคยผมก็ไม่เคยขับรถเจอแบบไอ้แบบแรงๆอย่างนี้เลยนะแถวโซนนี้นะ
1: เดี๋ยวย้ำจุดอีกทีนึงเผื่อใครจะได้ระวังด้วยที่ทองอุไรล้มเนี่ยพี่ออด
2: ถ้ามุ่งหน้าจากพระประทนเข้ามาบ้านแพ้วเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งเลนขวาเลนขวาสุดเลยนั่นแหละที่มันหักจากเกาะกลางอะนะมันขวางไปช่องนึงเลยเพราะว่าถ้าก่อนถึงไฟแดงเนี่ยบางคนวิ่งมาเพลินๆเนี่ยแล้วฝนมันก็ตกด้วยตรงนั้นน่ะมันใกล้ถึงถนนที่เขาเทเป็นคอนกรีตอะมันจะลื่นมันจะลื่นเลยมันไม่ใช่ลาดยางนะมันเป็นคอนกรีตตรงไฟแดงช่วงไฟแดงก็จะเทไว
1: ้
2: ตรงเนี้ยอันตรายมากเพราะว่าหักไปฟึบเนี่ยถ้ารถทางซ้ายมันมาเนี่ยไอ้ขวาหักเข้าซ้ายเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเกิดอุบัติเหตุ
1: ได้
2: เพราะมันแบบไม่ได้ระวังก็มันไม่คิดว่ามันจะเฮ้ยมันจะมีหรือมันจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยขับมาเพลินๆ
1: อ
2: ่ะแล้วถนนมันลื่นๆ
1: อ
2: ่ะผมว่ายังไงก็เดี๋ยวก็ต้องเกิดอุบัติเหตุถ้ายังถ้าเขาก็น่าจะรอให้ฝนมันซาแล้วก็คงจะมาตัดให้เพราะผมแจ้งมาแล้วล่ะพ่อบอกพี่ผมกลัวอุบัติเหตุพี่ช่วยติดต่อเทศบาลให้หน่
1: อ
2: ยให้เขามาตัดดีกว่าถ้าไม่งั้นเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเยอะไง
1: ได้ขอบคุณมากพี่ออสเดี๋ยวยังไงประสานงานตามต่อให้นะสำหรับจุดนั้นนะ
2: ได้ครับเพราะว่าฝนมันตกเจ้าหน้าที่ก็คงยังไม่ออกมาหรอก
1: ม
2: ันยังตกเยอะอยู่

0: ครับ
1: ครับผม
2: ขอบคุณมากครับคุณออสเวย์สวัสดีครับ
1: ผมไม่ได้คุยกับคุณเสมานี่นานหลายเดือนมากเลยผมก็เลยคิดถึง น้องก็เลยบอกติดต่อมาเดี๋ยวช่วงเย็นๆช่วงเย็น
2: โอเค
1: ได้ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไก่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับคุณไก่อยู่ที่ไหนครับ
3: อยู่นครอินค่ะออกค่ะ
2: อ
3: ๋
2: อไปเจออุบัติเหตุเหรอครับ
3: ตอนแรกก็ไม่แน่ใจเพราะว่าขึ้นต่อขึ้นสะพานพระราม5มาแล้วก็รถติดเลยก็เลยโทรมาสอบถามจสร้อยเห็นแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ
2: อ๋อใช่ใช่ที่บอกเป็นรถบรรทุกพ่วงใช่ใช่เป็นพ่วง
3: แล้วก็บอกว่าขวางทุกช่องทางแต่ตอนที่โทรมาสอบถามบอกว่าเจ้าที่บอกว่าเคลื่อนย้ายแล้ว
2: เขาเคลื่อนย้ายไปอยู่ซ้ายสุด
3: ใช่ปรากฏว่าเคลื่อนย้ายแค่อยู่ซ้ายสุดแค่นั้นเอง
2: ยังติดอยู่ใช่ไหม
3: เคลื่อนย้ายทั้งหมดใช่ค่ะก็ยังติดทั้งคู่ขนานแล้วก็ช่องทางด่วนแล้วก็เห็นไม่ได้มีแค่สองคันนะคะเห็นมีรถเก๋งด้วย
2: อ้าวเหรอมีรถเก๋งคันด้วยเหรอ
3: มีรถเก๋งใช่รถเก๋งเห็นทางด้านซ้ายประตูซ้ายมันบุกเข้าไปข้างในจอดอยู่นะคะมีรถเก๋งมีรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เห็นมีรถปิกอัพด้วยสีขาวแต่ไม่ชัวร์ว่าปิกอัพที่เกิดอุบัติเหตุด้วยหรือว่าเป็นรถของเจ้าหน้าที่มาหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็เลยจากปิกอัพไปก็จะเป็นรถสิบล้อจอดอยู
2: ่ครับ
3: ก็คือทุกคันยังอยู่ในช่องทางด่วนช่องซ้ายสุดแล้วก็เจ้าหน้าที่เอากลวยกั้นไว
2: ้
3: ใช่ก็รถในช่องทางด่วนก็นะก็เลยไปได้ช้าๆเพราะว่ามันได้แค่สองช่อง
2: ก็ยังติดอยู่ใช่ไหมมาจากสะพานพระราม5ก็ยังติดอยู่
3: ใช่ใช่ก็มาก็เลยรู้ว่ามันแปลกๆก็เลยเบี่ยงซ้ายมาแต่ว่าซ้ายก็ออกคู่ขนานไปก็คู่ขนานก็ติดพอสมควรแต่ก็ยังมาได้เรื่อยๆแต่ช่องทางด่วนก็คือจะไปได้ช้ามากๆแต่ถ้าพอเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปก็คือโล่งเลย
2: ครับได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยคุณไก่ครับเดี๋ยวเราตามต่อให้ครับ
3: ได้สวัสดีนะคะ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณไก่ด้วยนะครับก่อนหน้านั้นขอบคุณพี่ออสเซอร์เวย์ด้วยนะฮะก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับเริ่มง่วงกันแล้วใช่ไหมครับอย่าเพิ่งง่วงครับด่วนเลยครับใครที่ขับรถเช้าๆแล้วเกิดอาการง่วงนอนหรือว่าเจอแดดสลับฝนแล้วเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแถมยังมาเจอรถติดทำให้หงุดหงิดกันไปใหญ่ต้องนี่เลยเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคพร้อมที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นคลายความเหนื่อยล้าหายง่วงหายเพลียตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษครับลดอย่างแรงที่7 Eleven ทุกสาขาซื้อ2ขวดในราคาเพียง15บาทย้ำอีกครั้งชัดๆว่าพญานาคพร้อมลดราคาพิเศษเหลือเพียงขวดละ7บาท50สตางค์เท่านั้นวันที่10ถึง16กันยายนนี้เพียง7วันเท่านั้นนะทุกคนรีบไปซื้อตุนกันไว้จะได้หายง่วงหายเพลียเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคพร้อมมีส่วนผสมของถั่งเช่าดื่มแล้วพร้อมสดชื่นไปขับรถต่อกันเลยพญานาคพร้อมแต่เสมาไม่พร้อมแล้วตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
7: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
11: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
12: คิดถึงนะคะ
10: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
11: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
10: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่ง

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครับ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ครับประโยชน์แห่งอนาคตสิ่งที่คนไทยและประเทศจะได้รับนะครับเคยสงสัยไหมครับว่างานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ระหว่างวันที่12ถึง18ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนั้นสำหรับประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อย่างแรกเลยครับคือเรื่องของเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกครับแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือโอกาสในระยะยาวเพราะการประชุมครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilient Year โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสั่งงานสั่งอาชีพขณะเดียวกันจะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์www.am2026thailand.go.th หรือทาง Facebook am2026thailand ครับคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสี่ยแม
0: ่สวัสดีครับ
1: นักจัดรายการวิทยุอันดับหนึ่งของมวลมนุษยชาตินะครับผม
0: โลกนี้ไม่มีใครเหมาะสมกับผมแล้วล่ะฮะ
1: ใช่ครับอันนี้ขึ้นเวไปเรื่องจากอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกแล้วนะ
0: ฮะโอ้โหไม่ได้เวทีนะเวโปรตีน
1: ขณะนี้เนี่ยผมกำลังนะครับใส่แว่นนะครับยิ้มแป้นแล้วก็ลดแล่นนะครับคุณเสมาอยู่บนถนนฉลองกรุงนะฮะ
0: ครับ
1: เข้ามาจาก304นะครับ
0: ครับ
1: จริงๆผมมาจากนู่นเลยคุณเสมาปราจีนบุรีนะครับ
0: ไปอีกแล้วเหรอปราจีนบุรี
1: ใช่ครับไปหาลูกค้าผู้น่ารักนะฮะใช่ส่วนปลาไทยบุรีเนี่ยไม่มีนะครับ
0: ไม่มีครับผม
1: มีแต่ปลาจีนบุรีนะครับ
0: ครับผมเชิญต่อเลย
1: ไม่ฮาอย่างกล้าเล่นนะครับผม
0: เชิญต่อเลยฮะ
1: 304จริงก็ไม่มีปัญหานะคุณธนามีการก่อสร้างบ้างนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าก็มีปัญหาอะไรทั้งสองฝั่งยาวๆมาเลยผ่านจากเชียงเซาเข้ามานะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนนี้ผมว่ามาใครมาเข้าฉลองกรุงนะครับฉลองกรุงตอนนี้ยังดีนะคุณเสมา
0: เดี๋ยวคืนนี้จะได้ฉลองชัยฮะ
1: อุ้ยแม่นเหมือนตายเห็นเลยนะ
0: ต่อ
1: ถ้าตรงไฟแดงตรงนี้คมนี่ก็ยังดีนะคุณเสมา
0: ครับ
1: รอทีเดียวก็ผ่านเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่เลิกงานกันนะครับ
0: ผม
1: นะครับเลี้ยวขวาเข้ามาเนี่ยเข้าต่อเนื่องเจ้าคุณทหารนะครับ
0: ครับ
1: แต่เจ้าคุณตำรวจเนี่ยไม่มีนะครับมีแต่เจ้าคุณทหารนะครับคุณเสมา
0: ทหารอะไรก็ไม่ได้บอกนะว่าทับไหนนะ
1: แน่จะบอกบ้างนะฮะ
0: ใช่
1: เข้ามาเจ้าคุณทหารเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะคุณเสมา
0: ครับผม
1: ในการได้ดีทั้งสองฝั่งนะครับ
0: ครับ
1: มีปัญหาอย่างเดียวครับเพราะว่าแหมบรรยากาศมันตึมเตาเต้าหมองคุณเสมา
0: ผม
1: ก็เลยต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าร้านสะดวกซื้อฮะจัดทยานาคเลยครับ8ขวดคุณเสมา
0: เดี๋ยวใจเย็นเย็น
1: ยาหน้าพร้อมนะแต่ว่าดื่มทีละขวดนะฮะห้ามดื่มทีเดียว8ขวดนะครับผม
0: ครับผม
1: โอ
0: ้
1: โหตาผมนี่สว่างยิ่งกว่าถนนวงสว่างอีกครับคุณแม่ฮะ
0: ครับผม
1: ครับผมสร้างความสดชื่นเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาใช้เจ้าคุณทหารต่อนะครับยาวๆเลยครับข้ามร่มก้าวนะครับผ
0: ม
1: แล้วก็จ้ำอ้าวนะครับมาที่อุโมงค์นะครับส ุกรุงเทพกีทานะครับผม
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ยาวๆมาสองฝั่งไม่มีปัญหาครับ
0: ครับผม
1: วันนี้ก็ขณะรายงานผมกำลังจะเข้ามาต่อเนื่องจนหัวหมากนะครับ
0: ครับ
1: เข้าไปหลังรามนะครับ
0: ฮะ
1: แต่ปลาเผาเนี่ยยังไม่สุกนะตอนนี้นะครับเข้าไปหลังรามเนี่ยแล้วก็จะเข้าออฟฟิศแล้วนะคุณเสมาครับ
0: ครับผม
1: วันนี้เข้าไปด้านหลังทางวัดเทพนะฮะบรรยากาศเนี่ยโอ้โหเอ๊ะมันฝนตกหนักช่วงไหนในคุณสายมาแจ้งวัฒนะอะไรด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ครับใช่
1: ตรงข้างในเมืองเนี่ยด้านในนี่ยังไม่ตกใช่ไหมฮะตอนนี
0: ้ในเมืองมีแต่แบบปะปายเขาไม่ค่อยหนักมีเป็นละอองโปรยแต่ว่าที่หนักแถวดอนเมืองวิภาวหลด้านแจ้งวัฒนะอะไรโซนนู้นนะครับ
1: ก็ยังไงก็ช่วงฝนเอกชนเนี่ยเลิกงานเนี่ยช่วยตกสักนิดนึงนะฮะผมจะได้กลับบ้านตีสี่นะครับคุณเสมา
0: อ๋ออยากให้ฝนตกอยากกลับบ้านเช้า
1: ครับผมใช่กลับเร็วเนี่ยมันจะผิดพิสัยนะฮะ
0: ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ไหนละ
1: อุ้ยสมัยดำครับ
0: สมัยดำ
1: บอกว่าซอยไหนนะ
0: โอเคโอเคสมัยดำ
1: ห้ามตามไปครับ
0: สมัยดำ
1: ก่อนจะจบการรายงานก็ขออนุญาตถามคุณเสมานิดนึงฮะ
0: ครับ
1: ไม่ทราบว่าสมาชิกสาวๆของจอสร้อยเนี่ยฮะมีใครยุคเกิน35ไหมฮะ
0: ไม่น่าจะมีนะเพราะส่วนใหญ่เขาวัยรุ่นกันหมดเลย
1: ใช
0: ่อยู่ในช่วงใบหัวเรียวหัวต่ออย่างเง
1: ี้
0: ย
1: งั้นก็ยังอยู่ในวิถีที่คุณพี่ไลฟ์โค้ชเนี่ยเขาจะมาจีบได้นะฮะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิน35เนี่ยเขาไม่ชอบนะฮะ
0: อ๋อ
1: แล้วก็เงินเดือนเนี่ยผู้ชายเนี่ยอย่างคุณเสมา40กว่าต้องถึงแสนนะถึงจะไปจีบผู้หญิงสวยอายุไม่เกิน35ได้นะครับ
0: ครับผมครับผม
1: แต่พี่ๆของเราเนี่ยน่าจะเกินหมดแล้วนะฮะ
0: ครับผมขอบคุณครับพี่ต้อม
1: ไปดีกว่านะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจำทองนะครับก็เพิ่มเติมข้อมูลตั้งแต่ช่วงแถวประจินบุรีนะมาใช้ทางด้านของฉลองกรุงเข้ามาเรื่อยๆเลยนะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะครับปิดท้ายกันเรื่องของสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับจากทางธนาคารออมสินครับทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอรายได้ที่หามาต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือแทบไม่เหลือถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปนะครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อปีต่อเดือนนะฮะขออภัยดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบ flat rate หรือ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกสมัครเลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตข้อมูลจากทางธนาคารออมสินครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรัตติประภาค่ะตำรวจสอบสวนกลางพบเส้นเงินสมีโชติและสีกาเอกว่า300ล้านบาทส่งปปง.เร่งตรวจสอบและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลั่น14กันยายนไม่ใช่จุดจบคดีหัวสว.แต่คือจุดเริ่มต้นบทต่อไปสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนำทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์แถลงต่อมติกกต.คดีหัวสว.ลั่นวันที่14กันยายนเพิ่งเริ่มต้นเผย4แนวทางต่อสู้เพื่อความยุติธรรมคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมกฎหมายของพรรคแถลงเรื่องมติกกต.ที่ส่งฟ้องคดีหัวเลือกสว.โดยมีผู้ถูกกล่าวหา77คนถูกส่งฟ้องต่อศาลฎีกาว่าเป็นจำนวนที่น้อยกว่าข้อเสนอของคณะอนุกรรมการไต่สวนชุด26ที่เคยเสนอให้ดำเนินคดีมากถึง229รายและกกต.พยายามนำมาตรฐานคดีอาญาที่ต้องพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัยมาจับทั้งที่อำนาจของกกต.ในคดีเลือกตั้งใช้เพียงหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมทั้งนี้จะเดินหน้าเคลื่อนไหวและติดตามคดีระยะต่อไปโดยขอให้ DSI ขยายผลคดีอ้างยี่ฟอกเงินโดยรัฐบาลห้ามแทรกแซงหรือโยกย้ายเจ้าหน้าที่ทำสำนวนเรียกร้องกกต.ส่งสำนวนอนุที่26ให้ศาลฎีกาเพื่อให้ระบบไต่สวนของศาลฎีกาได้รับข้อมูลครบถ้วนหนุนผู้เสียหายฟ้องผิดกกต.ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157โดยพรรคเตรียมทีมกฎหมายช่วยเหลือผู้เสียหายเพื่อยื่นฟ้องกกต.ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนอกจากนี้ยื่นช่องทางรัฐธรรมนูญปกป้องสิทธิสนับสนุนสว.สำรองและผู้สมัครทุกระดับยื่นร้องต่อศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและการใช้สิทธิที่ลบล้างระบบการปกครองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยคดีสมีโชติศรีกาเอพบเงินในบัญชีกว่า300ล้านบาทส่งปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินเตรียมขยายผลเฟส2และ3พร้อมยืนยันยังไม่พบหลักฐานเอาผิดวัดจุฬามณีขณะที่คดีวัดป่าภูผาสูงส่งปปช.ดำเนินการแล้วย้ำยังไม่มีการเปิดคดีวัดแห่งใหม่คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
7: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชติหรือสมีโชติและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอ๋ว่าตำรวจได้แจ้งข้อหาฟอกเงินแล้วและส่งข้อมูลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินเนื่องจากมีอำนาจตรวจสอบได้ครอบคลุมโดยพบเงินในบัญชีรวมกว่า300ล้านบาทและเตรียมขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในเฟส2และเฟส3ส่วนกระแสข่าวที่มีชื่อวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามยืนยันขณะนี้ยังไม่ได้พบหลักฐานการกระทำความผิดและไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับบุคคลเพิ่มเติมพร้อมขอให้สังคมแยกแยะระหว่างพุทธศาสนาวัดและพฤติกรรมของบุคคลโดยตำรวจจะดำเนินคดีเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานความผิดทางอาญาชัดเจนสำหรับวัดป่าภูผาสูงจังหวัดนครราชสีมาตำรวจสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: เนเน่รอยัลหรือนางสาวรัติการอัมลอยสาวน้อยวัย16จากจังหวัดภูเก็ตพร้อมครอบครัวได้ออกเดินทางไปอเมริกาแล้วเพื่อประกวดรอบสุดท้ายในรายการอเมริกาสกอตชาเลนจ์ในวันที่22กันยายนนี้ซึ่งตรงกับเวลา 7:00 นในวันที่23กันยายนที่จะถึงนี้โดยเนเน่ยืนยันพร้อม 100% สำหรับการประกวดในรอบสุดท้ายซึ่งได้มีการซ้อมหนักมากซ้อมวันละ4ชั่วโมงเป้าหมายคว้าแชมป์ให้ได้จึงตั้งใจซ้อมพร้อมขอแรงเชียร์และกำลังใจจากคนไทยทุกคนและที่สำคัญขอให้คนไทยในสหรัฐอเมริกาช่วยโหวตในรอบสุดท้ายนี้เพราะรอบนี้จะวัดกันด้วยคะแนนโหวตเท่านั้น
8: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอละเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจถ้าเผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาเดินทางกันต่อนะครับช่วงเวลานี้เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนแล้วนะครับสวัสดีคุณนัทชนด้วยนะครับคุณมดเอ็กนะครับคุณกระปุกแดงคุณปะเกอินคุณละพีนะครับเมื่อสักครู่ที่เพิ่มเติมข้อมูลกันมาคุณสกอร์เปียนด้วยคุณคาซาด้วยนะครับคุณสกอร์เปียนเห็นบอกว่าเมื่อสักครู่แจ้งติวานนท์ปากเกร็ดฝนตกแต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วนะถนนใกล้แห้งแล้วด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็มีทางคุณคาซาบอกว่าสมุทรสาครฝนมาแล้วครับพี่พันธ์ด้วยคุณนิรุตด้วยนะครับเมื่อสักครู่ที่เพิ่มเติมข้อมูลกันมาหลายท่านเลยคุณ 3M ด้วยนะครับพี่สัมฤทธิ์ด้วยคุณอัญชิษาพี่สัมฤทธิ์บอกว่าประชาราษฎร์สาย1กำลังมุ่งหน้าไปเกษตรกำแพงแสนมาทางบรมฝนตกแต่รถไม่ติดนะขอบคุณพี่สัมฤทธิ์ด้วยนะครับอันนี้ย้อนหลังให้แล้วก็คุณตู่ระยองเมื่อสักครู่นะที่เพิ่มเติมพหลโยธินมาให้ทางคอมเมนต์ YouTube ด้วยนะฮะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลมาคุณมด X บอกว่าล่าสุดพุทธมณฑลสาย2ฟ้ามืดแล้วนะฟ้ามืดมากฝนก็เริ่มทยอยลงมาแล้วด้วยนะครับที่พุทธมณฑลสาย2ขอบคุณคุณมด X นะแล้วก็คุณ 3M นะฮะเมื่อสักครู่เรียบด่วนรามินทรามาประชาอุทิศรถยังไม่ติดฝนยังไม่มีแต่ว่าฟ้าครึ้มนะฮะแล้วก็คุณปะเกอินบอกว่าตอนนี้ฝนตกอีกละลอกหนึ่งแล้วนะแถวรังสิตนะฮะเมื่อสักครู่นะครับได้รับแจ้งจากคุณโอ๊คพระราม2นะเขาบอกว่าคือเมื่อวานนี้ประมาณเที่ยงนะเขาไปจอดรถไว้ที่บนสะพานเกาะลอยศรีราชาที่จะข้ามไปเกาะลอยนะรถของเขาเนี่ยเป็นรถเก๋ง Toyota Altis สีเทา3ขอไข่ชอชิง4782กทมปรากฏว่าวันนี้เขากลับไปที่รถประมาณบ่าย2ก็เห็นว่ารถเนี่ยได้รับความเสียหายมีการถูกเฉี่ยวชนนะเป็นอุบัติเหตุทั้งกระจกมองข้างด้านขวาเสียหายยางหลังขวาแตกส่วนประตูด้านขวานี่ก็มีรอยครูดด้วยนะแล้วก็มีรอยแบบลักษณะยุบเข้าไปอ่ะก็ถูกชนนะฮะก็ลองเดินตรวจสอบรอบๆ รถปรากฏว่ามีกระดาษแผ่นนึงมันติดอยู่ที่หน้ารถนะในข้อความนี่ระบุว่าขอโทษนะฮะเดี๋ยวเหตุการณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังจากปากคุณโอ๊คพระราม2เองเลยดีกว่านะตอนนี้เขาอยู่ในสายแล้วนะคุณโอ๊คพระราม2สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานเหรอคุณโอ๊
2: คคือจริงๆแล้วอ่ะทางเราอ่ะไม่สามารถระบุเวลาได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยมาเจอเหตุการณ์อีกทีนึงเนี่ยเมื่อประมาณบ่าย2หรือว่าประมาณบ่ายโมง50นาทีที่ผ่านมานี่เองครับ
1: ก็คือวันนี้ตอนบ่าย2ใช่ไหมที่เราไปเจอ
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเราเอารถไปจอดตรงนั้นตั้งแต่วันไหนกี่โมงอ่ะคุณโอ๊
2: คคือทางเราอ่ะครับได้จอดรถทิ้งเอาไว้อ่ะครับประมาณเมื่อวานเนาะก็คือวันที่14ตอนเวลาประมาณเที่ยงครับก่อนที่เราจะมีการข้ามเรือเนาะเพื่อไปเที่ยวที่เกาะสีชังกันต่อครับ
1: อ๋อคือเราไปจอดตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าวันนี้เรากลับที่รถประมาณบ่าย2เราก็เลยเจอเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นความเสียหายมันเป็นยังไงบ้างอะฮะที่เราไปเห็นที่รถเรา
2: โหคือความเสียหายตอนเนี้ยครับก็คือพบว่าทางท้ายรถเนาะก็คือทางด้านขวาเนี่ยก็คือมีการโดนชนครับก็คือสี่ล้อนั่นแหละแล้วก็มีกระจกมองกระจกข้างอะครับด้านขวาก็คือเรียกว่ามีความเสียหายเนาะมันหลุดออกมาเลยก็คือหักอะครับแล้วก
1: ็
2: มียางแบนด้วย
1: อ๋อครับครับแล้วเห็นบอกว่าเราเจอกระดาษแผ่นนึงมันติดอยู่ตรงไหนของรถนะฮะ
2: อะไรนะครับ
1: เราเจอกระดาษแผ่นนึงมันติดอยู่ตรงไหนของรถนะครับคุณโอ๊ค
2: มันเสียบอยู่ตรงหน้ากระจกอะครับที่เน็ตเอาไว้ตรงที่กัดที่ปัดฝน
1: เขาเขียนว่าอะไรฮะในกระดาษแผ่นนั้นน่ะ
2: เขาเขียนแค่ว่าขอโทษครับพร้อมกับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นเบอร์โทรครับซึ่งทางเราอ่ะได้พยายามโทรติดต่อ
3: เรื่องนี้หลายครั้งแล้วแต่พูดว่าไม่สามารถติดต่อได
1: ้
3: คร
1: ับ แต่เบอร์ที่เขาให้มาครบใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เขาให้มาครบเนาะแต่เขาไม่ได้บอกชื่อบอกอะไรใช่ป่ะ
2: ไม่ได้บอกอะไรเลยครับ
1: ครับครับแล้วเราดูกล้องดูอะไรแถวนั้นได้ไหมมันมีกล้องวงจรปิดมีอะไรปะ
2: ฮัลโหลคร
1: ับ
2: ยังได้ยินอยู่ไหม
1: มีกล้องวงจรปิดหรือว่ามีกล้องแถวนั้นไหมคุณโอ๊
2: คคือเขาบอกแค่ว่าเรียกว่าไงดีคือเขาบอกว่าแบบกล้องวงจรปิดเสียหมดเลยครับ
1: เอ้าแล้วไปแจ้งความในพื้นที่หรือยังครับ
2: ทางเราได้แจ้งแล้วแต่เหมือนเขาให้
4: าให้มาติดต่อทางเทศบาลอีกทีหนึ่งซึ่งทางเทศบาลก็ได้แจ้งครับว่ากล้องเสียหมดแล้วตรงบริเวณที่เกิดเหตุครับ
1: เราไปแจ้งสภ.อะไรครับ
4: สภ.ศรีราชาเลยครับ
1: แต่ทางสภ.บอกให้ไปแจ้งเทศบาลเหรอฮะ
4: ใช่ครับ
1: แล้วพอเราไปติดต่อเทศบาลปรากฏว่าเขาบอกว่ากล้องวงจรปิดเสียหมดเลยแถวนั้น
4: ใช่ครับ
1: เราไปติดต่อมาวันไหนกี่โมงครับคุณโอ๊ค
4: เพิ่งติดต่อเมื่อสักครู่นี่เองครับ
1: เมื่อกี้เลยนะ
4: เวลาบ่ายสามวันนี้ใช่ครับบ่ายสามวันนี้คร
1: ับ บ่ายสามวันนี้นะ
4: คร
1: ับ แล้วบริเวณจุดเกิดเหตุมีรถคันอื่นๆที่โดนเหมือนเราไหม
4: ไม่มีนะครับจากที่เห็นเหมือนน่าจะดวงมาโดนที่เราพอดีด้วยแหละครับ
1: รอมีชิ้นส่วนรถที่ไม่ใช่รถเรามันตกอยู่ได้ไหม
4: มีครับเป็นพลาสติกสีดำเราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นชิ้นส่วนไหนของรถคาดว่าอาจจะเป็นรถจักรยานยนต์ครับ
1: โหแต่เขาชนเราจนเรายางแตกเนี่ยนะ
4: ใช่ครับมีรอยเหมือนเป็นรอยถลอกของยางอยู่ด้วย
1: แล้วกระจกด้านข้างหลุดออกมาเลยเหรอ
4: มันหักแล้วมันห้อยอยู่เนี่ยครับ
1: โอ้โหมันก็ต้องชนแรงดิครับคุณโอ๊คแรงขนาดนั้นเลยเหรอ
4: ไม่ทราบว่าจะแรงขนาดไหนแต่เหมือนว่าเห็นรอยถลอกบนพื้นด้วยครับเหมือนเป็นรอยแบบรอยล้มอะไรอย่างเงี้ย
1: หรอคาดว่าน่าจะเป็นจักรยานยนต์เหรอฮะ
4: ใช่ครับว่าคาดว่าดีกว่าครับแต่เราไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลมากกว่านี้ได้นะเพราะเราก็ไม่ได้ทราบเหมือนกัน
1: ไม่มีคนเห็นเหตุการณ์ไหมจังหวะที่เรากลับไปที่รถอ่ะแล้วแบบมีใครอยู่แถวนั้นไหม
4: ไม่มีเลยครับ
1: หรอ
4: ใช่เพราะว่าเราไม่ทราบด้วยครับว่าเกิดเหตุประมาณกี่โมงเวลาไหนอย่างเงี้ยคร
1: ับ ก่อนที่เราจะข้ามไปเรามีทะเลาะกับใครไหม
4: ไม่มีนะครับ
1: ปกติใช่ไหม
4: เป็นคนไม่มีเรื่องกับใครนะคร
1: ับ เราเป็นคนที่ศรีราชาไหมหรือว่าเราบ้านจริงๆเราอยู่ที่ไหน
4: ไม่ใช่ครับเป็นคนกรุงเทพครับพอดีว่าทางเรามาเที่ยวพักผ่อนที่บริเวณนี้ที่เกาะสีทางพอดี
1: แต่ว่ารถคันอื่นๆที่จอดกับเราก็ไม่เป็นอะไรอย่างนั้นหรอ
4: ไม่มีครับ
1: เขาจอดกันเยอะไหมตรงจุดนั้นน่ะที่เขาจอดกันนะครับ
4: ก็จอดกันเยอะนะครับ
1: หรอหมายถึงก็จอดเรียงๆกันไปอย่างเงี้ยเหรอฮะ
4: ใช่ครับ
1: ตรงที่เราไปจอดนั่นคือตรงไหนครับ
4: มันอยู่บนสะพานที่เป็นแบบ
1: อ
4: ย
1: ู
4: ่บนสะพานครับ
1: สะพานที่จะข้ามไปเกาะลอยใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: ซึ่งปกติก็มีรถคันอื่นเขาจอดกันอยู่ด้วยตอนที่เกิดเหตุใช่ไหม
4: ใช่ครับตอนที่ทางผมเนี่ยตอนจอดก็มีรถอยู่จอดด้วยกันพอสมควรคร
1: ับ เยอะไหมประมาณกี่คันได้ฮะ
4: โอ้เราไม่ทราบนะแต่ก็เยอะนะครับก็เป็นหลักสิบขึ้นเหมือนกัน
1: เป็นสิบกว่าคันเนาะ
4: นะครับแต่จากที่ได้ไปสอบถามข้อมูลของเรียกว่าเป็นชาวบ้านหรือว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็พูดเหมือนกันครับว่าปกติบริเวณเนี้ยเขาไม่จอดกันนานแล้วอาจจะเป็นที่เราอาจจะจอดไม่ถูกที่ด้วยหรือเปล่า
1: อ๋อแล้วปกติเขาคือจอดยังไงจอดแบบข้ามฝั่งไปข้ามฝั่งมาจอดถ่ายรูปแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่เขาไม่ได้จอดทิ้งไว้ข้ามคืนอย่างนั้นหรือเปล่า
4: อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ก็เคยเห็นว่ามีจอดข้ามคืนอยู่บ้างนะคร
1: ับ อ๋อก็คือมีนะส่วนที่จอดข้ามคืนก็คือมี
4: คร
1: ับ เราจอดฝั่งไหนเราจอดหันหน้าไปทางเกาะลอยหรือว่าหันหน้ามาทางศรีราชา
4: หันหน้าออกมาทางศรีราชาคร
1: ับอ๋อหันหลังให้เกาะลอยแล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: ฝั่งซ้ายมือบนสะพานใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: โอ้อ่ะแล้วเดี๋ยวอย่างนี้นี่เราจะตามยังไงต่อแล้วเดี๋ยวจะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่ฮะเนี่ย
4: กำลังจะกลับแล้วครับเพราะว่ามันเย็นแล้วพรุ่งนี้มีงานต่อ
1: เราจอดลักษณะยังไงอ่ะเหมือนแบบจอดเทียบเอาซ้ายชิดขอบทางหรือว่าเราจอดแบบเอาหลังเข้าในซองหรือยังไงฮะ
4: จอดชิดขอบทางครับ
1: ลักษณะเหมือนจอดเทียบเนาะ
4: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจอดเทียบแบบริมทางริมขอบสะพาน
4: ใช่ครับ
1: แล้วก็จอดอยู่ซ้ายมืออย่างเงี้ยเนาะ
4: ใช่ครับ
1: ช่วงไหนของสะพานนะช่วงกลางสะพานไหมหรือว่าช่วงไปทางเกาะลอย
4: กลางสะพานเลยครับ
1: ช่วงตรงกลางเลยใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: ดูจากแผลที่เกิดเหตุแล้วมันเป็นแผลใหม่ไหมแบบเหมือนเพิ่งเกิดไม่กี่ชั่วโมงหรือว่ายังไงอย่างงี้ไหม
4: ตอบยากจังเพราะว่าเราไม่ค่อยแบบเรียกว่าไงดียังไม่ได้รู้ข้อมูลเรื่องของแบบแพ้เหลืออะไรขนาดนั้นเนาะ
5: มีประกันไหมเนี่ยรถเราเนี่ยทำไงอ่ะ
4: มีครับทางประกัน
5: เขา
4: คุยแล้วเนื่องจากว่าประกันเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเคลมได้ต้องติดต่อผู้กรณีให้ได้ก่อน
5: อ๋อของเราเป็นประกันยังไงครับประกันชั้นอะไรยังไง
4: ประกันสามขวบครับ
5: อ๋อก็คือเขาให้เราไปหาคู่กรณีให้ได้ก่อนใช่ไหม
4: ใช่ครับ
5: ไม่งั้นมันจะเคลมไม่ได้อย่างเงี้ยหรอ
4: ใช่ครับ
5: อ้าวเดี๋ยวแล้วเบอร์นี่เรามั่นใจนะว่าเบอร์ถูกเนาะมันมีตรงไหนที่แบบเบอร์ไม่น่าจะถูกไหมหรือมันคลาดเคลื่อนมีไหมเบอร์ที่เขาทิ้งไว้ให้เนี่ย
4: พยายามแกะลายมือแล้วก็คิดว่าน่าจะถูกต้องนะครับ
5: แล้วโทรไปแล้วเขาไม่รับสายหรอหรือว่ายังไง
4: มันขึ้นว่าเบอร์ถูกระงับชั่วคราวครับ
5: ครับครับอ่ะยังไงเดี๋ยวเราลองประชาสัมพันธ์ตามหาคนเห็นเหตุการณ์ให้ด้วยเผื่อใครเห็นเหตุการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวเนาะจะได้โทรกลับมาเพิ่มเติมเบาะแสให้
4: ได้ครับ
5: เนาะเอาใจช่วยนะคุณโอ๊คนะ
4: ได้ครับขอบคุณมากมากครับพี่
5: ขอบคุณครับคุณโอ๊คสวัสดีครับ
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: คร
5: ับ ครับครับสวัสดีครับคุณโอ๊คนะฮะก็บอกว่าพอดีเมื่อวานเนี้ยเขาไปจอดตรงจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นสะพานข้ามไปเกาะลอยนะศรีราชาแต่ว่าเขาจอดแบบลักษณะหันหลังให้เกาะลอยแล้วก็จอดชิดอยู่ฝั่งขอบทางด้านซ้ายนะเขาจอดไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงเมื่อวานแล้วก็ปรากฏว่าวันเนี้ยตอนประมาณ 13:50 2:00 เขากลับไปที่รถสภาพก็ตามเมื่อสักครู่เลยกระจกห้อยเลยฮะแล้วก็ยางแตกนะประตูด้านขวามีรอยครูดเลยแล้วก็มีรอยยุบรอยบุกจากการถูกชนแล้วก็มีกระดาษแผ่นหนึ่งเขาแปะเอาไว้อะตรงหน้ากระจกเขาก็บอกว่าขอโทษแล้วก็เขียนเบอร์เอาไว้ให้ด้วยแต่ปรากฏว่าลองโทรกลับไปตามเบอร์ที่เขาให้เนี่ยมันติดต่อไม่ได้เขาบอกว่าเบอร์มันถูกระงับไปแล้วนะฮะก็ฝากประชาสัมพันธ์ใครที่เห็นเหตุการณ์หรือว่ามีกล้องหน้ารถมีภาพบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ได้นะครับเป็นเหตุการณ์เมื่อวานตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงวันนี้บ่ายสองอะที่เขากลับไปเจอสภาพรถเขาก็เป็นแบบนั้นไปแล้วนะฮะก็สามารถติดต่อมาให้เบาะแสเพิ่มเติมได้นะครับกับทางจด200ของเรา1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณสมชายสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณเสมาและเจ้าหน้าที่หลังไมค์ทุกท่านด้วยนะครับ
5: เชิญเลยครับพี่สมชาย
6: โอ้ผมมาจากยาวๆมาจากตลาดมินบุรีนะครับ
5: ครับ
6: ก็ผ่านสี่แยกมินบุรีมาใช้รามินทาขาเข้านี่ก็การจราจรทั้งไปทั้งกลับต้องตัวไม่มีปัญหาจราจรนะครับ
5: ครับ
6: รายงานนี่ผมมาอยู่นี่แล้วครับ
5: ครับ
6: ไอ้ประเสริฐมนุกิจแล้วครับ
5: เป็นไงบ้างครับประเสริฐมนุกิจ
6: ครับก็เพื่อจะวิ่งไปสู่ประดิษฐ์มนุธรรมนะครับ
5: ครับ
6: ครับสองฝั่งตอนนี้ก็ยังใช้การตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนเลิศล่าครับ
5: ครับ
6: ก็จะมาเยอะตรงหน้าโรงเรียนหน่อยแต่ก็ไม่ติดขัดละครับ
5: อืมครับผม
6: ฝั่งกลับกันนี่ก็รถน้อยคล่องตัวครับ
5: ครับ
6: แล้วก็ไม่พบรถเสียไม่พบอุบัติเหตุครับฝนยังไม่มีนะคุณเสมาครับ
5: โอ้ครับผมขอบคุณมากครับพี่สมชาย
6: จะมาตอน6โมงเย็นนะครับฝนนะครับ
5: มาที่ไหน6โมงมาที่ไหน
6: มา
5: มาที่ไหนมาที่คลองเตยเหรอ
6: โอเคขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
7: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
5: ติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงกรมทางหลวงครับ
8: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับเป็นสำนักงานควบคุมน้ำหนักและยานพาหนะกรมทางหลวงแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อเป็นการปรับปรุงผิวจราจรและติดตั้งด่านตรวจสอบน้ำหนักบนทางหลวงหมายเลข345ตอนบางบัวทองบางคูวัดระหว่างหลักกิโลเมตรที่2บวก305ถึงหลักกิโลเมตรที่2บวก500แจ้งว่าประชาสัมพันธ์ปิดการจราจร1ช่องทางด้านซ้ายนะครับ1ช่องทางด้านซ้ายนะครับตั้งแต่วันนี้ครับวันที่15กันยายน2569 ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายน2569นะครับย้ำครับว่าแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรเป็นงานปรับปรุงผิวจราจรและติดตั้งด่านตรวจสอบน้ำหนักบนทางหลวง345ตอนบางบัวทองบางคูวัดระหว่างหลักกิโลเมตรที่2บวก305ถึงหลักกิโลเมตรที่2บวก500ปิดการจราจร1ช่องทางด้านซ้ายครับตั้งแต่วันนี้15กันยายนถึง15พฤศจิกายน2569ขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
8: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
5: คุณธวัฒน์นะครับบอกว่าคลองพระอุดมฝนตกรอบ2มาแล้วหนักมากๆพี่เหมียวขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีด้วยนะครับพี่บอกว่าบางบัวทองฝนตกหนักมากใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2ครับคุณปิยนุชบอกว่ารัชดาท่าพระฝนตกหนักแล้วค่ะเดินทางปลอดภัยนะครับทุกท่านนะฮะฝนตกหนักต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยเนาะคุณวิชาญท้องฟ้ามืดมาแล้วน่าจะเป็นพระราม3ไหมพี่วิชาญนะฮะคุณวีเพชรเกษม69มาสาย3ฝนตกตลอดทางเลยแต่ว่าการจราจรเนี่ยไม่ติดขัดนะก็คือวิ่งได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้สาย2พี่มด X นะบอกว่าฟ้ามืดแล้วก็ฝนเนี่ยเริ่มลงมาแล้วเช่นเดียวกันเดินทางปลอดภัยกันทุกท่านนะครับใช้ความระมัดระวังเพิ่มเติมฝนหนักในหลายพื้นที่เลยครับตรวจสอบจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศครับเขาบอกว่ามีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่เขตทวีวัฒนาหนองแขมบางแคตลิ่งชันบางบอนจอมทองบางขุนเทียนเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดเขตคลองสามวา 36.5 มิลลิเมตรนะครับก่อนหน้านี้แจ้งวัฒนะในพื้นที่สพปักเกร็ดบอกว่ามีน้ำรอระบายกันอยู่นะครับก็ยังส่งผลกระทบการจราจรท้ายแถวเริ่มยาวขึ้นฝั่งกลับกันก็รถมากเหมือนกันงามวงวานไปกลับเลยครับทั้งสองฝั่งเป็นช่วงเกษตรที่จะมุ่งหน้าไปพงเพชรพหลโยธินโดยเฉพาะฝั่งขาออกครับจากบริเวณช่วงแยกรัชโยธินที่จะมุ่งหน้าไปเสนาต่อเนื่องเกษตรฝั่งกลับกันหนาแน่นเช่นเดียวกันทางด้านของลาดพร้าวนะครับเมื่อสักครู่รับแจ้งบอกว่ารัชดาลาดพร้าวที่จะไปห้าแยกลาดพร้าวหลายท่านบอกว่ายังมีน้ำรอระบายอยู่นะครับถึงแม้ว่าระดับมันจะลดลงก็เถอะส่วนด้านของราชวิถีตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังได้ช้าอยู่แยกการเรือนแยกสังฮียังหนาแน่นนะครับคุณใหญ่สวัสดีนะครับพี่ใหญ่บอกว่าอยู่สีสมานมองไปทาง345ท้องฟ้าดำจนน่ากลัวมากขอบคุณคุณใหญ่ด้วยนะครับนี่ก็เพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ YouTube เช่นเดียวกันด้านบนสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนชะลอตัวเชิงทางขึ้นทั้ง2ฝั่งเลยทั้งด้านของฝั่งถนนสิรินธรที่มาจากบางพลัดทั้งฝั่งของรัฐวิถีที่มาจากแยกสังฮีบนสะพานพระราม8ขาเข้าไม่ติดชะลอตัวนิดหน่อยไว้สุขศาสตร์ต่อเนื่องจปร.ส่วนด้านของจักรพรรดิพงษ์ชะลอ

ตัวก่อนถึงแยกจปร.ผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นสะพานพระราม8ฝั่งขาออกหนาแน่นบริเวณช่วงก่อนถึงโค้งวัดมอญคีรีเล็กน้อยส่วนทางฝั่งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีข้อมูลในค่ำคืนนี้นะครับที่ก่อนหน้านี้เราประชาสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเรื่องของแจ้งปิดทางขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีเพื่อเป็นงานติดตั้งป้ายแนะนำจราจรวันที่11ถึงวันที่16กันยายน2569จำนวนทั้งหมดใน10จุดด้วยกันนะครับจุดละ2ชั่วโมงก็ต้องวางแผนการเดินทางคืนนี้นะครับ4ทุ่มครึ่งไปจนถึงเช้าตรู่วันที่16กันยายนเที่ยงคืนครึ่งนะครับเป็นคิวของด่านบางพีน้อยทิศทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็วันที่16นะครับคือค่ำคืนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงประมาณตีสองครึ่งนะฮะก็ต้องเผื่อเวลาเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับก็ใช้เวลาจุดละ2ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นช่วงท้ายแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ประชาสัมพันธ์กันมาตั้งแต่วันที่11เลยนะฮะจนถึงเนี่ยวันที่15 16นะครับวันนี้เป็นคิวของด่านบางพลีน้อยทิศทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับก็จะมีการปิดตั้งแต่ช่วง4ทุ่มครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะครับฝากประชาสัมพันธ์เป็นข้อมูลด้วยแล้วก็ในช่วงของคืนวันที่16ต่อเนื่องเช้าตรู่ไปนะครับก็จะเป็นเที่ยงคืนครึ่งจนถึงประมาณตีสองครึ่งนะครับ2คืนเลยนะครับ 15-16 ที่ด่านบางพลีน้อยทิศทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อเวลาในการเดินทางนะครับแล้วก็ต้องวางแผนเส้นทางในการเดินทางให้ดีด้วยนะครับอันนี้เป็นแจ้งปิดทางขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีนะเป็นงานติดตั้งป้ายแนะนำจราจรนะครับเมื่อสักครู่นะครับที่ได้รับแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมมาคุณจงอาง15รัฐวิถีขาออกเขาบอกติดขัดหยุดนิ่งนานเลยมอเตอร์เวย์สาย7คุณธีรพงศ์บอกว่ากม11บวก700มีผู้ชายเดินอยู่เลนซ้ายฝากเตือนให้ระวังด้วยนะครับเราประสานงานเจ้าหน้าที่ไปแล้วการจราจรยังใช้ได้2ฝั่งคุณมดเอ็กราชพฤกษ์บางลักน้อยที่จะมุ่งหน้าบรมยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับรับแจ้งจากคุณสุภัตราสุรศักดิ์เขาบอกเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับหยุดนิ่งด้วยนะที่แจ้งมาทางหลังไมค์คุณสุภัตราบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยนะฮะเป็นวันเวย์นะเดินรถทางเดียวคุณสะทอนนะครับคุณสะทนขออภัยบอกว่าน้ำท่วมที่รัชดาภิเษกเป็นฝั่งขาออกแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาเลยนะเขาบอกว่ากลางสะพานตรงต่างระดับรัชวิภาลักษณะมันเหมือนเป็นแอ่งน้ำนะแล้วก็มีน้ำท่วมขังอยู่นะฮะเขาบอกว่ามีคนขับรถจักรยานยนต์3-4คนไปช่วยนำขยะออกโอ้แล้วก็ระบายน้ำให้น่ารักมากขอบคุณมากแต่ต้องระวังด้วยนะครับต้องระวังอันตรายด้วยนะเดี๋ยวยังไงแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ฝากผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังเขาด้วยนะฮะเป็นพลเมืองดีขี่จักรยานยนต์มากัน 3-4 คนนะเขาบอกว่ากลางสะพานตรงต่างระดับรัชวิภาลักษณะมันเป็นแอ่งเป็นน้ำท่วมนะแล้วก็มีขยะไปอุดตันตอนนี้ก็มีเขาลงไปช่วยกันอยู่นะครับ 3-4 คนที่ขับมอเตอร์ไซค์กันมาก็ฝากระวังเขาด้วยนะร้อยตำรวจเอกองอาจอเมกอนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับกรณีรถจอดเสียครับกอง
2: ยางหน้าด้านขวาแตกให้นำมาที่แยกศรีวนนท์ไม่กี่กว่างแล้วครับผมช่วงนี
1: ้อ๋ออ
2: ันนี้เคลื่อนตัวได้ดี
1: อันนี้เป็นถนนอะไรครับ
2: กรุงเทพนนท์ครับ
1: กรุงเทพนนท
2: ์ครับ
1: ขาออกเขาจอดอยู่ตรงไหนครับก่อนหน้านี้เขาจอดอยู่ตรงไหน
2: จอดอยู่ประมาณซอย5หรือซอย6อะไรเนี่ยครับประมาณนั้นคืออยู่ตรงที่มันเป็นถนนมีแค่2เลนนะครับ
1: แล้วตอนนี้การจราจร
2: กี่กว่า
1: การจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ช่วงนี้ก็เริ่มหนาแน่นครับแต่ยังไม่เยอะแล้วช่วงนี้ในพื้นที่เริ่มมีฝนตกเล็กน้อยครับผม
1: ยังไม่หนักใช่มั้ยฮะเริ่มลง
2: ใช่ครับใช่ครับยังตกน้อยอยู่ครับตกน้อยไม่หนักเท่าไหร่ครับรถทุกทางแยกก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตรเพิ่มเติมให้ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: มามืดเลยพระราม4คลองเตยตึกไทยมองหน้ากันกับพี่คอนโทรแล้วก็สายหัวทั้งคู่เลยตั้งนานทำอะไรอยู่ก็ไม่โตพอจะเลิกงานก็มาซะมืดเลยนะฮะขอบคุณผู้กองด้วยนะฮะเมื่อสักครู่ท่านร้อยตำรวจเอกองอาจอเมกองนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีเคลื่อนย้ายไปแล้วนะก่อนหน้านี้เป็นรถบรรทุกจอดเสียกรุงเทพนนท์นะคู่เลยตั้งนานทำอะไรอยู่ก็ไม่โตพอจะเลิกงานก็มาซะมืดเลยนะฮะ

0: กลางเลยนะเขาบอกว่ามีฝนตกปล่อยๆด้วยต้องเบี่ยงออกซ้ายออกขวาเพราะว่ารถเขาไปจอดเสียอยู่เลนกลางก่อนถึงโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์เล็กน้อยนะฮะเป็นนวมินทร์ฝั่งขาเข้าก็เราประสานงานสน.โคกครามไปเรียบร้อยละสำหรับจุดนี้เด็กคุณเด็กวัดป่ามีรถจอดเสียลงมาจากสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์200เมตรครับเป็นรถ SUV จอดเสียอยู่เลนซ้ายช่องทางหลักนะฝากเตือนให้ระวังแต่ว่าพี่เด็กวัดป่าบอกว่ารถยังใช้ได้นะฮะขอบคุณพี่เด็กวัดป่าด้วยนะครับเขาบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะไปกับคุณจงอาง15พันนกขาเข้ามีป้ายห้ามจอดช่วง 6:00 ถึง 9:00 แล้วก็ช่วง 15:00 ถึง 22:00 แต่มีรถจอดทั้งขาเข้าและขาออก1ช่องทางซ้ายทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าหากไม่มีรถจอดการจราจรน่าจะดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงประสานงานพื้นที่ให้นะเป็นถนนพรานนกนะทั้งที่มีป้ายนะฮะห้ามจอดนะก็อยู่ในช่วงเวลา 15:00 ถึง 4:00 นะแต่ก็ยังไปจอดกันเขาบอกจอด2ฝั่งเลยนะฮะเลนซ้ายนะขอบคุณคุณจงอาง15ด้วยคุณสมนึกสวัสดีครับพี่สมนึก
1: สวัสดีครับตอนนี้เป็นอุบัติเหตุขาออกตรงหน้าโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาถนนบรมราชชนนีนะครับผม
0: ครับ
1: ตอนนี้มีคนเจ็บอยู่2คนรู้สึกตัวคนอีกคนไม่รู้สึกตัวนะครับผม
0: ผู้หญิงผู้ชายครับ
1: เป็นผู้ชายทั้งคู่ขี่มอเตอร์ไซค์ครับผม
0: อายุประมาณเท่าไหร่ครับ
1: น่าจะอยู่ที่ไม่เกิน30
0: โอ้แล้วใส่หมวกกันน็อกอะไรมั้ยฮะเนี่ย
1: ใช่มีใส่หมวกกันน็อก1คนนะเดี๋ยวอีกคนผมพอดูหน่อยอีกคนนึงรู้สึกว่าจะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกใส่หมวกกันน็อกทั้งคู่แต่หมวกกันน็อกหลุด
0: โอ้โหรุนแรงเลยเหรอครับชนกันแรงเลยเหรอ
1: แรงนะครับผม
0: เขาอยู่เลนไหนครับเนี่ย
1: ตอนนี้เลนคู่ขนานทั้ง2เลนติดมันจะมีคู่ขนานเป็น2เลนติดหมดเลยนะครับ
0: โอ้รถติดเลยสิครับเนี่ย
1: รถติดครับผมตอนนี้กำลังจะติดนะครับผม
0: แล้วมีฝนไหมครับ
1: มีฝนตกอยู่ครับ
0: หนักไหมครับพี่สมนึก
1: ตอนนี้ตกไปปอยครับผมปอยสามเม็ดแล้วนะครับ
0: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมฮะ
1: ตอนนี้พอดีมีรถเจ้าหน้าที่พยาบาลมาแล
0: ้
1: ว
0: มาแล้วนะอ๋อแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหม
1: ยังครับผม
0: เดี๋ยวรีบแจ้ง
1: งานนี้ตอนนี้ได้จะเป็นสน.ของพุทธมณฑลนะคร
0: ับ ได้เดี๋ยวรีบแจ้งให้เลยครับสภ.พุทธมณฑลเนาะ
1: ครับผม
0: ได้
1: ขอบคุณมากเลยครับผมบอกจะบอกทางรถด้วยบอกว่าน่าจะมีการติดสะสมอยู่ครับผม
0: ท้ายแถวประมาณแค่ไหนได้พี่สมนึก
1: ตอนนี้ยังท้ายแถวยังไม่เยอะอยู่ครับผม
0: หรออ่ะเดี๋ยวยังไงประสานงานตามต่อให้ครับขอบคุณมากพี่สมนึก
1: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมาก
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณสมนึกด้วยนะครับยังไงฝากระวังด้วยนะครับบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาออกหน้าศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกนะครับจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งแล้วก็มีปิกอัพกับจักรยานยนต์อีกคู่นึงด้วยคือไม่แน่ใจว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นคู่กรณีกันหรือเปล่าหรือว่าคือเขาต่างคู่กันนะฮะแต่ว่าใกล้เคียงกันอ่ะจะเห็นเป็นจักรยานยนต์ใน2คันแล้วก็เก๋ง1คันปิกอัพอีก1คันนะทั้งหมดใน4คันเลยนะบาดเจ็บ2รายนะฮะใส่หมวกกันน็อกทั้งคู่นะอายุประมาณ30กว่าเป็นผู้ชายทั้งคู่ด้วยกีดขวางอยู่2เลนซ้ายของคู่ขนานนะตอนนี้คือคู่ขนานรถไม่สามารถผ่านได้นะฮะแต่ว่ามีรถพยาบาลนะเขาบอกว่ามาที่เกิดเหตุแล้วฝนตกแล้วนะฝนเริ่มลงเม็ดแล้วยังไงฝากระวังด้วยนะครับหน้าศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกบรมฝั่งขาออกนะฮะตอนนี้คู่ขนานไปไม่ได้นะครับมีคนเจ็บด้วยชนกันประมาณ4คันเลยนะฮะส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: กระด้งหวายสัตว์ข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่ร
3: ู้
4: ที
3: ่
4: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ุณพงศกรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสนาครับ
0: ครับพี่พงศกร
1: การจราจรครับ
0: ครับ
1: ไม่อยากจะบอกว่าเอาฝนมาฝากเพราะว่าทุกท่านคงได้นะทุก4โมงกว่ามาก่อนเวลานะฮะ
0: โอ้หนักมากนะครับผมมองไปข้างนอกนี่คือแบบขาวโพลไปหมดเลยแล้วตอนเนี้ย
1: ขอประกวดความหนักขอเอาราชพฤกษ์ครับตรงนั้นโรงพยาบาลศรีสวรรค์ขอประกวดด้วยฮะ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: เบอร์1ปัดต้องปัดต่อเนื่องเลยครับแล้วก็แต่ว่าทั้งไปทั้งกลับอะครับเคลื่อนตัวได้แต่ช้าเนื่องจากว่าฝนตกหนักนะครับ แต่ก็ยังอยู่เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆไม่หยุดสนิทนะครับแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะตามปริมาณฝนนะครับฝนหนามากแต่ว่าไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับ
0: เริ่มมีน้ำรอระบายไหมฮะมีน้ำแบบขัง
1: ยังไม่พบเห็นบนถนนราชพฤกษ์ผมตั้งแต่ช่วงวงเวียนมาขุนกองจนถึงต่างระดับพระลมนะครับนะฮะลอยฟ้าเนี่ยครับยังไม่เห็นนะครับ
0: ครับ
1: หร
0: ืออ
1: าจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มหนักแต่ถ้ามากตัวนี้ก็อาจจะมีผลต่อปริมาณน้ำที่ระบายไม่ทันบนถนนแต่ตอนนี้ยังใช้การกันได้เรื่อยๆลดปริมาณมากทั้งตัวได้ช้าเนื่องจากฝนตกหนักแต่ว่าหลังจากนี้แล้วถ้าน้ำท่วมขังแล้วก็อาจจะรอตัวช้ากว่านี้นะคร
0: ับ นั่นน่ะสิครับยังไงเดินทางปลอดภัยพี่พงศกร
1: ครับขอบคุณเช่นกันครับ
0: ขอบคุณ
1: ทุกท่านทุกเส้นทางครับ
0: เช่นกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: พชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรียบร้อยนะฮะคลองเตยตึกไทยพระราม4หนักมากหนักมากนะฮะคือมองไม่เห็นตึกใกล้ๆแล้วอะคือมันขาวไปหมดเลยแล้วฝนนี่เทลงมาอย่างหนักเลยครับตอนนี้นะยังไงระมัดระวังกันด้วยนะครับทัศนวิสัยไม่ค่อยจะสู้ดีเลยนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับหัวหน้ากลุ่มงานบูรณสภาและงานโครงสร้างพิเศษสำนักงานวิศวกรรมทางสำนักการโยธากรุงเทพมหานครนะครับน้ำที่บนต่างระดับรัชวิภานี่หลายท่านแจ้งเข้ามานะรัชดาพิเศษคุณสุรสิทธิ์บุตรหนุนหัวหน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผู้จัดรายการแล้วก็ท่านผู้ฟังครับผมครับ
1: ครับหัวหน้าตอนนี้เป็นไงบ้างครับรัชวิภาครับหัวหน้า
2: ตอนนี้ตรวจสอบล่าสุดก็ขาบนสะพานครับผมขา
1: ออกนะ
2: เข้าเมือง
1: ขาเข้า
2: เมืองอ่ะแห้งแล้วแต่ว่าขาออกไปทางนนทบุรีครับก็ยังมีอยู่นิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ถึงที่หน้างานแล้วครับกำลังจะเคลียร์สาเหตุก็คาดว่าอาจจะเกิดจากเศษขยะหรือว่าเศษต้นเศษดินอะไรอุดตันหน้าตะแกรงระบายน้ำครับผมต้นไม้ด้วยครับ
1: คือขาเข้านี่คือไม่มีแล้วใช่ไหมฮะเหลือแต่ขาออกใช่ไหมหัวหน้าจุดนั้นนะ
2: ใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: แล้วตอนนี้รถผ่านได้ไหมฮะหัวหน้าร
2: ถผ่านได้ครับรถผ่านได้ครับเพราะว่าช่วงก่อนบ่ายที่ผ่านมาก็จะมีฝนตกหนักแล้วก็ท่วมขังครับแต่ตอนนี้ก็แต่ตอนเย็นเนี่ยก็เริ่มจะลงมาอีกแล้วครับผมก็จะรีบดำเนินการครับผมเพื่อให้พ้นขีดขวางจราจรครับผมครับ
1: รถติดไหมฮะหัวหน้าในช่วงเวลานี้ครับ
2: ช่วงเวลานี้ปกตินะไม่ท่วมขังก็จะติดอยู่แล้วขาฝั่งไปมุ่งหน้าประชานุกูลครับก็จะติดขัดอยู่แล้วครับผมคร
1: ับ
2: ก็จะรบกวนระมัดระวังการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยครับครับผมครับ
1: เจ้าหน้าที่จะอยู่เลนซ้ายเหรอครับหรือว่าอยู่ตรงไหนเอ่ย
2: ครับผมจะอยู่เลนซ้ายครับผมครับ
1: ฝากระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้แถวคลองเตยนี่หนักมากเลยนะหัวหน้า
2: ใช่ครับวันนี้น่าจะตกคุมพื้นที่ทั้งเกือบทั่วกรุงเทพเลยครับครับ
1: นั่นนะสิครับยังไงขอบคุณหัวหน้ามากนะครับเอาใจช่วยด้วยนะครับ
2: ได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับขออภัยในความไม่สะดวกเลยครับครับผมคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับไปต่อกันที่ท่านร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีนะครับท่านรองสารวัตรจราจรพื้นที่สนประชาชื่นกันเลยครับท่านรองสวัสดีครับท่านรองสารวัตรครับท่านรองครับท่านรองสารวัตรได้ยินไหมได้ยินเหมือนที่ปัดน้ำฝนเหมือนกันไหมท่านรองน่าจะหลุดนะเมื่อสักครู่น่าจะ อยู่บนรถอยู่ใช่ไหมนะฮะถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะเพราะว่าเกรงใจท่านรองเหมือนกันฝนเริ่มลงมาแล้วด้วยในพื้นที่นะและก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะฮะนะฮะบอกว่าน้ำท่วมบนรัชวิภาใช่ไหมท่านรองสารวัตรครับสวัสดีครับท่านรอง
3: ครับผม
1: ท่านรองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: ช่วงนี้ฝนลงมาอีกแล้วครับ
1: หนักไหมครับ
3: ก็พอดีครับมันถึงจะหนักเท่าไหร
1: ่
3: คร
1: ับ หรอแล้วรัชวิภาเป็นยังไงบ้างอ่ะท่านรอง
3: ก่อนหน้านั้นก็รถน้ำลงแล้วครับผม
1: ครับแล้วนี่มาเติมน้ำอีกแล้ว
3: ครับช่วงนี้ฝนลงอีกแล้วครับ
1: รถติดมากน้อยแค่ไหนท่านรองเพิ่มเติมให้หน่อยครับ
3: ช่วงนี้ก็รถก็กำลังออกนอกเมืองก็เริ่มหนาแน่นครับผม
1: ครับ
3: โดยรวมรถเริ่มมาครับเริ่มออกนอกเมืองก็เริ่มหนาแน่นออกไปวงสว่างก็หนาแน่นแล้วครับครับผม
1: รัชวิภานี่กระทบยังไงบ้างอ่ะท้ายยาวแค่ไหนอ่ะเนี่ยท่านรองตอนเนี้ย
3: ก็ยาวครับเพราะฝนตกทั้งวันเลยครับวันเนี้ย
1: ในพื้นที่เราอ่ะเนาะ
3: ครับผม
1: มีรถจอดเสียไหมท่านรองครับ
3: ไม่มีครับตอนนี้รถเสียรถชนไม่มีครับผม
1: อ๋อแต่ว่าฝนเริ่มมาอีกรอบนึงแล้วเนาะในพื้นที่เนาะ
3: ถูกต้องครับ
1: ขาออกอย่างเดียวเนาะที่มีปัญหารัชดาอะไรพวกนั้น
3: ร
1: ั
3: ชดาขาออกอย่างเดียวครับออกไปวงสว่างไปติวานนท์หนาแน่นครับ
1: อ๋อครับผมขอบคุณมากครับเอาใจช่วยด้วยครับเป็นกำลังใจให้เนาะในพื้นที
3: ่ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณครับท่านรองสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นี่ไม่รู้ว่าหลายท่านนี่คือแบบดีใจหรือว่าสมน้ำหน้ามาก็ไม่รู้นะหลายท่านก็บอกว่าฝนตกหนักเลยเสียมากลับบ้านไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็ขำกันมาแล้วก็ยิ้มกันมานะฮะเออนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอธิษฐานจิตถ้าเสียมาเป็นคนดีถ้าเสียมาเป็นคนขยันขอให้6โมงเย็นฝนหยุดเออมาดูกันอ่ะมาดูกันเดี๋ยว18นาฬิกาฝนจะหยุดให้ดูคอยดูซิจะหยุดไหมนะตอนนี้16นาฬิกา50นาทียังมีเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงกับอีก10นาทีดูซิถ้าเสียมาเป็นคนดีถ้าเสียมาเป็นคนขยันขอให้18นาฬิกาฝนหยุดตกทีเถอะเพียงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะหยุดไม่หยุดนะฮะ18นาฬิการู้เรื่องนะฮะคุณลูกเจ้าพ่อแห่งเชียคุณธีรนนท์คุณสกอร์เปียนพี่พันธ์นะฮะคุณปะเกอินพี่ใหญ่พี่พัชนีพี่สามเอ็มพี่วันบางรักสวัสดีนะครับพี่วันบอกว่าสีลมบางรักฝนตกแล้วค่ะคุณทวัตพี่เหมียวนะฮะคุณกระปุกแดงคุณวิชาญคุณวีนะฮะคุณมดเอ็กด้วยนะเมื่อสักครู่นะฮะคุณสำลิดสวัสดีครับพี่สำลิด
2: โอ้นึกว่าลืมไปแล
1: ้
2: ว
1: ไม่ลืมหรือจะลืมได้ยังไงเล่า
2: โอ้จะหลับอยู่แล้วนี่จะหลับอยู่กำแพงแตกแล้วเนี่ย
1: พี่หลับลงเหรอฝนหนักขนาดนี้พี่หลับได้พี่อยู่ไหนเนี่ยวันเนี้ย
2: แถวนี้ไม่ตกเลยนะกำแพงแอร์เกษตรกำแพงแสน
1: เอ้าหรอนี่ตรงนี้หนักมากเลยนะพี่นครปฐมไม่ตกเลย
2: เนี่ยฟ้าคึ้มๆมาแล้ว
1: แต่ไม่ตก
2: แต่เมื่อกี้จากเส้นบรมไอ้เลยพุทธมณฑลสายเจ็ดมาโอ้โหกระหน่ำเมืองเลยมองไม่เห็นเลยแล
1: ้
2: ว
1: หรอมีน้ำท่วมขังรอระบายตรงไหนไหมฮะเส้นบรมที่พี่ผ่านมาเนี่ย
2: ไม่มีนะเพราะผมเลยมันก็ไม่มีพอมันเลี้ยวเข้าบันไดแมนประมาณ2 3โลก็ไม่มีฝนเลย
1: ครับผม
2: แห้งแห้ง
1: อุ๊ยฉ่าจังเลยอ่ะเอาฝนไปหน่อยดิจะคลองเตยเนี่ยหนักมากเลยเนี่ย
2: โอ๊ยน่าจะให้มันตกทั้งคืนอ่ะตรงนั้นน่ะ
1: ใจร้ายจังเลยอ่ะใจร้ายมากเลยอ่ะแล้วการจราจรเป็นยังไงกับเนี่ยมาไลแมนตรงนู้นเนี่ย
2: ไอ้ปอดไอ้เส้นกำแพงแต่ไอ้เส้นบันไดแมนที่มาไอ้เกษตรนี่ไม่มีรถติดนะ
1: ไม่ติดด้วยฝนก็ไม่ตกเออเอาโอ้ย
2: ใช่ครับผม
1: เออเอาแล้ววันนี้ไม่กลับบ้านหรอ
2: กลับดิ
1: กลับไหมเนี่ยมีทางกาดจอมทองอะไรของพี่นี่พี่จะกลับไหมเนี่ยบ้านพี่เนี่ย
2: กลับไปครับผมกำลังกลับคร
1: ับ กำลังกลับนะเดี๋ยวระหว่างทางเจอฝนแน่เลยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ย
2: ทำใจ
1: เออขอบคุณมากพี่สำลิดเดินทางดีๆแต่ปลอดภัย
2: ขามาก็เจอขากลับก็เจออ
1: ืมนั่นน่ะดิเป็นห่วงคนที่เขายังไม่ได้เลิกงานอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาต้องออกมาตอนที่ฝนตกหนักๆเงี้ยแล้วแบบโอ้การจราจรนี่หนัก
2: เลย
1: ไม่เป็นไรกว่าพี่จะมาผมก็ถึงบ้านแล้วแหละพี่ถ้าพี่จะมาจากกำแพงแสนอ่ะกว่าพี่จะมาถึงตึกไทยน่ะผมก็ถึงบ้านแล้วแหละพี่
2: อย่าหาว่าไม่รักกันนะผมอ่ะเป็นห่วง
1: โอ้ยขอบคุณมากเป็นห่วงแต่หัวเราะไม่หยุดเลยนะพี่เนี่ยขอบคุณนะพี่สำลิดเดินทางดีๆ
2: ขอบคุณคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณสัมฤทธิ์นะฮะโอ้ยแถวนั้นน่าอิจฉาเนาะนครปฐมมาลัยแมนกำแพงแสนเขาบอกไม่มีฝนนะแล้วก็การจราจรก็ไม่ติดด้วยก็ใช้ได้นะฮะตัดภาพมาที่กรุงเทพดิตอนเนี้ยโอ้โหโอ้เห็นใจคนกำลังเลิกงานจริงๆนะเพราะว่ารถติดมากนะข้างนอกฝนตกหนักมากด้วยนะฮะพระราม4วิทยุอโศกรัชดาสุขุมวิทเพชรบุรีพญาไทสาทรเหนือใต้สีลมกรุงทนลงมาจากตากสินเนี่ยโอ้โหติดหนักมากนะพระราม1อีกเพลินจิตอีกนะฮะนี่ยังไม่นับตรงวิทยุตรงอังรีดูนางตรงมนัสทองที่รับแจ้งกันมาเนี่ยนะว่ารถเยอะๆเนี่ยดินแดงด้วยนะลาดวิถีด้วยนะลาดดำเนินด้วยนะโอ้ติดมากนะครับเนี่ยหลายพื้นที่ใครที่ชะลอการเดินทางได้แนะนำว่าอยู่ฐานที่มั่นชะลอการเดินทางก่อนดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้ฝนข้างนอกหนักมากพระราม4คลองเตยอย่างที่บอกว่าฝนตกรถติดมากด้วย3ย่านจริงๆตั้งแต่สะพานเหลืองนะสะพานเหลือง3ย่านสาระแดงวิทยุใต้ด่วนเกษมราษฎร์เนี่ยกล้วยน้ำไทยเนี่ยพระโขนงเนี่ยนะฮะกลับกันก็จะมีตรงตลาดคลองเตยและชัดดาไปใต้ด่วนจากใต้ด่วนไปสะพานไทยเบลเจียมไปสะพานไทยญี่ปุ่นนี่ก็แน่นเหมือนกันนะฮะแล้วก็ด้านของพระราม3นี่ก็ติดแล้วเช่นเดียวกันตั้งแต่ช่วงใต้สะพานพระราม9ที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม3นะครับรู้สึกว่าหลายท่านชอบนะเวลาฝนตกเนี่ยโอ้ยหัวล้อ กันคึกคักเลยใน YouTube เนี่ยชอบเล่นน้ำฝนกันหรอนะครับคุณทรงวุฒิขอบคุณนะฮะพี่ทรงวุฒิบอกว่านิคมบางปูสมุทรปราการอากาศครึ้มครับคุณทิพย์สวัสดีคุณทิ

0: ด้วยวันนี้รับลูกหรือยังเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเด็กๆกลับบ้านได้ไหมฝนตกหนักขนาดนี้คุณทิพย์บอกว่าคนดีย่อมมีฝนฟ้าให้ฝ่าฟันโอ้ถ้าอย่างนั้นไม่เอาดีกว่าเป็นคนไม่ดีดีกว่าไม่ต้องโดนฝนดีกว่าคุณลูกเจ้าพ่อฮิ่งเจียนะฮะพี่พันธ์บอกว่าสะพานพระราม8สะพานพระราม8เหรอฮะเดี๋ยวผมดูให้นะสะพานพระราม8ตอนนี้การจราจรเนี่ยจะมีชะลอตัวขาออกบริเวณช่วงผ่านพ้นโค้งวัดอมรคีรีแล้วก็ด้านของวิสุทธิกษัตริย์นะจุดเดิมอ่ะน่าจะเป็นน้ำรอระบายอ่ะตรงวิสุทธิกษัตริย์ที่จะขึ้นมาก่อนถึงสะพานพระราม8อ่ะพื้นที่สนปทุมวันครับท่านพันตำรวจตรีมนตรีสมุทรสารครับท่านสารวัตรจราจรสนปทุมวันท่านสารวัตรสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับกระดาษรายงานนี่หนักเลยครับฝนตกหนักเลยครับตอนนี
0: ้โอ้โหเห็นใจเลยฮะท่านสารวัตรพระราม4ก็หนัก
1: ตอนนี้นะครับครับตอนนี้พระราม1ครับพระราม1ถือว่าสภาพจรโดยรอบสารวัตรมองว่าไหลได้ตลอดนะไม่ถึงหยุดนิ่งนะ
0: ครับผม
1: ไปลาดเทวีทยอกก็ตามลาดเทวีตามรอบไม่หยุดนิ่งครับ
0: ครับ
1: ท้ายก็อาจจะเลยจุฬา2นิดหน่อยกรณีพญาไทส่วนพระราม1ขาเข้าที่มาจากลาดประสงค์เนี่ยก็จะแน่นอยู่ตรงหน้าบารักซ้ำนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนั้นน่ะมอไซค์น่าจะจอดหลบฝนด้วยนะครับหยุดหนึ่งประมาณไม่เสียช่องจราจรแต่ว่าอาจจะชะลอตัวนิดนึงตรงหน้าบารักซ้ำฝั่งสยามสแคว
0: ร
1: ์นะครับพอหลุดจากบารักซ้ำสยามสแควร์มายาตุบันเองก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับไหลได้ตลอดไปสนามกีฬาอะไรเนี้ยนะครับโดยรอบตอนนี้ถือว่าพื้นที่ยาตุบันจะหนักไปได้บารามสี่นะบารามสี่ตอนนี้มันปัญหาก็คือสี่ออกตอนเย็นมีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ก็ฝนตกอีกน่าจะขึ้นด่วนอีกแล้วนะครับท้ายบนสะพานก็ใกล้ๆมาสะพานเหลืองแล้วสามย่านก็ถือยังแน่นอยู่นะครับพื้นราบยังตามรอบป่าแยกรีนะครับส่วนขาเข้าไม่เป็นปัญหาการจรนะครับไหลได้ตลอดอาจจะขึ้นตัวได้ช้านิดคนไม่ขาตอนนี้ฝนตกนะครับตอนนี้ที่สวัสดีทุกท่านก็จัดชุดช่วยเหลือน้ำท่วมไว
0: ้
1: นะครับพร้อมรถยกเสื้อทีทุกท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถจะได้ใช้บริการนะครับ
0: ครับ
1: นะครับก็พร้อมปฏิบัติอยู่ครับ
0: ครับครับอ๋อยังไงขอบคุณมากครับเอาใจช่วยด้วยครับฝนเทลงมาหนักเลยฮะท่านสารวัตร
1: ครับครับขอยังไงก็ขอให้หมดไวๆครับหยุดไวๆหน่อย
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
1: ครับพร้อมครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจตรีมนตรีสมุทรสารด้วยนะครับท่านสารวัตรจราจรพื้นที่สนปทุมวันก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ฝนตกลงมาหนักมากแล้วก็การจราจรก็ตามมาว่าติดมากเช่นเดียวกันนะครับคุณธีรนนท์บอกว่าสงประภาสีสมานรถเยอะชะลอตัวครับคุณกิติเชาบอกว่าห้าแยกปากเกร็ดหนักมากครับราชพฤกษ์แถวนู้นเนี่ยคือมองไม่เห็นทางแล้วโอ้เพิ่มเติมความระมัดระวังนะครับเอาใจช่วยนะคุณกิติเชานะฮะแล้วก็คุณพัชมนนะครับบอกว่าประชาชื่นหน้าประปาตกหนักมากน้ำท่วมไหมคะตอนนี้มีหลายจุดนะครับที่เริ่มมีรับแจ้งว่าเป็นน้ำรอระบายนะครับแต่ว่าทุกจุดเนี่ยขณะนี้ที่เรารับแจ้งมาเนี่ยยังไม่มีจุดไหนที่เขาบอกว่ารถยังผ่านไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเจอจุดไหนที่ปรากฏว่ารถมันผ่านไม่ได้เนี่ยแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808หรือสะดวกในช่องทางคอมเมนต์ YouTube ยินดีเลยเดี๋ยวเราประสานงานให้นะครับขอบคุณมากๆครับที่ช่วยกันแจ้งเข้ามาช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริสาวรัสดิประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอะ
11: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
11: ๆสอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
6: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เริ่มแล้วไทยกัมพูชาแถลงเปิดกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งแรกที่สิงคโปร์ศรีหศักดิ์กล่าวถ้อยแถลงย้ำการเจรจาเขตแดนทางทะเลไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดไม่ยอมรับเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวด้านปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเผยเป้าหมายหวังกำหนดเขตแดนทางทะเลเส้นเดียวพร้อมบรรลุดีลชั่วคราวพัฒนาทรัพยากรร่วมDSI เตรียมหารืออัยการขยายผลคดีหัวสวชี้ทำเป็นขบวนการใหญ่ขณะแหล่งข่าวกระทรวงยุติธรรมตั้งข้อสังเกตกกต.ปมตัดพยานเอกราชอาจเข้าข่ายให้การเท็จพร้อมเผย6รายชื่อผู้ต้องหาที่ตรงกันด้านสอบสวนกลางสั่งเร่งรัด2คดีใหญ่ให้กองปราบลุยเช็คบินปมเอกสารลับหัวสวหลุดอภิสิทธิ์นำทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์แถลงต่อมติกกต.คดีหัวสว.ลั่น14กันยายนเพิ่งเริ่มต้นเผย4แนวทางต่อสู้เพื่อความยุติธรรมด้านนักวิชาการจั่วกกต.จากยักษ์กลายเป็นแมวยอมสยบให้อำนาจจี้แสดงคำวินิจฉัยยังเปิดเผยอย่าตีมึนใช้แค่กระดาษแถลงข่าวขณะพิพัฒน์ย้ำภูมิใจไทยไม่เกี่ยวหัวสว.ขออย่าโยงเป็นเครือข่ายใครชี้เป็นสิทธิ์ฝ่ายค้านชิงซักฟอกวรสิทธิ์เผยคุยกับสมเกียรติบิดาแล้วหลังมีชื่อถูกสั่งฟ้องคดีหัวสว.บอกเจ้าตัวไม่เครียดพร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงย้ำชัดที่ประชุมกรรมการบริหารภูมิใจไทยไม่มีคุยเรื่องสว.ย้อนถามไอลอว์นั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยหรือผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยยึดทรัพย์สมีโชติศรีกาเอเพิ่มยอดรวมพุ่งกว่า300ล้านส่งปปง.สอบเส้นทางเงินเจาะขยายผลเฟส2และ3ยันยังไม่พบหลักฐานเอาผิดวัดจุฬามณีหรือหมายเรียกเซียนพระและบุคคลอื่นตามที่มีกระแสข่าวด้านสำนักพุทธยันยังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมหลังปรากฏกระแสข่าวฟันทุจริตวัดเพิ่มพลพีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยสั่งเดินหน้าจัดระเบียบสุสานทั่วประเทศหลังพบข้อสงสัยการขออนุญาตจัดตั้งสุสานในจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมสั่งตรวจสอบเอกสารย้อนหลังหากพบการอนุมัติโดยมิชอบเตรียมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องขณะที่4ร่างผู้เสียชีวิตจากสุสานฉะเชิงเทราถูกเคลื่อนย้ายไปยังสุสานในจังหวัดชลบุรีแล้วด้านพ่อเมืองภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบซาบัดป่าตองตั้งเป้า7วันจากการตรวจสอบส่งผลให้การจดทะเบียนนิติบุคคลลดลงกว่า 60% ขณะที่การจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลเพิ่มขึ้นประมาณ 30% อย.ยกระดับยาฉีดกลุ่ม GLP-1 หรือปากกาลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษต้องจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์มีผลแล้ว15กันยายนเป็นต้นไปหลังพบการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมรวมถึงปัญหายาปลอมและยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจำหน่ายในท้องตลาดเดินหน้าระบบ Track and Traceติดตามเส้นทางยาตลอดห่วงโซ่ปิดท้ายกันที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งลดผลกระทบประชาชนจากการปรับค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาในวันที่15ธันวาคมนี้หลังสัญญาสัมปทานจะปรับขึ้นค่าผ่านทางอีก 15-35 บาทส่งผลรถไม่เกิน4ล้อ80บาทต่อคันรถเกิน4ล้อแต่ไม่เกิน10ล้อ130บาทต่อคันและรถที่มีล้อเกิน10ล้อ185บาทต่อคัน
5: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริสาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M-Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M-Traffic เป็นทั้ง

การเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้าง

0: ขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทำไมฝนตกหนักกว่าเดิมอ่ะนะครับก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าข้าพเจ้าเป็นคนดีและคนขยันขอให้ฝนหยุดตกตอน 18:00 นด้วยเถิดปรากฏว่าหนักกว่าเดิมนะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับลักษณะจะไม่ใช่ทั้งคนดีแล้วก็ไม่ใช่คนขยันแล้วนะคะตอนนี้นะฮะคุณสมเกียรติสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่สมเกียรติอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: โอ้โหตกนานแล้วก็ตกเยอะด้วยนะ
1: ตกนานแล้วตกเยอะด้วยอยู่แถวไหนครับพี่สมเกียรติ
2: ที่แรกที่ผมรายงานนะผมอยู่ไปหนึ่งเลี้ยวซ้ายตกหนัก
1: ครับ
2: แล้วก็ไปนะตลาดบางแควิ่งไปแล้วไปเจอรถปอที่สมเสียที่เลยปีกเต็มหาสี่อ่ะ
1: ครับ
2: อยู่เสียอยู่สายมือมีกระเป๋าลุงมาบุกฝนตกด้วย
1: แล้วรถติดไหมครับตรงนั้นรถติดไหมครับ
2: เอาเรื่องเหมือนกันนะรถไปที่คอนเนี่ย
1: ครับ
2: โอ้นี่ผู้มาดับผู้ริษัท
1: ครับ
2: จะไปเป็นกาแฟมะกาวอ่ะยังตกหนักเลยเนี่ยนั่งตลาดบางแคนะ
1: อ๋ออยู่ตลาดบางแคจะไปเป็นกาแฟ69เหรอพี
2: ่ใช
1: ่โอ้รถเยอะเน
2: าะแต่ซีเหมือนกัน
1: แล้วมีน้ำตรงไหนแบบท่วมขังหรือว่าเจอนองบนพื้นถนนไหมครับเนี่ย
2: น้ำเจิ่งนองเมื่อกี้ตรงเมื่อกี้นะนู่นนะ
1: ครับ
2: น้ำท่วมที่ในซอยก่อนวัดนิ่ม
1: อ๋อเยอะไหมรถเล็กยังผ่านได้ไหม
2: ยังผ่านได้
1: ยังผ่านได้ใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันมีน้ำท่วมแล้วใช่ไหมมีแบบเจอนองๆแล้วเนาะ
2: ใช่
1: โอเค
2: แต่ว่าพอพ้นตกแต่คลี่คลายดีเหมือนกันนะ
1: ทำไมอ่ะ
2: ค่ายดีมีคนเรียกเยอะ
1: อ๋อพอฝนตกปุ๊บลูกค้าเยอะเลยเอาดี
2: นี่แล้วถ้าจอดก็ลอยตกไหม
1: ตกครับหนักมากเลยครับตอนเนี้ย
2: โอ้เห็นป้ามันก็ต้องไปจากนี้อ่ะ
1: ครับผม
2: ตก
1: ใช่อันนี้อยู่กับผู้โดยสารแล้วครับ
2: ผู้การกับฟังด้วย
1: อ๋อผู้โดยสารฟังจอสร้อยด้วยอุ๊ยสวัสดีครับคุณเป็นคนที่เคสดีมากเลยนะฮะคุณผู้โดยสารครับ
2: ฮัลโหล
1: ครับ
2: ผู้โดยสาร
1: ครับ
2: คุณสวัสดีได้ยินไหม
3: อ๋อดีค่ะ
1: โอ้สวัสดีครับคุณผู้โดยสารขอบคุณที่ติดตามจอสร้อยด้วยนะครับคุณผู้โดยสารครับเดินทางปลอดภัยนะฮะครับขอบคุณครับขอบคุณนะพี่สมเกียรติ
2: คร
1: ับเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวขอถามอีกหน่อย
1: ครับ
2: เมื่อก่อนที่รายงานกันที่เซมาเสียงรอแล้วก็เสียงสวยๆอ่ะหายไปไหนล่ะที่คู่กันมาก่อน
1: เสียงสวยๆมีหลายคนนะคนไหนเอ่ยคนไหนที่คู่กับเซมาเขาไปหมดแล้วครับพี่เขา
2: เอาเลย
1: เขาอยู่ไม่ได้แล้วใครที่คู่กับผมเขาไปหมดแล้วเขาหนีผมไปหมดเลยฮะ
2: เลย
1: คนไหนอ่ะคนไหนพี่ถามถึงคนไหนอ่ะ
2: ไล่ตีเลยนะ
1: ฮะผมไม่ได้ไล่เขานะ
2: ไม่ใช่ไล่ปีแล้ว
1: อ๋อหลายปีแล้วคุณธิดาวันเหรอ
2: ที่รังโควิดอะไรกันที
1: ่คุณวรยาเหรอ
2: ใช่ไหมที่เสียงสวยเรื่อง
1: ของผมอ๋อไม่รู้เหมือนกันสวยทุกคน
2: ที่ไม่ใช่ที่ตอนนั้นที่ก็หลุนให้ร้องเพลงคู่กันอะไรกันนะตอนนั้น
1: อ๋อคุณหานุตาคุณหานุตายังอยู่ยังอยู่ครับพี่สมเกียรติ
2: ใช่ไหมที่ก็รู้ได้ไงร้องเพลงเสียงคู่กับเซมาคุณเซมา
1: อ่ะยังอยู่พี่หานุตาเขาอยู่เขาจัดวันพุธกับวันพฤหัสช่วง18:00 นเป็นต้นไปพี่รอติดตามได้เลยครับ
2: อ๋อ
1: เขาเปิดหน้าด้วยนะเขาเปิดหน้าเห็นหน้าเขาสวยๆด้วยฝากติดตามด้วยนะพุธพฤหัสนะคุณหานุตาน่ะ
2: เ
1: ลยใช่เขายังอยู่คนนั้นเขายังอยู่ครับพี่พี่สมเกียรติเป็นคนที่ไหนอ่ะเป็นคนจังหวัดอะไรครับ
2: พี่คนบางการ
1: อ๋ออยู่กาญจนบุรี
2: ใช
1: ่โอ้ยสำเนียงพี่น่ารักมากเลยอ่ะ
2: เอา
1: เออขอบคุณมากนะพี่ที่โทรเข้ามานะวันหลังคุยกันใหม่นะพี่สมเกียรตินะ
2: ครับผมครับ
1: พี่สมเกียรติขับรถปลอดภัยสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะฮะโอ้สำเนียงน่ารักมากก่อนหน้านี้เคยคุยกันแล้วนะแต่นานแล้วแหละพี่สมเกียรติเนี่ยผมจำสำเนียงเขาได้นะแต่ลืมไปละว่าเขาเป็นคนที่ไหนสำเนียงเขาน่ารักดีเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับคุณเด็กวัดป่าสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมาฟ้าฟื้น
1: ไปลวงท่อที่ไหนหรือเปล่าพี่น้ำท่วมอีกไหมเนี่ย
2: จ้องอยู่เหมือนกันแหละ
1: ตรงไหนล่ะจะพูดตรงไหน
2: มาในตรงสะพานข้างคลองบางบัวทองเนี่ยเพราะไอ้ที่ติดกันยาวๆเนี่ยมาจากราชพฤกษ์ฝั่งขาออกก็ตรงสะพานข้ามคลองบางบัวทองช่วงทางขึ้นในช่องทางหลักกันแหละคนเยอะเหมือนกันกำลังจ้องๆอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันจะจอดยังไงว่าจอดเดี๋ยวคนจะหาว่าเราไปจอดรถทำอะไรก็ขอบายแล้วกันแต่ที่ตรงนั้นคลองอ้อมนนมันได้ไงเพราะมันแอบได้ไงมีทั้งแอบเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีอุบัติเหตุแต่รถติดเสียช่องจราจรเป็นหนึ่งเพราะเนื่องจากน้ำท่ว
1: ม
2: รถเล็กก็ไม่อยากจะผ่านในช่องเลนหนึ่งนะในช่องทางหลักเลนซ้าย
1: ค
2: ลองบางบัวทอง
1: ท้
2: ายาวนู่นนู่นนู่นบางเล็กน้อยเลยไปแล้ว
1: โอ้โหยาวเหมือนกันนะ
2: ฝนตกระดับ1ถึง2ประมาณเกือบ1ชั่วโมงละ1ชั่วโมง
1: 1ชั่วโมงแล้วเหรอ
2: ใช่มันตกไปเรื่อยๆตกแต่3โมงหยุดไปแล้วก็4โมงมาใหม
1: ่ครับ
2: ว่ายิ่ง4โมง5โมงนี่โอ้โหระดับแบบสุดแหละสุดไม่ปัดอ่ะ
1: แล้วตอนนี้หนักมากเลยที่คลองเตยหนักมากเลย
2: ก็เขาถามหาคุณเสมาอยู่ไงไปออกมาเล่นน้ำฝนไง
1: โอ้ลักษณะนี้ไม่ไหวนะพี่มันหนักเกินตอนเนี้ย
2: เริ่มเดี๋ยวฝั่งขาเข้าอีกก่อนฝั่งขาเข้าเนี่ยในช่องทางหลักเลนซ้ายปิดช่องจราจรไปหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยถ้าดูง่ายๆคือตรง18คอร์ดนั่นแหละไอ้ท้ายแถวที่ติดยาวๆๆๆเนี่ยเลยมาถึงต่างระดับชัยพฤกษ
1: ์
2: มีการซ่อมผิวจราจรช่องทางหลักเลนหนึ่งเขาปิดถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกปิดช่องจราจรตั้งแต่วันอาทิตย์รู้สึกผมจะส่งรูปไปในไลน์จอตอร้อยไปแล
1: ้
2: ว
1: โอ้ขอบคุณมากพี่เด็กวัดป่าขอบคุณ
2: มาแล้วนั่นแหละ
1: ครับ
2: เป็นไงเราก็ว่าส่งไปยังอ๋อดูแล้วน่าส่งไปแล้วแหละถ้าไม่ส่งก็ขอมาใหม่ก็ได้
1: เดินทางปลอดภัยพี่เด็กวัดป่าขอบคุณมากเลย
2: สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
2: สวัสดีครับคุณเสมาตา
1: ครับเป็นไงบ้างพี่หัวโตติดไหมฝนตกไหม
2: หยุดไปแล้วตกทางนี้ไปทางนู้นแหละผมเข้าเทียบไปแล้วเข้าเทียบเข้าปทุมไปเยอะแล้ว
1: หนักมากเลยนะ
2: หนักครับตอนนี้หนักเพราะว่าตัวเมืองนครปฐมนี่ผมไปเอาอยู่ในทหารบกนี่รถเยอะอย่างเช่นตัวได้ทางนนท์เริ่มจะแห้งแล้วแต่ว่าก็ยังมีลงอยู่นะนานๆปัดน้ำฝนครั้งหนึ่งก็แต่รถค่อนข้างเยอะนะขาออกก็เยอะเหมือนกัน
1: ครับผม
2: แต่ตัวตรงทางรถไฟเหมือนเดิมนะ
1: ครับ
2: เอานาพักไปยังขึ้นตัวได้เรื่อยๆครับจะเป็นอย่างนี้ไป 3-4 วันคุณเสมา
1: 3-4 วันเลยเหรอเท่ากับว่าสัปดาห์นี้ที่โดนอย่างนี้ตลอดเลยดิ
2: ครับ
1: อ้าวลางานเลยถ้างั้นพรุ่งนี้ผมลาเลย
2: ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยจะตกจุดๆอย่างนี้แล้วบางวันจะตกไม่ให้ทำหมากินเลย
1: หรอ
2: คือเขาเรียกว่าแช่นะแช่ยาวบางจุดจะแช่ยาวเลยจนถึงวันที่20แต่แน่ๆคือ19
1: 20 19โอเคงั้นเดี๋ยววันจันทร์เจอกันใหม่เดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวผมละ ผมไม่มาทำงานแล้วผมพอแล้ววันนี้ผมพออ
2: ย่าทิ้งเพื่อกันฝนแล้วกันเพราะว่าลักษณะอย่างนี้ตกแล้วตกแค่ยาวถ้าบางจุดบางช่วงเนี่ยจะตกแค่ยาวแล้วบางจุดจะตกหนักด้วยก็เรามาระวังแล้วกันนะครับตอนนี้เสื้อผ้าคงซักกันไม่ได้นะแม่บ้านคงเดือดร้อนแล้วก็ทั้งเราด้วยอาจจะมีเสื้อผ้าใส่ก็ได้เพราะว่าต้องไปนั่งอบรีดกันแล้วล่ะถ้าอยู่ที่บ้านอาจจะคืด
1: ไม่ไหวอ่ะ
2: เดี๋ยวนี้ยังทันสมัยหน่
1: อ
2: ยเพราะมีที่ซักอบรีดเลยออกมา
1: ใช่มีเครื่องอบผ้า
2: ได้เลย
1: ใช่
2: คือเขามีความร้อนไงไอ้ที่บ้านเราไม่ได้ทำอย่างนั้นก็คงต้องพึ่งอย่างนั้นแล้วล่ะ
1: ครับ
2: ก็ฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569นะครับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบนะฮะอันนี้เขามาก่อนนะอันนี้ดูจากทางประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็ขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะฮะที่บอกว่าจะมีผลกระทบตั้งแต่17ถึง20นะฮะแต่ว่าวันนี้วันที่15นะเขามาก่อนนัดนี่นะแล้วตอนนี้ฟ้าเริ่มแรงแล้วด้วยนะมองไปด้านนอกนี่มีทั้งฟ้าแลบมีทั้งฟ้าร้องเลยนะครับเอาเป็นกำลังใจให้นะครับใช้รถใช้ถนนกันด้วยความปลอดภัยนะหลายท่านขอบคุณข้อมูลมากนะครับถ้าข้ามท่านใดไปต้องขออภัยจริงๆนะบางทีข้อความมันลันซ้อนกันนะผมมองไม่ทันนะต้องขออภัยด้วยนะฮะคุณลูกเจ้าพ่อเจ้าคุณกระปุกแดงคุณละพีคุณธีรานนท์คุณกิติชาวคุณประเกอินคุณกูน้อยพี่ประพบพรคุณทรงวุฒิคุณทิพย์คุณพัชรมนคุณอรุณด้วยนะครับบอกว่าสารสินหลังสวนฝนตกหนักมากลมแรงด้วยรถติดด้วยนะครับคุณลูกเจ้าพ่อเจ้าลำลูกกาตกหนักแล้วแต่ว่าถึงบ้านแล้วนะโอ้มีอวดมาด้วยอันนี้ก็ตกหนักแล้วเหมือนกันพระราม4คลองเตยยังไม่ทันถึงบ้านเลยยังไม่ได้ออกจากออฟฟิศเลยคุณกระปุกแดงสมุทรปราการฝนตกลมกระโชกแรงด้วยคุณใหญ่ลงด่านประชาชื่นไปถนนประชาชื่นติดไฟแดงนานมาก20นาทีแล้วไม่ขยับเลยคุณมด X คุณ AM มีนบุรีฝนตกมืดมากคุณพระเกอินนะฮะคุณพรสวรรค์แล้วก็คุณทิพย์นะฮะขอบคุณสำหรับทุกข้อความเลยนะครับคุณพรสวรรค์บอกว่าเขตสะพานสูงเคหะล่มเก้าลาดกระบังตอนนี้ชุดใหญ่มาแล้วเป็นฝนครับมาแบบชุดใหญ่เลยนะฮะหลายพื้นที่ครับรถติดมากในหลายเส้นทางสุขุมวิทอโศกสาทรเหนือใต้พระราม4เพลินจิตชิดลมพระราม1คุณบังสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับพี่บังอยู่ไหน
2: ตอนนี้ผมอยู่เอกชัยแล้วครับ
1: อ้าวแล้วก่อนนี้บังอยู่ไหน
2: ผ่านเส้นราชพฤกษ์มามีตรงช่วง BTS บางว่าครับ
1: หรอราชพฤกษ์บางว่าเป็นรถอะไรอ่ะบัง
2: เป็นรถกระบะคอกอะครับ
1: อ๋อ
2: ข้อคงอะคร
1: ับ
2: ที่กว้างอยู่ครับ
1: อ๋อเขาอยู่เลนไหนครับ
2: กล้องทางด่วนครับเลนซ้าย
1: มีคนเจ็บเห็นคนเจ็บไหมฮะ
2: ไม่ยังไม่เห็นนะครับ
1: ไม่
2: เห็นมีใครออกมาแต่ผมเห็นมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่คน
1: อ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเป็นกู้ภัยหรือเป็นใครฮะ
2: น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคร
1: ับ อ๋อตำรวจใช่ไหม
2: ยังไม่ตลาดเพราะผมไม่ตกหนักอยู่คร
1: ับ อ๋อยังหนักอยู่อีกรอ
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วมีน้ำ
2: ผ่านมาเมื่อกี
1: ้มีน้ำท่วมตรงไหนไหมครับเนี่ย
2: น้ำท่วมขังเป็นระยะครับเป็นช่วง
1: ๆแต่รถเล็กยังผ่านได้ใช่ไหมแต่ละจุดเนี่ย
2: ยังพอผ่านได้ครับแต่เดี๋ยวก็คงน่าจะติดแล้วล่ะครับ
1: โอ้แล้วตอนนี้บังถึงไหนแล้วครับเนี่ย
2: ผมอยู่เอกชัย69แล้วครับผมตอนนี
1: ้เป็นไงบ้างอ่ะ
2: ก็คล่องตัวอยู่ครับผมยังไม่ติดเท่าไหร่ที
1: ่
2: ผ่านมาคร
1: ับ เอกชัยบางบอนเหรอใช่ไหมใช่ตรงนั้นป่ะ
2: ใช่ๆครับใช่คร
1: ับ อ๋อยังเคลื่อนตัวได้เนาะไปกลับเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ได้ครับแล้วฝนหน้ายังแรงอยู่ไหมครับแถวนั้น
2: ไม่แรงแล้วครับเบาแล้วครับคุณเสมา
1: อ๋อฉะนั้นซาแล้วหรอ
2: ซาแล้วครับซาแล้วคร
1: ับได้ขอบคุณมากเลยครับคุณบาง
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางฝั่งธนบุรีทั้งหมดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาต่อเนื่องพื้นที่ฝั่งพระนครชั้นในและตอนบนเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตบางรัก64มิลลิเมตรฝนครอบคลุมเข้ามาในหลายพื้นที่เลยนะฮะขอบคุณคุณ 3M ด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้มาเมื่อสักครู่นี้นะส่วนการจราจรก็รับแจ้งจากหลายท่านคุณธันวัลลินบอกว่าการจนาฝั่งตะวันตกขาออกเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากฝนตกใช้ที่ปัดเบอร์1เบอร์2สลับกันคุณสมชายรามินทามินบุรีวัชรพลยังพอไปได้คุณนิคมหนองแขเพชรเกษมฝั่งขาเข้าฝนตกหนักมากการจราจรแถวตลาดบางแคแถวสาย1ยังเคลื่อนตัวได้ไปกับพิพานพระราม4ฝนตกหนักมากทัศนวิสัยไม่ดีเลยนะครับอยู่แถวบอนไก่คุณกุ้งรัชดาฝั่งขาออกประชานุกูลไปวงสว่างเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีฝนตกใช้ที่ปัดเบอร์3เลยเหรอโอ้โหเขาบอกว่าตกหนักมากคุณวิชัยรักพระราม2ข้ามคลองบางมดไปสนามชัยก่อนหน้านี้เคลื่อนตัวช้าฝั่งกับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็มีฝนตกเบอร์2เหมือนกันคุณพงศกรราชพฤกษ์ฝนตกหนักเป็นช่วงอุโมงค์วงเวียนบางขุนกองคุณโป้งฉิมพลีบรมขาออกฝนตกนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าฝนตกหนักคุณสำลิดบาลัยแมนฝนไม่ตกมีเป็นละอองการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกับแล้วก็คุณอ้อวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกราชวิภาไปบางเขนเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝนตกหนักนะฮะกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณสมเกียรติสาย1ฝนตกหนักมากนะฮะโอ้ช่วงนี้รับแจ้งแต่ฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากหลายพื้นที่คุณกุ้งรัชดาฝนตกหนักใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์3การจราจรเคลื่อนตัวช้าทั้ง2ด้านเพชรเกษมคุณสมเกียรติปากซอย54มีรถเมล์ปรับอากาศสีส้มจอดเสียเลนซ้ายฝนตกหนักการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้มีที่ไหนฝนไม่ตกบ้างมั้ยรัชดาเขาบอกน้ำท่วมแล้วก่อนถึงแยกวงสว่าง400เมตรมีน้ำท่วมขัง1ช่องทางฝั่งซ้ายระดับน้ำประมาณครึ่งล้อรถเลยนะการจราจรเคลื่อนตัวช้าไปกับคุณไก่สุขุมวิทฝนตกอุดมสุขฝนตกหนักทั้ง2ฝั่งแต่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้แต่ฝนตกหนักนะครับคุณชัยรัตน์รามินทากม8แฟชั่นฝนตกหนักมากการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากฝนตกหนักคุณเด็กวัดป่าเมื่อสักครู่น้ำเริ่มท่วมขังแล้วก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางบัวทองเล็กน้อยมีน้ำท่วมขังช่องทางหลักฝั่งซ้ายฝนตกหนักคุณหัวโต99ทหารบกก่อนหน้านี้ฝนตกแต่ตอนนี้เริ่มหยุดแล้วคุณเดชากาญจนาฝั่งตะวันออกกม3บวก700ใต้สะพานคลองระพีพัฒน์มีกลุ่มควันสีดำลอยขึ้นมาตรงล่องกลางถนนเหรอเราประสานงานดับเพลิงคลองหลวงให้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบให้อยู่การจราจรเคลื่อนตัวช้ากับการเคลื่อนตัวได้คุณเอสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: เออยู่ที่ไหนครับ
2: ซอยวัดเวลุกวนารามคร
1: ับ อ๋อเป็นไงบ้างอ่ะ
2: สาหัสครับผมอยู่นี่ประมาณ20นาทีแล้ว
1: ติดนิ่งเลยเหรอ
2: นิ่งครับเพราะว่ามันมีปริมาณน้ำฝนแล้วเส้นเวลุกวนารามใช้ได้แค่เลนเดียวคือจากเวลุจากวัดเวลุวนารามเนี่ยวิ่งมาป่าทางวัดพุทธสยามเนี่ย
1: ค
2: ือเขาปิดช่องทาง1ช่องทางเพื่อทำถนนมันก็เลยเหลือเลนเดียวแล้วบวกกับมีปริมาณน้ำฝนเมื่อตัดประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วตกหนักมาก
1: ครับ
2: มันก็เลยทำให้รถที่จากสงประพามุ่งหน้าศรีสมานนะครับน่าจะสะสมตรงนี้ทำให้รถจะออกจากซอยก็ออกไม่ได้ครับตอนนี้ก็คือเหมือนว่าถ้าผมสันนิษฐานท้ายแถวเนี่ยน่าจะเลยเวลุวนารามซอย9มาแล้วครับ
1: โอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะตรงนั้นนะ
2: ใช่ครับแล้วก็ตอนที่ว่าผมวิ่งผ่านมาสัก20นาทีที่แล้วเริ่มมีปริมาณน้ำท่วมขังจากเวลุวนาราม13ยาวไปจนถึง21ครับ
1: โอ้โหแล้วรถยังผ่านได้ไหมอ่ะรถเล็กอย่างเงี้ย
2: ผ่านได้ครับผ่านได้เพราะว่าตอนนี้เพราะตอนนี้เขาเหมือนว่าท่อเรื่องท่อดีขึ้นน้ำระบายเร็วขึ้นไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่ว่าท่วมและท่วมยาวเลยครับ
1: มันท่วมไปกี่เลนนะครับตอนนี
2: ้ตอนนี้มันก็ท่วมไป2เลนนะครับแต่ว่าวิ่งตรงกลางได
1: ้
2: ครับผม
1: เห็นเขาอยากจะมีซ่อมถนนด้วยหรอในซอยวัดเวลุอ่ะมีซ่อมถนนด้วยหรอ
2: ใช่ครับยาวๆเลยครับจนถึงมกราเป็นเฟสแรกด้วยนะครับเฟสแรกตั้งแต่ปากซอยวัดพุทธสยามจนถึงเวลุวนาราม9
1: โอ้โห
2: จนถึงต้นปีอะครับจนถึงปีใหม่อะครับเป็นเฟสแรก
1: รอ
2: ครับตอนนี้ก็คือจะฝากประชาสัมพันธ์ว่าทางเส้นเวลุวนารามเนี่ยครับปิด1ช่องทางขาเข้ามุ่งหน้าวัดไผ่เขียว
1: ครับ
2: ครับผมให้หลีกเลี่ยงใช้ถ้าเข้ามาใช้ทางโอโซนวันทะลุเวลุวนารามเก้าได้ครับ
1: อ๋อ
2: ครับผมเวรุวรรณารามเก้าแล้วก็เวรุวรรณารามเก้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปก็จะไปถึงวัดไผ่เขียวได้
1: แต่ว่าการจราจรนี่ดูแล้วมันหนาแน่นเนาะรอบด้าน
2: ตอนนี้หนักครับ
1: หนัก
2: ยิ่งสงขลายิ่งสงขลามุ่งหน้าสีสมานไม่มีฝนก็หนักพอแล้ว
1: แล้วอัน
2: น
1: ี้
2: ผมนี่คือผมออกมาจากซอยวัดเวรุวรรณารามติดต่
1: อ
2: นะครับมันอย่างผมอยู่ตรงเนี้ยระยะทางไม่ถึง2กิโลเนี่ยผมอยู่ไปแล้ว20นาทีไม่ขยับเลย
1: เออๆๆอ้ยังไงเดี๋ยวเราแจ้งพื้นที่ให้ด้วยแล้วกันเนาะ
2: ครับผมก็ประชาสัมพันธ์ครับแต่เขาทำทั้งเส้นนะครับเวรุวรรณารามก็คือจะทำทั้งเส้นเลยจนถึงวัดสีเขียว
1: ครับครับ
2: ครับผม
1: ได้ขอบคุณมากคุณเอเป็นกำลังใจให้สวัสดีครับ
2: คุณเจมส์
1: ครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณ AA คุณพระเกอินคุณพรสวรรค์นะครับคุณทิพย์คุณ 3M คุณธนวัฒน์บอกว่ารามกำแหงตกแรงเลยคุณทิติมาบรมขาออกมีน้ำท่วมขังนะครับเป็นช่วงๆไปนะบรมขาออกเนี่ยโดยเฉพาะในช่องทางคู่ขนานนะครับแต่ว่ารับแจ้งมาว่ารถยังผ่านได้อยู่เป็นลักษณะเหมือนน้ำรอระบายเป็นลักษณะเหมือนเป็นแอ่งต่างๆนะครับที่ได้รับแจ้งเข้ามาคุณอดิศักดิ์แยกเกษตรน้ำเสมอฟุตบาทแล้วขอบคุณพี่อดิศักดิ์ด้วยคุณปะเกอินลังสิตฝนละลอกที่3ตกมาแล้วคุณชยานิตสวัสดีด้วยนะครับชยานิตบอกว่าพิบูลสงครามพระราม7เป็นยังไงบ้างคะยังไม่ได้กลับบ้านเลยอย่าเพิ่งกลับชยานิตเธอกลับไปตอนนี้เธอก็ไปติดอยู่บนถนนนะฮะสะพานพระราม7ตอนนี้คือบนสะพานนะไม่ติดนะฝั่งจรัญเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆไปบางพลัดเนี่ยยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ฝั่งวงสว่างเนี่ยแหละตรงด้านของรัชดาที่มาจากศาลอาญามารัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลวงสว่างอันนี้ติดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เรื่องของน้ำที่รอระบายกันบนต่างระดับรัชวิภาด้วยฝั่งขาเข้าดีขึ้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปช่วยสูบออกให้ส่วนฝั่งขาออกกำลังเร่งทำหน้าที่กันอยู่เพราะว่าเมื่อสักครู่เราได้คุยกับทางหัวหน้าสุรสิทธิ์ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบูรณะสะพานน้ำที่รอระบายกันบนต่างระดับรัชวิภาด้วยฝั่งขาเข้าดีขึ้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปช่วยสูบออกให้ส่วนฝั่งขาออกกำลังเร่งทำหน้าที่กันอยู่เพราะว่าเมื่อสักครู่เราได้คุยกับทางหัวหน้าสุรสิทธิ์ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบูรณะสะพานและงานโครงสร้างพิเศษสำนักงานวิศวกรรมทาง

0: แยกพิบูลสงครามมาไม่ติดไทยสั้นแต่ถ้าฝั่งกลับกันไปวัดเขมาไปสะพานพระราม5ได้ด้านนี้จะติดมากกว่านะฮะคุณกอล์ฟธีรเศรษฐ์พี่กอล์ฟสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมคุณเสือมา
0: โอ้วันนี้ชุ่มฉ่ำเลยพี่กอล์ฟ
1: โอ้ย
0: เป็นไง
1: มาจากหนองจอกตอนนี้วิ่งอยู่เส้นฉลองกรุง
0: ครับ
1: ฝนตกหนักสลับกับเบา
0: โอ้โห
1: แล้วก็พวกป้ายบอกทางมันแกว่งแบบเวลาลมอ่ะ
0: อ่าฮะ
1: มันค่อนข้างหวาดเสียวอ่ะนะป้ายที่ห้อยบูอยู่เหนือหัวเราอ่ะ
0: ครับ
1: ที่บอกว่าทางนี้จะไปแน่นทางนี้จะไป
0: ลมมันแรงเหรอพี
1: ่มันแรงค่อนข้างแรง
0: ล้อ
1: ก็ฟ้าแบบเหมือนหนังไซไฟอ่ะ
0: อ่า
1: โอ้โหมืดเกือบแต่ตอนเนี้ยเบาแล้ว
0: ครับ
1: เบาสักพักคือลงหลักอีกแล้วการจราจรก็ติดมาฉลองกรุงจะมาติดหนักตรงที่แยกจะเข้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ตอนนี้เลยนิคมมาแล้วยิงตรงจะไปสุวรรณภู
0: ม
1: ิก็รถไหลไปตามสัญญาณไฟ
0: ครับ
1: แต่เวลาผ่านป้ายบนหัวที่ไรมัน
0: ตื่นเต้นเนาะ
1: ไม่สบายใจอ่ะ
0: เออ
1: มันน่าจะแบบว่าคือป้ายเนี่ยเขาทำแค่คล้องไว้ข้างบนถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็แล้วก็ห้อยมาแต่ตรงที่ห้อยอ่ะควรจะมีอะไรที่มันผูกไว้แล้วไปยึดกับเสาอีกทีอ่ะเพราะมันเห็นแล้วมันไม่สบายใจอ่ะไม่รู้ว่าใครจะแจ็คพอตเมื่อไหร
0: ่
1: เพราะว่าหนึ่งอย่างเนี่ยบางป้ายเนี่ยมันนานมากเลยหลายปีแล้วก็ไม่รู้เนี
0: ่
1: ยแล้วก็น็อตเนิร์ดมันเป็นสนิมบ้างอะไรบ้างอะนะถ้าเราคิดแบบนั้นนะโอกาสมันเป็นไปได้หมดนะ
0: ครับ
1: นะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยผมว่าอย่าเอาแค่ห้อยลงมาแล้วไม่มีอะไรถึงยึดไปที่เสาฮะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยผมผ่านมาเนี่ยแกว่งเนี่ย
0: ได้แล้วขอบคุณมากพี่ก๊อฟขับรถดีๆอ่ะ
1: วันนี้คุณเสมาก็ต้องโดนฝนอีกแล้วเดี๋ยวหรือไง
0: กระโดงก็โดนนะพี่ก็ลุยอ่ะขอบคุณครับพี่ก๊อฟ
1: ครับยอมตายเพื่อฝนใช
0: ่
1: ไหม
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านร้อยตำรวจเอกเกียงกายเปลี่ยนเดชนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสนภาษีเจริญท่านรองสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านรองสารวัตรเป็นไงบ้างครับอุบัติเหตุราชพฤกษ์ครับก่อนหน้านี
2: ้รถพลิกคว่ำเองฝนตกหนักตกกระทันหันเลยตกแบบไม่ตั้งตัวเลยวันนี้รถก็เลยมาเร็วน่าจะเร็วไปนิดนึง
0: อ๋อครับแล้วมีใครเป็นไรไหมครับท่านรอง
2: บาดเจ็บเล็กน้อยคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ตำรวจที่ไปช่วยเหลือก็บาดเจ็บไปด้วย
0: เอ้าโดนอะไรครับ
2: ไม่เป็นไรมันไปช่วยเหลือเรื่องธรรมดา
0: หมายถึงท่านรองเหรอท่านรองบาดเจ็บหรือใครบาดเจ็บไปด้วย
2: ตำรวจที่อยู่ด้วยกันนี่แหละมาช่วยผมอยู่มุมนึงเขาอยู่มุมนึงบาดเจ็บเล็กน้อยไม่เป็นไรครับแต่ตอนนี้พ้นขีดขวางหมดแล้วครับ
0: โอ้ฮะแล้วฝนล่ะฮะดีขึ้นไหมฮะในพื้นที
2: ่ฝนก็เริ่มซาแล้วครับ
0: แล้วมีจุด
2: ยังไม่หยุดนะ
0: ของภาษีเจริญมีจุดไหนที่ชะลอตัวกันอีกไหมฮะตอนนี้มีน้ำท่วมตรงไหนไหมฮะ
2: ไม่มีครับเครื่องสูบน้ำกทมยังทำงานได้ดีอยู่ครับ
0: ได้ครับยังไงขอบคุณมากนะครับท่านไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมฮะที่
2: นิดหน่อยครับตอนนี้ส่งไปทำแผลที่โรงพยาบาลอยู่ไม่น่าจะไม่มากหรอกครับไม่มากนิดหน่อย
0: อ๋อฮะยังไงขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตร
2: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกเกียงกายเปลี่ยนเดชนะครับท่านรองสารวัตรจราจรท้องที่สนภาษีเจริญนะครับอุบัติเหตุก่อนหน้านี้เคลื่อนย้ายไปได้แล้วนะฮะก็บอกว่าสาเหตุมาจากคนขับเนี่ยเหมือนกับว่าเอารถไม่อยู่อ่ะควบคุมรถไม่ได้ฝนตกถนนเปียกลื่นก่อนหน้านี้ตกหนักนะแต่ว่าตอนนี้ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วพี่พันธ์นะบอกว่าอยู่กิ่งแก้วมุ่งหน้าคลองขุดตรงนั้นเนี่ยไม่มีฝนนะแล้วก็ทางด้านของถนนเทพรัตน์นะครับบอกว่าเลยหน้าห้างมามุ่งหน้าบางพลีจุดนี้ก็ไม่มีฝนเช่นเดียวกันคุณอดิศักดิ์บอกว่าจะไปสนามหลวงวิ่งเส้นไหนดีเมื่อสักครู่ที่คุณอดิศักดิ์บอกว่าอยู่เกษตรใช่ไหมตรงแยกเกษตรใช่ไหมถ้าจะมาสนามหลวงเนี่ยโอ้โหรถติดมากครับคือทุกเส้นทางทางด่วนยังติดอะพี่ข้างบนทางด่วนเนี่ยรถยังเยอะเนี่ยผมไม่รู้จะแนะนำยังไงนะตอนนี้คือรถมันติดมากนะโดยเฉพาะฝั่งที่จะเข้ามาแบบผ่านใจกลางเมืองนะครับแล้วก็จะไปทางด้านของสนามหลวงเนี่ยโอ้โหมันแน่นในหลายเส้นทางเลยนะพหลจตุรทิศศรีอยุธยาเพชรบุรีพญาไทลาดวิถีดินแดงพระราม9รัชดาอโศกพระราม1เพลินจิตชิดลมสุขุมวิทวิทยุสาทรเหนือใต้สีลมพระราม4เนี่ยพวกเนี้ยคือเขาติดแน่นๆกันอยู่ในเมืองอยู่นะในช่วงเวลาในพระราม6ทั้งฝั่งของพิษณุโลกศรีอยุธยานะฮะราชดำเนินนอกนะฮะที่บอกว่ารถเนี่ยติดมากๆนะครับสำหรับในพื้นที่หลายพื้นที่เลยนะช่วงนี้ท่านร้อยตำรวจเอกรัติพงษ์พิมพัฒน์ท่านรองสารวัตรจราจรสนมักกะสันสวัสดีครับท่านรอง
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านรองตอนนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
3: ในพื้นที่ช่วงนี้มีฝ ฝนตกหนักแล้วก็

0: รถจะเคลื่อนตัวได้ช้าครับถนนเพชรบุรีตัดใหม่อ่ะ
1: ครับ
0: เพชรบุรีขาเข้ารถเคลื่อนตัวได้ช้าครับเพราะว่าฝนตกถนนลื่นแต่ก็ไม่มีท้ายสะสมนะคร
1: ับ
0: ยังเคลื่อนตัวได้มาถึงจากเอกมัยมาพร้อมพงศ์อโศกเพชรเคลื่อนได้ครับ
1: มี
0: แต่รอตัวตรงมียังมีน้ำขังอยู่ครับ
1: มีเรื่องของรถจอดเสียอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
0: ไม่มีครับเพชรบุรีขาออกจากมิตรสัมพันธ์ก็เคลื่อนตัวมาทางอโศกเพชรพร้อมพงศ์ก็เคลื่อนได้รถช้าๆครับรถมีปริมาณมากแล้วก็รอตัวตรงมียังมีน้ำขังในพื้นผิวถนนนะครับทำให้รถใช้ความเร็วไม่ได
1: ้แต่ว่ารถยังผ่านได้ใช่ไหมจุดที่มีน้ำท่วม
0: ได้ได้ครับส่วนอโศกเพชรออกพระรามเก้าร
1: ั
0: ชดาอสมทช่วงนี้หนาแน่นครับเนื่องจากว่าแยกเชียงรุ่งมิตรประสานแล้วบอกว่ามีฝนตกทำให้ถนนเสมอน้ำเสมอพื้นบ่าแล้วทำให้รถเป็นตัวช้าเลยกระทบไปทางอโศกเพชรพระรามเก้าอสมทครับ
1: ครับครับ
0: ส่วนพระรามเก้าขาออกไปรามคำแหงยังเคลื่อนตัวได้อยู่ครับ
1: ครับครับ
0: แต่รถยังมีปริมาณมากครับก็พระรามเก้าขาเข้าจากแยกพระรามเก้าสองมุ่งหน้ากระทรวงที่ผังเมืองเคลื่อนตัวได้อยู่ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ยังไง
0: ช่วงนี้ก็ยังรถใช้ความเร็วไม่ได้ครับเนื่องจากมีฝนตกแล้วก็ยังไม่หยุดนะครับแล้วก็แต่ว่าเริ่มซาเม็ดลงแล้วครับ
1: เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่
0: ขึ้นผิว
1: ครับครับวันนี้หนักหน่อยนะฮะเลิกงานพอดีเลยฝนลงมาอย่างหนักเลยด้วย
0: ใช่ครับแต่พื้นที่มักกะสันตอนนี้เริ่มจะเบาลงแล้วครับเบาลงใกล้ใกล้หยุดแล้วครับแต่ยังมีน้ำขังอยู่ในพื้นผิวถนนครับ
1: ครับครับยังไงขอบคุณมากเลยครับท่านรองสารวัตร
0: ครับคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกรัฐพงศ์พิมพัฒน์นะครับท่านรองสารวัตรจราจรพื้นที่สน.มักกะสันด้วยนะครับคุณทิติมาคุณชยานิตคุณอดิศักดิ์พิพันธ์คุณพระเกียรติแล้วก็คุณอภิชาติขอบคุณนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับ
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรเฟสใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
8: เรื่องที่ไม่คาดคิด เกิดขึ้นได้ทุกวัน
9: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
10: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
8: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
10: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
11: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
12: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณละพีบอกว่าบางขุนนนท์ตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะครับแต่ว่าเริ่มซาเม็ดแล้วก็มีฟ้าร้องด้วยนะคุณอรุณบอกว่าสารสินหลังสวนฝนเริ่มเบาลงแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้มีน้ำท่วมขังครับคุณพีรพัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: ครับอยู่ช่วงไหนครับคุณพีรพัฒน
1: ์ใช้ประชาสงเคราะห์ครับ
0: อ๋อครับช่วงไหน
1: เมื่อกี้วิ่งไปส่งลูกพี่มาที่ต่อกันช้า
0: ครับ
1: วิ่งมาก็มันตอนช่วงที่ฝนยังตกอยู่อ่ะก็เริ่มท่วมตั้งแต่แยกไอ้ตรงโค้งพร้อมพันนะครับ
0: อ๋อครับ
1: ในสถานีเล็กโค้งพร้อมพันน่าจะเป็นน่าจะยาวเลยไปถึงขอการช้าเลยที่ผมเห็นนะฮะแล้วก็มาส่งเสร็จกลับมา
0: อ
1: ่ะกลับมาก
0: ็
1: มาจนถึงเมื่อกี้เห็นท่วมจนถึงตรงช่วงหน้าตลาดดินแดงแล้ว
0: โอ้โห
1: หน้าตลาดดินแดง
0: แล้วมันท่วมเยอะไหมอ่ะรถผ่านได้ไหม
1: รถผ่านได้ครับรถ
0: ได้
1: ยังได้อยู่เรื่อยๆรถไม่ได้มากรถไม่ติดเท่าไหร่ครับ
0: ครับครับ
1: อาจจะเพราะว่ายังเห็นว่าฝนมันตกเขาเลยยังไม่ออกกันมาม ันตกตอนช่วงก่อนที่จะเลิกงานกัน
0: ครับผม
1: ถูกไหม
0: ใช่ใช่
1: แต่ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มเป็นปัญหาแล้วเพราะว่าฝนหยุดแล้วคนจะเริ่มออกครับ
0: นั่นน่ะสิมันเริ่มซาเม็ดใช่ไหมหรือว่ามันหยุดสนิทเลย
1: ตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับ
0: หยุดแล้ว
1: หย
0: ุ
1: ดแล้วหย
0: ุ
1: ดแล้วคร
0: ับ
1: หยุดแล้วครับลงเป็นเม็ดแล้วคร
0: ับ อุตรรถมันยังติดอยู่นะในพื้นที่อ่ะรถเยอะอยู่เลยเนี่ย
1: รถเยอะครับรถเยอะแต่ก็คือยังวิ่งได้อยู
0: ่ครับผม
1: รถยังวิ่งอยู่ใช้ความเร็วไม่ได้ไปกันเรื่อยๆครับไม่เกิน10-20เนี่ยครับ
0: เขาบอกว่าเต็มพื้นที่รถ
1: เต็มพื้นที่ก็ไหลเรื่อยๆตามจังหวะไฟตามจังหวะรถนะครับ
0: ครับผมครับผม
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากคุณพีรพัฒน์ได้ครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณพีรพัฒน์นะครับประชาสงเคราะห์นะฮะดินแดงพร้อมพันมีน้ำท่วมขังแต่ว่าทุกจุดน้ำยังรถยังผ่านได้คือระดับน้ำมันไม่สูงเพียงแต่ว่ามันเจอหนองระบายกันไม่ทันอะลักษณะอย่างนั้นมากกว่านะฮะคุณอาร์มอมรเทพแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะก่อนหน้านี้ในพื้นที่ของสพปากเกร็ดแจ้งว่ามีน้ำท่วมขังรอระบายเหมือนกันนะฝนเนี่ยเมื่อสักครู่ได้คุยกับท่านสารวัตรจราจรพื้นที่ของสพปากเกร็ดบอกว่าตกมาอีกรอบนึงแล้วแต่ตอนที่คุยกันเมื่อช่วงเร่งด่วนเย็นยังไม่หนักไม่แน่ใจว่าตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนเรื่องน้ำนะอามแต่ว่าเรื่องการจราจรเนี่ยติดมากนะคุณอาร์มอมรเทพติดยาวเลยแจ้งวัฒนะขาออกเนี่ยเขาบอกว่าท้ายอ่ะอยู่รามอินทรานะอยู่แถวๆก่อนถึงมายาลาบแล้วก็ยาวมาตลอดเลยครับคือเข้าแจ้งวัฒนะผ่านหลักสี่ผ่านศูนย์ราชการแยกคลองประปามาใต้ด่วนมาคำแยกเมืองทองเลี่ยงเมืองเขาบอกว่าหัวแถวอยู่ก่อนถึง5แยกปักเกร็ดอ่ะยาวมากนะแจ้งวัฒนะขาออกเนี่ยแล้วเขาบอกว่าท้ายแถวว่าอยู่รามอินทรานะเมื่อสักครู่ที่แจ้งไปอ่ะโอ้โหติดยาวมากแจ้งวัฒนะขาออกเนี่ยนะครับส่วนกลับกันขาเข้าเนี่ยรับแจ้งว่ามันจะมีชะลอตัวตรงเลี่ยงเมืองปักเกร็ดมาใต้ด่วนอันนี้1จุดแล้วพอหลังจากนั้นเขาบอกว่าคราวนี้ก็ติดยาวๆเหมือนกันนะขาเข้าแจ้งวัฒนะเนี่ยตั้งแต่ใต้ด่วนอะไปจนถึงนู่นอะพหลเข้ารามอินทราหน้าห้างมาลาดประเขาเนี่ยเขาบอกว่ายังแน่นกันอยู่เลยอะในช่วงเวลานี้นะที่รับแจ้งเข้ามาคุณอัญชิสานะฮะบอกว่าเอาใจช่วยด้วยฝนเหมือนยังไม่หยุดแต่ว่าเขาซาลงนะเขาน่าจะสงสารผมแหละนะฮะคุณมัชชี่บอกว่าทางด่วนวงแหวนตะวันออกด่านบางขุนเทียนไปสะพานกาญจนาภิเษกเหรอครับเดี๋ยวผมดูให้น่าจะเป็นกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ใช่ไหมฮะที่จะมุ่งหน้าไปสะพานกาญจนาภิเษกจุดเชื่อมต่อวงแหวนอุตสาหกรรมติดนะก่อนขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกเนี่ยมีท้ายนะครับท่านร้อยตำรวจเอกกันตพัฒน์ปัตสาท่านรองสารวัตรจราจรสพคลองหลวงสวัสดีครับท่านรอง
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ ท่านรองในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมในพื้นที่ณเวลานี้ก็มีฝนฟ้าคะนองครับผม
1: ครับ
2: ครับครับจะปกคลุมทั่วพื้นที่เลย
1: ครับผ
2: มแต่ว่าก็มาตกไม่หนักครับก็เป็นพำตกประมาณนี้ครับผมไปลอยครับแต่ยังไม่มีน้ำท่วมขังพื้นผิวการจราจรครับแต่ว่ารถนี่ใช้ความเร็วได้ต่ำเนื่องจากว่าชะลอตัวนั้นใช้ความระมัดระวังกันอยู่ทำให้มีปริมาณสะสมในช่วงเลิกงานนะครับช่วงเย็นเลิกงานอยู่ครับผมคร
1: ับไม่มีรับแจ้งว่ารถจอดเสียอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาใช่ไหม
2: ไม่มีครับผมในขณะนี้ยังไม่มีครับ
1: อ๋อครับผมได้ครับ
2: จอดรถเสียรถวอร์40เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ยังไม่มีครับผม
1: ได้ครับขอบคุณนะครับท่านรองสารวัตร
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านรองตำรวจเอกกันตพัฒน์ปัตสาด้วยนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงครับ

0: ้ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณมาร์ชี่ด้วยนะฮะตอนนี้ข้อมูลมาเต็มละกาญจนาภิเษกนะบางพีสุขสวัสดิ์จากบางขุนเทียนที่จะมุ่งหน้าสะพานกาญจนาภิเษกนะครับบริเวณหลักกิโลเมตรที่5บวก500ใช่ไหมผิวการจราจรช่องทางซ้ายเป็นหลุมนะเขาบอกเป็นหลุมขนาดใหญ่เนื่องจากพื้นผิวเนี่ยมันกระเทาะออกขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับขอบคุณคุณมาร์คด้วยนะฮะคุณมาร์ชี่ที่เพิ่มเติมมาให้นะเป็นทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพีสุขสวัสดิ์นะครับจากด่านบางขุนเทียนตรงต่างระดับพระราม2นะที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกจุดที่เขาบอกว่าผิวมันชำรุดเนี่ยมันจะอยู่ช่วงกม5บก500นะอยู่เลนซ้ายนะครับเดี๋ยวยังไงเราประสานงานสู่ทางด่วนให้ด้วยขอบคุณคุณมาร์ชี่ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมมาให้ผ่านคอมเมนต์ทาง YouTube นะฮะส่วนการจราจรหลายจุดเลยนะตอนนี้ที่รับแจ้งว่าได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ฝนตกแล้วก็มีน้ำรอระบายกันหลายเส้นทางเลยพระราม4วิทยุสุขุมวิทนะฮะพัฒนาการศรีนครินทร์สุขุมวิทไปบางนาด้วยนะด้านของเพชรบุรีพระราม9ออกนะดินแดงประชาสงเคราะห์บทแม่พระพญาไทราชเทวีศรีอยุธยาจตุรทิศราชดำเนินนอกสะพานพระปกเกล้าออกสาทรเหนือใต้สีลมสุรวงศ์สีพญามุ่งหน้าตัดพระราม4ราชดำริมุ่งหน้าสารแดงบรรทัดทองนะครับเจริญผลราชประสงค์เฉลิมเผ่าปทุมวันราชเทวีประตูน้ำอโศกมนตรีแยกพระราม9รัชดาภิเษกเทียมร่มมิตรแล้วก็ทางฝั่งลาดพร้าว5แยกวิภาออกบางเขนหลัก4แจ้งวัฒนะเข้าออกรามินทาเข้าท้ายยาวเลยต่อเนื่องแจ้งวัฒนะออกรัชดารัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลวงสว่างยังติดกันอยู่พหลก็ยังแน่นนะฮะท่านร้อยตำรวจโทอำนาจแก้วแสนท่านรองสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีครับท่านรอง
2: สวัสดีครับผม
1: โอ้ท่านรองเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ในพื้นที่ครับ
2: น้ำท่วมแจ้งวัฒนะตลอดเส้น
1: โอ้โห
2: การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องไปโน่นแหละเขตรามินทา
1: โอ้โหอันนี้เนื่องจากว่าคือน้ำท่วมขังอย่างเดียวรถก็เลยต้องชะลอความเร็วอย่างนี้เหรอฮะใช่ไหม
2: ท่วมขังเลนซ้ายแล้วก็เลนที่สองอ่ะท่วมขังเลยรถใช้ช่องทางด้านขวาสุดกับเลนที่สองจากขวา
1: แล้วรถเล็กเขาผ่านได้ไหมครับเลนซ้ายเนี่ยหรือว่าไม่ได้แล้ว
2: ได้ครับแต่เขาไม่กล้าลงเขาจะเบี่ยงออกขวาครับ
1: โอ้โหคือตลอดเส้นเลยเหรอฮะแจ้งวัฒนะในพื้นที่ของปากเกร็ดเนี่ยเหรอฮะ
2: ตลอดเส้นเลยตลอดเส้นเลยตั้งแต่หน้าแมคโครแจ้งวัฒนะถึง5แยกปากเกร็ดเลยครับ
1: โอ้โหแล้วมีรถจอดตายจอดเสียไหมฮะมีไหมในพื้นที
2: ่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้วางจุดกำลังจราจรไว้จุดที่น้ำท่วมสูงๆ เพื่อคอยช่วยเหลือประชาชนที่รถเสียรถอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: โอ้โหแนะนำยังไงดีครับชะลอการเดินทางดีกว่าไหมฮะเพราะว่าเขาบอกว่าท้ายมันเข้าไปรามินทาเลยอ่ะ
2: ถูกครับถูก
1: โอ้ครับแล้วตอนนี้ฝนหยุดหรือยังครับในพื้นที่
2: ยังตกอยู่ครับฝนยังตกอยู
1: ่ครับนะเอาใจช่วยด้วยขาเข้าเป็นไงบ้างฮะในพื้นที่
2: จะแนะนำประชาชนนะครับผู้ใช้ทางก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเป็นแจ้งวันนะ
1: ครับผมยังไงเอาใจช่วยในพื้นที่ด้วยนะท่านรองนะท่านรองฝนซาหรือยังครับท่านรองครับ
2: ฮัลโหลครับ
1: ครับท่านรองฝนซาหรือยังครับ
2: ยังครับยังฝนยังตกอยู่ครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับท่านรองสารวัตร
2: ครับผม
1: สวัสดี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทอำนาจแก้วแสนนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดเนื่องจากท่านลงพื้นที่อยู่นะอำนวยการจราจรก็ต้องขออภัยเรื่องของสัญญาณด้วยฝนยังตกต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าแจ้งวัฒนะหัวแถวเนี่ยคือมีน้ำท่วมขังตลอดตั้งแต่แมคโครในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดไปจนถึง5แยกปากเกร็ดอ่ะนะฮะโอ้โหแล้วท้ายเนี่ยมันล้นเข้าไปด้านของรามินทานะฮะอย่างที่หลายๆท่านเขาบอกมาเลยอ่ะนะฮะก็บอกว่าการจราจรเนี่ยโอ้โหแบบคือมันติดยาวมากนะยังไงชะลอการเดินทางก่อนนะฮะในช่วงเวลานี้นะคุณสิริลักษ์นะครับบอกว่ารถเนี่ยจอดเสียลุยน้ำมาแล้วแผ่นพลาสติกที่ติดอยู่ได้ท้องรถเนี่ยมันหลุดแล้วมันไปครูดกับพื้นถนนนะโอ้เป็นรถเก๋งโตโยต้า2กไก่นหนู8808กทมอยู่ใต้ MRT ท่าพระถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาออกนะครับใครพอจะช่วยเหลือเขาได้นะครับเอาที่ปลอดภัยด้วยนะตอนที่ช่วยเหลือกันเนี่ยเอาที่ปลอดภัยด้วยนะเป็นรถเก๋ง Toyota 2กไก่นหนู8808กทมนะครับจุดเกิดเหตุอยู่ใต้ MRT ท่าพระถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาออกนะครับ คุณศิริลักษ์บอกว่าขับมาแล้วแผ่นพลาสติกที่มันอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยจังหวะที่ลุยน้ำมามันหลุดนะแล้วมันก็ขูดไปกับพื้นถนนตลอดทางเลยเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อแล้วครับตอนเนี้ยนะฮะเอายังไงเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะเผื่อว่ามีท่านใดใจดีอยู่ในทางก็ช่วยเหลือกันได้นะครับอ่ะช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับทุกข้อความเลยอาจจะเก็บข้อมูลไม่ครบเก็บข้อความไม่ครบนะฮะเนื่องจากว่ามากจริงๆครับหลังจากที่ฝนตกรถติดโอ้โหใน YouTube นี่กระหน่ำข้อความมาเยอะมากครับรันข้อมูลกันแทบจะไม่ทันเลยนะฮะเราประสานงานสน.ท่าพระให้ด้วยนะกรณีคุณศิริลักษ์เมื่อสักครู่นะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยทางด้านของสน.ท่าพระช่วงนี้พักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาติดตามจส.ร้อยกันต่อครับ

0: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
6: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
5: แล้วฤดูฝนเล่า
6: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
5: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
6: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
5: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
6: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
7: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
8: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ของถิ่นรวมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำงานก็มีความสุข
1: คุณครูป้าทำงานทำ
2: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่คะ
1: สบาย
3: สบายดี
0: สบาย
3: สบายมาก
0: บ้านวัดเขาพูดถึงได
4: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
5: จังหวัดนครปฐมเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนโตและสองคนนี่ของหนูค่ะขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะ
2: ตอนนี้ป่านนี้คุณรู้แล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัทครับ
2: ครับ
1: วันนี้ฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่เลยแล้วก็มีน้ำรอระบายหลายจุดเช่นเดียวกันกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70นะของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับที่เจริญนครไอคอนสยามประตู1นะครับมีการใช้สัญญาณไฟระบบ AI แล้วนะครับเมื่อเช้าก็ดีขึ้นหลายท่านก็ยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่แต่ว่าภาพรวมเนี่ยในพื้นที่ปากคลองสานก็บอกว่าก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นเนี่ยเรื่องของสัญญาณไฟนี่ดูไม่ได้รับแจ้งปัญหามาเลยเพราะว่าปัญหาเนี่ยเทไปทางด้านของฝนนะครับแล้วก็น้ำรอระบายในหลายพื้นที่เลยนะครับมีแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรเป็นการปรับปรุงผิวจราจรแล้วก็ติดตั้งด่านตรวจสอบน้ำหนักบนทางหลวงหมายเลข345ตอนบางบัวทองบางคูวัดระหว่างกม2บวก305ถึงกม2บวก500ปิดการจราจร1ช่องทางซ้ายตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายน2569ก่อนหน้านี้นะครับทางสพบ้านโพแจ้งว่ามีอุบัติเหตุทางหลวง3304เลยทางเข้าวัดบางอู่มาประมาณ1กิโลเมตรนะครับในพื้นที่ของบ้านโพฉะเชิงเทราเป็นรถบรรทุกเปล่านี่แหละครับเขาบอกว่าไปเสียหลักชนเสาไฟข้างทางฝั่งซ้ายเสาไฟล้มมา2ต้นแต่ว่าเคราะห์ดีที่คนขับเนี่ยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการในจุดดังกล่าวต้องเปิดให้วิ่งสวนทางกันนะครับให้รถเนี่ยมาวิ่งฝั่งขาออก1ช่องจราจรเข้าออกจะสวนทางกัน1ช่องการจราจรได้คุยกับท่านสารวัตรสอบสวนดูแลงานด้านจราจรด้วยในพื้นที่ของสพบ้านโพก็บอกว่าตอนนั้นยังไม่มีปัญหาการจราจรนะการจราจรก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็หัวหน้ากลุ่มงานบูรณะสภาและงานโครงสร้างพิเศษสำนักงานวิศวกรรมทางสำนักการโยธากรุงเทพมหานครเนี่ยคุณสุรสิทธิ์เนี่ยหัวหน้าก็เพิ่มเติมให้ก่อนหน้านี้เรารับแจ้งว่ารัชดาภิเษกมีน้ำท่วมบนต่างระดับราชวิภาทั้งเข้าทั้งออกเลยแต่ตอนที่คุยกับหัวหน้าช่วงเร่งด่วนเย็นเนี่ยก็จะเหลือฝั่งขาออกฝั่งเดียวละขาเข้าเขาดำเนินการเสร็จแล้วน้ำรอระบายหลายจุดเลยนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมในช่วงของคุณพัฒน์นะรับแจ้งมาหลายเส้นทางเหมือนกันแต่ว่าในช่วงของผมเนี่ยหลักๆ ก็จะมีแจ้งวัฒนะที่เขาบอกว่าท้ายเนี่ยมันล้นเข้าไปรามินทาเลยนะรามินทาขาเข้าต่อเนื่องแจ้งวัฒนะออกเนี่ยหัวแถวเนี่ยอยู่ก่อนถึง5แยกปักเกร็ดมีน้ำท่วมในจุดของพื้นที่สพปักเกร็ดตั้งแต่แบคโครไปจนถึง5แยกปักเกร็ดเลยรถติดยาวมากนะฮะต่อเนื่องไปทางด้านของแจ้งวัฒนะรามินทาราชพฤกษ์เกษตรเทพรัตน์บางนาตราดเพชรเกษตรประชาสงเคราะห์พร้อมพันตลาดดินแดงราชปรารภศรีอยุธยาพญาไทสารแดงพวกนี้รับแจ้งเข้ามาว่ามีน้ำมีน้ำแบบรอระบายหมดเลยนะและเดี๋ยวในช่วงของคุณพัฒน์ก็มีเพิ่มเติมมาอีกด้วยนะครับที่บอกว่าเรื่องของระดับน้ำเข้ามาคุณโอ๊กฝากไว้ว่าช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาคนเห็นเหตุการณ์ก็ได้หรือว่าใครที่พอจะมีกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้พอดีว่าเมื่อวานนี้ประมาณช่วงเที่ยงนะเขาไปจอดรถทิ้งไว้ตรงสะพานที่ข้ามไปเกาะลอยศรีราชา นะปรากฏว่าพอวันเนี้ยช่วงประมาณบ่ายโมงห้าสิบถึงบ่ายสองเขากลับไปดูที่รถอีกทีหนึ่ง ปรากฏว่ารถเขาได้เกิดอุบัติเหตุได้รับความเสียหายพอสมควรเหมือนกันนะกระจกมองข้างด้านขวานี่ห้อยเลยยางหลังขวาแตกประตูด้านขวามีรอยครูดไปเลยแล้วก็มีรอยยุบจากการถูกชนด้วยนะฮะตรวจสอบรอบๆรถปรากฏมีกระดาษแผ่นหนึ่งติดไว้ตรงหน้ากระจกรถเขาก็บอกว่าขอโทษแล้วก็เขียนเบอร์ติดต่อไว้แต่เบอร์เนี่ยเขาพยายามที่จะโทรไปแล้วนะมันบอกว่าเป็นเบอร์ที่ไม่สามารถติดต่อได้เหมือนกับว่ายกเลิกการใช้งานไปแล้วอ่ะเขาไม่สามารถติดต่อเบอร์ในกระดาษได้ก็เลยไปแจ้งความที่สพศรีราชาแล้วก็ไปติดต่อทางเทศบาลเพื่อขอดูกล้อง CCTV ในพื้นที่แต่ปรากฏว่ากล้องแถวนั้นเขาบอกว่ามันเสียหมดเลยดูไม่ได้ก็เลยฝากประชาสัมพันธ์มานะฮะกับทางจอสร้อยของเรานะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ฝนตกรถติดเดินทางกันต่อครับไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: 18:15 นะครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยนะครับในวันที่ชุ่มฉ่ำกันทั่วกรุงเทพเลยนะครับฝนตกมาในช่วงเลิกงานพอดีเป๊ะนะครับการจราจรสาหัสสากันมากนะครับน้ำรอการระบายหลายจุดนะฮะคุณผู้ฟังช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับที่จอสร้อยเดินทางกันอยู่ตรงไหนมีน้ำขังตรงไหนสูงเท่าไหร่นะครับรถเล็กผ่านได้ไหมนะฮะเพิ่มเติมกันได้นะครับผ่านทางหมายเลขโทรฟรีดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะฮะผมพัฒน์อภิธนการนะครับรายงานตัวดูแลกันตั้งแต่เวลานี้นะครับจนถึงเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันก่อนมีหลายท่านก็ช่วยกันแจ้งช่วยกันเติมเข้ามาอุบัติเหตุก็มีนะครับแล้วก็เรื่องของเส้นทางการจราจรนะที่สภ.ปากเกร็ดเนี่ยก็แจ้งนะครับว่าถนนแจ้งวัฒนะนะครับมีน้ำท่วมนะครับ2ช่องทางด้านซ้ายรอการระบายตลอดเส้นเลยนะครับด้านขาออกตั้งแต่แมคโครจนถึง5แยกปากเกร็ดทำให้ตอนนี้มีผลกระทบมาถึงถนนรามินทรานะครับเพราะว่าฝนก็ยังตกด้วยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีทางคุณมาร์คนะครับก็แจ้งเพิ่มเติมมาทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์กิโลเมตรที่5+500นะครับในด้านฝั่งขาเข้าช่องทางซ้ายถนนเป็นหลุมนะครับก็ฝากเพื่อนสมาชิกเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับนะฮะส่วน เรื่องของน้ำที่รอการระบายนะครับผู้ฟังนะเดี๋ยวเราน่าจะได้เพิ่มเติมนะครับในหลายๆจุดเลยนะครับในอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีถนนบางกระดีหน้าตลาดบางกระดีนะครับถนนโชคชัย4ช่วงซอยโชคชัย4 40นะครับเพชรบุรีครับช่วงแยกเพชรพระรามนะฮะสารแดงนะครับช่วงซอยสารแดง 1/1 แล้วก็ถนนประชาสุขนะครับซอยอินทมระ34นี่ก็ท่วมอ่ะเดี๋ยวค่อยๆทยอยเพิ่มเติมแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขอไปตรวจสอบบนทางพิเศษกันก่อนกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชยะภักดีโชติครับสวัสดีครับคุณวิชยะ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณพาสวัสดีครับสร้อยทุกท่านนะครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับการจราจรท่ามกลางฝนตกแบบนี้ด้วยเชิญเลยครับคุณวิชยะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: คร
1: ับในช่วงเวลานี้นะครับสำหรับตามพิเศษเฉลิมนครนะครับจากทางด้านของดินแดงนะครับออกไปทางด้านของบางนานะครับยังมีปรมานะครับตั้งแต่ช่วงมักกะสันไปนะครับทางขึ้นเพชรบุรีนะครับข้ามบนไก่ตอนนี้ไปจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นท่าเรือนะครับช่วงนี้ก็จะเบียดแทรกกันในช่วงอารงด้วยนะครับผ่านพ้นช่วงแนวกำแพงกั้นเสียงไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงแถวบางนานะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับยกรถยังมีปรมานะครับตั้งแต่ช่วงหน้าด่านบางนามาเลยนะครับบางนามาแล้วก็เริ่มจะมีช่องว่างนะครับก็จะมาชะลอกันในครั้งช่วงของบริเวณทางขึ้นด่านสุวรรณภูมิเข้ามานะครับตอนนั้นเข้ามาที่ท่าโรงท่าเรือเลยนะครับรถมาอย่างเดียวนะครับผ่านท่าเรือแล้วออกไปที่ดินแดงนะครับจะไปชะลอกันในครั้งช่วงของบริเวณเหนือถนนพระรามสี่ไปเลยนะครับตอนนั้นเข้าไปทางด้านของลงดินแดงเข้าวิภาวดีด้วยนะครับวันนี้ก็รถหนาแน่นนะครับไปกันได้ช้าส่วนท่าเรือไปที่สะพานพระราม9นะครับตั้งแต่ช่วงตรท่าเรือไปนะครับจนถึงช่วงของบริเวณถนนนันทีพระราม3วันนี้ก็จะเบียดแทรกกันในช่วงก่อนลงท่าเองนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยเริ่มจะไปกันได้ดีนะครับมาจะรอกันอีกครั้งช่วงของบริเวณพระราม3นะครับตอนนี้ไปถึงช่วงกลางสะพานแล้วก็ออกไปทางด้านของสุขสวัสดิ์ด้วยนะครับวันนี้ช่วงถอกสุขสวัสดิ์ก็จะเบียดแทรกกันในช่วงก่อนออกด้วยนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยเหนือวัดสารอดออกไปจะถึงดาวขนองไปพระราม2ก็ไปกันได้ดีนะครับขาเข้ามานะครับหลังจากที่ลงจากสะพานพระราม9แล้วเข้ามาที่ท่าเรือนะครับมีชะลอกันอีกครั้งช่วงทางขึ้นด่วนริมแม่น้ำเข้ามานะครับตอนนั้นเข้ามาที่ท่าเรือนะครับรูปไม้อย่างเดียวส่วนทางพิเศษศิริราชนะครับจากทางด้านของบางโคร่นะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางเสียไทยนะครับมีชะลอกันอีกครั้งช่วงของบริเวณตั้งแต่เหนือทางขึ้นด่านหัวลำโพงไปเลยนะครับตอนนั้นเข้าไปทางเพียไทยนะครับฟังกับกันนะครับเพียไทยไปกลับวังโคก่อนขึ้นสะพานพระราม9นะครับจะขึ้นด่วนจันในช่วงนี้เริ่มชะลอแล้วนะครับมีรถไม่อย่างเดียวนะครับไปกันได้ช้าๆสำหรับอีกนิดนึงนะครับส่วนเพียไทยไปทางด้านของแจ้งวัฒนะนะครับเหนือคอปปาเหนือปคสออกไปเนี่ยหนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับตอนนั้นไปถึงตะลงนวันเครายเลยนะครับวันนี้ลงเครายยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับความทางตรงบางครั้งนะครับสำหรับท่านที่ใช้สถานีก็จะเย็นสักนิดนึงนะครับส่วนผ่านฝนจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ ทางลงตรงแจ้งวัฒนะในช่วงทางลงก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับฝั่งกับกันนะครับจากแจ้งวัฒนะก็มาที่เพียไทยนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือทางขึ้นด่านย่านบนโยธินเข้ามาที่ประปาในช่วงนี้ก็ยังมีรถมากโดยตลอดเลยนะครับเพียไทยไปศรีนครินทร์นะครับก็ติดขัดกันทั้งเส้นเลยนะครับตอนนี้ไปจะถึงทางลงรามคำแหงเลยนะครับเหนือคลองแสบไปแล้วเนี่ยพอจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงช่วงทางเชื่อมศรีนครินทร์เข้าออกไปนะครับฝั่งขาเข้านะครับจากศรีนครินทร์มาที่ถนนพระรามเก้าตรงโรงพยาบาลปิเวศวันนี้เป็นปัญหาจากผู้รับด้วยนะครับก็เลยทำให้ลงมาได้ช้าท้ายอยู่ในช่วงของบริเวณขึ้นรามคำแหงเข้ามาเลยนะครับผ่านมาแล้วนะครับมีชะลอกันอีกครั้งช่วงของบริเวณเหนือโรงพยาบาลปิเวศเข้ามานะครับตอนนั้นเข้ามาที่ต่างประเทศไทยเลยนะครับวันนี้รถติดขัดมากนะครับสำหรับท่านที่ใช้สถานีก็จะเย็นสักนิดนึงนะครับส่วนทางพิเศษฉลองราษฎร์นะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณนั้นขึ้นด่านพระโขนงมานะครับขึ้นพัฒนาการมาวันนี้มีปริมาณนะครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงของบริเวณทางราชประชาติแล้วก็ผ่านพ้นจุดนี้ไปนี่เริ่มจะไปกันได้ดีนะครับเหนือทางขึ้นด่วนท่าเท้าออกไปก็ยังมีรถมากในการเบียดแทรกกันในช่วงทางขึ้นด้วยนะครับตรงเกษตรวันนี้ยังลงก็ได้ช้าอยู่นะครับผ่านไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับทางลงจุลชลในช่วงนี้สะสมก็ลงประมาณสัก500เมตรได้นะครับช่วงนี้ก็ยังลงก็ได้ช้าอยู่นะครับส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับจากทางของบางนากม6เข้ามาช่วงหน้าด่านก็ยังมีรถมากอยู่นะครับผ่านไปแล้วก็เริ่มจะมากันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษกาญจนานะครับวันนี้ก็ติดขัดกันตั้งแต่ช่วงของบริเวณก่อนขึ้นสะพานกฤษณามาเลยนะครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงทาร่วมปู่เจ้านะครับวันนี้รถมากอย่างเดียวนะครับผ่านพ้นช่วงทางขึ้นปากน้ำไปแล้วเนี่ยเริ่มจะไปกันได้ดีนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงของบริเวณด่านเก็บข้าวทางบางแก้วหรือว่าออกไปทางของถนนบางนาตราดนะครับส่วนฝั่งกับกันนะครับบางแก้วไปที่สะพานกฤษณานะครับในช่วงนี้ก็เริ่มจะไปกันได้ดีนะครับแล้วก็ผ่านพ้นช่วงกลางสะพานมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้าวทางบางขุนเทียนวันนี้เป็นปัญหาจากรถมากอย่างเดียวนะครับสำหรับด่านกิฟต์ร่างทางบางขุนเทียนที่จะออกไปทางด้านของถนนพระราม2นะครับก็ยังออกกันได้ช้าอยู่นะครับส่วนทางพิเศษอุดรธานีแล้วก็ประจิมรัตยาในภาพรวมก็ยังดีโดยตลอดเลยนะครับไม่มีปัญหาการจราจรทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ
0: ช่
1: วงนี้ฝนตกปล่อยนะครับถนนเปียกอยู่นะครับพื้นทางก็ให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางด้วยนะครับไม่ขับรถกระชั้นชิดนะครับไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันนะครับแล้วก็ไม่ละสายตาจากการขับขี่นะครับก่อนออกจากบ้านนะครับก็หรือออกจากที่ทำงานก็ให้ตรวจเช็คสภาพรถสภาพยางสภาพเครื่องยนต์ให้ดีนะครับด้วยความพัฒนาจากการทำวิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ
0: ค
1: นก็เพื่อเป็นทราบเพียงนี้ครับคุณพาร์ท
0: ขอบคุณมากครับคุณวิชยะขอบคุณครับ
1: ครับผมยินดีครับครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ่ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณฟังทาง X นะครับ SIJS100 Radio ของเราเห็นภาพนะครับที่ The Street รัชดาเนี่ยครับน้ำท่วมนะฮะโอ้โหน้ำท่วมขังนะครับนี่คือ The Street รัชดานะครับเนี่ยฮะเป็นฝั่งทางด้านของที่อันเนี้ยคือตรงข้ามอะที่เราจะเห็นเนี่ยนะฮะเป็น The Street รัชดาแล้วก็ฝั่งกลับกันเนี่ยก็น้ำท่วมนะครับเนี่ยเห็นมีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ประมาณก็เกือบครึ่งล้อเหมือนกันเนี่ยเนี่ยนะเป็นภาพที่เราขึ้นให้ดูทาง X นะครับ SIJS 100 Radio เพราะฉะนั้นถนนรัชดาพระราม9ห้วยขวางเทียมร่วมมิตรนะครับก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะฮะที่คุณผู้ฟังอาจจะต้องเลี่ยงนะครับถ้าใครใช้รถเล็กนะฮะเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมในพื้นที่ของสน.พหลโยธินนะครับนะกับทางพันตำรวจโทสมพรอุปพงษ์นะครับรองผู้กำกับการจราจรสน.พหลโยธินสวัสดีครับท่านรอง
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านรองแถวรัชดาช่วงจันทร์เกษมนี่ก็เป็นยังไงบ้างครับตรงนั้นท่วม
2: เหรอช่วงจันทร์เกษมตอนนี้น้ำรอระบายอยู่ช่วงรัชดา42 44จนถึงเลยจันทร์เกษมไปหน่อยนะครับช่วง2เลนซ้ายครับ2เลนซ้าย
1: ครับ
2: ก็ทำให้รถชะลอตัวระดับน้ำเสมอ
1: ฟุตบาท
2: ครับแต่ว่าก็ค่อยๆระบายค่อยๆระบายลงมาได้เลย
1: ฝนเริ่มหยุด
2: รถชะลอตัวในส่วนของรัชดาขาเข้าครับ
1: ฝนเริ่มหยุดหรือยังครับ
2: ฝนเริ่มหยุดแล้วครับฝนเริ่มแล้วครับเพียงแต่ว่ามีรถสะสมในส่วนของรัชดาขาเข้าอยู่ท้ายยืนทางลงอุโบสถ์รัชโยธินครับมุ่งหน้าที่จะมุ่งหน้าไปแยกรัชดาลาดพร้าว
1: อ๋อครับยาวพอสมควร
2: ครับยาวๆควรครับก็เนื่องจากว่าประชาชนไม่กล้าวิ่งใน2เลนซ้ายด้านซ้ายที่มีน้ำชะลอน้ำท่วมขังอยู่ครับ
1: ครับผมก็ในนั่นอื่นเป็นไงบ้างครับ
2: ในส่วนของพหลนะครับเช้าวันนี้พหลในส่วนของพหลไม่มีน้ำท่วมขังขาเข้าและขาออกครับ
1: ครับ
2: ในขาออกจากแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกรัชโยธินเลยแยกรัชโยธินท้ายตอนนี้ท้ายอยู่ประมาณพหล35ครับในส่วนของรัชดาจุดขับพหลขาออกครับที่จะมุ่งหน้าไปแยกเกษตรถือว่าวันนี้เคลื่อนดูได้ดีครับในส่วนของพหลขาออกพหลในส่วนของพหลขาเข้าก็รับรถจากแยกเกษตรยังเคลื่อนตัวได้ดีมาชะลอตัวแยกที่โยธินครับรอสัญญาณไฟในส่วนของที่แยกมุ่งหน้าไปหายาละเท้ายังเคลื่อนตัวได้ดีผ่านหน้ากองปราบก็ไปชะลอตัวช่วงหายาละเท้ารอสัญญาณไฟ
1: ครับ
2: ครับในส่วนของลาดพร้าวก็รับแจ้งไม่มีน้ำท่วมขังครับลาดพร้าวรถปริมาณมากรถเนื่องจากว่าฝนตกหนักครับตกหนักมากตอนนี
1: ้ครับผม
2: เราจะไม่ให้รถชะลอตัวในส่วนของขาออกครับก็แต่ว่าก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยครับ
1: ครับผม
2: ขาเข้าก็เคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาด้านการจราจร
1: ครับได้ครับ
2: โดยภาพรวมในส่วนของพหลโยธินในพื้นที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายก็ยังมีช่วงถนนรัชดาขาเข้านะครับ
1: ครับ
2: รัชดา42 44จนถึงหน้าราชพัฒน์จันเกษมครับเมื่อผ่านราชพัฒน์จันเกษมก็ขึ้นตัวได้ดีครับ
1: ครับได้ครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะน่าจะฝนหยุดแล้วเดี๋ยวน่าจะแนวโน้มดีขึ้น
2: ครับหยุดแล้วครับฝนตกแล้วครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยครับขอบพระคุณมากครับ
2: ท่านรองครับครับผมสวัสด
1: ีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปต่อในพื้นที่ของห้วยขวางนะครับร้อยตำรวจเอกณราเศษปิยะสวัสดิพาดานะครับรองสารวัตรจราจรสน.ห้วยขวางสวัสดีครับรองสารวัตรครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับสัญญาณน่าจะหลุดนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับว่าในพื้นที่ห้วยขวางนี่เป็นยังไงบ้างคุณฟังทางด้านของเพชรบุรีนี่ก็มีน้ำรอการระบายนะครับเพชรบุรีนะครับช่วงแยกเพชรพระรามสารแดงก็อย่างที่บอกก็คือซอยสารแดง1ครับ1ประชาสุขนะครับนะประชาสุขช่วงซอยอินทรมราช34นวมินทร์นะครับช่วงซอยนวมินทร์105ด้วยอ่ะกลับมาอีกรอบนึงนะครับร้อยตำรวจเอกณราเศษปิยะสวัสดิพาดานะครับท่านรองสารวัตรนะครับสน.ห้วยขวางสวัสดีครับรองสารวัตรครับในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
3: ต้องในพื้นที่ตอนนี้นะครับก็รถมีปริมาณนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกอยู่ช่วงเวลาประมาณ6โมงกว่าครับ
1: ครับ
3: วันนี้ในพื้นที่เนี่ยฝนเริ่มไม่ตกแล้วครับเริ่มจะหยุดละตอนแรกที่ตอนน้ำจะเยอะเนี่ยนะครับก็มีการเร่งระบายน้ำ
1: ครับ
3: รัชดาขาเข้าขาออกตอนนี้จากสี่สามนะครับรอดอุโมงค์สี่สามขึ้นมา ขึ้นมาที่แยกเกียมร่มบินนะครับตอนนี้รถมีปริมาณนะครับ ยังมีการชะลอตัวแต่ว่าเคลื่อนตัวได้ในส่วนขาออกจากพระราม9นะครับมุ่งหน้าที่ไปสุริศาลนะครับตอนนี้รถมีปริมาณเคลื่อนตัวได้แต่ว่าช้าครับตอนนี้บริเวณไฟจราจรตรงแยกเขียนนะครับก็พยายามปล่อยรถเป็นระยะ
1: ครับ
3: มีทั้งด้านสุวัฒน์ธรรมด้วยครับเพราะว่าตอนนี้รถมากระจุกกันตัวกันอยู่หลังจากที่ฝนได้เริ่มหยุด
1: ครับ
3: ครับ
1: แล้วน้ำรอระบายนี่ยังมีอยู่บ้างไหมครับตรงนี้แถวเทียมร่มมิตรเดอะสตรีท
3: ถนนใหญ่ไม่มีแล้วครับ
1: อ๋อไม่มีแล้วนะ
3: ไม่ไอ้ตรงที่เป็นเมนหลักไม่มีแล้วครับเมนหลักนี่คือสามารถเคลื่อนตัวได้ปกติทุกช่องทางนะครับ
1: อ๋ออย่างรัชดานี่ก็ได้แล้วนะครับไม่มี
3: ใช่ครับแต่ว่าแค่ว่ามันสะสมมาจากตอนที่มันตกหนักช่วงเวลานึงครับประมาณ20:44ช่วงนั้นนะครับ
1: อืมก็ยังเหลือในซอยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
3: ในซอยถ้าเกิดซอยเล็กก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าแต่ตอนนี้ในช่วงของสายหลักนี้ไม่มีปัญหา
1: อืม
3: คร
1: ับ คร
3: ับ ตอนนี้เร่งระบายทุกช่องทางครับเพราะว่ามันกระจุกอยู่ตรงอยู่ตรงแยกแล้วก็เราก็จะระบายเป็นจุดๆไปเปิดไฟระยะให้มีความบาลานซ์จากทุกฝั่งครับตรงน
1: ี้ครับ
3: ครับครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับรองสวัสดิ์ครับ
3: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกนราเศรษฐ์ปิยสวัสดิพาดานะครับรองสารวัตรจราจรสน.ห้วยขวางนะครับนะก็คุณผู้ฟังช่วยกันอัปเดตกันได้นะครับเส้นทางไหนที่เดินทางกันอยู่บ้างนะครับเป็นอย่างไรมีน้ำท่วมขังไหมเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกันเลยนะครับคุณเจษดาจันทรประภานะครับสวัสดีครับผอ.ครับสวัสดีครับผอ.ครับ
2: สวัสดีคุณพัชครับ
1: ครับผมผอ.โอ้โหวันนี้นี่มากระหน่ำในช่วงเลิกงานด้วยหลายพื้นที่เลย
2: ใช่ครับฝนให้เยอะหน่อย
1: ครับสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับผอ.
2: ก็มีท่วมหลายจุดอยู่ในพื้นที่ครับฝนค่อนข้างจะหนักตอนจะเป็นฝน15นาทีแรกค่อนข้างหนักครับ ก็เลยเกิดปัญหาท่วมหลายจุดอยู่ครับ
3: ครับ
1: ก็เรียกได้ว่ายังมีแบบตกค้างอยู่บ้างตรงไหนยังไงบ้างที่เราต้องเฝ้าระวัง
2: ตอนนี้หลายจุดครับป
1: ัน
2: ทองใกล้แห้งแล้วที่แถวศรียุทธยายังมีอยู่ครับโชคชัย4แถวรัชดาบางกะดีครับหลายจุดอยู่ครับในพื้นที่กรุงเทพครับ
1: แนวโน้มมัน
2: บางกะดีชูชัย4เพชรบุรีสีสารแดงประชาสุขครับหลายจุดครับแต่แนวโน้มลดลงหมดแล้วครับเริ่มลดลงเริ่มจะเยอะลดลงครับก็ฝนซาแล้วครับระบบระบายน้ำเดินได้เต็มที่มีที่ตรงศรีอยุธยาตรงหัวบึงมักกะสันเราคือไฟฟ้าดับขัดข้องตอนนี้กำลังให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอยู่ว่าเป็นภายนอกหรือภายในครับ
1: ครับตรงไหนที่หนักสุดอะครับผอ.วันนี้ที่น้ำท่วมหนักสุด
2: โอ้ที่หนักนี่แถวเดี๋ยวนะครับแถวเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมดูข้อมูลนิดนึง
1: ได้ครับโทรเลยได้ว่าหลายจุดเลยนะครับวันนี
2: ้ครับใช่ครับ
1: กระทบ
2: เราค่อนข้างเยอะเลยวันนี้ฝน15นาทีแรกหนักหน่อยครับ
1: ประมาณกี่มิลลิเมตรได้ครับวันนี้ฝน
2: 15นาทีแรก30มิลนะครับ15นาที30มิลที่เท่ากับ120นะครับครับ120มิลมันเป็นช่วงที่มันสั้นๆนะครับก
1: ็
2: เลยทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเยอะหน่อยครับ
1: มันมาหนักช่วง15นาทีแรกเนาะโอ
2: ้ใช่ครับ
1: ครับนะวันนี้นี่ก็น่าจะหนักหลายจุดนะ
2: ใช่ครับแต่ตอนนี้เริ่มทยอยลดลงแล้วครับ
1: ครับฝนอาจจะมีเข้ามาเติมสถานการณ์ยังไงบ้างไหมตรงนี
2: ้ดูอ่อน่าจะออกหมดแล้วนะครับที่ออยช่วงเจสี่หรือ20เซนนะครับประชาสุขทุกคนทุกสวัสดิ์ลาดพร้าวแถวเสนาครับศรียุทธยาแล้วก็น้องวมิน
1: ครับ
2: ประชาอุทิศนะครับ
1: เ
2: ริ่มทยอย5เริ่มลดลงแล้วครับที่เหลือก็จะมีนะแต่ค่อนข้างทั่วก็ฝนวันนี้ฝนเข้าทั้งพื้นที่กรุงเทพเลยครับก็เลยทำให้มีปัญหาค่อนข้างหลายจุดหลาย
1: ครับอย่างที่ทางอย่างที่ผอ.เพิ่มเติมก็คือ120มิลนี่มันตรงไหนฮะที่มันตกหนัก
2: ที่ฝนหนักไปมากนะครับฝนช่วงที่หนักๆครับแถวบางรักก็หนักคร
1: ับ
2: แถวบางรักครับแถวฝั่งทนนะครับ
1: ครับ
2: แถวบางรักแถวฝั่งทนครับแถวคลองสำนักงานเขตธนบุรีครับสำนักงานเขตพญาไทนะครับจตุจักรครับปากคลองหลางสายใหม่แถวนี้ค่อนข้างหนักเลยครับแล้วฝนหนักทั้งผืนนะครับถ้าดูจากภาพเรดาร์จะแดงมาทั้งก้อนเข้าพื้นที่เต็มหน้าพื้นที่กรุงเทพเลยครับวันนี
1: ้คร
2: ับ
1: มีจุดไหนที่มันระบายช้าระบายยากไหมครับณตอนนี
2: ้ตอนนี้ที่เรียนนะครับก็ที่ช้าอยู่ก็คือแถวละแถวลาดพร้าวครับที่ค่อนข้างช้านิดหนึ่งครับ
1: ลาดพร้าวนี่พิกัดจุดได้ไหมครับว่าตรงช่วงประมาณตรงไหน
2: เดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับ
1: เพราะหลายท่านก็ใช้เส้นทางลาดพร้าวเหมือนกันเผื่อจะได้หลบเลี่ยงก่อนนะครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: รัชดานี่ก็ยังมี
2: ครับรัชดา
1: การระบาย
2: รัชดามีค่อนข้างเยอะใช่ครับรอการระบายครับ
1: แถว
2: ช่วงที่สี่ครับ
1: โอ้ช่วงที่สี
2: ่ลาดพร้าวแต่ช่วงที่สี่ด้านลาดพร้าวด้านเลขน้อยครับช่วงนี้ครับ
1: ครับช่วงที่สี่ไป
2: แถวตั้งแต่รัชดาแถวช่วงนั้นรัชดาไปจนถึงประสานมโนกิจใช่ไหมครับ
1: ครับนะฮะที่เดี๋ยวอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะตรงจุด
2: พวกนี้ครับแต่เดี๋ยวที่ยอดเริ่มทยอยลงแล้วคร
1: ับ
2: แถวแล้วว่ามินครับมีค่อนข้างเยอะหน่อย
1: ต้องมีการเพิ่มเรื่องของเครื่องสูบน้ำอะไรยังไงบ้างไหมครับ
2: ตอนนี้เดี๋ยวเอาโมบายยูนิตไปช่วยในจุดที่เครื่องสูบน้ำไม่พอครับแต่ส่วนที่จุดเครื่องสูบน้ำพอเนี่ยเดี๋ยวก็ใช้เวลาพักหนึ่งเขาจะค่อยๆทยอยระบายลงมาออกได้ครับ
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นไปตามคาดไหมครับผอ ฝนที่ตกลงมาในช่วงเย็นวันนี
2: ้ใช่ครับปกติเดือนนี้จะเป็นฝนที่หนักครับหนักที่สุดของปีนะครับก็วันนี้ถือว่าฝนหนักเป็นฝน

0: ค่อนข้างหนักจริง
1: ครับ
0: ครับแต่ก็จะทำให้น้ำมีกลิ่นดีขึ้นนะครับแล้วในคลองก็ยกตัวขึ้นสูงหมดแต่เดี๋ยวจะเร่งระบายน้ำออกให้หมดครับก็เตรียมรับฝนพรุ่งนี้ต่อ
1: ก็ให้กำลังใจทุกท่านทุกฝ่ายทางท่านผอ.ด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวเราเพิ่มเติมกันต่อนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับผอ.
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็ยังมีฝนตกกระจายอยู่นะครับคุณผู้ฟังแต่ก็ลดระดับความแรงลงมาแล้วนะครับกรมอุตุบอกว่าพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับหลักสี่ดอนเมืองสายไหมบางเขนนะคลองสำวาหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังคันนายาวบึงกลุ่มลาดพร้าวบางขุนเทียนบางบอนรวมถึงจังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครนะฮะสมุทรสงครามยังเป็นฝนกระจายนะครับเดี๋ยวไปต่อกันในพื้นที่ปากเกร็ดกันบ้างนะครับพันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้ยังหนักเลยนะครับสารวัตรยังมีน้ำรอการระบายยังไงตรงไหนบ้างครับลอง
2: นะครับสภาพการจราจรนะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับก็ยังเกือบตลอดสายนะครับยังมีน้ำท่วมขังจุดแรกนะครับก็บริเวณหน้าห้างแมคโครนะครับมาถึงทางขึ้นด่วนแจ้งวัฒนะนะครับก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับสองช่องทางด้านซ้ายนะครับก็ยังประมาณ 5-10 เซนนะครับก็ยังรถเล็กสามารถใช้ได้ที่ช่องทางนะครับจุดที่2ก็บริเวณระหว่างด่วนแจ้งวัฒนะหน้าห้างไทยวัสดุนะครับก็ยังมีน้ำท่วมขังหนึ่งช่องทางด้านซ้ายไปถึงหน้าโรงเรียนคลองเกลือนะครับก็รถเล็กเนี่ยยังวิ่งได้ทุกช่องทางนะครับสูงตอนนี้น้ำสูงอยู่ประมาณสัก5-10เซนเช่นกันนะครับจุดที่3นะครับก็หน้าห้างเซ็นทรัลนะครับไปถึงตึกจัสมินนะครับก็ยังมีน้ำท่วมขังทุกช่องทางแต่ว่าจุดนี้จะท่วมประมาณ5เซนนะครับก็รถวิ่งได้ทุกช่องทางรถเล็กนะครับตอนนี้จุดที่4หนักที่สุดก็บริเวณเชิงสะพานพระราม4นะครับไปถึง5แยกปากเกร็ดนะครับในช่องคู่ขนานนะครับที่จะมุ่งหน้าเข้าหู5แยกนะครับน้ำยังท่วมสูงอยู่15-20เซนนะครับรถวิ่งได้ช่องทางขวาสุดเซนเดียวนะครับก็จะเป็นหนักนะครับสภาพการจราจรตอนนี้ถนนแจ้งวัฒนะทั้งเข้าและออกนะครับก็เคลื่อนตัวได้ช้านะครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะครับในส่วนของแจ้งขาออกตอนนี้ก็ต่อเนื่องยังอยู่ในเขตของสน.ทุ่ง2ห้องกับการในส่วนของขาเข้านะครับขาเข้าตรงนี้ท้ายแถวก็อยู่บริเวณตรงข้ามหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับที่ต่อเนื่องมานะครับจากนาเกียรตินครต่อเนื่องจากกับรถใต้ของประปานะครับแล้วก็บริเวณนะครับก็ยังแจ้งนะยังหนาแน่นอยู่นะครับในส่วนเส้นอื่นนะครับสีวันนนท์สีสมานยังไม่มีน้ำท่วมขังนะครับสีสมานมีเล็กน้อยบริเวณหน้าก่อนถึงแยกสีสมานนะครับก็จะมีน้ำท่วมขังอยู่เล็กน้อยเป็นแอ่งนะครับก็ทำสีสมานทีนี้ก็ขาเข้ามุ่งหน้าดอนเมืองรถหนาแน่นขึ้นตัวได้ช้าเช่นกันนะครับขาออกก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับในส่วนของสีสมานอาร์ตีวันนนท์ช่วงนี้การจรเข้าสู่ภาวะปกติในถนนสีวันนนท์นะครับจะมีที่หนาแน่นอยู่ที่แยกสวนสมเด็จที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสีสมานที่จะต่อเนื่องมาเล็กน้อยครับ
1: ฝนหยุดแล้วใช่ไหมครับสารวัตร
2: ยังหยุดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีปล่อยๆคือเครื่องสูบน้ำก็เร่งระบายออกนะครับแต่ด้วยบริเวณคลองบางพูดนะครับที่เป็นคลองที่รับน้ำออกไปแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยยังเต็มนะครับเนื่องจากว่าน้ำที่เราระบายลงมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจากเมืองทองธานีแล้วก็จากถนนแจ้งวัฒนะนะครับ
1: ครับก็ให้กำลังใจทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนะ
2: ครับผม
1: ครับมากครับสารวัตร
2: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
2: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center

0: เตอร์โทร1130หรือแอดไลน์ @meaei จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ุณฟังครับแน่นอนในเดือนตุลาคมก็จะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานประชุมระดับโลกนะครับที่จะเกิดขึ้นที่บ้านเราประโยชน์แห่งอนาคตสิ่งที่คนไทยและประเทศจะได้รับคุณฟังเคยสงสัยไหมครับว่างานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับหรือ The 2026Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สำหรับประชาชนคนไทยและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้บ้างอย่างแรกเลยครับก็คือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งภาคธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนตลอดจนถึงการท่องเที่ยวที่จะสร้างได้รับอานิสงส์อย่างเต็มๆนะครับจากผู้ที่เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือโอกาสในระยะยาวเพราะการประชุมครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับหรือ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันรวมถึงการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนนะครับว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันครับจะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการทางด้านการเงินและการพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลระดับสากล นะครับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นครับแต่คือโอกาสของคนไทยเป็นโอกาสทองของคนไทยทุกคนเลยนะครับที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะครับผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือที่ Facebook am2026thailand www.facebook.com/AM2026 Thailand นะครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเดินทางนะฮะหลายๆท่านก็เรียกได้ว่าวันนี้สาหัสมากนะสำหรับเรื่องของการเดินทางนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่เรียกได้ว่าน้ำนะรอการระบายนะครับรวมไปถึงปริมาณรถที่ก็ติดขัดด้วยคุณผู้ฟังทางด้านของพื้นที่อย่างสายไหมเนี่ยนะฮะมีทางสำนักเขตสายไหมนะครับโดยฝ่ายโยธานะครับกำลังเร่งระบายน้ำเปิดเครื่องสูบน้ำนะครับและฝ่ายเทศกิจก็อำนวยการจราจรนะครับอำนวยความสะดวกให้นะครับสถานการณ์ภาพรวมเนี่ยมีฝนตกหนักนะครับแล้วมีน้ำท่วมขังนะครับมีน้ำท่วมผิวการจราจรในซอยเนี่ยประมาณ 5-10 เซนนะครับรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรผ่านได้นะครับบริเวณเรืองเวศซอยเพิ่มศิลป์นะฮะเพิ่มศิลป์20นะครับคอนโดไทยธานีถนนสายไหมพหลโยธิน52นะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้มีการเร่งดำเนินการเปิดเครื่องสูบน้ำวงศกรนะครับก็แล้วก็มีเครื่องสูบน้ำเฉลิมพงษ์เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า S-Pack เครื่องสูบน้ำเพิ่มศิลป์20เครื่องสูบน้ำป้อมวงศกรเครื่องสูบน้ำซอยทิมเรืองเวศนะพหลโยธิน52ซอย8ด้วยเครื่องสูบน้ำหมู่บ้าน905แล้วก็มีเครื่องสูบน้ำถนนวัชรพลด้วยนะครับนะทั้งนี้นะครับเนื่องจากมีฝนตกลงมานะอย่างหนักก็เลยทำให้เนี่ยต้องเร่งระบายน้ำกันด้วยนะครับสำหรับในส่วนของพื้นที่สำนักงานเขตสายไหมนั่นเองเนี่ยก็ทำให้เป็นอุปสรรคกับการเดินทางในช่วงเวลานี้เลยนะครับส่วนทางด้านของพหลโยธิน5แยกลาดพร้าวมีน้ำท่วมขังนะครับเลนซ้ายและฝนก็ยังตกสะสมอยู่ด้วยท้ายสะสมอยู่ PTS นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับส่วนนั้นกลับกันมุ่งหน้าไปทางเกษตรท้ายอยู่5แยกลาดพร้าวโดยเฉพาะเลนซ้ายเนี่ยยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับ นะแต่ว่าก็ลดระดับลงมาแล้วนะก็ไม่ถึงระดับฟุตบาทนะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับที่จะใช้เส้นทางดังกล่าวนั่นเองคุณสุประวีนะครับแจ้งมาบอกว่างามวงวานด้านขาเข้าการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับช่วงก่อนถึงเดโมงามวงวานมีสุนัขสีขาวนะครับลายจุดวิ่งตามรถนะอยู่บนถนนนะกลัวว่าจะถูกรถชนนะครับฝากแจ้งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือด้วยนะแล้วก็ทางด้านของคุณจริยานะครับบอกว่าถนนบรมราชชนนีจากสาย1มุ่งหน้าต่างระดับฉิมพลีการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหาแต่ว่าที่เพิ่มเติมคือช่วงทางโค้งนะบริเวณต่างระดับฉิมพลีมุ่งหน้ากาญจนาขาออกมีรถกระบะไปจอดเสียอยู่นะครับขวางช่องทางขวาด้วยอันตรายนะครับช่วงทางโค้งนะครับต่างระดับฉิมพลีมุ่งหน้ากาญจนาฝั่งขาออกบรมราชชนนีนะครับมีรถกระบะจอดเสียอยู่ขวางช่องทางขวานะครับไปต่อกันที่พื้นที่บางยี่ขันครับร้อยตำรวจโทจรินทร์คงชัยนะครับรองสารวัตรจราจรสน.บางยี่ขันสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับฝนตก
1: ตอนนี้ในพื้นที่มีฝนตกครับมีฝนตกอยู่ครับ
0: รถติด
1: มีฝนตกครับอารมณ์ดีไหมครับครับ
0: ครับตรงไหนบ้างครับที่
1: ลงปิ่นเก้าลงปิ่นเก้าก็ยังหนาแน่นครับแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
0: ครับ
1: ครับถนนบรมขาออกตั้งแต่แยกอรุณไปถึงสายใต้เก่าก็เคลื่อนได้ครับ
0: ครับ
1: เคลื่อนได้ตลอดครับ
0: มีน้ำขังรอการระบายมากไหมครับในพื้นที
1: ่ไม่มีครับไม่มีน้ำต้มขังครับ
0: อ๋อครับฝนก็ยังตกระดับไหนฮะที่ปัดเบอร์หนึ่งมันได้ไหมฮะ
1: ตอนนี้ตกปล่อยเลยครับตก
0: ครับ
1: ตอนนี้มันตกปล่อยครับ
0: ครับมีรถเสียมีรถชนบ้างไหมครับในช่วง
1: ไม่มีครับไม่มี
0: ไม่มีเนาะได้ครับขอบคุณมากครับรองสวัสดิ์
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คือตอนนี้งานวงวานก็แน่นนะครับรัชดาวงสว่างประชานุกูลโดยเฉพาะด้านที่มาจากทางสะพานพระราม7ติดตั้งแต่ลงสะพานพระราม7นะครับยาวจนมาถึงรัชโยธินนะฮะแล้วก็พหลโยธินนี่ก็หนักนะครับ5แยกไปรัชโยธินไปเกษตรนะครับติดนะครับเลยแยกเกษตรไปทางด้านของทางบางเขนเนี่ยนะก็จะมีชะลอช่วงตรงข้ามกรมป่าไม้นะตรงข้ามศรีปทุมนะครับแล้วก็จะไปแน่นๆนะฮะช่วงเข้าวงเวียนบางเขนนะครับส่วนทางด้านของฝั่งกลับกันนะครับก็ตั้งแต่แยกเกษตรเข้ามานี่ก็เต็มนะครับมาจนถึง5แยกลาดพร้าวนะฮะงามวงวานนะครับด้านฝั่งขาออกมีกระทบมาถึงประเสริฐมนุกิจลงอุโมงค์เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับแล้วก็หัวแถวนี่ก็อยู่หน้าห้างนะครับเดี๋ยวมองงามวงวานนะหนาแน่นนะครับช่วงเรือนจำรัดเรือนจำนะครับข้ามคลองรัดยาวมาทางพงเพชรนะส่วนด้านกลับกันนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับก็ตั้งแต่ช่วงทางพงเพชรนะครับต่อเนื่องมาทางบางเขนเกษตรนวมินทร์จากแยกเกษตรไปลาดประเขาไปสุคนธสวัสดิ์ติดนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้านะฮะแล้วก็ทางด้านของการจราจรของทางเดี๋ยวดูตรงดินแดงนิดหนึ่งนะฮะดินแดงด้านขาออกเนี่ยนะครับรถมากนะครับตั้งแต่บทแม่พระขึ้นยกระดับพระราม9นะครับรถแน่นเคลื่อนตัวช้านะครับต่อเนื่อง92ไปแยกรามก็ยังได้ช้าอยู่นะครับส่วนด้านกลับกันที่มาจากทางด้านของศรีนครินทร์มีชะลอตั้งแต่หน้าห้างเดอะไนน์นะครับเข้าแยกรามนะครับรถหนาแน่นนะต่อเนื่องมาทางด้านของ92ไปผังเมืองก็เรียกได้ว่ายังมีปริมาณรถสะสมเคลื่อนตัวช้ากันอยู่เลยผังเมืองไปเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับบนยกระดับพระราม9ในฝั่งขาเข้าลงบทแม่พระไม่มีปัญหานะฮะเคลื่อนตัวได้นะครับคุณฟังเมื่อช่วงเวลา 18:00 น.ถนนรามินทรานะครับหน้าห้างเซ็นทรัลรามินทราถึงปากซอยรามินทราซอย5นะครับมีน้ำท่วมขังประมาณ 3-5 เซนติเมตรอยู่ระหว่างรอการระบายนะครับท่านใดใช้เส้นทางให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับรถก็ยังติดนะทางด้านของรามินทราเนี่ยนะครับเป็นภาพที่เราขึ้นให้ดูระดับน้ำนี่อยู่ประมาณ 3-5 เซนนะครับช่วงหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับถึงปากซอยรามินทราซอย5นะฮะอันนี้เพิ่มเติมมาจากทางสำนักงานเขตบางเขนนะครับก็ให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับรถยังติดโดยเฉพาะด้านรามินทราในฝั่งขาเข้ามีท้ายสะสมนะครับตั้งแต่ต่างระดับวัชรพลเข้ามาทางบางเขนต่อเนื่องแจ้งวัฒนะเพราะว่ายังมีน้ำรอการระบายหลายจุดในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางลงทางด่วนหน้าไทยวัสดุ1ช่องทางด้านซ้ายนะฮะระดับน้ำประมาณ 5-10 เซนหน้าห้างเซ็นทรัลต่อเนื่องไปยังอาคารจัสมินตรงนั้นประมาณ5เซนนะครับหนักสุดก็คือสะพานพระราม4ต่อเนื่องมาทาง5แยกปากเกร็ดตรงเนี้ยยังหนักนะระดับน้ำยังสูงแล้วก็สีสมานก็คือจะมีแค่ก่อนถึงแยกสีสมานนะครับที่ทางด้านของสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสรุปให้เราเมื่อสักครู่ตอนนี้ก็กำลังเร่งระบายรถกันอยู่นะครับเพราะว่าท้ายเนี่ยก็เข้ามาถึงทางทุ่งสองห้องด้วยนะครับยังมีปัญหาผลกระทบกันอยู่นะส่วนทางด้านของฝั่งสมุทรปราการนี่ก็เรียกได้ว่ามีฝนตกลงมาผมไม่แน่ใจใครอยู่ทางแถวๆปู่เจ้าเทพรักษ์เป็นยังไงบ้างสำโรงเหนือตรงเนี้ยนะฮะแต่เห็นรถติดนะด้านขาออกสำโรงไปเทพรักษ์เนี่ยนะครับข้ามคลองสำโรงรถหนาแน่นนะส่วนขาเข้าไม่มีปัญหาศรีนครินทร์ก็จะติดจุดเดิมๆแต่ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับสีเอี่ยมมาทางด้านของลาซานด้านขาออกนะฮะเทพรักษ์ไม่ติดนะไม่แน่ใจว่าช่วงแยกศรีเทพานี่มีน้ำรอระบายด้วยหรือเปล่าสน.บางพลัดนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันทางร้อยตำรวจตรีสมนึกอินเขียวรองสารวัตรจราจรสน.บางพลัดนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับการจราจรช่วงนี้
2: พื้นที่การจราจรก็คล่องตัวดีฮะแต่ฝนยังไ ยังไม่หยุดยังตกอยู่เลยตั้งแต่4โมงเย็นแต่ไม่มีน้ำท่วมขังไม่มีอะไรนะเขตของหมอพัดครับผม
1: ระบายได้ดีเลยนะฮะตรงนี้
2: ระบายเลยครับผม
1: อยู่ใกล้แม่น้ำด้วย
2: ก็คล่องตัวฮะไม่มีท้ายแถว
1: ครับก็ดูดีขึ้น
2: ตัวนิดหน่อยไอ้ถนนสลินทอนมุ่งหน้าตลิ่งชันพอจากข้างเลนบีบขึ้นไป2ช่องทางต่างระดับสลินทอนก็ลดชะลอตัวนิดหน่อยครับผม
1: ครับแนวโน้มน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับ
2: ครับผมไหลได้ตลอดฮะ
1: ครับ
2: ปกติผมมา5ช่องทางแล้วก็ขึ้นไป2ช่องทาง
1: ครับ
2: ครับผมครับ
1: มีรถเสียรถชนบ้างไหมครับช่วงเย็นจนถึงเวลานี้
2: ณเวลานี้ไม่มีครับผม
1: ไม่มีนะครับอ๋อดีมากเลยขอบคุณมากครับรองสาวัตร
2: ครับผม
1: สวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจตรีสมนึกอินเขียวครับรองสารวัตรจราจรสน.บางพลัดด้วยโอ้ก็เป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าฝนตกลงมาแต่ว่าก็ไม่ได้มีน้ำขังนะครับอาจจะว่าได้เปรียบเพราะว่าอยู่ใกล้แม่น้ำด้วยเนาะทางด้านของสะพานคงทนอะไรแบบนี้นะตรงนั้นนะฮะก็เป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าระบายรถได้เร็วเหมือนกันนะครับณเวลานี้นะฮะส่วนทางด้านของ YouTube นี่ก็มีทักทายเข้ามานะครับมีทางคุณทิติมานี่บอกว่าอะไรนะลงสะพานพระปิ่นเกล้านะครับจะขึ้นลอยฟ้าเลนขวาสุดไม่ค่อยขยับเลยนะรถเยอะเลยนะครับคุณพันธ์อยู่ทางสุขุมวิทนะคุณพันธ์สวัสดีครับ
3: ครับพี่พัดโอ้วันนี้มาไกลอยู่สุขุมวิทขาเก้าสายรุ่มสายเก่านะพี
1: ่อ๋อครับ
3: ผมมาวิ่งมาจากด้วยนะครับจากกาดวังปูครับผม
1: ครับ
3: พอดีวิ่งคลองขุดมาทางนู้นไม่มีฝนนะพี่พัด
1: เอาเหรอทางคลองขุดแต่ละฮะ
3: ทะลุสุขุมวิทสายเก่าไม่มีฝนคร
1: ับ ไม่มีฝน
3: ก็มีตรงการเกียงหาการเกียงหาสถานีวีเดชการเกียงหาเนี่ยครับผมขาเก้า
1: ครับ
3: ก็การจราจรก็ไหลมาเรื่อยๆพี่ตอนนี้อยู่สามแยกท้ายบ้านเขาเรียกสามแยกอะไรท้ายบ้านตรงเนี้ย
1: อ๋อเดี๋ยวกันนะท้ายอ๋อทางปากน้ำนะ
3: ก่อนเลยก่อนจะเข้าความจระเข้นี่ครับ
1: อ๋อเข้าใจ
3: ครับสามแยกไฟแดงตรงนี้ครับผมมุ่งหน้าแม่ข้าสานี่ครับผม
1: ครับ
3: ก็ไหลมาเรื่อยๆนะครับจะขาออกไม่มีรถนะพี่ฝนมีละอองเยอะเฉยอยู่แล้วครับอยู่แล้วแหละ
1: โอ้ครับ
3: อยู่แล้วถนนยังเปียกแฉะอยู่ครับผม
1: ถนนยังฉ่านะอ๋อตรงแยกโค้งโพสิตรงนั้นแหละใช่ไหมอยู่ตรงแยกโค้งโพ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอเค
3: ผมจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางตลาดผมไม่ตรงไปแม่กระสาติด
1: ครับไปทางสายลวดใช่ไหมจะไปสายลวด
3: สายลวดครับผม
1: อ๋อครับ
3: ครับการจราจรก็ไม่มีน้ำท่วมไม่มีครับผม
1: ครับ
3: จะไปดูไอ้นั่นหน่อยพี่ตัวอะไรนะที่เขาบอกที่ดังๆอยู่ตัวเนี้ย
1: อะไรนะ
3: ตัวอะไรนะที่เขาบอกว่าอยู่ไอ้นั่นน่ะสารกลางอะครับ
1: อ๋อไอ้นี่เป็นตัวนาค
3: ตัวนาค
1: ใช่ใช่นาค
3: ตัวนาคใช่
1: แต่บางวันเขาก็ไม่ขึ้นมานะเห็นเขา
3: บางวันไม่ขึ้นใช่ไหมครับ
1: บางวันก็ไม่ขึ้นนะวันที่ฝนตกไม่รู้จะขึ้นมาหรือเปล่านะ
3: ใช่เขาบอกว่าหลายตัวอยู่นะครับ
1: เออใช่เป็นหูเป็นฝูงเป็นหูเยอะครับ
3: เป็นฝูงเลยพี
1: ่แต่บางทีขึ้นมาตัวเดียวก็มีนะบางวันเขาบอก
3: โอ้แสดงว่าม ีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มั้งสารกลาง
1: นี่ยังไม่ว่าจะไปอยู่ไปดูอยู่เหมือนกันยังไม่แหมอยู่ใกล้ๆแต่ยังไม่ได้ไป
3: ได้ยินเขาพูดกันอยู่นะครับได้ยินหรอที่ดีเจเราก็พูดอยู่หลายคนอยู่ครับ
1: อยู่ตรงสารกลางเลยฮะตรงริมแม่น้ำเลยอ่ะตรงนั้น
3: ใช่ถูกต้องครับผม
1: ไปดูได้
3: ครับผม
1: เดี๋ยวไปดู
3: ฝากแจ้งเพื่อนสมาชิกขับระวังด้วยครับถนนเปียกลื่นอยู่ครับผม
1: ครับเดี๋ยวไปดูยังไงถ้าน้องขึ้นมาก็เอาภาพให้ดูหน่อยนะคุณพันธ์
3: ท่านจะไปดูท่านเหรอพี่ว่ามันมืด
1: เอาอาจจะมาตอนกลางคืนก็ได้ไ
3: งว่างคืนเหรอครับ
1: ลองดู
3: ครับผม
1: ขอบคุณครับ
3: ครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปถึงปู่เจ้าจะรายงานอีกทีนึง
1: ได้หรือว่าน้ำท่วมหรือเปล่านะฝากดูหน่อย
3: ใช่ครับไม่รู้จะท่วมหรือเปล่านะ
1: ครับขอบคุณครับ
3: จะรีนุนหรือเปล่าพี่วัด
1: นั่นน่ะสิฝากดูหน่อยนะ
3: ครับ
1: ได้ครับสวัสดีครับขอบคุณมาก
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมขอบคุณคุณพันธ์ด้วยนะฮะมีบอกว่าศรีนครินทร์ตัดกับพัฒนาการนะครับโอ้รถเยอะนะครับไฟแดงเยอะเลยนะคุณปิอะไรนะเดี๋ยวนะคุณพิชัยนะคุณธีรนนท์นี่บอกว่าถนนเวรุวนารามดอนเมืองมีน้ำท่วมขังนะครับก็เป็นข้อมูลกันนะในช่วงนี้คุณพัคเคอินสวัสดีนะครับนะบอกว่าดูเรดาร์นะครับก็มีกลุ่มฝนนะครับแต่ว่าก็ยังพำๆอยู่เนาะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจขอบคุณนะครับสวัสดีคุณพรสวรรค์ด้วยบอกก่อนหน้านี้ประมาณ30นาทีมีฝนตกรถใหญ่ขนาด ฝนตกขนาดใหญ่เลยใช่ไหมสะพานสูงนี่ร่มเกล้าและกระบังนะครับพี่จุกระเบียบสวัสดีนะครับคุณระพีด้วยนะฮะคุณเอเอเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณทิติมาใช่ที่บอกว่าลงสะพานพระปิ่นเกล้าเนี่ยนะครับขึ้นลอยฟ้าเลนขวาสุดนะไม่ค่อยขยับนะณเวลานี้นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 19:12 นะครับมาติดตามกันต่อในหัวค่ำวันที่มีปัญหาผลกระทบการจราจรเนื่องจากฝนถล่มลงมาในพื้นที่กรุงเทพนะครับณเวลานี้คุณผู้ฟังก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับนะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางฝั่งธนบุรีนะครับทั้งหมดนะฝั่งธนบุรีทั้งหมดต่อเนื่องพื้นที่ฝั่งพระนครชั้นในและตอนบนนะครับเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับแนวโน้มคงที่ฝนสูงสุดอยู่ที่เขตบางรัก 69.5 มิลลิเมตรเดี๋ยวขอไปในพื้นที่ของสน.พระโขนงครับร้อยตำรวจเอกอมรรัตน์ขันยศรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงครับสวัสดีครับรองสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่การจราจรหลังจากฝนตกลงมาเมื่อช่วงเย็นด้วย
1: ช่วงนี้หยุดแล้วครับปล่อยๆเล็กน้อยครับมีรถสะสมแต่ว่าช่วงนี้ไปได้ดีขึ้นครับก่อนหน้านั้นติดจากงานไปเทคมีงานไปเทคช่วงประมาณ18:00 น.ครับตอนนี้ไปได้แล้วครับ
0: โอ้ครับ
1: ตอนนี้รถสุวิทย์ขาเข้าก็ยังได้ดีขาออกก็ยังไปได้ดีครับ
0: อืมครับ
1: เส้นถนนอ่อนนุชก็ได้ดีทั้งเข้าทั้งออกครับผมครับ
0: ครับนะก็ดีขึ้นตามลำดับเลยนะครับฝนตกลงมามีจุดไหนน้ำท่วมรอการระบายบ้างไหมครับในพื้นที
1: ่ไม่มีท่วมขังครับ
0: ไม่มีนะ
1: เปียกแฉะนิดหน่อยครับไม่มีคร
0: ับ อ๋อโอ้ดีจังเลยคือมาแบบแป๊บเดียวแต่มาหนักใช่ไหมฮะ
1: ครับหนักครับแต่มันระบายได้ดีครับช่วงนี้ระบายได้ด
0: ี
1: ไม่มีท่วมขังครับ
0: โอเครถเสียรถชนมีบ้างไหมครับ
1: ไม่มีครับมีแค่เล็กน้อยครับแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ครับแยกกันไปครับผม
0: โอ้ดีเลยนะครับได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับรองสารวัตร
1: ครับผมครับครับ
0: ขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับโอ้ที่ไบเทคเขามีงานนะแล้วก็ตอนนี้เทพรัตน์ด้านขาเข้านะครับผ่านหน้าไบเทคตอนนี้มีสะสมอยู่นะครับคุณผู้ฟังมีรถเคลื่อนตัวช้าในช่องทางหลักและคู่ขนานด้วยท้ายสะสมอยู่ประมาณตรงข้ามกับเซ็นทรัลบางนานะครับเทพรัตน์ด้านขาเข้าทั้งคู่ขนานและช่องทางหลักนะฮะด้านบนบูรพาวิถีไม่มีปัญหานะครับใช้การได้นะครับแล้วก็ทางด้านของสุขุมวิทจากบางนาไปลาซานนะปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ก็ไหลได้ตลอดเหมือนกันนะลาซานไปแบริ่งไปสำโรงเคลื่อนตัวได้ครับสำโรงไปทางขึ้นทางด่วนบุรพาขออภัยทางขึ้นทางด่วนทางบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับใช้การได้ดีไปปากน้ำเคลื่อนตัวได้นะครับเทพรักษ์ฝั่งขาออกนะฮะช่วงจุดกับรถซอยมังกรซอยขจรวิทย์รถติดนะครับไปถึงต่อเนื่องไปถึงแยกคลองขุดเลยนะครับเนี่ยหัวแถวอยู่แยกคลองขุดด้านขาออกส่วนฝั่งที่มาจากทางบางพลีก็มีท้ายสะสมอยู่หน้าโรงพยาบาลจุฬารัตน์3อินเตอร์นะก็แถวๆเรือธนาตรงนั้นน่ะนะเคลื่อนตัวช้าอยู่นะฝั่งตรงข้ามกันนะเข้ามาทางด้านของแยกคลองขุดนะครับรถเยอะนะกิ่งแก้วดีขึ้นนะครับกิ่งแก้วจากคลองขุดไปบางนาไม่ติดฝั่งที่มาจากทางมาร์เก็ตวิลเลจทางโลตัสมาทางคลองขุดนี่ก็รถเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับที่ไปลาดกระบังไม่มีปัญหานะเคลื่อนตัวได้ตลอดเลยนะครับมอเตอร์เวย์สาย7เข้าออกคล่องตัวสาย9ขาออกติดนะครับช่วงตั้งแต่เดี๋ยวก่อนนะการจราจรตั้งแต่เหนือถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าเลยครับวงแหวนตะวันออกนะฮะไปทางด้านของต่างระดับรามคำแหงนี่ก็แน่นนะครับนะแต่เข้าไปทางต่างระดับรามอินทราเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับก็สะสมบริเวณหน้าด่านนะด่านทับช้างเนี่ยนะครับดูรถใจเยอะๆนะเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะครับค่อนข้างแน่นเลยส่วนฝั่งกลับการขาออกขออภัยขาเข้านะครับที่มาจากทางบางประอินนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหานะแล้วก็น้ำที่รอการระบายคุณผู้ฟังถนนประชาสงเคราะห์นะครับบริเวณสารวการกรุงเทพมหานคร2เนี่ยมีน้ำท่วมนะครับแต่ว่าก็ไม่สูงมากดูเหมือนจะท่วมทุกช่องทางเหมือนกันนะครับรถยังวิ่งผ่านได้ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ ทางด้านของ YouTube มีคุณพันช่วยเพิ่มเติมมาให้นะฮะที่กรณีคุณทิติมาบอกว่าสมเด็จสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าขึ้นลอยฟ้าเนี่ยรถไม่ขยับเลยคุณพันบอกว่าวิ่งข้างล่างดีกว่าเพราะขึ้นข้างบนเนี่ยติดนะติดทุกวันอยู่แล้วด้วยวันนี้ยิ่งติดนะครับคุณพ่อน้องคีระสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อยู่ทางบรมเป็นยังไงบ้างเพิ่มเติมให้หน่อยครับทางบรม
2: ตามที่เมื่อกี้ที่คุณพัดแจ้งครับเส้นข้างล่างขาออกวิ่งได้ดีกว่าจริงๆครับ
0: ใช่ไหมดีกว่า
2: ครับเพราะว่าผมก็มาจากตรงเซ็นทรัลปิ่นเกล้าอยู่เหมือนกันกำลังมุ่งหน้าสู่บางบัวทองไปสุพรรณบุรีครับ
0: ครับ
2: ครับแล้วมาเจออุบัติเหตุอยู่ตรงเขาเรียกว่าวงแหวนฉิมพีขาที่จะมุ่งหน้ามาบางบัวทองเนี่ยนะครับ
0: อ๋อเป็นเหตุยังไงครับคุณพ่อน้องขี่ละ
2: มีปิกอัพคันแรกเขาจอดเสียเปิดฝากระโปรงหน้าอยู่1คันแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ารถเก๋ง Toyota Yaris กับ Fortuner น่าจะจุ๊บตูดกันครับเพราะว่า2คันหลังเนี่ยเขาเปิดไฟฉุกเฉินอยู่คู่กันเลย
0: อ๋อชนไม่หนักใช่ไหมครับ
2: ไม่หนักครับอาจจะรอประกันนะเท่าที่ดูเพราะว่าเหมือนเขาไม่ได้รู้จักกับไอ้คันปิกอัพที่เสียหรอกเพราะว่ามันห่างกันเยอะเลยแหละระหว่างสองคันนี้กับคันปิกอัพที่เสียสักประมาณ30เมตรได้อ่ะ
0: อ๋อครับ
2: คงเลี้ยวเหมือนคงเลี้ยววงเวียนขึ้นมาแล้วเหมือนแบบว่ามาเจอแล้วตกใจแล้วก็กลายเป็นว่าฟอร์จูเนอร์ก็น่าจะเบรกไม่ทันประมาณเนี้ยครับ
0: หรือมันเป็นช่วงวงแหวนตรงโค้งไหมตรง
2: ช่วงตรงโค้งเลยครับตรงวงแหวนโค้งเลยครับ
0: เหลือกี่ช่องทางอะครับที่วิ่งได
2: ้ก็ตรงเนี้ยจะเป็นเหลือสองช่องซ้ายครับเพราะว่าเขาอยู่ขวาสุด
0: เป็นโค้งที่ขึ้นมาจากเป็นโค้งที่ขึ้นมาจากบรมขาออกที่จะวนไปกาญจนาใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้องครับ
0: ตรงนี้เลย
2: ถูกต้องเลย
0: ที่จะวนไปกาญจนาขาออกนะ
2: ใช่ครับ
0: คือวนขึ้นมาตรงโค้งนี่ก็เจอเลย
2: ใช่เลยครับ
0: แล้วมันแอบไหมคนที่ขึ้นมาเขาจะเห็นไหมฮะถ้ามาเร็ว
2: ก็ถ้ามาเร็วก็ไม่เห็นครับเพราะว่าค่อนข้างมืดวงแหวนฝั่งทางเนี้ยจะค่อนข้างมืดกว่าฝั่งทางที่จะไปตัวนครปฐม
0: อ๋อก็ระมัดระวังด้วยนะครับได้เลยฝนหยุดหรือยังครับ
2: ยังครับยังตกปล่อยๆอยู่ครับแล้วก็เส้นบางบัวทองก็ค่อยๆตามกันไปครับแต่ฝั่งขาเข้านี่ค่อนข้างโล่งนะครับตอนนี้
0: ได้ครับเดินทางปลอดภัยนะครับคุณพ่อน้องคีระ
2: ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวไปต่อกันทางพื้นที่สน.บางยี่ขันนะครับร้อยตำรวจโทจรินทร์คงชัยรองสารวัตรจราจรสน.บางยี่ขันสวัสดีครับรองสารวัตร
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ฝนตกด้วยช่วงเย็น
3: ฝนตกเลยครับตอนนี้ก็ตกปล่อยๆครับไม่มีน้ำไม่มีน้ำท่วมขังครับ
0: อ๋อรถติดไหมครับณเวลานี
3: ้รถวิ่งได้ต่อเนื่องนะครับไม่ลดปริมาณไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
0: ครับก็ดีขึ้นทุกเส้นเลยใช่ไหมครับตอนนี
3: ้ครับครับลงปิ่นเกล้าก็หนาแน่นอยู่แต่ว่ามันก็ไปได้เรื่อยๆตลอดครับไม่ได้หยุดนิ่งครับลุกมาพลังแปดเข้าแยกลุนก็ไม่มีท้ายแถวครับ
0: โอ้พลังแปดดีแล้ว
3: บอลลูนขาเข้าก็คล่องตัวครับตอนนี้ครับ
0: โอ้
3: คือขาออกมีหนาแน่นอย่างเดียวครับ
0: ครับก็คือ
3: แต่ว่าไปได้ตลอดครับ
0: เพราะว่าก็รถเยอะแต่ว่าก็เคลื่อนตัวได้ตลอดนะไม่มีปัญหาอะไรนะ
3: ครับครับ
0: เดี๋ยวน่าจะใกล้หมดด้วยฝนก็ยังมีตกระดับเล็กน้อยใช่ไหมฮะนิดหน่อย
3: ตกเล็กน้อยครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับรองสวัสด
3: ิ์ครับสวัสดีคร
0: ับขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะก็ตอนนี้ก็เริ่มดีนะครับนะดูการเคลื่อนตัวของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับก็ตามกันได้ตลอดนะครับแต่จะมีนิดนึงตรงช่วงเหนือแยกอรุณนะครับก็นิดหน่อยนะตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นตามลำดับเพราะว่าฝนก็เริ่มใกล้จะหยุดแล้วเหมือนกันแหละนะครับส่วนรอบในรถยังค่อนข้างเยอะอยู่นะพระราม1แน่นๆเลยนะครับเจริญผลเข้าพระราม1มีสะสมอยู่นะฮะช่วงเลยจากโลตัสพระราม1ก็เจอท้ายเลยทองหล่อเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปตรวจสอบกับทางด้านของร้อยตำรวจตรีปรีชาจันทแสงนะครับรองสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
4: ครับครับผมสวัสดีครับคุณพัชรุปังครับ
0: ผมฝนหยุดหรือยังครับรองสารวัตร
4: ตกเบามากครับบาง
0: ๆอ๋อเป็นยังไงบ้างครับการจราจร
4: ถนนก็ยังเปียกลื่นอยู่นะครับ
0: ครับ
4: ในเขตทองหล่อกับพื้นที่ใกล้เคียงมันมีจุดที่ถนนยังล็อกอยู่นะครับในช่วงกายภาพถนนที่มันล็อกไปยากๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าช่วงฝ ประมาณสักห้าโมงเย็นเนี่ยก็ช่วงวัดทองมีปัญหานะครับเหมือนจะมีงานแล้วก็ทำให้สุขวิทขาออกนี่ก็ยังติดหนักอยู่ช่วงนี้บางนาก็กระทบมาในช่วงก่อนช่วงนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับในเขตทองหล่อที่สุขวิทขาออกนี่ยังช้าอยู่นะครับและสำหรับพระรามสี่นี่ก็ขึ้นเดินท่าเรือยังได้อยู่นะครับช่วงนี้แต่ว่ายังสะสมมาจากกระทบมาจากถนนสุขุมวิททำให้ปรากฏอธิกวีนี่ยังสะสมอยู่นิดหน่อยนะฮะทางด่วนพระรามนี่จะช้านะครับมาพอปรากฏอธิกวีคลองเตยเนี่ยจะยังช้าๆอยู่นะครับแต่ขึ้นด่วนท่าเรือได้นะครับช่วงนี้อาจจะช้าอยู่ช่วงกระทบมาจากถนนสุขุมวิทนะฮะที่หยุดไปสักพักหนึ่งเมื่อก
0: ี้
4: แล้วทำให้พอปรากฏอธิกวีนี่ยังล็อกอยู่ครับทายตัวอยู่นะฮะกำลังเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู
0: ่
4: ขึ้นด่วนท่าเรือได้นี่สักพักหนึ่งด่วนพระรามมุ่งหน้าคลองเตยจะวิ่งได้ดีนะครับแล้วก็ท้ายแถวพระรามสี่นี่ก็ประมาณท้ายแถวว่าช่วงขึ้นด่วนนะฮะช่วงขึ้นด่วนแล้วก็โคตรอัศกวีฮะช่วงขึ้นด่วนใต้ด่วนพระรามสี่เท่านั้นนะ
0: คร
4: ับโคตรอัศกวีคาดว่าจะคลายตัวอีกไม่นานนะครับพระรามสี่นะครับจะหมดประมาณสักสองทุ่มกว่าน่าจะในการได้ดีหมดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ถนนสุขุมวิทนี่ช่วงด่วนเพลินจิตนี่ยังกระทบมาในเขตทองหล่ออยู่นะฮะท้ายแถวประมาณสุขุมวิท49นะครับทองหล่อวิท36นะครับประมาณนี้นะครับยังยาวอยู่นะครับแล้วก็จากด่วนเพลินจิตไปนานาลัดเพลินจิตชิดลมลัดประสงค์นี่ก็ยังพอได้อยู่นะฮะข้อขาออกทางซอยอโศกก็ยังกระทบมาจากพระราม9พิษบุรีอยู่นะครับการซอยอโศกยังจะได้ช้านะครับขาออกก็ช้าช่วงอโศกช่วงสุขุมวิท24แล้วก็ช่วงวัดธาตุทองเอกมัยแยกสุขุมวิทช่วงนี้ก็เริ่มได้ดีขึ้นแล้วนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็ออกบางนาอุดมสุขไม่มีปัญหานะครับช่วงนี้ในการได้ดีจุดที่มีปัญหาช่วงนี้เหมือนจะพร้อมพงนะครับพร้อมพงค่อนข้างจะดึงไปได้ช้าทำให้สุขุมวิท23 31 49นี่ค่อนข้างจะเข้าไม่ได้นะฮะทำให้สุขุมวิทออกยังช้าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับอาจจะกระทบนานาเดือดจนจิตอยู่นะครับ
0: ครับ
4: ต้องลองให้ฝั่งเพชรบุรีมักกะสันช่วงพร้อมพงนี่ดึงออกไปก่อนนะฮะเพราะกระทบถนนสุขุมวิทอยู
0: ่
4: ครับแล้วก็ในซอยทองหล่อเนี่ยก็ยังยาวอยู่นะฮะท้ายใกล้ๆปากซอยทองหล่อนะครับเพชรบุรีก็ยังดึงออกไปได้ช้าแล้วแบบกระทบมาจากพร้อมสีพร้อมพงด้วยทำให้กระทบมาถึงในซอยทองหล่อด้วยนะครับแล้วก็ช่วงเอกมัยนะครับเอกมัยสุขุมวิทมุ่งหน้าเอกมัยเหนือเอกมัยมุ่งหน้าพลังเก้าก็ยังนั้นแน่นอยู่ช่วงกลางซอยนะครับช่วงทองหล่อ5ทองหล่อไอช่วงไหนเอกมัย5เอกมัย21 19นะฮะยังคาอยู่แล้วก็ช่วงที่มาพลังเก้า2ปริมณฑลมุ่งหน้าเอกมัยนี่ก็ยังยาวอยู่นะครับยังเลยสะพานแสนแสบอยู่นะครับเอกมัยก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับ
0: คร
4: ับ ในภาพรวมนี่มันรถต้องใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับกว่าจะคลายตัวได้เพราะว่ามันยังสะสมในกายภาพถนนที่มันค่อนข้างจะใช้ความเร็วไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็จัดไปก็ยังจัดการได้ช้าอยู่นะครับประมาณอีก1ชั่วโมงน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับ
0: ครับผมไม่มีจุดที่น้ำท่วมขังอะไรยังไงใช่ไหมครับ
4: ไม่มีครับไม่มีฝนโดยปริมาณฝนแล้วอาจจะเปียกลื่นเฉยๆนะครับแต่ว่าไม่มีท่วมขังครับ
0: โอเคได้ครับขอบพระคุณมากครับรองสาวัตร
4: ครับขอบคุณครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ครับกับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลครับ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับคุณวัฒนาพรครับ
6: สวัสดีค่ะคุณพัช
0: คร
6: ับ กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ครับผม
6: ข่าวแรกก็เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะในฐานะตัวแทนประเทศไทยไปแถลงนะคะไปกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982นะคะโดยในวันนี้นะคะทางคุณเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้แถลง เป็นครั้งแรกไปแล้วนะคะในนัดแรกค่ะโดยหลังจากที่เสร็จสิ้นก็ได้มาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าการดูเหมือนว่าการที่เราได้แถลงไปแบบนี้กัมพูชาเหมือนไม่ได้ตั้งตัวนะคะเพราะว่าเรากล่าวอยากตรงไปตรงมาประเด็นที่ว่าการประนอมภาคบังคับจะแยกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลกับกระบวนการนี้ออกมาอย่างไรก็มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองนะคะเจตนาของไทยเราต้องอยู่ด้วยกันเรามีปัญหาความขัดแย้งก็ต้องก้าวข้ามนะคะต้องมีความจริงใจและก็จริงจังแต่สิ่งที่เราเห็นกัมพูชาพูดเสมอว่าเขาเป็นฝ่ายชอบธรรมยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศไทยเป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็ได้มีการยกตัวอย่างให้กับคณะกรรมการประนอมได้ฟังนะคะเช่นเรื่องของการปล่อยคลิปเสียงคุยทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นการพูดคุยกันส่วนบุคคลแล้วปล่อยออกไปเพื่อเจตนาอะไรเพื่ออะไรนะคะเพื่อที่จะบั่นทอนรัฐบาลไทยในขณะนั้นสร้างความแตกแยกในประเทศรวมถึงการยิงเข้าไปในสถานที่พลเรือนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทำให้มีผู้เสียชีวิตทรัพย์สินถูกทำลายและสำคัญที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดขาขาดได้รับบาดเจ็บฝั่งกัมพูชาก็ไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆนี่คือการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราตั้งข้อสงสัยนะคะคุณเสียศักดิ์ยังบอกว่าสิ่งที่นายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาพูดอยู่เสมอว่าต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อที่จะได้เดินหน้านะคะแต่สิ่งที่เราเห็นทุกวันในเวทีต่างๆคือการใส่ร้ายกล่าวหาประเทศไทยไม่หยุดยั้งนะคะเช่นเวทีคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติรวมถึงขณะนี้ก็คือมีเวทีที่ประเทศลาวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทบทวนอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวงครั้งที่3ระหว่างวันที่13ถึง18กันยายนก็มีการกล่าวหาประเทศไทยมันไม่สิ้นสุดนะคะแล้วเราจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจได้อย่างไรในการที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมนะคะส่วนที่กัมพูชาบอกว่าไม่มีทางเลือกเพราะว่าไทยเนี่ยไปยกเลิก MOU 44นะคะคุณศรีศักดิ์ก็บอกว่าต้องดูว่าเหตุใดจึงยกเลิกเพราะว่าไปไม่ได้เขาก็รู้ว่าไปไม่ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการแค่2รอบนะคะจากนั้นก็ไม่มีความคืบหน้าส่วนหนึ่งมาจากที่เขาเผาสถานทูตไทยทำไมไม่พูดถึงตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่เราเสนอยกเลิก MOU 44ให้มาเริ่มกันใหม่เพราะกัมพูชาเป็นภาคีอันโคลสแล้วก็มาคุยระดับทวิภาคีกันที่จริงคณะผู้นำของ2ประเทศเจอกันที่เมืองเซบูของฟิลิปปินส์ในการประชุมสุดยอดอาเซียนก็ตกลงกันว่าจะมีการพยายามคุยทวิภาคีทั้งประเด็นทางบกและทางทะเลสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันแล้วเราก็จะสามารถเดินหน้าในประเด็นต่างๆนี่เป็นวิธีการที่ประเทศเพื่อนบ้านปฏิบัติระหว่างกันทั้งนี้นะคะจำได้ว่าเคยเสนอกับนายปลักสุคนครั้งสุดท้ายที่ประชุม UN ว่าเรามาคุยกัน2ฝ่ายประมาณ6เดือนถ้าบรรยากาศมันขออภัยค่ะถ้าบรรยากาศมันดีนะคะก็อาจจะเริ่มพูดคุยกันได้บ้างทั้งเขตแดนทางบกปัญหาชายแดนที่ค้างอยู่และหลังจากนั้นเราก็จะพูดคุยกันเรื่องเขตแดนทางทะเลภายใต้อันครอสนะคะถ้าคืบหน้ากันก็อาจจะตกลงร่วมกันเพื่อไปสู่กลไกการประนอมก็ได้โดยเป็นการตกลงกันทั้งสองประเทศอย่างน้อยประชาชนทั้งสองฝั่งก็จะได้เห็นว่าเราพยายามแล้วไม่ได้เล่นเกมอะไรระหว่างกันถ้าไปไม่ได้เราก็ตกลงเข้าสู่กระบวนการนี้นะคะที่สำคัญเรามีข้อสงสัยว่าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเขามีเจตนาอะไรตามหลักหน้าที่ของอันโครสคือการแบ่งเขตทางทะเลเท่าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกฎหมายต่างประเทศฝั่งกัมพูชาเห็นได้ชัดว่าเขาอยากจะเอาทรัพยากรทางทะเลแต่ตรงนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการปักปันเขตแดนเสียก่อนให้ถึงที่สุดนะคะเราก็จะรู้ว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันตรงไหนที่เราจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ตรงนี้เราบอกแล้วสำหรับประเทศไทยเส้นตายคือเรื่องของการปักปันเขตแดนนะคะขอยืนยันว่าเกาะกูดยังไงก็เป็นของประเทศไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเขตแดนทางทะเลรวมถึงสนธิสัญญาที่เรามีอยู่ที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยกัมพูชายังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสประเด็นเรื่องเกาะกูดไม่เกี่ยวนะคะจึงเชื่อว่าการขีดเส้นหรือการอ้างสิทธิ์ต่างๆไม่สอดคล้องกับกฎหมายทางทะเลนะคะ คุณศิริศักดิ์ยังยืนยันว่าประเทศไทยเราเข้าสู่กระบวนการอันโคสด้วยความตั้งใจอยากจะร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมเพื่อให้เขาทำงานกันอย่างเต็มที่หวังว่าผลสุดท้ายจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาหาทางออกที่ยั่งยืนนะคะคุณศิริศักดิ์ยังบอกว่าหลังจากที่ไทยได้กล่าวถ้อยแถลงไปแล้วกัมพูชาก็ไม่ได้ชี้แจงหรือแก้ต่างอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะเขามุ่งมาเรื่องเขตแดนทางทะเลว่าเป็นปัญหาอย่างไรและแต่เห็นได้ชัดว่าเขาจะพูดเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลส่วนที่กัมพูชามุ่งเน้นจะให้มีการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลขณะที่ไทยต้องการให้มีความชัดเจนเรื่องของเขตแดนทางทะเลจะทำให้การประนอมล้มเหลวหรือไม่นะคะคุณศิริศักดิ์ก็บอกว่าก็ต้องมีการยืนยันเพราะนี่เป็นการประชุมรอบแรกนะคะก็ต้องหารือกันอีกหลายครั้งโดยในเดือนตุลาคมนี้ก็จะไปประชุมกันที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์นะต่อจากนั้นก็จะกลับมาที่สิงคโปร์หรือประเทศอื่นๆในภูมิภาคที่มีสำนักงานศาลประจำอนุญาโตตุลาการต่อนะคะก็ยังมีอีกหลายครั้งค่ะซึ่งการประชุมนัดแรกเนี่ยนะคะคนที่กล่าวประเทศที่กล่าวประเทศแรกก็คือกัมพูชาปรักสุคนพูดก่อนและเราก็เป็นประเทศไทยต่อนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บรรยากาศเกิดขึ้นที่สิงคโปร์ค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังบอกว่าทางคุณลวรนก็จะบอกว่ายังต้องรอดูว่าทางรัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรวันนี้คุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการส่งซิกแนลนะคะมีการส่งซิกแนลค่ะบอกว่ารัฐบาลมีแนวทางพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศท่ามกลางความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็น้ำมันนะคะที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามถึงระยะเวลาของโครงการที่จะมีการต่อเนี่ยคุณสุภชีก็ส่งซิกแนลชู2นิ้วค่ะแล้วก็ระบุว่าเป็นแนวทางที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้ส่วนวงเงินช่วยเหลือจะยังคงอยู่ที่เดือนละ 1,000 หรือไม่เนี่ยนะคะรวมถึงรายละเอียดรูปแบบต่างๆก็ต้องรอให้คุณเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ชี้แจงค่ะต้องมาดูว่าภายใน2เดือนเนี่ยจะแค่กระปุกช่วยได้แค่ไหนโถถึงขนาดนั้นแค่กระปุกเลยนะคะช่วยได้แค่ไหนสำหรับราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีมาตรการรับมืออย่างไรคุณสุภจีก็บอกว่าก็ได้มีการหารือกับคุณเอกนิติพร้อมกับคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและก็รวมถึงกระทรวงพลังงานนะคะในรูปแบบของการประชุมวงเล็กนะคะบอกว่าหลังจากนี้จะมีแผนออกมาอธิบายให้ฟังโดยจะเป็นมาตรการดำเนินการที่ดำเนินการได้เลยนะคะไม่ต้องรอไปจนถึงช่วงปลายปีค่ะคุณสุภชัยยังย้ำว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะจะไม่ได้มีเพียงแค่โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเฟส2แต่ก็จะมีมาตรการอื่นๆเข้ามาเสริมด้วยเนื่องจากว่าสถานการณ์เศรษฐกิจครั้งนี้อาจจะรุนแรงกว่าครั้งก่อนค่ะเพราะเศรษฐกิจไทยยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องและฟื้นตัวไม่เต็มที่นะคะก็ต้องรอติดตามว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมค่ะค่ะมาที่อีกเรื่องนึงนะคะ
0: คุณพัฒน์
6: เวลาไปติดต่อราชการนี่เบื่อเรื่องของว่าต้องเตรียมสำเนาเอกสารไหม
0: ก็มีบ้างครับ
6: ก็พูดมาหลายครั้งดิฉันก็ได้ยินมาแล้วนะว่าไม่ต้องเอาสำเนาไปแล้วนี่ล่าสุดค่ะวันนี้นะคะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ค่ะครม.นะคะก็จะเดินหน้าลดภาระประชาชนในเรื่องของการติดต่อราชการมีการผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนนะคะสำหรับเอกสารสำคัญ58รายการผ่านทางศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือว่า Government Data Exchange นะคะหรือว่าเรียกย่อๆคือ GDX นะคะเพื่อที่จะให้หน่วยงานของภาครัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบและใช้ข้อมูลระหว่างกันแทนการขอสำเนาเอกสารจากประชาชนนะคะก็เสนอดังกล่าวครอบคลุมเอกสารที่ประชาชนใช้บ่อยเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูติบัตรใบมรณะบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลใบอนุญาตขับขี่ใบขับขี่พูดง่ายๆนะคะโดยตั้งเป้าจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบภายใน1ปีนะคะนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและสิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลใบอนุญาตขับขี่ใบขับ ใบขับขี่พูดง่ายๆนะคะโดยตั้งเป้าจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลให้

0: 27รายการที่ยังไม่มีข้อมูลพร้อมให้บริการผ่าน DGX นะคะก็จะมีการเร่งเชื่อมโยงให้แล้วเสร็จภายใน1ปีค่ะรัฐบาลยังเตรียมให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนนะคะและก็กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเร่งเชื่อมโยงนะคะ GDX กับระบบ Linkage Center นะคะเพื่อที่จะให้หน่วยงานรัฐสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎรผ่านช่องทางเดียวลดความซ้ำซ้อนและความสับสนในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วยนะคะสำหรับการขับเคลื่อนมาตรการในจะให้ส่วนราชการ163หน่วยงานเนี่ยสำรวจความพร้อมทบทวนกฎหมายระเบียบแล้วก็แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแล้วก็กำหนดให้เจ้าหน้าที่นะคะณจุดบริการใช้ระบบดิจิตอลตรวจสอบข้อมูลแทนการเรียกเอกสารสำเนาจากประชาชนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนนะอย่าเพิ่งไม่ใช่วันนี้นะคะนายท่านบอกว่าพูดมาแล้วเดี๋ยวทำเลยอย่าพึ่งนะคะให้เขาลิงก์กันก่อนนะคะจากหน่วยงานใดที่ยังเรียกเอกสารที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้นะคะสำนักงานกพร.จะประสานให้แก้ไขนะคะภายใน15วันแล้วก็ติดตามต่อเนื่องโดยหากยังไม่ดำเนินการภายในกรอบกำหนดก็อาจจะนำไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการด้วยนะคะและก็กรณีที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรก็อาจจะมีประเด็นความรับผิดทางวินัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะเป้าหมายก็คือประชาชนไม่ควรจะต้องถือสำเนาเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นให้กับรัฐอีกค่ะการเชื่อมโยงข้อมูลให้หน่วยงานใช้ร่วมกันจะช่วยลดทั้งเวลาค่าใช้จ่ายและก็ขั้นตอนการติดต่อราชการพร้อมทั้งให้บริการภาครัฐเนี่ยสะดวกแล้วก็เป็นดิจิตอลมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
1: อย่างนี้ดี
0: แต่ก็ต้องมีเรื่องของการดูแลข้อมูลอย่าให้หลุดนะคะ อันนี้สำคัญเช่นกันค่ะนะคะมาดูเรื่องของตลาดหุ้นไทยนะคะคุณพัชวันนี้หุ้นไทยปิดที่ 1,578.66 จุดนะคะลดลง 12.41 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 75,788.08 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้แกว่งตัวในแดนลบตลอดทั้งวันโดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,577.20 จุดแล้วก็จุดสูงสุดอยู่ที่ 1,592.28 จุดค่ะภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีปรับลงจากสาเหตุหลักก็คือแรงเทขายหุ้นเดลต้านะคะประเด็นออกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทแม่นะคะขณะที่ภาพรวมหุ้นกลุ่มอื่นๆก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นได้บ้างอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าตัดผลกระทบหุ้นเดลต้าออกไปดัชนีถือว่าเคลื่อนไหวในแดนบวกได้นะคะสำหรับหุ้นกลุ่มที่ช่วยประคองและก็นำตลาดในวันนี้ก็จะเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีนะคะซึ่งได้รับแรงหนุนตามทิศทางราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ดีนะคะอัพไซด์ของตลาดโดยรวมยังอยู่ในกรอบจำกัดค่ะเนื่องจากว่านักลงทุนยังรอติดตามผลการประชุมของเฟดนะคะในวันพุธโดยตลาดมองว่าเฟดจะมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะมาดูดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดลบนะคะหลังจากที่จีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอรวมถึงยอดค้าปลีกและตัวเลขการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสะท้อนให้เห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนยังคงเปราะบางนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 3,864.228 จุดนะคะลดลงไป 21.05 จุดค่ะส่วนฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ก็ปิดร่วงลงไปเช่นเดียวกันนะคะก็เพราะว่าความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้ออันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดรวมถึงธนาคารกลางของญี่ปุ่นหรือว่า BOJ เนี่ยนะคะจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้เพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อค่ะมันเลยทำให้วันนี้หั่งเส็งนะคะปิดที่ 24,667 นะคะจุด24จุดลดลง 250.36 จุดค่ะส่วนนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวก็ปิดลบเช่นกันนะคะเนื่องจากบรรยากาศการซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวังเพื่อที่จะรอดูการประชุมของนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้นะคะแม้ดัชนีจะสามารถพลิกกลับมาเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ชั่วคราวจ จากแรงช้อนซื้อหุ้นก็ตามนะคะแต่ว่าก็ปรับตัวลงในช่วงก่อนปิดตลาดนะคะทำให้นิกเกอิวันนี้ปิดตลาดที่ 63,484.10 จุดนะคะลดลง 8.89 จุด

0: ค่ะส่วนทองคำในประเทศค่ะคุณพัชวันนี้นะคะปรับตัวไปทั้งสิ้น20ครั้งค่ะโดยเป็นปรับบวกไป8นะคะปรับลบไป12ทำให้ปิดตลาดเนี่ยลบอยู่200บาทนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,200 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,400 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,855.04 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,200 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,275 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.30 บาทค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนเงินบาทนะคะเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ 33.30 ถึง 33.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอ่อนค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ 33.24 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะคะวันนี้ 32.20 ถึง 33.20 ถึง 33.32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเงินบาทรวมถึงเงินสกุลส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้เคลื่อนไหวอ่อนค่านะคะปัจจัยก็จากราคาทองคำที่ร่วงลงไปและก็พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาภาพรวมสัปดาห์นี้ตลาดยังคงรอติดตาม3ธนาคารกลางที่จะมีการประชุมนโยบายการเงินก็คือเฟดนะคะแล้วก็ธนาคารกลางอังกฤษค่ะ BOE แล้วก็ธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ นะคะ3ธนาคารจะมีการประชุมในสัปดาห์นี้นักบริหารการเงินคาดว่าเงินบาทพรุ่งนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.15 ถึง 33.45 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันนะคะเมื่อวานดิฉันลืมไปนะคะโอ้โหแล้วก็ขึ้น
1: ใช
0: ่ขึ้นพวด
1: มาก
0: ขึ้นมากนะคะแล้วก็วันนี้ก็ไม่น้อยหน้าค่ะวันนี้นะคะทางเวสเท็กซัสนะคะล่าสุดนี่บวกขึ้นไปอีก1เหรียญ65เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 103.04 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วแล้วส่วนเบรนท์ก็บวกขึ้นไปอีก1เหรียญ2เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 106.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
1: คร
0: ับ ก็ขึ้นทุกวันนะคะมาดูข่าวต่างประเทศค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติมาตรการปฏิรูปภาษีสำหรับปีงบประมาณ2570ในวันนี้นะคะโดยเปิดทางลดภาษีการบริโภคสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์จาก 8% ลดลงเหลือ 1% ค่ะเป็นเวลา2ปีนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนปี2570ค่ะเพื่อที่บรรเทาภาระจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะการลดภาษีครั้งนี้คาดว่าจะทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นสูญเสียรายได้ราว10ล้านล้านเยนนะคะหรือว่าประมาณ 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยรัฐบาลก็จะไม่ออกพันธบัตรเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปด้วยนะคะขณะที่รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนก็จะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าการปรับครั้งนี้เนี่ยเป็นการลดภาษีการบริโภคครั้งแรกของญี่ปุ่นนับตั้งแต่เริ่มใช้ระบบภาษีดังกล่าวในปี2532นะคะโดยผู้ค้าปลีกจะเริ่มเตรียมความพร้อมอย่างเต็มรูปแบบรวมถึงการปรับปรุงระบบเครื่องคิดเงินเพื่อรองรับอัตราภาษีใหม่นะคะรัฐบาลของนางซานาเอะทาคาอิจิรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็มีแผนเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อรัฐสภาในการประชุมสมัยวิสามันซึ่งคาดว่าจะเปิดสมัยประชุมในเดือนตุลาคมนอกจากนี้พรรคเสรีประชาธิปไตยหรือว่า LDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลและก็พรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นหรือว่า JIB นะคะ JIP ค่ะยังจะให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยและก็ร้านอาหารซึ่งคาดว่าจะเผชิญกับรายได้ลดลงนะคะมาตรการนี้ครอบคลุมการจ่ายเงินช่วยเหลือตามระดับรายได้สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางนะคะโดยจะเริ่มดำเนินการในงบประมาณในปีงบประมาณ2570นะคะโดยรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือรวมประมาณ 600,000 ล้านเยนต่อปีนะคะในปีงบประมาณ2570แล้วก็2571ค่ะซึ่งเทียบเท่ากับรายได้จากภาษีการบริโภคที่เหลือ อีก 1% นะคะซึ่งไม่ได้มีการปรับลดขณะที่รัฐบาลจะเพิ่มวงเงินช่วยเหลือตั้งแต่ปีงบประมาณ 2,572 เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์และจำนวนเงินที่ช่วยเหลือนะคะของญี่ปุ่นเขาก็ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลญี่ปุ่นจะได้อนุมัตินโยบายพื้นฐานสำหรับโครงการลดภาษีและก็เงินช่วยเหลือนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมโดยมาตรการนี้คาดว่าจะมีการอภิปรายในรัฐสภาหลังจากที่พรรคฝ่ายค้านแสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการประชุมสภาความมั่นคงทางสังคมที่มีหลายพรรคการเมืองเข้าร่วมนะคะก็ยังคงต้องติดตามอยู่นะคะเศรษฐกิจก็แย่ไปทั่วโลกเลยนะคะค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ขอบคุณมากครับคุณวัฒนพรครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะฮะสำหรับครั้งแรกกับมหกรรมพลังงานแห่งอนาคตนะครับ MEA Fair 2026เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่นะครับพาคุณไปค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนขึ้นได้อย่างไรนะครับคุณผู้ฟังห้ามพลาดนะครับไฮไลท์ภายในงานก็จะได้พบกับบูธของ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงานนะครับ28กันยายนโซล่าเซลล์ครับเป็นการเคลียร์ทุกคำถามเรื่องโซล่าอัดแน่นความรู้นะตั้งแต่การติดตั้งมาตรฐานไปจนถึงความปลอดภัยนะครับต่อเนื่องกันวันที่29กันยายน EV Home Charging ชาร์จ EV ที่บ้านอย่างไรให้ปลอดภัยรู้ครบเรื่องการติดตั้งและการใช้งานอย่างถูกต้องด้วยนะครับ30กันยายนครับ MEA TOU นะครับทำความรู้จักนะพาไปทำความรู้จักกับมิเตอร์ TOU เข้าใจช่วงเวลาใช้ไฟพร้อมรู้วิธีใช้ไฟให้คุ้มค่าด้วยนะครับต่อเนื่องวันที่1ตุลาคม Smart Metrogrid นะครับเปิดโลกระบบไฟฟ้าอัจฉริยะกับเทคโนโลยีเพื่อยกระดับนะเมืองมหานครแห่งอนาคตครับ2ตุลาคม MEA Open House เปิดบ้าน MEA ครับชวนรู้จักภารกิจพร้อมสัมผัสการทำงานและบริการของ MEA อย่างใกล้ชิดด้วยครับก็เรียกได้ว่า5วันนะครับ5ไฮไลท์นะแล้วมาพบกันที่งาน MEA Fair 2026นะครับระหว่างวันที่28กันยายนถึง2ตุลาคม2569นี้ครับเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาณห้องพระนคร1-3ชั้น 12A อาคารวัฒนวิภาสการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยนะครับงานนี้เข้าชมฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายโดยทุกท่านจะต้องลงทะเบียนร่วมงานผ่านลิงก์นะครับหรือว่าสแกน QR Code ที่ Facebook การไฟฟ้านครหลวง MEA หรือเว็บไซต์ www.mea.or.th เพื่อรับของที่ระลึกและคูปองอาหารด้วยนะครับครั้งแรกที่เรื่องพลังงานจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของไฟฟ้าแต่เป็นเรื่องของอนาคตเมืองและชีวิตของเราทุกคนนะครับไปร่วมงานกันได้นะครับคุณผู้ฟัง MEA Fair 2026ย้ำนะครับเข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคุณผู้ฟังเข้าไปลงทะเบียนร่วมงานผ่านลิงก์นะครับสแกน QR Code ที่ Facebook การไฟฟ้านครหลวงนะ MEA Facebook การไฟฟ้านครหลวง MEA หรือเว็บไซต์ก็ได้นะครับเข้าไปที่ www.mea.or.th นั่นเองขอบคุณ MEA นะครับหรือการไฟฟ้านครหลวงด้วยคุณฟังช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามบนทางพิเศษนะครับยังมีรถติดอีกแบบเรียกได้ว่าหลายสายทางเลยนะครับกับทางคุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์นะครับสวัสดีครับคุณพัทรพันธ
1: ์ครับสวัสดีครับคุณพัทร
0: ครับมีเส้นทางไหนบ้างตอนนี้เชิญเลยครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ในส่วนจะเป็นในส่วนของตัวเมืองครับที่มีการจราจรอยู่ครับผม
0: ครับ
1: ครับเขาเริ่มจากทั้งเศษเฉลิมมนครนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมฟังนะครับจากทิศทางจากหน้าด่านดินแดงครับมุ่งหน้าเข้าต่างประเทศนะครับช่วงนี้ผ่านด่านดินแดงขึ้นไปแล้วเนี่ยยังถือว่าใช้งานได้ดีอยู่ครับจะเริ่มมามีท้ายแถวอีกทีก็ช่วงบริเวณตั้งแต่ลาดบันไก่เป็นต้นไปครับปริมาณรถมากต่อเนื่องจะถึงเข้าด่านต่างประเทศเลยครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงบริเวณทางลงถนนอานาลงครับผมต้องผ่านพ้นตรงบริเวณจุดเบียดเสียดทางลงถนนอานาลงไปแล้วจะเริ่มคลายตัวครับ แล้วก็จะเริ่มคล่องตัวไปถึงออกด่านบางนาเลยครับครับผมสัมพันธ์กับกันครับจากหน้าด่านบางนาครับเข้าต่างระดับท่าเรือต่อเนื่องไปดินแดงครับเข้าจากบางนามายังถือว่ารถน้อยใช้งานได้ดีครับจะเริ่มมีท้ายแถวอีกทีก็ช่วงบริเวณลาดบันไก่เช่นเดียวกันเลยครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก็จะต่อเนื่องไปถึงช่วงเนินเพลินจิตกับผมผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปแล้วขายตัวไปสักระยะหนึ่งครับจะเริ่มมามีท้ายแถวอีกทีก็ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันเป็นต้นไปครับจนถึงบริเวณทางลงดินแดงครับผมช่วงนี้รถจะเสียดตรงทางลงดินแดงค่อนข้างเยอะครับก็เลยมีแถวตรงนี้สักเล็กน้อยครับ
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็ฝั่งจากดาวคนองครับหน้าด่านดาวคนองมุ่งหน้าเข้าต่างประเทศเลยครับฝั่งขาเข้าฝั่งนี้รถน้อยยังไม่มีจุดชะลอตัวเท่าไหร่ครับแต่ว่าในฝั่งกลับกันเนี่ยฝั่งขาออกจากท่าเรือมุ่งหน้าไปพระรามสองออกจากคนองเนี่ยจะเริ่มมีท้ายตั้งแต่เชิงทางขึ้นสะพานพระรามเก้าเป็นต้นไปเลยครับ ต่อเนื่องเวลานี้จะถึงหน้าวัดสารลอดครับผมต้องผ่านพ้นหน้าวัดสารลอดไปแล้วถึงจะเริ่มคลายตัวครับครับแล้วก็มาต่อที่ของศรีรัตน์ครับ
0: ครับ
1: ศรีรัตน์จากแจ้งวัฒนะพุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไท ขออภัยครับจากแจ้งวัฒนะเข้าต่างระดับพญาไทนะครับช่วงนี้ขาเข้าเนี่ยลดน้อยไม่เป็นปัญหาครับแต่ว่าในฝั่งกลับกันจากต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าไปทางแจ้งวัฒนะครับตลอดก็จะมีแค่2ช่วงครับช่วงแรกก็คือออกจากพญาไทมาต่อเนื่องจนถึงเหนือสมบัติได้อยู่ครับตรงนี้ผ่านพ้นไปแล้วก็จะเริ่มคลายตัวไปสักระยะหนึ่งครับผมแล้วก็จะมามีขนาดตัวทีก็ช่วงบริเวณเหนือทางลงถนนรัชดาครับต่อเนื่องไปถึงหน้าจุดจอดรถประชาชนครับผมต้องผ่านพ้นจุดเอสอาร์ประชาชนมาแล้วถึงจะเริ่มคลายตัวครับ
0: ครับ
1: ส่วนฝั่งของบางโค้ครับบางโค้เข้าต่างระดับประเทศไทยฝั่งนี้โดยรวมแล้วทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นขาเข้าออกเนี่ยโซนนี้ค่อนข้างลดน้อยครับส่วนอีกโซนหนึ่งก็เป็นโซนของฝั่งมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทนะครับช่วงนี้ผ่านพ้นศรีนครินทร์ขึ้นมาแล้วคลายตัวไปสักระยะนึงครับผมจะเริ่มมามีท้ายอีกทีก็ตั้งแต่ผ่านด่านอโศกเข้าไปครับจะเริ่มมีท้ายแล้วครับปริมาณรถค่อนข้างเยอะครับต่อเนื่องเวลานี้จะถึงเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับ
0: ครับ
1: ครับผมส่วนฝั่งกับการออกจากพญาไทมาเนี่ยรถน้อยใช้งานได้ดีครับผ
0: ม
1: แต่ว่าก็จะเริ่มมีท้ายตั้งแต่บริเวณต่างระดับมักกะสันเป็นต้นไปครับช่วงนี้ก็ชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเหนือคลองแสนแสบครับผมต้องผ่านพ้นช่วงคลองไปแล้วถึงจะเริ่มคลายตัวครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกสายทางหนึ่งที่ค่อนข้างยังมีปัญหาอยู่ก็เป็นของฉลองรัฐครับผมฉลองรัฐจะเป็นฝั่งจากอัตลงมุ่งหน้าไปทางจตุโชนนะครับจะเริ่มมีท้ายก็ตั้งแต่บริเวณเหนือคลองแสนแสบเป็นต้นไปเช่นเดียวกันเลยครับปริมาณรถค่อนข้างมากครับแต่ก็ยังถือว่าพอเคลื่อนตัวต่างวันได้ดีอยู่ครับ
0: ครับ
1: จะต่อเนื่องไปจนถึงเวลานี้จะถึงทางขึ้นลาดพร้าวแล้วครับ
0: ครับผม
1: ผ่านค้นทางขึ้นลาดพร้าวไปแล้วก็เริ่มคลายตัวครับอาจจะดูยาวครับแต่ว่าไม่ถึงกับชะลอตัวมากครับก็ยังพอถือว่าไปกันเรื่อยๆครับ
0: ครับ
1: ครับก็จะมีเพียงเท่านี้ครับ
0: ครับผมหลายจุดเลยนะครับขอบคุณมากครับคุณพัทรพันธ์ครับที่มาเพิ่มเติมกัน
1: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณทางคุณพัทรพันธ์วิปุลลังสรรค์นะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการกับทรงพบเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภรรยาและบุคคลสำคัญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:10 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแฟมมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังอาคารสภาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยารอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญและดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัด

0: ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสนี้ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกหย่าวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: จุกหย่าวัว
0: ประธานาธิบดีได้ทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเหวียนวีงอกประธานคณะกรรมการจัดการองค์กรส่วนกลางคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายเลืองตามกวางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงนายเลหวายจุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกเหวียนตันเกืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายเวียดนามนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์แนะนำคณะทางการฝ่ายไทยประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์อ๊อกกังวานและพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักษ์ประจำพระองค์โดยมีคณะทูตต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามธรรมเนียมปฏิบัติของฝ่ายเวียดนามแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศเดินสวนสนามออกจากโถงกลางบริเวณพิธีเวลา 10:22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพบประธานาธิบดีและภริยาณห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
2: ได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งก็นำความชื่นใจและยินดีสำหรับประเทศของเราทั้งสองประเทศที่ได้เพิ่มพูนและกระชับความสัมพันธ์ต่อไปข้าพเจ้าก็ยังจำได้เมื่อหลายปีที่เคยได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามและได้รับการต้อนรับอย่างดีครั้งนี้ก็ยินดีที่ได้มาความสัมพันธ์การพัฒนาและกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศจะได้ปฏิบัติร่วมกันก็จะรุดหน้าก้าวหน้าไปอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงตลอดไป
0: ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับภริยาประธานาธิบดีโดยภริยาประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเวลา 11:13 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามรอคอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการซึ่งการเยือนในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านของทั้งสองประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้กลับมาเยือนและชื่นชมที่ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกระดับเชื่อว่าการเยือนในครั้งนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่มีอยู่ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นเวลา 11:43 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายจันแทนมันประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่ายินดีที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าปลื้มใจกับการพัฒนาของประเทศเวียดนามที่มีความก้าวหน้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในช่วงเช้าของวันที่2ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15 กันยายน 2569ความว่าพนักท่านนายโฮเซ่ดานิเอลออเตกาซาอาเบดราพนักท่านนางโรซาริโอมูริโอซัมบราน่าประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่สำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 12:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568
3: โดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน8คนมีบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน5คนและผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,170 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางไม่ชอบหรือเพิ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความฉลาดโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมือง
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานรางวัลราชมงคลสรรเสริญพุทธศักราช2569แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมวันนี้เวลา 14:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการประทานรางวัลราชมงคลสรรเสริญพุทธศักราช2569ครั้งที่27แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปี2569รวมจำนวน35รายแบ่งเป็น5ประเภทได้แก่รางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์11รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์7รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป12รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทเยาวชน2รายและรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล3รายโอกาสนี้มีพระดำรัสทรงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลทุกประเภทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติตนในการสร้างคุณูปการแก่สังคมและประเทศชาติต่อไปจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการร้อยดวงใจถวายอาลัยและการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้งนี้พิธีประธานรางวัลราชมงคลสรรเสริญจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2541เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานและองค์กรผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการอุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมแก่สังคมและประเทศชาติตลอดจนส่งเสริมกระตุ้นให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยให้คงอยู่คู่สังคมสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูป ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันและกลางคืนกำหนด100วันเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำหรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในการพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17 นาฬิกานายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้การสวดพระอภิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการทำรงประเพณีอันดีงามและการปลูกฝังให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรและเวลา 19 นาฬิกานายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานมอบแก่หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อกระจายโอกาสทางการเรียนรู้สู่เยาวชนไทยทั่วประเทศวันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่ม46ฉบับพระราชทานมอบแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน 9,323 เล่มเชิญไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน125เล่มศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10เล่มและผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน222เล่มเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่เยาวชนสำหรับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46รวบรวมองค์ความรู้8เรื่องได้แก่ศิลปะการแทงหยวกภูมิปัญญาช่าง10หมู่ประเพณีตามเทศกาลชาวคริสต์นิกายคาทอลิกกฎหมายการศึกษาหญ้าทะเลมะม่วงพืชเศรษฐกิจไทยรถไฟฟ้าใต้ดินวิศวกรรมขนส่งมวลชนกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออกการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเยาวชนไทยทั่วประเทศ
3: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท SJC คอนกรีตจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดท่ากรีดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกรุงกรักจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนจังหวัดอุบลราชธานีและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์เมื่อสวดจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาต่อมาเวลา 14:30 นสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวเมฆฟ้าจรัมพรและคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์และคณะบริษัท Bangkok Genomics Innovation จำกัดมหาชนและสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคลองโพวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์วัดศรีคิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้ามเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนนิมิตจังหวัดพิษณุโลกและที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมจังหวัดลำปางสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากนั้นเวลา 17:00 นบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง 7HD บริษัทมงคล Energy จำกัดบริษัทท็อปไลน์ดิจิทัลจำกัดและบริษัทซอร์สโค้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาจังหวัดสมุทรสาครวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีและวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่จังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทพาส409 Engineering จำกัดบริษัทปรินสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองบสปรุ่นที่2ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการโดยเฉพาะการส่งเสริมให้สตรีแต่งกายด้วยผ้าไทยและมีพระราชดำริให้ศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายของสตรีไทยในอดีตจนกำเนิดเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเตรียมเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์และหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองบสปรุ่นที่2ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.วันที่19กันยายน2569เข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: เดินมา
0: โอ้โหเก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ
0: ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองและกินข้าวเย็นกี่โมงเลยจ๊ะเนี่ย
2: ห้า
0: โมงห้าโมง
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: เอามาแต่ข้าวเหนียว

0: คุณฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวขอไปคุยกับคุณชำนาญนะครับนะผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะครับแจ้งมาว่าเก็บโทรศัพท์มือถือได้นะสวัสดีครับคุณชำนาญ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: โอ้คุณชำนาญเป็นโทรศัพท์มือถือเป็นรุ่นอะไรอะครับที่เจออะ
1: โทรศัพท์ที่เก็บได้เหรอ
0: สีอะไรครับตัวเนี้ย
1: มันเป็นสีอะไรนะสีดำหรือสีอะไร
0: ยังเปิดเครื่องอยู่ไหม
1: เขาบอกสีอะไรอะ
0: ยังเปิดเครื่องอยู่ไหมอะฮะ
1: ของผมเหรอ
0: หมายถึงว่าโทรศัพท์เครื่องเนี้ยเขาปิดเครื่องไว้ไหมหรือว่าแบตมันหมดไหมหรือว่า
1: ผมเปิดไม่ได้เลยเขาบอกอันล็อกไง
0: โอ้แต่ว่ายัง
1: คือผมดูในนั้นแหละมันมีเบอร์เข้าแต่ผมไม่สามารถจะรับได้อะไรได้ผมก็เลยที่ส่งเข้าจอสองร้อยเลยนะ
0: อ๋อครับไปเจอเมื่อตอนไหนอะไปเจอเมื่อตอนไหนครับ
1: คือผมรับเขาคนสุดท้ายอะจากไอ้ถนนรองเมืองใช่ไห
0: ม
1: หน้าโรงแรมโซโทวินอะไรตรงนั้นแหละโซโทวินอะไรตรงนั้นแหละ
0: จำได้ไหมว่าผู้โดยสารนี่มากันกี่คนยังไง
1: สองคน
0: อ๋อ
1: คนแรกเนี่ยทีแรกเขาไม่เรียกผมแต่เพื่อนเขาเรียกเขาเรียกขึ้นเขาก็โทรเขาก็บอกมานี่ขึ้นมาเขาก็เลยวิ่งตรงจากถนนไอ้รองเมืองตรงมาที่นี่เลยว่ามาใกล้ๆกับไอ้โรงพยาบาลมเหสัต
0: ถ์อ๋อนี่คุณชำนาญ
1: ได้แค่นั้นแหละ
0: คุณชำนาญ
1: ไม่มีคนรับแล้วนี่
0: โอเคคุณชำนาญเมื่อตอนบ่าย2โมงเนี่ยมีเจ้าของโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาแจ้งมาที่จอสอร้อยด้วยว่าเขาทำโทรศัพท์มือถือหายแล้วตอนเนี้ยเขาอยู่ในสายกับเราเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาเนาะเดี๋ยวเราไปคุยด้วยกัน3สายเลยตอนนี้นะครับนะเขาชื่อว่าคุณกันนิกานะสวัสดีครับคุณกันนิกา
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับคุณกันนิกา
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: วันนี้ว่าตอนบ่าย2โมงคือพอเขารู้ตัวว่าโทรศัพท์เขาหายเขาก็เลยแบบว่
0: า
2: เขาจำได้ว่าเหมือนจะหล่นอยู่ที่แท็กซี่หรือยังไงวางแล้วลืมหรืออะไรอย่างก็เลยติดต่อไปที่จอสอร้อยให้ค่ะโดยที่ไม่ได้รู้ทะเบียนรถแต่ว่าบอกเป็นต้นทางกับปลายทาง
0: ก็คือมาจากรองเมืองไปที่ BIS มเหสัต
2: ถ์
0: ใช่ไหม
1: ตรงนั้นมันสัตว์จิวเวลรี่นะใกล้ๆนะมันเป็นแอเรียของจิวเวลรี่ผมก็คิดว่าคงจะใช่อ่ะ
2: บางก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือเขายังไงเหมือนกันก็เลยติดต่อไปที่จอสอร้อยค่ะเห็นได้ที
0: ่เป็นชาวอินเดียด้วยไงคุณชำนาญนะเป็นเจ้านายของคุณกันนิกา
1: ผมก็รู้อยู่อ่ะไม่ชาวอินเดียก็คงจะเป็นลังซาอูรับเบียอะไรอย่างเงี้ยเป็นลูบายอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าอย่างเงี้ยแต่มาจิวเวลรี่แน่ๆอ่านแล้วเลยว่าทำพวกกำนันจิวเวลรี่อะไรพวกเนี้ย
0: ครับแล้ว
1: ใช่ไหม
0: ใช่ก็น่าจะเป็นเคสนี้เลยเขามากันกี่คนนะคุณกันนิกาทางเจ้านายเนี่ย
2: มาสองคนค
0: ่
2: ะ
0: ตรงกันเลย
1: จิวเวลรี่แน่ๆอ่านแล้วเลยว่าทำพวกกำนันจิวเวลรี่อะไรพวกเนี้ย
0: ครับแล้ว
1: ใช่ไหม
0: ใช่ก็น่าจะเป็นเคสนี้เลยเขามากันกี่คนนะคุณกันนิกา

0: ทหารหอหีบ9568
1: ทอทหารหอหีบ9568
0: เออ
1: เคยเก็บของผู้โดยสารได้แบบนี้บ้างไหมคุณชำนาญบอก
0: ได้ได้แล้วเขาก็มาเอาอ่ะแต่แล้วผมเป็นคนไทยหรือพูดกันคือโทรศัพท์ก็ไม่เลยล็อกอะไรนะผมก็ให้เขามาเอาที่บ้านเลยนะ
1: อ
0: ่
1: าฮะครับ
0: ไม่ได้บ่อยได้บ่อยเหมือนกันแหละ
1: อืมโอ้เยี่ยมยอดเลย
0: มันก็ไม่แต่นี่มันดูแล้วมันรับยากอ่ะก็เลยไปส่งให้ชาวฝาวายเลยนะ
1: คุณกันิกามีอะไรอยากจะบอกคุณชำนาญไหมครับ
2: ก็เจ้าของเครื่องเขาก็ฝากขอบคุณมากเลยค่ะพอดีว่าข้อมูลเขาอยู่ข้างในเยอะมันสำคัญมากแล้วก็ไฟดินหรืออะไรก็คืออยู่ข้างในหมดเลยถ้าไม่ได้พี่เขาช่วยเก็บไว้ก็คงแย่เหมือนกัน
1: ตอนนี้เขาทราบหรือยังครับว่า
2: ตอนนี้เขาทราบแล้วค่ะเขาจริงๆเขาบอกว่าให้ขอเบอร์คนขับเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะโทรติดต่อคุยขอบคุณอีที
0: เอางี้เดี๋ยวพี่พรุ่งนี้11 โมงเนี่ยผมคงไม่ต้องเข้ามาละมั้งยังไงก็ขอบคุณชาวสอร้อยนี่แหละดีที่สุด
1: อย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวจะให้นัดกันมารับคืนกันที่จอสอร้อยนี่แหละมาเจอกันที่นี่ดีกว่านะครับเนาะดีไหมคุณกัน
2: น
1: ิกา
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาน่าจะเข้าไปเองอะค่ะแต่ว่าเขาเป็นต่างชาติ
1: ครับ
0: ก็เขาคุยสถานทูตได้อยู่แล้วนี่
1: ได้เดี๋ยวมีการประสานงานให้คุณชำนาญก็เดี๋ยวคุณชำนาญก็คือเข้ามาเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาเจอกันนะครับอ๋อผมเห็นภาพ okay. ผมเห็นภาพคุณชำนาญแล้วที่มาที่จอสร้อยเมื่อสักครู่นะครับมาที่ห้องรับรองของเรานะ
0: มาแล้วมาก็หาข้างล่าง
1: ครับ
0: ก็ข้างล่างรู้จักกันแล้วแหละคนรู้จักกันนั้นข้างล่างกันแหละ
1: มาบ่อยครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านน่ะนัดหมายกันเดี๋ยวฝากทางคุณกันิการลองนัดทางเจ้านายว่าสะดวกกี่โมงแล้วเดี๋ยวก็จะได้เพิ่มเติมให้คุณ
0: ได้ค่ะ
2: เดี๋ยว
0: จะว่ากันก็แล้วกัน
1: ได้ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้
2: เข้าไปที่จอสร้อยอีกค่ะ
1: ยินดีเลยคุณชำนาญผมขอบคุณมาก
0: ประมาณเวลาได้มั้ยประมาณเวลาได้มั้ยประมาณแล้ว
1: ก็เดี๋ยวให้นัดกันหลังใหม่ไม่เป็นไรตอนนี้เราออกอากาศอยู่ไม่เป็นไรนะครับ
0: ค่อ
1: ย
0: ๆ
1: ขอบคุณน้ำใจคุณชำนาญมากๆเลย
0: ขอบคุณหลายๆ
1: ขอบคุณจริงๆของคุณดีใจกับทางเจ้านายของคุณกันิกาด้วยนะครับ
2: ขอบคุณจอสร้อยด้วยค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวพบกันหน้าไม่เป็นไร
1: ได้ครับเดี๋ยวพบกันที่จอสร้อยพรุ่งนี้ครับขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับขอบคุณคุณชำนาญนะครับผู้ขับขี่รถแท็กซี่สีชมพูนะครับทอทหารทอหีบ9568โอ้น่ารักมากๆนะครับแกก็บ้านอยู่ใกล้ๆนี่แหละก็แวะมาที่จอสร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะได้มาอีกนะครับชื่นชมครับน้ำใจดีๆแบบนี้ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาแหมก็มีน้ำใจดีๆจากเพื่อนสมาชิกของเรานะครับเก็บโทรศัพท์ได้แล้วก็ส่งคืนแล้วเป็นของชาวต่างชาติด้วยโอ้แบบนี้น่ารักมากๆเลยนะครับอ่ะดีใจกับทางคุณกันิการและเจ้านายด้วยนี่หล่อเลยนะฮะลุกขึ้นภาพของคุณชำนาญนะครับให้ดูทาง YouTube JS100 นะนี่ฮะแหมหล่อเลยนะครับพี่เขามาบอกว่าขึ้นมาที่ห้องรับรองของจอสร้อยเราเอาโทรศัพท์มาคืนให้เอามาฝากไว้ที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทั้งสองทางเดี๋ยวทั้งสองฝั่งเดี๋ยวนัดหมายกันพรุ่งนี้ได้มาเจอกันแน่นอนนะครับ20:40 น.เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
4: อุ้ย
3: จากสสส

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ

0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านก็โทรที่ติดต่อแล้วก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจะสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสอร้อยดูเนี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: คุณฟังก่อนหน้านี้มีคุณเสงี่ยมแจ้งอุบัติเหตุนะครับพหลโยธินด้านขาออกเลยมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตมาเล็กน้อยนะครับที่มีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับขวางช่องทางด่วนเลนขวานะฮะแจ้งมาก่อน2ทุ่มนะสำหรับอุบัติเหตุรายที่55นะครับแล้วก็มีทางคุณพันธ์ด้วยนะก่อน2ทุ่มก็แจ้งมาบอกว่าปู่เจ้าสิงพลายนะครับมีอุบัติเหตุบริเวณก่อนถึงสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสิงพลายเล็กน้อยนะครับจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็แจ้งมาทาง YouTube ด้วยนะคุณพันธ์ที่บอกว่าปู่เจ้าเนี่ยไม่มีน้ำท่วมนะครับนะทางรถไฟสายเก่าเลี้ยวซ้ายเข้าปู่เจ้าไม่มีปัญหาไม่มีน้ำท่วมนะครับถนนแห้งหมดแล้วนะฮะขอบคุณมากนะครับคุณพันธ์สวัสดีทางพี่หนูพินด้วยนะครับสวัสดีทางพี่จินปอเปียด้วยนะครับก็เข้ามาทักทายเพิ่มเติมกันนะครับที่จอสร้อยของเรานะฮะช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยร่วมกับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีนะครับนะเคารพกฎวินัยการจราจรช่วยกันลดผลกระทบจากการจราจรที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุนะครับนะการจราจรก็จะได้เดินทางกันได้สะดวกนะครับนะได้เห็นถนนทุกเส้นทางเป็นถนนที่ปลอดภัยก็ฝากทุกท่านกันไว้นะครับโครงการคนรักรถคุณผู้ฟังเข้าร่วมโครงการนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นะครับนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ในประเภทที่1ในประเภทที่3แล้วเนี่ยสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนด้วยนะครับถ้าคุณขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือถ้าสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะครับเขาก็จะมีกองเขาจะมีเงินทุนเป็นเงินกองทุนเฉลี่ยคืนให้นะครับกับสมาชิกที่ขับรถดีแล้วก็การทำประกันประเภทที่1เนี่ยนอกเหนือจากการได้เงินจากกองทุนคืนแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปให้ด้วยแล้วก็ยังมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมถ้าในกรณีที่รถไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดยืมรถสำรองได้สูงสุดไม่เกิน20วันนะครับรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ 0% 6เดือนนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีเขาก็มีทางเลือกให้นะครับนั่นคือการทำประกันในประเภทที่3ก็สมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์ด้วยแต่ประกันประเภทที่3เนี่ยจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมแต่คุณสมบัติที่จะได้เงินคืนก็คือจะเหมือนกันนะครับก็จะได้รับเงินกองทุนคืนถ้าสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้สิทธิ์ผ่อน 0% นาน3เดือนด้วยใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัย02150888นะครับ02150888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยด้วยนะครับดูเหมือนช่วงนี้จะมีพลเมืองดีอีกท่านหนึ่งนะครับโอ้ดีจังเลยคุณสุเทพนะเป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่สวัสดีครับคุณสุเทพ
1: ครับผม
0: คุณสุเทพไปเก็บอะไรได้ครับ
1: มีกระเป๋าตังค์แบบรีดๆครับ
0: อ๋อสีอะไรอ่ะ
1: สีน้ำตาล
0: อ๋อโอเคไปเจอที่ไหนอ่ะ
1: อยู่ใต้เบาะคนขับพอดีครับ
0: โอ้รถแท็กซี่บนรถเลยใช่ไหม
1: ครับผม
0: หมายถึงว่าที่วางเท้าหรือว่ายังไงหรือว่าใต้เบาะเลย
1: ใต้เบาะคนนั่งคนขับครับ
0: โอ้ใต้เบาะของเราเลยอ่ะนะ
1: ครับผม
0: โอ้แล้วพอทราบไหมว่าเป็นของใครครับ
1: ที่ผมจำได้ล่าสุดก็คือรับจากห้างเวสเกตไปส่งที่กรมราชทัณฑ
0: ์มาจากเซ็นทรัลเวสเกตใช่ไหมไปส่งที่กรมราชทัณฑ์
1: ครับ
0: เป็นผู้ชายผู้หญิงอ่ะ
1: วิ่งเป็นราชพฤกษ์แล้วก็เข้าข้างสะพานไอ้เจษฎาแล้วก
0: ็
1: ข
0: ับ
1: รถ
0: ครับเขามากันกี่คนนะครับ
1: คนเดียวครับผม
0: หรอผู้ชายผู้หญิงครับ
1: ผู้หญิงครับ
0: ทำไมถึงมั่นใจว่าเป็นเคสนี้อ่ะ
1: ก็คือล่าสุดนะครับที่ผมเข้าบ้าน
0: แล้วได้เปิดดูข้างในไม่มีเอกสารระบุชื่อใคร
1: ผมแจ้งไอ้1644ไปแล้วเขาให้นับจำนวนเงินไปแล้ว10,000 กว่าบาทครับ
0: โอ้เหรอแล้วเราเห็นเอกสารไหมเอกสารพวกบัตรประชาชนอะไรเงี้ยมีระบุชื่อของใครครับ
1: มีครับผมแจ้งไปแล้วสะกดขับสอนให้เขาไปแล้ว
0: บอกให้หน่อยได้ไหมบอกอีกทีได้ไหมตอนนี้
1: จอสร้อยคร
0: ับ เนี่ยบอกเนี่ยตอนนี้ออกอากาศอยู่ที่จอสร้อยบอกผมอีกครั้งได้ไหม
1: อ๋อตอนนี้ผมต้องเดินดาวกระเป๋าแล้วก็เนี่ยครับ
0: อยู่ไกลไหมอยู่ไกลไหมเดินไป
1: อยู่ในห้องเนี่ยครับแต่ผม
0: เพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนจะมีเจ้าของกระเป๋าอ่ะนะครับ เขาน่าจะอยู่กับเราด้วยลองอ่านชื่อให้นิดนึง
1: เดี๋ยวผมเอากระเป๋าให้ครับ
0: ได้ตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมครับ
1: อยู่บ้านครับผมกำลังพัก
0: ผ่อนโอ้โหน่ารักมากๆเลย
1: เดี๋ยวนะ
0: ได้นะเดี๋ยวท่านที่อยู่ในสายรอแป๊บหนึ่งนะเราก็ลุ้นไปด้วยไงว่าจะเป็นชื่อของ
1: ผมก็อยากจะคุยเจ้าของเขา
0: เนี่ย
1: ตอนนี้เขาเดือดร้อนเยอะ
0: เดี๋ยวอ่านชื่อให้ผมก่อนโอเคเงินสดนี่หมื่นกว่าบาทเลยนะโอ้ได้ไหมได้กระเป๋าหรือยังเราก็ลุ้นไปด้วยไง
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แป๊บเลยโอเคสงสัยกระเป๋าอยู่ไกลนะครับนะฮะโอ้เจ้าของนี่น่าจะดีใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราน่าจะได้คุยกับเจ้าของแต่ผมอยากรู้ไงว่าเอ๊ะชื่อนี้หรือเปล่า
1: ไม่รู้จะสารงานที่ไหนก็
0: จอดตลอดนี่แหละโทรมาแบบนี้แหละดีมากเลยคุณสุเทพที่ขับแท็กซี่สีฟ้าเนาะทอทหารสอเสือ6061กรุงเทพนะฮะเป็นไงได้ยังได้หยิบบัตรขึ้นมาได้ไหมครับโอเคอ่านชื่อให้ผมหน่อยนำหน้าด้วยอะไรอักษรกอไก่ขอไข่อะไรเงี้ย
1: ก็มีบัตรเยอะมาก
0: ใ
1: ช้บัตรประชาชนเนาะ
0: บัตรประชาชนใช่
1: กอนอสอกอไก่สันอานอหนู
0: ตอเต่า
1: ตอเต่ากาลัน
0: พอพาน
1: ตอเต่าคร
0: ับ พอพานสระอิชอช้างใช่ไหมการพิชชาใช่ไหมการพิชชาใช่ไหมเอางี้ไปคุยกับเจ้าตัวเลยน่าจะใช่แล้วแหละสวัสดีครับคุณการพิชชา
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหผมก็ลุ้น
2: มากเลยค่ะ
0: ผมก็ลุ้นทีละตัวอักษรเลยอ่ะ
2: คนไทยน่ารักขอบคุณจอสร้อยด้วยป่านเพียรมากทั้งบัตรประชาชนบัตรนักศึกษาบัตรใบขับขี่
0: อ๋อนะครับคุณการพิชานามสกุลอะไรอ่ะครับ
2: บุญงามค่ะ
0: ใช่ไหมคุณคุณสุเทพใช้นามสกุลบุญงามไหม
1: ใช่ครับ
0: โอเคนี่เจ้าของอยู่กับเราแล้วคุณสุเทพนี่ไง
2: เดี๋ยวป่านให้คุณสุเทพ 3,000 นะคะ
1: โอ้ไม่เป็นไรครับ
0: ผมโอ้น่ารักมากๆเลย
2: รับไว้เถอะค่ะป่านให้ 3,000 ไว้กินขนมนะคะ
0: เขาอยากให้จริงๆคุณสุเทพ
2: รับไว้เถอะค่ะ
0: นะเขาอยากให้เป็นสิ่งน้ำใจจริงๆโอ้คุณกันพิชา
1: ไปผมไปส่งที่เดิมใช่ไหมครับที่กรมราชธรรมได้ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราให้ทั้งสองท่าน
2: ฝากไว้ถ้าสะดวกเอามาฝากไว้ให้ตอนนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่า
0: สะดวกไหม
2: แจ้งรปภ.
1: แล้วก็ผิดที่ถ้าทำแล้วแต่เป็นช่วงเช้าได้ไหม
0: พรุ่งนี้ได้ไหม
2: ได้ค่ะขอเบอร์ได้ไหมคะ
0: ได้เดี๋ยวเราให้เบอร์ทางหลังไมค์การตอนนี้ออกอากาศอยู
2: ่
0: คุณการพิชาไปนั่งรถแท็กซี่ตอนกี่โมงอะตอนนั้นอะ
2: ประมาณเที่ยง40ก่อนบ่ายโมงอะค่ะพอดีว่าไปซื้อของที่เซ็นทรัลเวสเกตค่ะแล้วไม่ได้เอารถไปขี้เกียจหาที่จอดรถ
0: แล้วจังหวะที่ลงอะตอนนั้นไปทราบว่าหายตอนไหนอะนานไหม
2: คือป่านมาทราบก่อนสักประมาณบ่ายสองกว่าก็คือหยิบกระเป๋าเพื่อที่จะไปเอาของที่รถเอ้ากระเป๋าสตังค์อยู่ไหนไม่มี
0: ตอนนั้น
2: ไล่เรียงเหตุการณ์ก็ดูในลิ้นชักว่าจะเก็บช่วงนี้จ่ายหยิบมาจ่ายตังค่าแท็กซี่แล้วคิดว่าใส่ลงในกระเป๋าใบเล็กๆแล้วปรากฏว่ามันน่าจะหล่นอะค่ะ
0: ก็เลยคิดว่าหล่นบนรถ
1: โชคดีด้วยว่ามันหล่นไปด้วยว่ามันลื่นไปตรงใต้เบาะคนขับครับ
0: มีงั้นถ้าแบบ
1: คันคนอื่นพุ่งมาผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: นั่นไงโชคดีถือว่าโชคด
2: ีขอบคุณมากเลยค่ะโอ้ย
0: มีอะไรอยากจะบอกคุณสุเทพไหมครับเนี่ยเชิญได้เลยนะคะ
2: กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณสุเทพ
1: ครับผมคือไม่เป็นไรครับผม
2: คือป่านะภาวนาแบบภาวนาตั้งแต่โทรหาจอ200แล้วว่าแบบขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จ
1: ผมก็คือเป็นห่วงเจ้าของทรัพย์สินจังเลยว่าน่าจะเดือดร้อนอ่ะ
2: คือเงินอ่ะมันไม่เท่าไหร่ก็หาได้แต่พวกบัตรพวกเอกสารพวกนี้ค่ะ
0: เออน ะครับอู๋แต่ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่ก็เยอะนะ
2: ประมาณหมื่นหรือว่ามากกว่าหมื่นนึงประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราซื้อของซื้ออะไรไปด้วยยังไม่ได้นับ
0: คุณสุเทพทำไม
1: ไม่เป็นหลายหน่วยงานนะครับค
0: ือ
1: ว่าเขาอนุญาตให้ผมรีบัตรหรืออะไรนะ
0: เออนะแหมก็ขออภัยด้วยนะที่อาจจะบอกว่าหยิบบัตรออกมาเราก็อยากจะทราบไงว่าแหมก็ลุ้นกันทีละตัวอักษรเลยอ่ะคำว่าสักครู่เนี่ยแกก็น่ารักนะคุณสุเทพ
2: ขอบคุณจอสร้อยมากมากเลยค่ะ
0: ยินดีครับดีใจมากมาก
2: ค
0: ุ
2: ณสุเทพรับไว้นะคะป่านให้ค่าขนม 3,000 บาทค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้ผม 8 โมงเนาะเดี๋ยวผมไปส่งที่กรมราชทัณฑ์ให
0: ้น่ารักจริงๆเลยคุณสุเทพ
2: โทรมาเดี๋ยวโทรมาที่เบอร์เดี๋ยวเอาเบอร์ไว้ที่จอสร้อยก็ได้ค่ะ
0: ได้เดี๋ยวให้เบอร์ไว้หลังไมค์ได้เลยนะครับยังเดี๋ยวเราติดต่อทั้งสองท่านไปท
2: ีเดี๋ยวพรุ่งนี้8โมงป่านมารอข้างหน้าก็ได้ค่ะ
1: ได้ครับผม
0: โอเคนะครับขอบคุณคุณสุเทพอีกครั้งนึงนะคุณสุเทพขอให้มีความสุขเจริญรุ่งเรืองนะครับดีใจกับคุณการพิชาด้วย
2: ขอบพระคุณมากนะคะคุณลุงขอบพระคุณมากมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
2: ค่ะขอบพระคุณจอสร้อยมากมากเลยนะคะ
0: ครับผมยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหแหมเป็นสองเคสที่เรามีความสุขเนาะนะฮะก็เรียกได้ว่าภายในชั่วโมงเดียวเราได้คุยทั้งคุณชำนาญนะฮะซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่สีชมพูททหารหอหีบ9568แล้วก็เมื่อสักครู่ก็คือคุณสุเทพแท็กซี่พลเมืองดีอีกท่านหนึ่งนะครับททหารสเสือ6061แท็กซี่สีฟ้ากระเป๋าสตางค์มีเงินสดหมื่นกว่าบาทแต่ผู้ขับขี่ท่านนี้ไม่คิดจะเก็บไว้ไม่คิดจะเอาไว้เป็นห่วงเจ้าของเงินจำนวนนี้เขาจะต้องเดือดร้อนแน่ๆส่งคืนประสานเข้ามาที่จสร้อยเยี่ยมยอดที่สุดเลยนะครับขอบคุณในน้ำใจมากๆนี่คือตัวอย่างที่ดีนะครับก็ยินดีเลยนะใครที่เจอสิ่งของที่ไม่ใช่ของเราเราให้นึกถึงเจ้าของนะครับว่าเขาน่าจะกำลังตามหาอยู่แล้วเขาคงจะมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินนะครับถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์หรือถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือข้อมูลต่างๆที่อยู่ในนั้นลองคิดดูถ้าเป็นเราก็ต้องมีความจำเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรายินดีนะครับเป็นสื่อกลางคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาได้เลยดอกจัน1808หรือ1137อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับปวริษาวรสิริประภาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้กัมพูชาไม่ทันตั้งตัวหลังไทยกล่าวถ้อยแถลงเวทีอันคลอสชี้ให้เห็นว่ากัมพูชาไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียว

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยกัมพูชาไม่ทันตั้งตัวหลังไทยกล่าวถ้อยแถลงบนเวทีอันคลอสชี้ให้เห็นว่ากัมพูชาไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมยอมรับยังไม่รู้กระบวนการจะสำเร็จหรือไม่คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสให้สัมภาษณ์ภายหลังกล่าวถ้อยแถลงอันคลอสครั้งแรกระหว่างไทยกับกัมพูชาดูเหมือนว่ากัมพูชาไม่ได้ตั้งตัวว่าไทยจะมากล่าวเช่นนี้และไทยระบุตรงไปตรงมาว่าประเด็นการประนอมภาคบังคับจะแยกออกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆเพราะมีผลกับกระบวนการนี้รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศด้วยซึ่งเจตนาของไทยคือต้องอยู่ร่วมกันด้วยความจริงใจและก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งแต่สิ่งที่เห็นคือกัมพูชาจะพูดเสมอว่าเป็นฝ่ายที่ชอบธรรมยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศและไทยเป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายของประเทศอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นซึ่งนายสิงหศักดิ์ยืนยันว่าไทยเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามยอมรับว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับนี้ไม่รู้ว่าจะเสร็จสิ้นหรือไม่เนื่องจากจุดยืนของไทยต้องปักปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนขณะที่กัมพูชาพุ่งเป้าไปที่การแบ่งทรัพยากรอย่างเดียวซึ่งนายสิงหศักดิ์ระบุว่าจะต้องมีการรอพูดคุยอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งจะมีการหารือกันหลายครั้งคาดการว่าจะเป็นในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะประชุมกันที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์ต่อจากนั้นก็จะกลับมาที่สิงคโปร์หรือประเทศอื่นในภูมิภาคที่สำนักงานศาลประจำอนุญาโตตุลาการอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ศาลปัตตานีพิพากษาจำคุก2ปีคดีอ้างยี่จำเลยรับสารภาพเข้าร่วมกลุ่มแบ่งแยกดินแดนและผ่านการฝึกในต่างประเทศคุณรัตนาวดีมณีรัตน์รายงานค่ะ
4: ศาลจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นกรณีเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายขโมยรถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อก่อนนำไปก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรปานาเละและที่ว่าการอำเภอปานาเละจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่24ตุลาคม2567โดยมีนายนรินทร์เจสันเป็นจำเลยในคดีนี้จำเลยถูกดำเนินคดีในความผิดอ้างยี่ซึ่งจำเลยให้การรับว่าได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนและเคยเข้ารับฝึกในประเทศมาเลเซียศาลชั้นต้นจึงพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานอ้างยี่จึงมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกเป็นเวลา2ปีแต่คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจึงมีเหตุบรรเทาโทษและลดโทษให้1ใน3คงเหลือโทษจำคุก1ปี4เดือนพร้อมมีคำสั่งขังจำเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์ตามขั้นตอนทางกฎหมายรัตนาวดีมณีรัตน์รายงานค่ะ
2: และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบน.เรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง4บาทต่อลิตรเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง4บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายน2569จนถึงวันที่31ตุลาคม2569
5: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาปวริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 21:12 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับหลายท่านยังอยู่บนถนนในช่วงนี้นะครับหลังจากที่เมื่อช่วงเย็นฝนตกหนักแล้วทำให้มีอุปสรรคการเดินทางนี่คือน้ำที่รอการระบายนะครับคุณผู้ฟังนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับบนถนนแจ้งวัฒนะขาออกนะครับคุณผู้ฟังรถมีปริมาณปานกลางเคลื่อนตัวได้นะครับเมื่อช่วงตั้งแต่ตอน20:30 นในพื้นที่เนี่ยฝนหยุดตกนะครับมีน้ำท่วมขังถนนแจ้งวัฒนะขาออกมีน้ำท่วมขังทุกช่องทางจุดที่1ก็คือซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด38ถึงทางขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะนะครับน้ำท่วมขัง2ช่องทางด้านซ้ายเนี่ยครับสูงประมาณ10-15 เซนติเมตรถเล็กสัญจรได้3ช่องทางด้านขวานะครับส่วนจุดที่2ครับบริเวณหน้าห้างไทยวัสดุนะถึงบริเวณด้านหน้าห้างเนี่ยมีน้ำท่วมขังนะครับ1ช่องทางสูงประมาณ5 เซนติเมตรครับรถเล็กสัญจรได้ทุกช่องทางจุดที่3คือบริเวณเชิงสะพานพระราม4ถึง5แยกปากเกร็ดตรงนี้น้ำท่วมขังทุกช่องทางสูงประมาณ10-15 เซนติเมตรรถเล็กสัญจรได้1ช่องทางด้านขวานะครับมีการประสานไปกับทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนนทบุรีนะครับให้เร่งสูบระบายน้ำนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากเกร็ดอยู่ระหว่างอำนวยการจราจรนะครับเร่งระบายรถเนี่ยนะฮะแจ้งวัฒนะเรียกได้ว่าน้ำท่วมนะครับ3จุดนะตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่นะที่อัปเดตเข้ามาให้ล่าสุดเลยซึ่งสภาพการจราจรเนี่ยดีขึ้นกว่าเมื่อช่วงหัวค่ำนะครับตอนนี้ก็เหลือทางด้านถ้าเป็นขาเข้าเนี่ยเหลือบริเวณช่วงวงเวียนบางเขนสะพานข้ามลงมาตรงรามอินทราเนี่ยแถวๆหน้าห้างเซ็นทรัลเนี่ยยังมีปริมาณรถอยู่แล้วก็ฝั่งด้านกลับกันเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถนะครับช่วงแจ้งวัฒนะซอย7เนี่ยนะฮะผ่านทางศูนย์ราชการนะครับต่อเนื่องมาทางใต้ทางด่วนนะครับถ้าเลยตรงใต้ทางด่วนไปรถเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับนะนี่คือในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่าหนักจริงๆแจ้งวัฒนะนะฮะส่วนทางด้านของงามวงวานเนี่ยนะฮะงามวงวานขาออกยังมีท้ายสะสมนะครับยังมีท้ายสะสมทางขึ้นสะพานข้ามแยกบางเขนกับการขาเข้าไปเกษตรดูคล่องตัวแล้วนะครับนะงามวงวานเนี่ยก็จะเหลือสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องมาทางพุงเพชรเนี่ยนะครับรถยังหนาแน่นส่วนด้านกลับกันไม่มีปัญหานะครับพหลโยธินจาก5แยกไปรัชโยธินปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับไปเสนาเกษตรรถมากนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้แต่ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วก็แหมจริงๆวันนี้ผมมีหลายข้อมูลนะที่เรียกได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของฝนแล้วก็มีต้นไม้ล้มนะครับเขตห้วยขวางโดยฝ่ายเทศกิจมีการจัดเก็บต้นไม้ล้มนะครับเปิดทางการจราจรจากสถานการณ์ที่ฝนตกในส่งผลให้เกิดต้นไม้ล้มกีดขวางนะครับการสัญจรในบางจุดในพื้นที่ของเขตห้วยขวางนะครับก็มีทางด้านของฝ่ายเทศกิจได้เร่งลงพื้นที่ในการดำเนินการแก้ไขนะครับพร้อมจัดเก็บแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไม้ที่หักโค่นบริเวณถนนพระราม9ด้านขาออกก่อนถึงคอนโดสุภาลัยแล้วก็ลาเดฟองนะครับเพื่อเปิดพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างหลายๆท่านเดินทางกันอยู่ณเวลานี้คุณผู้ฟังช่วยอัปเดตได้นะครับตามซอยต่างๆยังมีน้ำรอการระบายหรือเปล่านะครับก็ช่วยอัปเดตเพิ่มเติมกันที่จอสร้อยดอกจัน1808หรือ1137หลายจุดการจราจรยังมีปัญหาอยู่นะครับยังมีปัญหายังมีผลกระทบกันอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานเข้ามานะครับถนนศรีอยุธยาประมาณสักช่วง 19:15 มีรายงานเข้ามาว่าถนนศรีอยุธยาหน้าโรงพยาบาลพญาไท1ระดับน้ำเนี่ยยังเสมอฟุตบาทช่วงนั้นน่ะนะฮะส่วนหน้าโชว์รูม Honda เนี่ยมีรถจอดดับนะครับช่วงเวลานั้นด้วยก่อนถึงแยกพญาไทน้ำท่วมระดับฟุตบาทจราจรนะครับลงจากจตุรทิศเนี่ยรถก็ติดฝั่งตรงข้ามแยกราชปรบเคลื่อนตัวตามกันได้แต่ว่าล่าสุดนี่ตอนนี้เป็นอย่างไรท่านใดที่ใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับระดับน้ำลดหรือยังโดยเฉพาะหน้าโรงพยาบาลพญาไท1นะฮะ เพิ่มเติมได้นะครับฝากกันนะช่วยกันอัปเดตได้เลยนะครับที่จสร้อยนะครับส่วนเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่เขาก็เตือนนะคุณผู้ฟังเป็นการประกาศเตือนฉบับที่2เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับมีผลตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนะครับประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนโดยจะเริ่มมีผลกระทบนะครับในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนนะครับและหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปก็คือวันที่18กันยายนด้วยเพราะว่าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงนะครับหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคกลางตอนล่างนะครับภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนขอให้ประชาชนนะครับบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับก็ยังย้ำนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือนะครับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนะครับมาดูรายภาคกันหน่อยนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด36องศานะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬสกลนครอุดรธานีนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด31องศานะครับส่วนภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21สูงสุด35ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด34องศาเซลเซียสนะครับณเวลานี้เองเนี่ย21นาฬิกาที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับปกคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแนวโน้มคงที่ครับปริมาณฝนรวมสูงสุดยังอยู่ที่เขตบางรักนะครับขึ้นมาเป็น72มิลลิเมตรครับเนี่ยเราจะดูจากเรดาร์นี่คือยังเรียกได้ว่าครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพนะครับแล้วก็ทางปทุมธานีทางด้านของ ฉะเชิงเทรานะนครนายกเนี่ยมีฝนหมดเลยนะครับสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนะหรือว่าจะมาถึงทางด้านของตะวันตกเนี่ยอย่างกาญจนบุรีก็มีฝนราชบุรีโพธารามอย่างนี้นะฮะขึ้นไปด้านบนอ่างทองเนี่ยนะฮะก็มีฝนตกเช่นเดียวกันทางสิงห์บุรีนะครับขึ้นไปทางด้านของภาคกลางตอนล่างเนี่ยยังมีฝนนะครับก็ฝากเดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยส่วนทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับคุณผู้ฟังแจ้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงในช่วงระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนนะครับโดยมีการจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดนะครับรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบล่วงหน้านะครับและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างเคร่งครัดนะครับโดยทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยที่จะมีผลกระทบนะครับเป็นฉบับที่2ก็โดยจะเริ่มมีผลกระทบทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันที่18กันยายนนะครับนะซึ่งก็ติดตามสถานการณ์นะครับเรื่องของประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นทางปภ.เองเนี่ยก็บอกว่ามีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังเนี่ยทุกจังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังได้แก่กรุงเทพมหานครพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงได้แก่ภาคใต้จำนวน6จังหวัดจังหวัดระนองอำเภอเมืองระนองอำเภอกระเปอร์อำเภอสุขสำราญจังหวัดพังงาอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าและท้ายเหมืองต่อเนื่องไปถึงอำเภอตะกั่วทุ่งนะครับและอำเภอเกาะยาวด้วยจังหวัดภูเก็ตทุกอำเภอจังหวัดกระบี่ที่อำเภอเมืองกระบี่อำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมและเกาะลันตาจังหวัดตรังอำเภอสิเกาอำเภอกันตังหาดสำราญอำเภอปะเหรียญจังหวัดสตูลที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูและอำเภอท่าแพพื้นที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านเพชรบูรณ์ตากอุทัยธานีชัยภูมิสกลนครจันทบุรีตราดกาญจนบุรีกระบี่และจังหวัดระนองส่วนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและน้ำระดับน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของลำน้ำยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำสายแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยบริเวณจังหวัดตากแม่น้ำแควน้อยบริเวณจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำป่าสักบริเวณจังหวัดเพชรบุรีบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์แม่น้ำสงครามบริเวณจังหวัดสกลนครและแม่น้ำโกลกและคลองตันหยงมัสบริเวณจังหวัดนราธิวาสด้วยโดยทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการประสานแจ้ง76จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับทั่วประเทศให้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุทกภัยได้นะครับมีการกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะครับเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีด้วยโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีบริเวณฝนตกหนักสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงนะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลัง ื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดทีนี้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลเข้าไปในพื้นที่นะครับนะตลอดจนจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมรองรับผู้อพยพในกรณีที่เกิดคลื่นลมแรงให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดขอให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับการเรือนะรวมไปถึงผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์แนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆก็เรียกได้ว่าแจ้งเตือนทุกฝ่ายนะครับนะสำหรับทางด้านของปภ.ด้วยส่วนทางสทนช.เองก็มีประกาศนะครับเตือน25จังหวัดทั่วไทยให้รับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงระหว่าง 15-19 กันยายนด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่อาจจะประเมินแล้วนะครับวิเคราะห์สถานการณ์นะครับแล้วก็มีการประกาศเตือนกันด้วยก็เรียกได้ว่าหลายจังหวัดเดี๋ยวเราอาจจะได้เพิ่มเติมกันคุณผู้ฟังช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางพลตำรวจตรีพีระพลโชติกาเสถียรนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีกรณีเหตุชิงทอง52บาทนะครับที่สามโคกล่าสุดมีความคืบหน้านะครับสวัสดีครับท่านผู้การครับ
1: สวัสดีครับพิธีกรครับ
0: ครับผมอูล่าสุดนี
1: ่จับทั้งหมดครับ
0: ล่าสุดนี้จับได้แล้วเหรอครับท่านผู้การ
1: จับได้นะครับจับได้ครับจับได้จนระบบ
0: โอ้ครับท่านผู้การเพิ่มเติมให้หน่อยครับว่ามีการจับกุมยังไง
1: ก็ผู้ต้องหานะครับก็พักอยู่แถวพ่อเปรมประชากรนะฮะแล้วเขาเราไปดักจับได้ที่บริเวณลานจอดรถวัดเปรมประชากรครับ
0: อ๋อครับ
1: ก็หลังจากนั้นก็พาไปค้นบ้านพักนะครับก็เราพบของกลางที่ชิงทรัพย์ไปจากร้านทองครบทั้งหมดนะครับ9เส้นน้ำหนักรวม52บาท
0: ครับ
1: เราพบชุดที่ขับออกมาจากบ้านนะครับแล้วก็มาก่อมาเปลี่ยนชุดแล้วก่อเหตุหลังจากนั้นก็เปลี่ยนกลับไปเนี่ยเราได้ของกลางทั้งหมดครับก็ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพครับ
0: ครับมีมูลเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้ยังไงบ้าง
1: สาเหตุเพราะเป็นหนี้สินครับผู้ต้องหาให้การว่าได้เอารถไปจำนำไว้กับบริษัทแห่งหนึ่งในราคา 400,000 บาทนะครับแล้วก็เมื่อ5เดือนที่แล้วแล้วก็ผ่อนมา2เดือนหลังจากนั้นก็ขาดส่ง3เดือนก็คือเดือนนี้จะเป็นเดือนที่3ถ้าไม่ส่งก็จะโดนยึดนะครับซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยเขาใช้รถคันนี้ในการประกอบสมาชีพในการรับส่งของจากบริษัทหนึ่งไปบริษัทหนึ่งนะครับก็เลยตัดสินใจก่อเหตุก็ถามว่าเอาเงิน 400,000 น่ะที่จำนำรถไปทำอะไรนะครับเขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งก็มาใช้ในครอบครัวนะครับอีกส่วนหนึ่งเขาก็ไปเล่นพนันออนไลน์ครับแล้วก็หมุนไม่ทันนะฮะก็กลัวรถจะโดนยึดก็เลยตัดสินใจก่อเหตุครับผม
0: โอ้เหรอครับมีสงสัยนี่อาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนี่เป็นอาวุธปืนจริงไหม
1: เราคิดว่าเป็นปืนปลอมนะครับเป
0: ็
1: นปืนปลอมครับ
0: ครับครับโอ้ก็เรียกได้ว่าเขามีครอบครัวด้วยใช่ไหมครับ
1: มีครับมีครับมีครับมีครับมีครับมีภรรยามีลูกครับ
0: ครับโอ้ก็แบบเป็นเหมือนกับอารมณ์ชั่ววูบด้วยนะแต่ว่า
1: ก็ผมว่าทำนองนั้นนะทำนองว่าแบบไม่รู้จะทำยังไงละ
0: หาทางออกไม่ได้นะครับ
1: หาทางออกไปได้ครับแล้วก็มันก็ไม่ใช่ทางออกอีกทีอะสมาชิกพรรคคนอื่นเขาก็ไม่ใช่ทางออกเนาะ
0: ใช่ไหม
1: มันผิดกฎหมายอาญาบ้านเมืองครับ
0: นี่แหละก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆท่านด้วยนะแหมช่วงนี
1: ้ครับใช่ครับก็อย่าไปใช้เงินเกินตัวอย่าไปถ้าไม่มีอะไรก็อย่าไปหยิบไปยืมเอาเงินอนาคตมาใช้อะครับ
0: นะคร
1: ับ พอแบบนี้เรามาใช้มันก็จะแบบปิดรับทุกอย่างเรา
0: ถ้
1: าส่วนตัวเข้าไปด้วยมีความหวงในของที่ไม่อยากโดนด้วยมันก
0: ็
1: มันทำให้ตัดสินใจได้หลายยากครับ
0: ครับนะฮะก็แหมต้องชื่นชมทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าแกะรอยจนโอ้โหตามจับกุมได้สำเร็จ
1: ก็ติดครับท่านผู้จัดการตำรวจภูธรท่านหนึ่งท่านตำรวจธงชาติยี่ปีประชุมทุกวัน
0: ครับ
1: เราก็จะเป็นทีมงานหลายทีมงานมาช่วยกันครับ
0: แหมก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับ
1: ก็
0: ลุ้นกันอยู่เพราะว่าตอนที่เขาบุกเข้าไปเนี่ยแหมการแต่งกายคือเขาค่อนข้างรัดกุมนะคุมผ้าคุมเป็น
1: เขาวางแผนมาครับวางแผนมาครับวางแผนมาเวลาเขาออกมาจากบ้านนะขามาก่อเหตุเนี่ยเขาก็สลับรถมาหลายคัน มาไม่ใช่รถเขานะเขานั่งรถวินมอเตอร์ไซค์บ้างแท็กซี่บ้างรถเมล์บ้างเข้าไปตลาดบ้างคือพยายามหลอกเจ้าหน้าที่ตำรวจหมดนะครับหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมใช้รถจักรยานยนต์บ้างเดินบ้างรถสองแถวบ้างรถแท็กซี่บ้างเหมือนเดิมครับแต่เราก็สามารถ
0: แกะรอยได้หมดเลย
1: ได้ครับผม
0: เก่งมากๆเลยนะเจ้าหน้าที่เยี่ยมยอดเลยแกะรอย
1: ได้ครบถ้วนเลยนะ
0: วันนี้จสร้อยขอบพระคุณนะครับท่านผู้การด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าใจชื้น
1: ขอบคุณจสร้อยครับ
0: ครับผมขอบพระคุณครับ
1: ท่านผู้การยินดีครับผมยินดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับพลตำรวจตรีพีระพลโชติกาเสถียรนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุที่หลายคนพอถ้าติดตามจสร้อยเนี่ยนะเราแจ้งตั้งแต่ตอนที่เขาก่อเหตุใช่ไหมจำได้ใช่ไหมที่เข้าไปก่อเหตุชิงทองนะที่ห้างทองชื่อดังคือเข้ามาแบบเดินแบบชิวๆเลยอ่ะนะครับแล้วก็ออกไปแบบสบายๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะซึ่งตอนที่ใช้อาวุธปืนเนี่ยนะครับตอนแรกเข้าไปบุกเข้าไปในร้านเนี่ยให้พนักงานร้านเป็นผู้หญิงหมดเลยนะคือให้หมอบลงไปกับพื้นตรงด้านหลังเคาน์เตอร์นะครับทีเนี้ยเขาก็ชี้เลยให้พนักงานคนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็หยิบสร้อยคอทองคำให้เขามีน้ำหนัก10บาทบ้าง5บาทบ้างคือเอาเส้นใหญ่ๆเลยอะนะครับแล้วก็ใช้อาวุธปืนนี่แหละขู่ตอนนั้นผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเป็นปืนจริงหรือเปล่านะเป็นปืนจริงหรือเปล่าแต่ว่าพนักงานเขาก็ทำตามอ่ะนะครับสุดท้ายพนักงานก็ให้การนะครับว่าตอนที่เข้ามาแล้วก็เดินออกไปเนี่ยคือทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นออกไปแบบชิวๆไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับเนี่ยฮะก็เจ้าหน้าที่นี่เก่งมากๆนะครับก็แกะรอยนี่ขนาดเปลี่ยนรถมาหลายคันใช้การเดินเท้านู่นนี่นั่นคือเรียกได้ว่าสับขาหลอกเจ้าหน้าที่อย่าว่าง่ายๆแต่ว่าท้ายที่สุดก็จับกลุ่มได้นะครับมูลเหตุโหแหมมาจากหนี้สินแล้วก็เรื่องของการพนันเนี่ยเป็นอุทาหรณ์เลยนะครับสำหรับใครที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการพนันในทุกรูปแบบอย่าได้เข้าไปยุ่งเลยนะครับมันไม่มีอะไรดีขึ้นครับส่งผลกระทบถึงตัวเราคนในครอบครัวเราด้วยโอ้นี่มีลูกมีภรรยาด้วยกลายเป็นไม่มีอนาคตเลยจากที่มีงานมีการทำแต่กลายเป็นผู้ต้องหาแหมก็ของกลางยังอยู่ครบนะครับกวาดไปได้น้ำหนักรวม52บาทมูลค่า 3.5 ล้านบาทคือตอนที่ก่อเหตุใช้เวลาเพียง2นาทีนะครับก็เรียกได้ว่าชื่นชมเจ้าหน้าที่มากๆนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องติดตามในเรื่องของการดำเนินคดีตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปนะครับนะอ่ะส่วนกลับมาที่ช่วงนี้นะครับเรายังคุยกันอยู่ที่เรื่องของนะหลายๆจังหวัดที่ก็มีการเตือนนะครับเรื่องของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินโคลนถล่มก็เรียกได้ว่าทุกภาคเลยนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือแล้วก็พื้นที่เดิมๆเช่นอย่างแม่ฮ่องสอนเนี่ยศบเมยขุนยวมปายแม่เสเรียงเชียงใหม่เนี่ยนะฮอดอมก๋อยอย่างเนี้ยนะครับแม่จ่ำจอมทองเชียงรายเนี่ยแม่สวยนะครับแพร่นี่ก็ด้วยนะนะจังหวัดน่านลำปางอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกไล่มาจนถึงเพชรบูรณ์แล้วก็อุทัยธานีภาคอีสานนี่ก็เลยชัยภูมิสกลนครนครพนมนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดนี่ก็หลายจังหวัดนะภาคตะวันออกเนี่ยก็จันทบุรีแล้วก็ตราดตะวันตกก็คือเน้นไปทางกาญจนบุรีจังหวัดเดียวเลยภาคใต้นี่ก็ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีราธิวาสนะครับนะต้องเฝ้าระวังนะครับนะสำหรับฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้นะฮะ15กันยายนถึง19กันยายนนะครับส่วนณเวลานี้เรื่องของสภาพการจราจรเนี่ยนะครับก็ยังมีตกค้างกันอยู่นะครับในหลายเส้นทางอยู่เหมือนกันสุขุมวิทด้านฝั่งขาเข้าแยกอโศกปริมาณรถยังเยอะอยู่นะพร้อมพงเข้าแยกอโศกแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีก็เช่นเดียวกันจากทางเพชรอุทัยนะฮะที่ต่อเนื่องมาทางพร้อมพงพร้อมสีเนี่ยเข้ามาทางอโศกเพชรยังมีปริมาณรถมากอยู่รอบในนะครับเริ่มดีขึ้นแต่ว่าเฉลิมเผ่าเข้าราชประสงค์ไปเพลินจิตรถยังแน่นนะครับวิทยุที่จะออกทางเพลินจิต มีท้ายสะสมถึงสารสินเลยนะครับวิทยุที่จะออกไปทางเพลินจิตมีท้ายถึงสารสินราชดำริไม่มีปัญหาอังรีดูนังออกไปทางด้านของเฉลิมเผ่าก็เคลื่อนตัวได้ดีนะฮะพญาไทยก็เริ่มหมดปัญหานะครับแล้วก็จุดที่มีน้ำท่วมขังแจ้งวัฒนะณเวลานี้ก็ยังก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแต่ว่าจะมีช่วงบริเวณตรงข้ามกับโลตัสแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็จุดที่มีน้ำท่วมขังแจ้งวัฒนะณเวลานี้ก็ยังก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแต่ว่าจะมี

0: นาธิเบศรเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็ขาเข้างามวงวานก็เรียกได้ว่าคล่องตัวแยกเกษตรบางเขนตรงนี้หมดปัญหาแล้วนะฮะส่วนรัชดานะครับเทียมร่วมมิตรเนี่ยเมื่อช่วงเย็นนี่ก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายอยู่ยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะครับจากทางศูนย์วัฒนธรรมผ่านแยกเทียมร่วมมิตรไปทางห้วยขวางเนี่ยยังค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ประชาสงเคราะห์นะครับที่จะมาทางห้วยขวางก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับแล้วก็มีรายงานเรื่องของน้ำท่วมขังด้วยนะนะครับตามซอยต่างๆไม่แน่ใจว่าณเวลานี้รถระดับลงมาบ้างหรือยังท่านใดใช้เส้นทางก็เพิ่มเติมได้ส่วนขาเข้าจากแยกรัชดา18เข้ามาทางห้วยขวางก็ยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับลงอุโมงค์ไม่ติดนะลงอุโมงค์เนี่ยเคลื่อนตัวได้ลงอุโมงค์จะเหลือฝั่งขาออกที่รถจะเยอะหน่อยด้านขาออกห้วยขวางลงอุโมงค์ห้วยขวางเนี่ยนะครับสุทธิสารไม่มีปัญหาแล้วครับแล้วก็ทางด้านของรัชดาลาดพร้าวไปรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลเคลื่อนตัวได้ดีนะครับ 21:38 นะฮะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับ
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: ทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างสไตล์ใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณฟังครับมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับจากทางด้านของเพจอาสากู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจุดสน.บางยี่ขันนะครับแจ้งอุบัติเหตุบริเวณปากซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า19นะครับเมื่อช่วงเวลา 20:40 นาทีเป็นลักษณะอุบัติเหตุซ้ำซ้อนครับชนกัน 5-6 คันเบื้องต้นนี่บอกว่าเกิดจากกรณีรถจักรยานยนต์ลื่นนะลื่นฝาท่อครับประกอบกับสภาพถนนเปียกลื่นนะครับจากฝนที่ตกส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุต่อเนื่องครับบริเวณดังกล่าวโอ้เนี่ยฮะสภาพถนนมันลื่นแล้วตัวฝาท่อนะครับมันก็ลื่นด้วยไงจักรยานยนต์ก็ล้มนะครับแล้วก็มีรถมาชนซ้ำซ้อน 5-6 คันเนี่ยบริเวณช่วงแถวๆซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้าซอย19นะครับปากซอยนะก็เกิดเหตุเมื่อช่วงก่อน3ทุ่มที่ผ่านมาวันนี้อุบัติเหตุเยอะเลยครับมาถึงณเวลานี้นี่57รายแล้วนะครับเยอะมากนะเมื่อวานที่ว่าเยอะแล้วในวันนี้เยอะกว่านะครับส่วนข้อมูลมีแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับคุณสุวิทย์นี่บอกว่าถนนเกษมราษฎร์ช่วงระหว่างแยกเกษมราษฎร์มุ่งหน้าแยกกรมศุลกลางแยกกรมศุลกากรนะครับพบผู้ชายนั่งรถวีลแชร์เข็นรถไปมาเพื่อขอเงินนะสำหรับรถที่จอดติดสัญญาณไฟนั่นเองก็ฝากระวังด้วยคุณสุมิตรไปเจอคนเดินอยู่บนคู่ขนานลอยฟ้าครับบรมราชชนนีนะช่วงเหนือโรงพยาบาลเจ้าพระยามีผู้ชายยืนอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับบนคู่ขนานลอยฟ้านะครับด้านขาออกไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังเห็นอยู่หรือเปล่าท่านใดที่ใช้คู่ขนานลอยฟ้าเพิ่มเติมได้นะครับยังอยู่ด้านบนไหมนะครับฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยครับคุณพันธ์ครับแจ้งมาบอกว่าเพชรเกษมจากพุทธมณฑลสาย3มุ่งหน้าหนองแขมการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหาแต่ฝนยังตกระดับ1อยู่นะครับตรงนั้นยังมีฝนตกอยู่นะครับหลายๆพื้นที่ตอนนี้ในกรุงเทพนะครับก็ยังมีตกเล็กน้อยนะเท่าที่เข้าไปดูเนี่ยดูทางกล้อง CCTV ของทางกรุงเทพถนนก็ยังชื้นแฉะอยู่นะครับในหลายๆเส้นทางแล้วก็ยังมีปริมาณรถสะสมอยู่บ้างนะครับในบางเส้นทางด้วยมอเตอร์เวย์ทั้งวงแหวนตะวันออกแล้วก็มอเตอร์เวย์สาย7ฝนน่าจะหยุดแล้วนะเพราะว่าเท่าที่เข้าไปดูกล้องถนนยังเปียกยังชื้นแฉะอยู่นะครับก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยการจราจรไม่มีปัญหานะปริมาณรถก็ไม่ได้มากอย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะครับฝากระมัดระวังด้วยส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนะนะครับณเวลานี้ก็เหลือตรงไหนหรือเปล่ายังดีขึ้นนะครับตอนนี้แทบจะใกล้จะหมดปัญหาเหมือนกันจะมีช่วงเรียบคลองประปามาทางด้านของใต้ทางด่วนเล็กน้อยนะครับที่ยังมีตกค้างอยู่บ้างนะคุณผู้ฟังทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยถ้าต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่นะครับโดยทางปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอปัวจังหวัดน่านอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านตำบลท่าวังผาตำบลริมผาตอตำบลแสนทองผาทองและตำบลป่าคานะครับ
ทางนี้สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์นะครับปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะเพิ่มเพื่อนที่ไลน์ ID นะครับ @1784ddpm ครับนี่คือ ID นะ @1784ddpm หรือโทรสายด่วนนิรภัยของปภ.นะครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ต้องติดตามสถานการณ์กันด้วยนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังวันนี้นะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานกบง.มีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20ลดลง4บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันที่16กันยายนนะครับจนถึง31ตุลาคม2569โดยทางด้านของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่นะครับประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงทางคณะกรรมการนโยบายทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานได้มีมติในการประชุมครั้งที่12/2569เมื่อวันที่14กันยายนเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง4บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายน2569ถึงวันที่31ตุลาคม2569อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3วรรค1แห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2516และข้อ3วรรค1แห่งคำสั่งนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็เปรียบได้ว่าออกประกาศนะครับข้อ1ก็คือให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะครับลงวันที่9กันยายน2569และ2ก็คือให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตั้งแต่วันที่16กันยายนก็คือจะมีผลพรุ่งนี้นะฮะจนถึง31ตุลาคมนะครับราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 นะครับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ลดลงแต่ละชนิด4บาทต่อลิตรนะครับก็เป็นประกาศล่าสุดนะครับจากทางด้านของราชกิจจานุเบกษานั่นเองนะฮะซึ่งเรื่องของราคาน้ำมันนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ในตลาดโลกเราติดตามกันแบบเรียลไทม์เลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเวสต์เท็กซัสเนี่ยตอนนี้ก็ปิดอยู่ที่ 104.3 นะครับดอลลาร์ต่อออนซ์บวกเพิ่มขึ้นมาอีก2เหรียญ90เซนต์เบรนท์ทะเลเหนือปิดอยู่ที่ 108.3 บวกเพิ่มขึ้นมา2เหรียญ57เซนต์นะครับเห็นราคาน้ำมันแล้วไม่ค่อยสบายใจเนาะเพราะมันเกิน100เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานขึ้นมาด้วยนะฮะก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์นะครับในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะครับสวัสดีทักทายคุณกุ๊ดมิ้วด้วยนะครับบอกว่าปทุมธานีหนองเสือมีฝนตกใช่ไหมระดับ1คลอง10นะครับรถปริมาณน้อยครับนะรถให้ใช้รถนะครับด้วยความระมัดระวังนะเคารพกฎหมายเดินทางปลอดภัยด้วยขอบคุณนะครับบอกเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่ครับขอบคุณนะครับ
นะฮะก็ติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวต้องดูนะว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยฝนจะลดลงด้วยหรือเปล่านะครับกลุ่มฝนเดี๋ยวติดตามเรดาร์ชั่วโมงหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะได้อัปเดตกันด้วยนะครับรวมไปถึงเส้นทางการจราจรที่อาจจะยังมีตกค้างบ้างนะครับคุณผู้ฟังช่วยกันเพิ่มเติมได้ที่จอสร้อยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำที่รอการระบายจุดไหนที่ยังมีท่วมอยู่แบ่งปันข้อมูลกันนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยในการเดินทางในช่วงค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะกกต.เปิดมติคดีหัวสว.ไม่ส่งศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
2: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: กกต.เปิดมติคดีหัวสว.ข้อกล่าวหาที่1และ2กลุ่มกรรมการบริหารพรรคและสส.ภูมิใจไทยมติเอกฉันท์ไม่ส่งศาลฎีกา7รายส่วนสว.รอด137คนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: กกต.เปิดเผยมติสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.ในข้อหาที่1และข้อหาที่2เมื่อ14กันยายนโดยมีรายละเอียดดังนี้1ข้อกล่าวหาที่1มาตรา76วรรค1แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดกระทำโดยวิธีใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสว.หรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือกกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจำนวนผู้ถูกร้องคือ20คนผู้อื่นจำนวนผู้ถูกร้องอีก1คนซึ่งกกต.มีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาสำหรับผู้ถูกร้องจำนวน21คนนี้โดยมีผลการลงมติดังนี้คือมีมติเป็นเอกฉันท์จำนวน7คนมีมติ6ต่อ1จำนวน2คนและมีมติ5ต่อ2อีกจำนวน12คนซึ่งรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนใหญ่จะเป็นพรรคภูมิใจไทยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายชัยชนกชิดชอบนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เป็นต้นส่วนข้อหาที่2คือช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภามีสว.ดำรงตำแหน่งถูกร้อง137คนสว.สำรองอยู่ในบัญชี1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ที่ไม่ใช่อยู่ในลำดับอีก2คนกกต.มีมติเสียงข้างมาก5ต่อ2ไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาจำนวน140คนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ด้านตำรวจสอบสวนกลางเร่งรัด2คดีใหญ่ให้กองปราบพร้อมลุยเช็คบินปมเอกสารลับหัวสว.หลุดคุณณทิพย์สุดาโทรรักษารายงานค่ะ
8: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์สวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวถึงกรณีที่กกต.เขาแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลรวม6คนที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพในหน่วยเลือกตั้งซึ่งเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งใหม่เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่หน่วยเลือกตั้งที่9เขตคันนายาวว่าขนาดนี้ตำรวจสอบสวนกลางได้แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นมาดูแลคดีดังกล่าวโดยเฉพาะโดยมอบหมายให้พลตำรวจตีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบส่วนกลางทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนซึ่งกำลังเร่งรัดดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานส่วนกรณีล่าสุดที่ DSI และกกต.ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่นำเอกสารสำนวนสอบสวนคดีหัวเลือกสว.ซึ่งเป็นเอกสารทางราชการที่มีชั้นความลับไปเผยแพร่นั้นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปรามซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งรัดสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเช่นเดียวกันณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
6: ปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียได้จากคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
9: ฟุตบอล AFC Champions League Elite วันนี้สโมสรไทยลงเตะ2คู่ผลมีดังนี้ครับราชบุรี FC พ่ายให้กับเซี่ยงไฮ้พอร์ตจากจีนนะครับ4ต่อ6และบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับบุกไปเสมอกับยาโฮดารุทาซิมจากมาเลเซีย1ประตูต่อ1ครับเกมนี้เหลือผู้เล่น10คนกันทั้ง2ทีมส่วนพรุ่งนี้มี1คู่นะครับการท่าเรือ FC จะเล่นที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตพบกับวิเซอร์โกเบจากญี่ปุ่นครับอภินันท์อภิบาลศรีรายงาน
10: สร้างจิตสำนึกฝึกขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นปวริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะตอหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

22:17 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงค่ำๆแล้วนะครับนะการจราจรสภาพการจราจรในแต่ละจุดจะมีปริมาณรถบ้างนะครับผมไม่แน่ใจว่าลาดพร้าวขาออกบริเวณช่วงซอยลาดพร้าว87เนี่ยเหมือนมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับนะมีท้ายติดสะสมมาที่บริเวณใต้เรียบทางด่วนนะครับค่อนข้างหนาแน่นเลยนะผ่านบิ๊กซีลาดพร้าวมาทางลาดพร้าวซอย87เลยลาดพร้าว87ไปก็คล่องตัวนะครับจะติดจากใต้เรียบทางด่วนรามินทรานะใต้ต่างระดับเรียบทางด่วนมาทางด้านของลาดพร้าว87นะครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาทางด้านของวงสว่างที่มาจากทางแยกวงสว่างต่อเนื่องมาทางสะพานพระราม7มีปริมาณรถนะครับเคลื่อนตัวช้ากันอยู่แถวๆตรงบริเวณวัดเสาหินนะตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นจุดเดิมที่มีการทำงานนะครับมีท้ายสะสมท้ายแถวนี้ประมาณสัก600-700เมตรนะแต่ว่าดูหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวช้าเลยส่วนรอบในครับการจราจรพระราม1ปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์ปริมาณรถยังมีเคลื่อนตัวช้าอยู่บ้างนะครับแล้วก็ราชประสงค์เข้ามาทางเพลินจิตรถหนาแน่นมาทางใต้ทางด่วนราชดำริจากแยกปทุมวันไปจากแยกราชประสงค์ไปประตูน้ำเคลื่อนตัวได้จะมีช่วงบริเวณทางออกของเซ็นทรัลเวิลด์นะครับที่จะมีปริมาณรถมากหน่อยเข้าไปทางด้านของประตูน้ำราชเทวีวันนี้โดยรอบแยกราชเทวีเพชรบุรีด้านขาออกก็ยังเรียกได้ว่ามีการเบี่ยงการจราจรอยู่นะครับแต่รถก็คลี่คลายแล้วราชปรารภยังมีติดอยู่นะจากแยกประตูน้ำไปแยกมักกะสันนะครับมีชะลอช่วงหน้าตลาดอินทราสแควร์กลับกันก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแล้วก็รถที่มาจากทางด้านของรางน้ำเข้าแยกมักกะสันก็มีเบี่ยงแนวก่อสร้างตรงนี้ปริมาณรถยังมีค่อนข้างมากนะครับส่วนโดยรอบแยกอโศกสุขุมวิทด้านขาเข้าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะเวลานี้นะครับนานาเข้าอโศกยังมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับผ่านซอยสุขุมวิท13สุขุมวิท15นะครับแล้วก็ที่ต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของเพลินจิตมีท้ายสะสมอยู่ซอยสุขุมวิทซอย10นะครับโดยรอบแยกนานานี่ก็ยังมีปริมาณรถอยู่นะส่วนทางด้านของทางด่วนดาวคะนองนะจากพระราม2ตรงนี้ก็จะมีแนวเบี่ยงการก่อสร้างก็จะเป็นจุดประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้ทางด้านของพระราม9ด้านขาเข้านะครับบริเวณขาเข้าก่อนถึงแยกรามตรงนี้ก็มีการทำงานนะมีท้ายสะสมอยู่ก่อนเข้าก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกรามนะครับส่วนด้านกลับกันที่มาจากทางแยก92ยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะตรงนี้ยังไม่ติดแต่จะติดทางด้านของพระราม9ขาเข้านะครับช่วงก่อนถึงแยกรามนะเริ่มมีท้ายสะสมนะครับลำสาลีรามคำแหงด้านขาออกไปบ้านม้านะครับตรงนี้ก็ติดก็น่าจะมีการทำงานนะครับบริเวณช่วงลงสะพานข้ามแยกรามมาทางด้านของแยกบ้านม้าเนี่ยนะครับดูมีปริมาณรถสะสมอยู่นะครับส่วนด้านกลับการขาเข้าถือว่าคล่องตัวครับแจ้งวัฒนะไม่มีปัญหาแล้วนะครับกรณีของน้ำท่วมรอการระบายวันนี้แหมเล่นเอาแจ้งวัฒนะที่สาหัสเลยนะครับการจราจรตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงณเวลานี้นะน้ำก็น่าจะเริ่มลดแล้วหรือเปล่านะครับใครเดินทางกันอยู่ยังมีระดับน้ำท่วมขังอยู่ไหมนะครับช่วยเพิ่มเติมได้ณเวลานี้กลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพนะครับมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางครับเข
ขตมีนบุรีคลองสามวาสะพานสูงประเวศบางนาบางแคทวีวัฒนาหนองแขมนะครับเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่นะครับยังมีฝนอยู่นะมีนบุรีคลองสามวาสะพานสูงประเวศบางนาบางแคทวีวัฒนานะครับใครเดินทางอยู่บริเวณเส้นทางในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับสวัสดีทักทายคุณบัวจันทร์ด้วยนะครับบอกว่าประชาอุทิศทุ่งครุฝนยังตกอยู่เลยยังไม่หยุดเลยนะครับขอบคุณมากๆตกหนักไหมครับคุณบัวจันทร์ตกระดับไหนเอ่ยแล้วก็คุณกู๊ดมิวที่บอกว่าชอบมากๆสารคดีเดินทางปลอดภัยติดตามกันอยู่นะครับของจสร้อยเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ไหนฝนยังตกระดับไหนบ้างยังไงก็ฝากเพิ่มเติมแนะนำกันหน่อยนะครับเป็นข้อมูลกันมาหน่อยที่จสร้อยของเรานะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับคุณผู้ฟังแจ้งมาได้เลยนะมาดูเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวกันหน่อยคุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงดอยอินทนนท์แหมหลายคนบอกว่าไปมากี่ครั้งประทับใจทุกครั้งนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอนนี้เขากำลังผลักดันให้ขึ้นแท่นเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนด้วยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของรัฐบาลนี่ก็บอกว่าเดินหน้ายกระดับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่ไปกับการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับโดยมีการลงพื้นที่นะครับประเมินอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในช่วงระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้ด้วยนะเพื่อที่จะเตรียมผลักดันให้ได้รับการรับรองนะครับเป็นอุทยานมรดกอาเซียนเพื่อหวังว่าจะมีการยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับถึงความคืบหน้าการดำเนินงานบอกว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องของการรับรองอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เข้าสู่การพิจารณาของครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบนะครับเมื่อวันที่6พฤษภาคมให้เสนอชื่ออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพื่อเสนอชื่อเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ของประเทศไทยโดยการประเมินพื้นที่เนี่ยโดยคณะผู้เชี่ยวชาญนะครับก็มาจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพก็จะมีการลงพื้นที่ประเมินกันในช่วงวันที่16ก็คือพรุ่งนี้นะ16ถึง18กันยายนก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญจะมีการตรวจสอบความสมบูรณ์คุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่แล้วก็เพื่อจะนำไปสู่การเสนอชื่อให้รับรองอย่างเป็นทางการในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไปนะครับโดยตัวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนี่ยก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนื้อที่โดยรวมนะครับประมาณ 296,922.22 ไร่ก็ครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอนะครับอำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางและอำเภอดอยหลอกนะครับพื้นป่าเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเท่านั้นนะครับผมว่ายังเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศนะครับคือมีสัดส่วนของผืนป่าธรรมชาตินะครับสูงถึง 89.5% ทำหน้าที่เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงนะซึ่งไหลลงไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนอกจากนี้นะครับข้อมูลด้านการจัดการลุ่มน้ำยังระบุนะครับว่าพื้นที่มากกว่า 140.48 จัดอยู่ในเขตลุ่มน้ำคุณภาพชั้น1ชั้นที่1ก็คืออยู่ในเกรดดี
ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่เรียกได้ว่าต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองและอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวดที่สุดเพื่อป้องกันเรื่องของการพังทลายของดินและการสูญเสียสมดุลทางระบบนิเวศด้วยเขาบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งดอยอินทนนท์เนี่ยถือเป็นคลังสมองทางชีวภาพที่สำคัญของภูมิภาคนะครับคือมีการค้นพบพันธุ์พืชแล้วก็สิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์นะครับอย่างพันธุ์ไม้เนี่ยก็มีพันธุ์พืชนะครับไม่น้อยกว่า 1,271 ชนิดถือว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงนะครับสัตว์ป่าก็ถือว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า393ชนิดด้วยกันแล้วก็มีชนิดพันธุ์หายากและใกล้สูญพันธุ์เป็นพื้นที่คุ้มครองนะครับสำคัญของสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นกวางผาเลียงผาชะนีมือขาวอย่างเนี้ยนะซึ่งเป็นสัตว์ที่ถือได้ว่าหายากมากใกล้จะสูญพันธุ์ด้วยแต่ว่าที่นี่มีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์การค้นพบกลการค้นพบลายเข้นชนิดใหม่ของโลกถึง21ชนิดก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ความสะอาดบริสุทธิ์ของสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงอากาศในพื้นที่นะครับก็เรียกได้ว่ามีคุณค่าทางภูมิศาสตร์ในฐานะยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับอินทนนท์ระดับความสูง 2,565 เมตรจากระดับทะเลปานกลางด้วยความสูงและความสมบูรณ์ของป่าก็เลยทำให้ดอยอินทนนท์ถือเป็นจุดเชื่อมโยงถิ่นอาศัยนะครับที่สำคัญสำหรับคนรักป่าเส้นทางการพักพิงของนกอพยพระหว่างประเทศนะครับที่เดินทางย้ายถิ่นฐานมาตามฤดูกาลด้วยอย่างพื้นป่าของดอยอินทนนท์เนี่ยเขาบอกว่าสามารถผลิตน้ำธรรมชาติได้มากกว่า540ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงชุมชนนะครับนะทั้ง35หมู่บ้านและ74ชุมชนทั้งในและก็นอกพื้นที่อุทยานด้วยให้มีทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนะเพราะฉะนั้นที่ดอยอินทนนท์ก็ถือว่าไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะในฐานะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแต่เป็นผืนป่าต้นน้ำนะครับแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพแหล่งกักเก็บคาร์บอนช่วยลดภาระโลกภาวะโลกร้อนนะเป็นเรียกได้ว่าถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในธรรมชาติมากมายมีผลต่อระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ที่นี่การผลักดันเข้าสู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์สากลอีกทั้งยังเพิ่มโอกาสให้ประเทศไทยนะครับได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมต่างๆเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมร่วมกันด้วยก็บอกว่าปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแล้วจำนวน10แห่งด้วยกันทีนี้ถ้าการประเมินดอยอินทนนท์ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็จะเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่กลายเป็นมรดกอาเซียนแห่งที่11ของประเทศไทยประโยชน์ที่จะได้รับก็เรียกได้ว่าไม่เพียงแค่บทบาทของด้านการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ว่าการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศอันนี้ก็สำคัญซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่สามารถที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนการกระจายรายได้ไปพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นด้วยนะครับทีนี้การประเมินการพิจารณาก็จะมีการประเมินภาคสนามซึ่งก็ใช้เวลาในช่วงวันพรุ่งนี้นะฮะเป็นต้นไปก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนที่ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเสนอต่อคณะกรรมการ AHP นะครับนำผลการประเมินเข้าสู่การพิจารณาแล้วก็พิจารณาต่อไปการกลั่นกรองระดับเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเสนอให้เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านอาเซียนนะครับแล้วก็มีการอนุมัตินะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราคนไทยคุ้นเคยนะครับพอถึงหน้าหนาวเนี่ยแหมดอยอินทนนท์นี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปกันเยอะ
ไปสัมผัสอากาศเย็นไปดูเหมือยขาบนะครับแมคคานิ้งนะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางหลักแต่ทีนี้พอได้รับการเสนอชื่อและถ้าได้บรรจุเข้าไปเป็นอุทยานมรดกอาเซียนก็จะได้รับการคุ้มครองตรงนี้นะครับแล้วก็จะเกิดเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยก็จะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์นะครับเพราะว่าธรรมชาติของที่นี่ความหลากหลายทางธรรมชาติทั้งระบบนิเวศต่างๆต้องได้รับการปกป้องนะครับนี่นะก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนเขาสมโพธิที่จังหวัดลพบุรีอันนี้ก็มีข่าวนะครับว่ามีการขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกดำบรรพ์เป็นแห่งที่29นะครับซึ่งวันนี้ก็มีความคืบหน้านะครับโดยทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์นะครับก็มีการเดินหน้าขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาซากแหล่งซากดึกดำบรรพ์ของประเทศไทยซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีการประชุมนะครับในการพิจารณาแนวทางสำคัญในการอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์นะครับซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการนะครับแผนพัฒนาเชิงบูรณาการพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาราโทคอนดิกนะครับเขาสมโพธิ์หรือว่าเขาระเบิดหินนะเพื่อที่จะกำหนดทิศทางในการดูแลในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้อย่างเหมาะสมนะก็มีการวางการพัฒนาไว้4ด้านนะครับทั้งการอนุรักษ์การศึกษาวิจัยการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมไปถึงการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝานะครับอาลาโทคอนคิดนะเขาสมโพธิ์เนี่ยนะครับอยู่ที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนะครับเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนแห่งที่29นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีคุณค่านะครับซึ่งบอกว่าการขึ้นทะเบียนเขาสมโพธิ์เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์แห่งที่29เนี่ยจะเป็นอีกก้าวสำคัญในการคุ้มครองมรดกทางธรณีวิทยาของประเทศในการวางทั้งรากฐานการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยการเรียนรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์นะตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาแล้วก็ประโยชน์แก่ชุมชนที่จะได้รับนะครับโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อการรักษาคุณค่าของแหล่งซากดึกดำบรรพ์ให้คงอยู่ควบคู่กับประชาชนนะครับในอนาคตตลอดไปด้วยอย่างยั่งยืนนี่นะฮะใครเคยไปมาแล้วบ้างสำหรับเขาสมโพธินะครับที่จังหวัดลพบุรีเขาบอกว่ามีเนื้อที่ประมาณ41ไร่2งาน 48.4 ตารางวานะครับนะก็เป็นอีกสถานที่นะครับที่น่าศึกษาเรียนรู้นะในเรื่องราวของระบบธรณีวิทยาอะไรต่างๆด้วยนะครับอ่ะก็เป็น2ข่าวที่นำมาฝากกันเนาะนะฮะช่วงนี้ก็ใกล้ช่วงหน้าไฮซีซั่นแล้วนะครับกันยายนแหมก็เดี๋ยวปลายปีมีแพลนวางแผนไปเที่ยวยังไงบ้างนะครับนะก็เรียกได้ว่าหลายๆสถานที่ก็น่าไปมากๆนะครับช่วงหน้าฝนก็เป็นหน้ากรีนซีซั่นนะครับอย่างเห็นที่แก่งกระจานเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่สมบูรณ์มากๆแล้วก็ปรากฏว่าคุณผู้ฟังมีการเผยภาพนะครับเป็นภาพน่ารักนะของช้างป่าขนาดใหญ่นะครับที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยครับใครที่เข้ามาดูทาง YouTube นะเนี่ยเขาก็เดินลัดเลาะแล้วก็กำลังจะขึ้นมาบนถนนเนี่ยนี่ที่แก่งกระจานนะครับนี่เป็นช้างตัวใหญ่นะมีงายื่นยาวเลยขณะที่กำลังเดินเที่ยวเล่นนะครับอย่างมีความสุขว่าอย่างนั้นดีกว่าบริเวณเส้นทางท่องเที่ยวหลักช่วงกิโลเมตรที่7
มุ่งหน้าไปที่บ้านกลางแคมป์นี่นะฮะก็เลยเดินเลยขณะที่กำลังเดินเที่ยวเล่นนะครับอย่างมีความสุขว่าอย่างนั้นดีกว่าบริเวณเส้นทางท่องเที่ยวหลักช่วงกิโลเมตรที่7มุ่งหน้าไปที่บ้านกลางแคมป์

0: เนื่องจากอุทยานมีการใช้มาตรการดูแลความปลอดภัยและเข้มงวดเรื่องการไม่รบกวนวิถีชีวิตสัตว์ป่ามาโดยตลอดนะแล้วก็บอกว่าช่วงเส้นทางจากด่านสามยอดมุ่งหน้าบ้านกลางแคมป์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ป่านานาชนิดครับออกมารวมตัวแล้วมาหากินอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะสัตว์ป่าที่หายากนะครับก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามคำแนะนำข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยทั้งคนและสัตว์ด้วยเนี่ยก็คือหยุดรถในระยะที่ปลอดภัยให้รักษาระยะห่างจากช้างอย่างน้อย30เมตรอย่าไปบีบแตรหรือว่าส่งเสียงดังเวลาเจอช้างนะครับห้ามลงจากรถให้อยู่ภายในยานพาหนะตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยอย่าใช้แสงแฟลชควรถ่ายภาพด้วยการปิดแฟลชเพื่อไม่ให้ช้างเนี่ยตกใจนะครับแล้วก็ถอยรถอย่างระมัดระวังถ้าหากช้างเดินเข้ามาเนี่ยให้ค่อยๆถอยรถโดยรักษาระยะห่างจนกว่าช้างจะเดินเบี่ยงเข้าป่าไปเองครับนะอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัตินะครับใครจะไปเที่ยวป่าใครจะขับรถไปต้องรู้นะครับการพบเห็นช้างป่าออกมาเดินเที่ยวเล่นอย่างสบายใจก็เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวอย่างมากนะครับอีกครั้งยังแสดงถึงความสำเร็จในการอนุรักษ์และรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศของอุทยานแห่งชาติป่าแก่งกระจานได้อย่างสมบูรณ์นี่นะฮะส่วนที่กุยบุรีครับแม่อันนี้มาเป็นฝูงไปหลบฝนอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ก็เพจ Facebook อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเผยภาพบรรยากาศสุดน่ารักของฝูงช้างป่ากุยบุรีขณะที่พากันยืนหลบสายฝนอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ท่ามกลางผืนป่าที่เขียวชอุ่มหลังจากฝนตกสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นอย่างมากโอ้เนี่ยไม่รู้กี่ตัวเหมือนกันฝูงใหญ่เลยนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังนับได้กี่ตัวลองเข้ามาดูทาง YouTube ลองนับดูนะไม่แน่ใจว่าด้านหลังมีอีกหรือเปล่านะเนี่ยน่าเอ็นดูเนาะก็มีการระบุ ข้อความนะครับว่าฝนตกแล้วก็ขอหลบฝนสักหน่อยแล้วกันพร้อมบอกเล่าเรื่องราวของฝูงช้างป่าที่พากันหลบสายฝนใต้ต้นไม้ใหญ่นะท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติในวันฝนพรำพร้อมสื่อความหมายว่าความสุขของสัตว์ป่าคือกำไรของธรรมชาติหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์และแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากครับก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นภาพที่น่ารักและชวนให้เอ็นดูนะครับโดยเฉพาะฝูงช้างป่าที่พากันมาหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่นี้นอกจากนี้หลายคนยังร่วมแสดงความคิดเห็นสนับสนุนการอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าพร้อมหวังให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติครับเพื่อให้ช้างป่าและสัตว์นานาชนิดมีผืนป่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบและปลอดภัยในธรรมชาติด้วยคุณฟังภาพของฝูงป่าภาพของฝูงช้างป่าที่หลบฝนในครั้งนี้เนี่ยไม่เพียงสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่ได้ชมนะครับก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาผืนป่าซึ่งเป็นบ้านหลังสำคัญของสัตว์ป่าให้อยู่คู่กับธรรมชาตินี่นะฮะคือลองคิดดูถ้าป่าถูกตัดไม่มีป่าพวกเขาจะไปหลบฝนที่ไหนภาพนี้เราจะเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นการอนุรักษ์ช่วยกันนะครับนะทำลายป่าเท่ากับทำลายบ้านของสัตว์ป่าเนี่ยนี่ถือว่าเป็นภาพที่น่าจะได้ไปทั่วโลกเลยนะภาพนี้นะคุณผู้ฟังมันน่าเอ็นดูนะครับเนี่ยนี่คือที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับ22:43 นครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุ

0: ันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณแฟนครับมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับทางด้านของราชพฤกษ์นะครับก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์ด้านขาเข้านะครับช่วงระหว่างพระนกพุทธมณฑลนะมุ่งหน้าซอยจรัญ13บางแวกนะครับบนสะพานลอยข้ามบางแวกนะครับมีรถกระบะขนาดเล็กนะครับไปชนราวสะพานมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเป็นชาย1รายครับเนี่ยฮะก็นำส่งไปยังโรงพยาบาลรักข้อนะครับการจราจรช่วงที่เกิดเหตุนี่ชะลอตัวนะครับเนี่ยชนเสียหายหนักเหมือนกันนะคือไปชนกับราวสะพานนะครับเนี่ยทำให้รถเสียหายครับก็น่าจะมีทรัพย์สินของทางราชการที่ได้รับความเสียหายด้วยหรือเปล่านะเนี่ยช่วงที่เกิดเหตุก็มีเห็นมีรถสไลด์นะครับมารอดำเนินการด้วยเป็นราชพฤกษ์นะครับด้านขาเข้าบนสะพานลอยข้ามถนนบางแวกนะครับคือถนนก็ลื่นด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าวันนี้ฝนตกมาทั่วกรุงเทพเลยนะครับก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวนะครับเพิ่มความระมัดระวังนะส่วนศูนย์วิทยุพระราม199นะครับแจ้งเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้าซอยรามคำแหง166แยก11นะครับก็มีทางด้านของเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชันเนี่ยเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเพิ่มเติมมานะครับเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุเพลิงสงบแล้วนะครับก็มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขนะครับที่ซอยรามคำแหง166แยก11นะก็มีเพิ่มเติมเป็นข้อมูลมาให้นะครับสำหรับตรงนี้คุณแฟนครับทางด้านของกรมควบคุมโรคมีการแถลงสถานการณ์โรคติดต่อในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและภาพรวมในปี2569นะครับก็รายงานระบุนะครับบอกว่าโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะโควิด -19 มีผู้ป่วยเนี่ยสะสมกว่า 1.3 แสนรายไข้หวัดใหญ่และ RSV กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวมากที่สุดในขณะเดียวกันไข้เลือดออกแม้ว่าผู้ป่วยสะสมจะลดลงแต่กลับมีอัตราป่วยตายสูงขึ้นเกือบเป็น2เท่านะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมารวมถึงโรคมือเท้าปากฝีดาษวานอนนะยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้โรคติดเชื้อทางน้ำและดินนะครับเช่นโรคฉี่หนูไข้ดินครับก็เป็นภัยเงียบในช่วงหน้าฝนที่มีอัตราป่วยตายสูงด้วยวันนี้ครับมีการแถลงจากทางกรมควบคุมโรคนะครับภายใต้หัวข้อว่ากันยารับมือป้องกันโรคภัยใส่ใจสุขภาพนะก็มีทางด้านของแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาคือเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับมี5โรคที่มีรายงานจำนวนผู้ป่วยสูงที่สุดได้แก่1ก็คือโรคไข้หวัดใหญ่โอ้โหตัวเลขนี้ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่1มกราคมถึง8กันยายนเนี่ยจำนวน 376,531 รายเฉพาะเดือนสิงหาคมนี่ 87,770 รายเลยนะครับอันดับ2คือโรคอุจจาระร่วงเดือนสิงหาคม 79,780 รายผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่8กันยายน 795,579 รายเลยนะครับโควิด-19 ครับเฉพาะเดือนสิงหาคม64,937 รายสะสมตั้งแต่1มกราคม 120,466 รายปอดอักเสบอันดับ4ตัวเลข 29,166 รายในเดือนสิงหาคมผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง8กันยายน 245,256 รายมือเท้าปากอันดับ5นะครับ 21,354 ราย
ในเดือนสิงหาคมสะสมตั้งแต่1มกราคมเนี่ย 59,605 รายทีนี้โรคที่มีอัตราป่วยเสียชีวิตมากที่สุดอันดับ1คือพิษสุนัขบ้า นะครับมีผู้ป่วย1รายเสียชีวิต1รายเพราะฉะนั้นอัตราป่วยตาย 100% โรคริเจเนผู้ป่วย2รายเสียชีวิต1รายอัตราป่วยตาย 50% นะครับโรคไข้ดินนะฮะหรือว่าเมลิลอยโดซิสผู้ป่วย443รายเสียชีวิต15รายอัตราป่วยตาย 3.39% ไข้หูดับมีผู้ป่วย106รายเสียชีวิต2รายอัตราป่วยตายอยู่ที่ 1.89% ไข้สมองอักเสบผู้ป่วย168รายเสียชีวิต2รายนะครับโรคโควิด-19 ผู้ป่วยอยู่ในช่วงขาขึ้นนะสถานการณ์โควิด-19 นะครับขณะนี้บอกว่าจำนวนผู้ป่วยอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยมีผู้ป่วยสะสมในปี69เนี่ยถึง15กันยายนนะครับนับถึงวันที่15กันยายนเนี่ยมีผู้ป่วยแล้ว 135,667 รายเสียชีวิต26รายอัตราป่วยตาย 0.02% ยังคงน้อยกว่าการระบาดในช่วง2-3 ปีก่อนหน้านี้กลุ่มอายุที่มีผู้อัตราผู้ป่วยสูงที่สุดคือต่ำกว่า1ปีส่วน10จังหวัดที่มีอัตราการป่วยสูงที่สุดก็คือชลบุรี 747.32 ต่อประชากรแสนคนกรุงเทพมหานคร 687.31 ต่อประชากรแสนคนนี่เมืองใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะอันดับ3นี่เป็นภูเก็ต 579.47 ต่อประชากรแสนนอกนั้นก็ลำพูนนนทบุรีนครปฐมสระบุรีอ่างทองระยองสมุทรสงครามกรณีผู้เสียชีวิตจำนวน26รายจากโควิด-19 บอกว่าเป็นผู้สูงอายุและมีผู้มีโรคติดต่อขออภัยมีผู้ที่มีโรคประจำตัว21รายโรคประจำตัวที่พบมากที่สุดก็คือโรคเบาหวานหลอดเลือดสมองหัวใจและหลอดเลือดไตวายเรื้อรังทางเดินหายใจเรื้อรังและโรคมะเร็งด้วยนะครับส่วนไข้หวัดใหญ่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมีป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง8กันยายนเนี่ยนะฮะ 359,672 รายเสียชีวิต57รายอัตราป่วยตายอยู่ที่ 0.016% มีอัตราใกล้เคียงโควิดนะครับอย่างไรก็ตามว่าแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นโดยสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดก็คือสายพันธุ์ A นะครับรองลงมาก็คือ AH3N2และสายพันธุ์ B โดยทั้ง3สายพันธุ์บรรจุอยู่ในวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้ครับกลุ่มอายุป่วยมากที่สุดเป็นเด็กวัยเรียนครับ 5-9 ปีมีจำนวนถึง 65,300 รายแต่อัตราการเสียชีวิตมากที่สุดยังเป็นกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปมีผู้เสียชีวิต37รายจากตัวเลขสะสมทั้งหมด57รายอย่างไรก็ตามวัคซีนยังจำเป็นในกลุ่มเสี่ยงนะครับนี่นะฮะไวรัส RSV ข้อมูลในปีนี้ตั้งแต่1มกราคมถึง8กันยายนมีผู้ป่วย 8,578 รายเสียชีวิต1รายเป็นเด็กอายุ2เดือนมีประวัติคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่าเกณฑ์ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงเมื่อติดเชื้อ RSV จะเป็นอันตรายนะครับก็มีคำแนะนำนะครับในการป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ1ก็คือควรปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดล้างมือด้วยสบู่หรือน้ำล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ก่อนรับประทานอาหารและเครื่องดื่มนะครับหลังเข้าห้องน้ำด้วยหรือสัมผัสสิ่งสกปรกนะครับที่ไม่ใช่สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเมื่อไอจามต้องปิดปากปิดจมูกด้วยผ้าทิชชู่ทุกครั้งรับประทานอาหารปรุงสุกร้อนสะอาดไม่ใช้ภาชนะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกับผู้อื่นควรใช้แก้วน้ำส่วนตัว2ก็คือประชาชนกลุ่มเสี่ยงอันนี้สำคัญนะครับให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันหนาแน่นในระยะที่มีการระบาดของโรคหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทีนี้เมื่อมีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอน้ำมูก
ต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวและไปรับการรักษาจากแพทย์หากพบว่าป่วยเป็นโรคติดต่อทางเดินระบบหายใจควรหยุดพักรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติทีนี้หากในครอบครัวสถานศึกษามีผู้ป่วยอาการไข้หวัดคนแยกผู้ป่วยออกจากผู้อื่นและผู้ที่ต้องดูแลใกล้ชิดกับผู้ป่วยต้องสวมหน้ากากอนามัยเสมอสถานที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่ปิดควรจัดให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและทำความสะอาดสถานที่อย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งมีป้ายเตือนให้ประชาชนเคร่งครัดในเรื่องของสุขภาพอนามัยคำแนะนำเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่แนะนำรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงส่วนโควิด-19 และ RSV มีเป็นวัคซีนทางเลือกให้นะครับเนี่ยก็เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่มาในช่วงฤดูฝนหลักๆ ก็คือโควิดไข้หวัดใหญ่ RSV นะครับก็ต้องระวังนะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กผู้สูงอายุนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในด้านสุขอนามัยนะครับ 22:59 น.ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

23:13 น.ครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรดูเรื่องของสภาพการจราจรนะครับตอนนี้น่าจะเหลือรอบในนะครับบ้างเล็กน้อยแล้วก็จุดที่ผ่านจุดที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะเป็นจุดเดิมๆนะครับของทุกค่ำคืนพระราม9ด้านขาออกหน้า KPN นะมาทาง92ไปแยกรามปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้ากับการด้านขาเข้าก็มีชะลอตัวช่วงเข้าแยกรามนะครับแล้วก็มีสะสมช่วงเข้ามาทางด้านของแยก92หรือว่าตัดกับทางเลียบทางด่วนประดิษฐ์มนุธรรมนะครับเพชรบุรีขาออกนะเป็นจุดเดียวกันกับเมื่อวานเลยนะครับที่มีการทำงานนะบริเวณใต้เลียบด่วนนะครับมาทางคือบริเวณแยกเอกมัยเหนือนะครับมาทางบริเวณหน้าโรงพยาบาลเพชรเวชตรงเนี้ยก็มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีบ้างปะปลายนะสุขุมวิทนี่ก็มีหลายจุดนะครับแต่ดูการเคลื่อนตัวตอนนี้ก็จะเหลือทางด้านของนานาใต้ BTS นานาเพลินจิตราชประสงค์ปทุมวันนี่หมดปัญหาแล้วนะครับทั้งสองด้านเคลื่อนตัวได้ดีนะครับราชปรบไม่มีปัญหาแนวเบี่ยงการก่อสร้างราชเทวีเพชรบุรีเคลื่อนตัวได้นะครับนะทางด้านของแยกประตูน้ำก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะบางจุดนะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างหรือไม่นะก็สามารถอัปเดตได้นะครับใครที่ใช้เส้นทางกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแจ้งวัฒนะแต่การจราจรนี่ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่มีเรื่องของผลกระทบการจราจรวงสว่างครับคุณผู้ฟังนะยังมีรถติดอยู่นะวงสว่างตรงนี้เข้าใจว่าน่าจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยด้านขาฝั่งจากทางแยกวงสว่างมุ่งหน้ามาทางสะพานพระราม7นะครับแถวๆวัดเสาหินหรือว่าวัดประชาสัทธาธรรมเนี่ยนะฮะตรงนี้มีปริมาณรถมากท้ายสะสมอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ 5-600 เมตรกับการที่จะมุ่งหน้าไปทางวงสว่างต่อเนื่องประชานุกูลรัชวิภาไม่มีปัญหานะครับฝนตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพน่าจะสลายไปหมดแล้วนะครับเท่าที่ดูจากหน้าจอเรดาร์นะแต่ว่าทางชลบุรียังมีฝนตกอยู่นะครับเป็นฝนที่เป็นกลุ่มฝนที่เคลื่อนขึ้นมาจากอ่าวไทยนะขึ้นมาจากทะเลนะครับแถวๆอำเภอเมืองอำเภอพานทองอย่างเนี้ยบางประกงฉะเชิงเทราเนี่ยยังมีตกอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านของนครนายกมีตกเล็กน้อยสระบุรีแก่งคอยด้วยนะครับเดี๋ยวคืนนี้ต้องติดตามนะครับว่าจะมีกลุ่มฝนเข้ามาเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะครับคุณผู้ฟังวันนี้ทางด้านของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการลงพื้นที่สำรวจทางเท้าในเขตพระนครปทุมวันโดยใช้วิธีการเดินนะครับแล้วก็นั่งวีลแชร์นะเพื่อประเมินปัญหาอุปสรรคสำหรับคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการและก็ผู้ที่ใช้รถเข็นซึ่งวันนี้ครับคณะผู้บริหารของกทม.นำโดยทางดร.สุพรธรรมมงคลสวัสดิ์นางสาวดนุดาจิวจินดานะครับที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพร่วมกันลงพื้นที่สำรวจทางเท้านะครับในเขตพระนครโดยทำการเดินเท้าแล้วก็ใช้รถวีลแชร์จริงใน2เส้นทางหลักจากสาราว่าการกรุงเทพนะครับเสาชิงช้าผ่านจุดสำคัญและพื้นที่ย่านเมืองเก่าไปยัง MRT สถานีสามยอดเพื่อทำการประเมินสภาพแวดล้อมจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะคนพิการและผู้ใช้รถเข็นซึ่งจุดที่บอกว่าพบปัญหาเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับบอกว่าจะปักหมุดไว้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลัก Universal Design ที่ให้ทุกคนสามารถใช้ทางเท้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัยนะก็มีการลงพื้นที่ในวันนี้นะครับเพื่อสำรวจทางเท้าในเขตพระนครเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะรวมไปถึงความพร้อมในการรองรับการเดินทางของประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มพิการและผู้ใช้รถเข็นจากการสำรวจเริ่มต้นนะครับที่เสาชิงช้านะมุ่งหน้ามาทางย่านเมืองเก่าและพื้นที่ที่มีผู้ใช้
การเดินทางเนี่ยหนาแน่นนะเขาก็แบ่งเป็น2เส้นทางก็บอกว่าคือฝั่งขาไปตามถนนดินสอผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนิทรรศรัตนโกสินทร์ลานพระพรานะครับมหาเจษฎาบดินทร์ป้อมมหาการถนนมหาชัยถนนแยกสำรันราษฎร์ถนนสิริพงษ์และสวนรมณีนาถก่อนจะสิ้นสุดที่ MRT สถานีสามยอดนะครับและขากลับก็ใช้เส้นทางถนนตีทองผ่านแยกเสาชิงช้าวัดสุทัศน์แล้วก็กลับมาที่ลานคนเมืองสารวัตรการกทม.โดยคณะที่ลงพื้นที่นะครับก็คือใช้การเดินเท้าจริงการใช้รถวีลแชร์จริงในจุดที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้งานหนาแน่นเพื่อเป็นการสำรวจอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะครับในการใช้งานจริงทั้งพื้นผิวทางนะพื้นผิวของทางเท้าที่ไม่เรียบทางลาดที่ไม่ได้เชื่อมต่อหรือไม่เหมาะสมสิ่งกีดขวางและจุดข้ามทางม้าลายที่อาจจะไม่ปลอดภัยโดยจุดที่พบปัญหาเนี่ยหรือยังไม่สามารถใช้งานได้จริงก็อย่างที่บอกก็จะมีการดำเนินการแก้ไขนะครับก็คือจะเหมือนกับจดไว้ปักหมุดไว้นะโดยการสำรวจนะครับบริเวณโดยรอบพื้นที่โดยรอบสารวการกรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญของเกาะรัตนโกสินทร์ก็มีเป้าหมายเพื่อจะเตรียมความพร้อมนะครับในการรองรับพื้นที่ในอนาคตทั้งแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ระบบขนส่งสาธารณะร้านค้าสวนสาธารณะการลงพื้นที่จริงก็จะช่วยเห็นถึงความเชื่อมโยงของเส้นทางและการเข้าถึงอาคารต่างๆนะครับโดยเฉพาะทางเข้าหลักนะว่าสามารถรองรับคนทุกกลุ่มได้อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ยังมีสิ่งกีดขวางที่ทำให้ต้องเดินอ้อมหรือเปล่านะรวมถึงทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นปัญหาร่วมกันทั้งจุดเสี่ยงทางลาดที่ไม่ต่อเนื่องระดับพื้นหรือว่าถนนที่อาจจะไม่สัมพันธ์กันจากนั้นนะครับเวลา 13:30 นก็มีการลงพื้นที่สำรวจทางเท้าพื้นที่เขตปทุมวันก็มีสำนักการโยธาสำนักงานเขตปทุมวันเนี่ยร่วมลงพื้นที่ให้ข้อมูลด้วยนะครับสำหรับการสำรวจนี่เขาก็เริ่มจากวัดมหาไทยนะเข้าซอยร่วมฤดีเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงนะครับก่อนจะออกสู่ถนนสุขุมวิทและเข้าสู่ถนนวิทยุนะก็ผ่านสถานทูตอเมริกันเข้าสวนลุมนะครับการใช้ลิฟต์โดยสารเชื่อมต่อไปยังสะพานเขียวและลงสู่พื้นที่ภายในสวนก่อนจะออกไปทางประตูถนนสารสินเข้าถนนราชดำริผ่านถนนพระราม4แล้ววนกลับเข้าสู่ถนนวิทยุก็เรียกได้ว่าสำรวจอย่างต่อเนื่องนะครับของทางเท้าบริเวณโดยรอบสวนลุมตลอดจนเส้นทางเชื่อมโยงกับพื้นที่สาธารณะนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ใช้ระบบขนส่งก็สัญจรเป็นจำนวนมากก็เรียกได้ว่าจุดเชื่อมโยงต่างๆจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางผิวทางต้องเรียบนะฮะแล้วก็การเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งต่างๆก็ต้องเชื่อมโยงกันได้นะครับจากการสำรวจที่ซอยร่วมฤดีนี่ก็พบว่าทางเท้ามีความคับแคบและมีเสาไฟฟ้าและเสาป้ายจราจรตั้งอยู่บนทางเท้านะครับจึงอาจจะพิจารณาปรับระดับทางเท้าด้านในด้านใดด้านหนึ่งให้เสมอกับถนนเสมอกับระดับของถนนนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่สัญจรขณะที่ทางเท้าโดยรอบของสวนลุมพินีโดยเฉพาะบริเวณถนนพระราม4ก็มีการพบเสาไฟฟ้าบนทางเท้าส่งผลให้รถเข็นคนพิการขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถผ่านได้เพราะมันแคบรวมถึงพบพื้นที่ต่างระดับขั้นบันไดผิวทางไม่เรียบนะครับแล้วก็มีน้ำขังนะก็จำเป็นต้องปรับปรุงให้มีพื้นผิวที่เรียบอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงบางพื้นที่บอกว่ายังมีข้อจำกัดด้านกรรมสิทธิ์ที่ดินของเอกชนและระบบสาธารณูปโภคนะครับอย่างเช่นระบบระบายน้ำระบบสื่อสารจึงต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาคเอกชนผู้รับเหมาประชาชนในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขนะสำหรับแนวทางดำเนินงานนะครับกรุงเทพมหานครก็บอกว่าจะสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลจากหลายๆเขตเพื่อจัดทำฐานข้อมูลจุดที่ควรปรับปรุงจุดที่ควรต้องเฝ้าระวังโดยเริ่มจากพื้นที่เขตพระนครเขตปทุมวันและพื้นที่โดยรอบ
เพื่อจะนำมานำข้อมูลเนี่ยมาวางแผนเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายทางเดินเท้านะครับที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับพิจารณาจัดทำต้นแบบเป็นโมเดลนะให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละพื้นที่เช่นแนวทางเดินภายในซอยอย่างเนี้ยการปรับผิวพื้นผิวให้เรียบการแก้ไขจุดต่างระดับต่างๆนะเพื่อให้หน่วยงานแล้วก็ผู้รับเหมาเนี่ยนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ต่อไปการลงพื้นที่ก็สะท้อนถึงความตั้งใจนะครับในการทำงานเพื่อที่จะหาปัญหานะแล้วก็คือกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่นะเรื่องของการเดินเท้านะครับก็ต้องเชื่อมต่อกับระบบขนส่งก็ต้องมีการเดินทางที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้เกิดความสะดวกกับคนทุกกลุ่มนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนปกติผู้พิการผู้ที่ใช้รถเข็นก็จะต้องเชื่อมโยงกันได้นะครับซึ่งทางกทม.เองเขาก็เชิญชวนประชาชนนะครับให้ร่วมเป็นหูเป็นตาถ้าหากพบทางเท้าชำรุดหรือมีสิ่งกีดขวางก็สามารถแจ้งที่ระบบของ Traffic Fondue ได้ทันทีนะครับก็จะมีการสแตนด์บายรอรับแจ้งนะครับในตลอด24ชั่วโมงด้วยนี่นะถือว่าสำคัญนะครับเพราะว่าทางเท้าในกรุงเทพนี่คือเราเป็นเมืองใหญ่ถนนก็เยอะทางเท้านี่เยอะกว่านะเพราะว่าสองข้างทางฟุตบาททางเชื่อมต่างๆเนินทางลงอะไรต่างๆอันเนี้ยต้องทำให้สะดวกโดยเฉพาะคนที่เขาใช้วีลแชร์นะครับผู้พิการสำคัญมากๆเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องของอุบัติเหตุบ้างนะครับนะจากการข้ามถนนก็ดีทางม้าลายอะไรต่างๆที่ก็ต้องได้รับความสะดวกนะครับอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือด้วยเนาะสำหรับผู้ที่ขับรถก็ต้องเอื้อเฟื้อนะครับให้กับคนที่เขาเดินเท้าด้วยนะหรือบางครั้งนี่เรายังเห็นรถวีลแชร์นี่โมคือมาวิ่งบนถนนก็มีนะครับก็มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าบนทางเท้าบนฟุตบาทมันการเชื่อมต่อการเชื่อมโยงมันไม่สะดวกนะครับก็เลยก่อให้เกิดอันตรายความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเลยนี่เห็นด้วยเลยนะคือการลงพื้นที่จริงเดินเท้าจริงใช้วีลแชร์จริงเพื่อให้เล็งเห็นถึงปัญหาแล้วก็จะได้แก้ไขได้ตรงจุดนะครับก็ต้องช่วยกันในภาคประชาชนถ้าจุดไหนที่เราดูแล้วมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายดูแล้วไม่สะดวกก็แจ้งไปได้ที่กทม.เขานะครับเขารับเรื่องอยู่แล้วด้วยส่วนช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับเรือน้ำมันปานามาโดนโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ลูกเรือสูญหาย2รายนะครับศูนย์ความมั่นคงทางทะเลของโอมานเปิดเผยนะครับว่าเรือบรรทุกน้ำมันเอลไกอาติดธงปานามาถูกโจมตีขณะเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซจนเกิดเพลิงไหม้ในห้องเครื่องส่งผลให้ลูกเรือนะครับสูญหาย2รายขณะที่มีลูกเรือได้รับความช่วยเหลือแล้ว23คนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านอ้างเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวชนเข้ากับทุ่นระเบิดในทะเลและเกิดเพลิงไหม้ขณะแล่นผ่านเส้นทางที่พวกเขาระบุว่าเป็นพื้นที่ควบคุมและไม่ปลอดภัยขณะเดียวกันศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรรายงานว่าได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บนเรือลำหนึ่งซึ่งถูกโจมตีด้วยวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดในขณะที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาอิหร่านเคยอ้างในลักษณะเดียวกันกับเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกเรือชาวฟิลิปปินส์เสียชีวิต2รายบนเรือซูเปอร์แทงเกอร์บรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียซึ่งเกิดระเบิดขณะที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซแต่ทางการซาอุดิอาระเบียแย้งว่าเรือตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านโดยทางองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ระบุว่านับตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านและสหรัฐอเมริกาเปิดฉากขึ้นเมื่อเดือนปลายเดือนกุมภาพันธ์มีลูกเรือเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย22ศพจากเหตุโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ
และพื้นที่อื่นๆที่ได้รับการยืนยันแล้ว79ครั้งก็เรียกได้ว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งปกติก็เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซปริมาณมากกว่า1ใน5ของโลกก็ถูกปิดไปนะครับเนื่องจากสถานการณ์การโจมตีเรือสินค้าด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านรวมถึงการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่อท่าเรือต่างๆของอิหร่านด้วยสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ข้อตกลงก็พังทลายนะครับเมื่อภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่อิหร่านกลับมาโจมตีเรือขนส่งสินค้าอีกครั้งและสหรัฐได้ฟื้นฟูมาตรการปิดล้อมทางทะเลตามเดิมอิหร่านยังคงยืนกรานว่าจะไม่ยอมสละอำนาจในการคุมเส้นทางบริเวณช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็จะเล็งเป้าโจมตีเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยเลี่ยงการใช้น่านน้ำของอิหร่านส่วนทางด้านของกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าสงครามอิหร่านเนี่ยทำยุทโธปกรณ์ขาดแคลนใช้งบกว่า 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์ครับโดยทางด้านของสำนักงานผู้ตรวจการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เปิดเผยว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนยุทโธปกรณ์จากการทำสงครามกับอิหร่านโดยระบุว่าปฏิบัติการ Epic Fury ซึ่งเป็นชื่อที่สหรัฐใช้เรียกปฏิบัติการร่วมกับอิสราเอลเพื่อทำลายขีดความสามารถของอิหร่านในการใช้กำลังทางทหารมีค่าใช้จ่ายประมาณ 33,400 ล้านดอลลาร์หรือ 1.11 ล้านล้านบาทระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายนรายงานฉบับนี้ครับจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสภาคองเกรสและถือเป็นรายงานฉบับแรกๆนะครับโดยระบุว่าในจำนวนดังกล่าวเนี่ยเป็นค่าใช้ยุทธปกรณ์ประมาณ 22,300 ล้านดอลลาร์หรือว่าราวๆ 7.42 แสนล้านบาทพร้อมเตือนว่าการใช้ยุทธปกรณ์จำนวนมากทำให้คลังยุทธปกรณ์สำรองเชิงยุทธศาสตร์ลดลงและเผยให้เห็นข้อกำหนดด้านกำลังการผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งทำให้การเติมยุทโธปกรณ์กลับเข้าสู่คลังเกิดความล่าช้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่ากำลังเร่งปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อลดระยะเวลาการผลิตและสะสมวัตถุดิบชิ้นส่วนรวมถึงยุทโธปกรณ์สำคัญบางประเภทแต่การเพิ่มกำลังการผลิตต้องใช้ระยะเวลานานสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะสร้างความกังวลให้กับประเทศที่พึ่งพาอาวุธของสหรัฐเช่นยูเครนและไต้หวันโดยยูเครนต้องการขีปนาวุธสกัดกั้นเพื่อเพิ่มเติมสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตที่ใช้รับมือกับรัสเซียในขณะที่ไต้หวันพึ่งพาข้อตกลงซื้ออาวุธจากสหรัฐเพื่อยับยั้งการคุกคามของจีนโดยรายงานดังกล่าวสวนทางกับคำกล่าวของผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่เคยปฏิเสธข้อกังวลเรื่องคลังอาวุธลดลงและระบุว่าสหรัฐมียุทโธปกรณ์แทบไม่จำกัดโดยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทรัมป์ได้โพสต์ข้อความบน Truth Social บอกว่าสหรัฐกำลังผลิตอาวุธชั้นยอดในจำนวนมากที่เรียกได้ว่าผลิตได้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์รายงานระบุด้วยนะครับว่าในช่วง24ชั่วโมงแรกของสงครามสหรัฐที่โจมตีเป้าหมายอิหร่านมากกว่า 1,000 แห่งแต่ไม่ได้กลับมาใช้ปฏิบัติการโจมตีในระดับดังกล่าวอีกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าเอ๊ะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ที่อาวุธยุทโธปกรณ์เริ่มที่จะขาดแคลนแล้วนะการสูญเสียของกองทัพสหรัฐที่ระบุในรายงานได้แก่เครื่องบินขับไล่ F-15 ถูกทำลาย4ลำเครื่องบินขับไล่ F-35 เสียหาย1ลำเครื่องบินเติมเชื้อเพลิง KC-135 เสียหาย7ลำโดรน MQ-9 Repeat ถูกทำลายมากถึง30ลำนอกจากนี้ฐานส่งกำลังบำรุงหลักของกองทัพสหรัฐในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในบาเรนยังถูกอิหร่านโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธนำวิถีโดยการโจมตีของอิหร่านสร้างความเสียหายหรือทำลายอาคารและสิ่งปลูกสร้างหลายร้อยแห่งในฐานทัพของสหรัฐทั้งคูเวตบาเรนกาตา UAE ซาอุดีอาระเบียอิรักโอมานและจอร์แดน
อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยังไม่รวมอยู่ในการประเมินตัวเลข 33,400 ล้านดอลลาร์เนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่าฐานทัพทั้งหมดจะได้รับการบูรณะหรือไม่และใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยนี่นะฮะก็เรียกได้ว่าต้องติดตามกันต่อเรื่องของราคาน้ำมันล่ะน้ำมันในตลาดโลกก็พุ่งสูงกว่า 2% นะครับซึ่งเรียกได้ว่าทะยานขึ้นอย่างเดียวนะณตอนนี้นะครับเมื่อเวลา 21:34 นาทีตามเวลาประเทศไทยครับน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสรอบส่งมอบเดือนตุลาคมบวกเพิ่ม2.40 เซนต์หรือ 2.37% สู่ระดับ 103.79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายนบวก 2.11 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสู่ระดับ 107.79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งทางด้านของ East West Pipeline มีความยาว 1,200 กิโลเมตรนะครับและช่วยให้ซาอุดีอาระเบียสามารถขนส่งน้ำมันนะครับเป็นน้ำมันดิบโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาท่อส่งน้ำมันดังกล่าวลำเลียงน้ำมันประมาณ 4-5 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือคิดเป็นราว 4-5% ของอุปทานน้ำมันทั่วโลกซึ่งทางการซาอุดีอาระเบียระบุนะครับว่าการปิดท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเนี่ยถือเป็นมาตรการป้องกันล่วงหน้าแต่ยังไม่มีการเปิดเผยการประเมินความเสียหายหรือคาดการว่าการปิดท่อส่งน้ำมันในครั้งนี้จะใช้เวลานานเพียงใดทางนี้ครับซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยโดรนซึ่งถูกส่งมาจากประเทศอิรักกาตาร์ก็ออกโรงเตือนในวันนี้นะครับว่าหากการเดินเรือผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบถูกขัดขวางหลังการปิดช่องแคบฮอร์มุซก็บอกว่าอาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงพร้อมย้ำว่าการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศจะต้องไม่กลายเป็นสิ่งปกติใหม่นะโดยตอนนี้โลกก็กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซอยู่แล้วก็บอกว่าถ้าหากมีปัญหากับช่องแคบบับเอลมันเดบสถานการณ์ราคาน้ำมันก็จะยิ่งทวีความน่ากลัวมากขึ้นในเรื่องของราคาที่มันก็แหมยังฉุดไม่อยู่สักทีนะครับส่วนทางด้านของนักวิเคราะห์ออกมาฟันธงนะครับว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย2ครั้งในปีนี้ด้วยนะครับโดยผลการสำรวจดังกล่าวนะครับซึ่งทางด้านของสำนักข่าว CNBC ทำการสำรวจนักวิเคราะห์เกี่ยวกับทิศทางนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหรือว่าเฟดพบว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย2ครั้งภายในช่วงเวลา1ปีข้างหน้าขณะที่นักวิเคราะห์ประมาณ1ใน3คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย3ครั้งหรือมากกว่านั้นผลการสำรวจดังกล่าวถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากเดือนที่แล้วซึ่งมีผู้ตอบแบบสำรวจเพียง 46% ที่คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ขณะนี้ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 86% นะครับและในจำนวนนี้ 55% คาดการว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า1ครั้งก็เรียกได้ว่านับตั้งแต่ทางด้านของนายเควินวอชประธานเฟดได้กล่าวสุนทรพจน์ส่งสัญญาณการใช้นโยบายเข้มงวดทางการเงินในที่ประชุมนะครับที่แจ็คสันโฮเมื่อเดือนที่แล้วราคาน้ำมันได้พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้เงินเฟ้อก็ดีดตัวขึ้นและขณะที่ผู้ตอบแบบสำรวจดูเหมือนจะเชื่อว่าปัญหาเงินเฟ้อได้ขยายตัวออกไปมากกว่าราคาพลังงานและจะไม่สามารถคลี่คลายได้เองถ้าหากเฟดไม่ดำเนินการใดๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องติดตามนะครับในขณะที่ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่จากทั้งหมด29คนซึ่งก็ประกอบไปด้วยนักเศรษฐศาสตร์ผู้จัดการกองทุนและนักกลยุทธ์ก็เชื่อว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงปิดอย่างน้อยอีก1เดือนและราคาน้ำมันจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงต่อไปอีกนาน6เดือนครับฟังแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับช่วงแรกนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: เราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณฟังครับนอกเหนือจากความขัดแย้งนะครับแล้วก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วเนี่ยนะครับแหมอีกด้านหนึ่งนะทางด้านของรัสเซียกับยูเครนนี่ก็ต้องติดตามเหมือนกันนะล่าสุดที่รัสเซียถล่มปั๊มน้ำมันในกรุงเคียฟสวนทางกับทรัมป์ที่เผยว่าสองฝ่ายเนี่ยงดโจมตีด้านพลังงานซึ่งกันและกันนะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเคียฟประเทศยูเครนว่านายวิตาลีคลิชโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเปิดเผยนะครับว่าโดรนลำหนึ่งพุ่งโจมตีสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเพียง1วันนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์

0: ผู้นำสหรัฐที่กล่าวว่ารัสเซียและยูเครนเห็นพ้องกันว่าจะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของกันและกันรัสเซียเริ่มโจมตีสถานีบริการน้ำมันในกรุงเคียฟมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาด้านทางการยูเครนระบุว่ารัสเซียโจมตีสถานีบริการน้ำมันไปแล้วราว300แห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่นะครับส่วนใหญ่อยู่ในหรือว่าใกล้กับพื้นที่แนวหน้าตลอดช่วง 2-3 เดือนล่าสุดขณะเดียวกันกองทัพโปแลนด์ปฏิบัติการทางอากาศทางทหารพิเศษเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนแต่ยืนยันภายหลังนะครับว่าไม่มีขีปนาวุธหรือโดรนลุกล้ำน่านฟ้าของประเทศทั้งนี้เหตุการณ์โดรนทางทหารลุกล้ำน่านฟ้าของยูเครนและประเทศเพื่อนบ้านสร้างความกังวลว่าสงครามอาจจะขยายลุกลามเข้าสู่ดินแดนของประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยทางด้านของประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนได้กล่าวว่ายูเครนพร้อมสนับสนุนข้อเสนอของสหรัฐเรื่องการหยุดโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่ต้องมีหลักประกันว่าสหรัฐสามารถทำให้รัสเซียยุติสงครามได้อย่างจริงจังส่วนทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานจากกรุงเคียฟประเทศยูเครนนะครับคำกล่าวของผู้นำยูเครนนะครับวโรดิเมียร์เซเลนสกี้มีขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้กล่าวว่ายูเครนและรัสเซียต่างตกลงที่จะไม่โจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของอีกฝ่ายซึ่งทางผู้นำของยูเครนได้กล่าวนะครับว่าหากสิ่งนี้สามารถเป็นก้าวแรกของการลดระดับความรุนแรงไปสู่การยุติการโจมตีของรัสเซียต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเราและการโจมตีตอบโต้ของเรายูเครนก็พร้อมที่จะสนับสนุนการลดความตึงเครียดดังกล่าวนอกจากนี้ครับผู้นำยูเครนได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีฝ่ายไหนเห็นความตั้งใจจริงจากฝั่งรัสเซียที่จะยุติสงครามแต่หากสหรัฐสามารถยืนยันความพร้อมอย่างแท้จริงนะฮะในการยุติสงครามที่มุ่งทำลายชีวิตผู้คนโดยดำเนินการอย่างจริงจังและอยู่ในระยะยาวยูเครนก็จะดำเนินมาตรการลดความตึงเครียดของตนเองเช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินมากว่า4ปีครึ่งแล้วนะครับรัสเซียมักจะโจมตีด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนบ่อยครั้งส่งผลให้ระบบทำความร้อนและเครือข่ายไฟฟ้าได้รับความเสียหายอย่างหนักรวมถึงสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมและชีวิตประจำวันของพลเรือนขณะเดียวกันกองทัพยูเครนโจมตีแหล่งอุตสาหกรรมของรัสเซียเป็นเวลานานหลายเดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมน้ำมันซึ่งเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจรัสเซียทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงในหลายภูมิภาคของรัสเซียก่อนหน้านี้เซเลนสกี้ได้กล่าวว่ายูเครนไม่มีความเชื่อมั่นว่ารัสเซียจะเต็มใจปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆและข้อตกลงใดๆก็ตามจะต้องมีความน่าเชื่อถือความยั่งยืนในระยะยาวและผลกระทบที่แท้จริงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยก็เรียกได้ว่ายังคงเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามนะครับสำหรับรัสเซียกับยูเครนก็ยืดเยื้อมาโอ้โหเรียกได้ว่า4ปีกว่านะยาวนานมากๆนะครับคุณผู้ฟังครับที่ญี่ปุ่นนะครับเขาทุบสถิติมีผู้ที่มีอายุ100ปีทะลุ 100,000 คนเป็นครั้งแรกนะครับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่56มีการรายงานจากทางกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลเนื่องในวันผู้สูงอายุเผยยอดผู้สูงอายุที่มีอายุ100ปีปรากฏว่าตอนนี้ตัวเลขพุ่งไปอยู่ที่ 107,677 คนด้วยกันซึ่งเพิ่มขึ้น 7,914 คนจากปีที่แล้วและเป็นครั้งแรกที่จำนวนดังกล่าวทะลุหลัก 100,000 คนนับตั้งแต่เริ่มจัดทำสถิติตั้งแต่ปี1963ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่56โดยผู้หญิงมีจำนวน 94,298 คนหรือ 87.6% ของทั้งหมดในขณะที่ผู้ชายมีจำนวนเพียง 13,379 คนทั้งนี้ผู้ที่มีอายุครบ100ปีภายในปีงบประมาณ2026 อีก 550,000 นะอีก 54,294 คนเพิ่มขึ้น 1,984 คนจากเมื่อปีก่อนผู้ที่มีอายุมากที่สุดในญี่ปุ่นได้แก่ฟูโยคิชิโมโตะหญิงชาวเมืองเกียวโตอายุ114ปีเกิดเมื่อวันที่20ธันวาคมปี1911นะฮะส่วนผู้ชายที่มีอายุมากที่สุดก็คือฮิคารุคาโตะชาวเมืองคุมาโมโตะอายุ112ปีเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี1914ทีนี้เมื่อคิดตามจำนวนประชากรทุก 100,000 คนญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุ100ปีเฉลี่ย 87.51 คนจังหวัดชิมาเนะมีสัดส่วนสูงที่สุดนะครับ 186.65 ต่อประชากรแสนคนและครองอันดับ1ติดต่อกันเป็นปีที่14นะครับตามด้วยจังหวัดโคจิ 196.52 คนจังหวัดโทโตริ 152.48 คนจังหวัดไซตามะมีสัดส่วนต่ำที่สุดที่ 51.27 คนข้อมูลระบุว่าญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุ100ปีขึ้นไปเพียง153คนในปี1963ก่อนจะเพิ่มเป็นมากกว่า 1,000 คนในปี1981และมากกว่า 10,000 คนในปี1998และทะลุหลัก 50,000 คนเมื่อปี2012จากนั้นเพิ่มเกิน 90,000 คนในปี2022สะท้อนถึงแนวโน้มการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบของญี่ปุ่นสำหรับปีงบประมาณนี้ญี่ปุ่นมีผู้ที่มีอายุครบ100ปีแล้วนะครับหรือว่าคาดว่าจะอายุครบ100ปีรวมทั้งผู้ที่พำนักอยู่ต่างประเทศและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักถาวรในญี่ปุ่นรวม 54,294 คนซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นก็จะมอบหนังสือแสดงความยินดีและถ้วยเงินให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ100ปีผ่านหน่วยงานท้องถิ่นทางนี้ครับอายุไขของชาวญี่ปุ่นในปี2025นะครับอยู่ที่ 87.33 ปีครับสำหรับผู้หญิงและ 81.35 ปีนะครับสำหรับผู้ชายโอ้โหซึ่งค่าเฉลี่ยนี่สูงมากนะครับโดยกระทรวงได้ระบุนะครับว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์และการตระหนักถึงการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้จำนวนผู้สูงอายุในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับนะฮะก็เรียกได้ว่าญี่ปุ่นนี่มาอาหารการกินเขาก็ดีเนาะเรื่องของการดื่มคันปลาอะไรแบบนี้นะก็มีปัจจัยนะครับเป็นปัจจัยทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยอายุยืนนะคุณผู้ฟังครับทางด้านของอีซูซุทุ่ม 1.50 ล้านปักฐานผลิตในไทยต่อนะครับเรื่องของการอัปเกรดโรงงานรถกระบะด้วยหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติรองรับยูโร6นะครับอีซูซุเดินหน้าลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน2โครงการนะครับมูลค่ารวมกว่า 15,000 ล้านบาทก็เตรียมยกระดับฐานการผลิตรถกระบะในไทยซึ่งถือเป็นฐานสำคัญสำหรับการผลิตและก็ส่งออกไปยังตลาดทั่วโลกเม็ดเงินลงทุนครั้งนี้จะนำไปปรับปรุงสายการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ครอบคลุมทั้งตั้งแต่กระบวนการเชื่อมโครงรถการเชื่อมประกอบตัวถังการพ่นสีไปจนถึงการประกอบรถยนต์ทั้งคันเพื่อเพิ่มความแม่นยำประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันของโรงงานในประเทศไทยนอกจากนี้นะครับผมยังมีแผนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตขณะเดียวกันก็จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีรถกระบะให้รองรับมาตรฐานมลพิษยูโร6นะครับซึ่งมีข้อกำหนดด้านการควบคุมมลพิษยานยนต์ที่เข้มงวดขึ้นทั้งไนโตรเจนไนโตรเจนออกไซด์และฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยการลงทุนดังกล่าวสะท้อนถึงบทบาทในของประเทศไทยนะครับในฐานะฐานการผลิตยานยนต์สำคัญนะครับและก็ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกรถกระบะไปยังตลาดที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันบอกว่าภาพการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในไทยเนี่ยมีแนวโน้มเดินหน้านะครับมีแนวโน้มเดินหน้าต่อนะโดยผลการสำรวจบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยจำนวน504แห่ง ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้พบว่า 23% มีแผนเพิ่มการลงทุนและอีก 48% เตรียมรักษาระดับการลงทุนเดิมส่วนในปี 2568 นักลงทุนญี่ปุ่นยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย302โครงการมูลค่ากว่า113,700ล้านบาทก็เป็นการสะท้อนความต่อเนื่องนะครับของความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่นและการปรับตัวเข้าสู่การผลิตยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติและพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นสถานการณ์นะครับในต่างประเทศที่นำมาเพิ่มเติมกันให้นะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับในการติดตามในวันนี้ด้วยนะครับนะทางวิทยุ FM 100ทาง YouTube ขอบคุณที่แวะมาส่งขอบคุณพี่จุกระเบียบคุณพักเคอินด้วยนะครับบอกว่าไทยเรามีผู้สูงอายุ100ปีอันดับ5หรือเปล่าคะอันนี้ไม่แน่ใจก็ไปดูข้อมูลอีกทีนะครับขอบคุณมากๆครับเห็นมีเมนูอะไรนะก่อนหน้านี้นะครับเป็นข้าวต้มปลากระพงนะครับขอบคุณพี่จุกระเบียบด้วยนะครับแวะมาส่งนะคุณรพีนะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับคุณก่อนหน้านี้คุณโบจันนะครับคุณกุดมิวนะคุณพี่จินปอเปียด้วยนะครับพี่หนูพินเนาะขอบคุณคุณพันด้วยนะครับคุณธีรนนท์คุณพี่ชัยคุณทิติมานะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ครับขอไปปิดท้ายด้วยการสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันครับ
1: Update Extend 24 hours
0: ตัวเลขสรุปอุบัติเหตุวันนี้นะครับคุณผู้ฟังวันนี้วันเดียวจสร้อยได้รับแจ้งอุบัติเหตุ59รายนะครับมีผู้เสียชีวิต3คนครับเกิดขึ้นที่กรุงเทพเสียชีวิต1คนต่างจังหวัดมีเสียชีวิต2คนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับขอบคุณทางมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: Update Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้านะครับติดตามอัปเดตข่าวสารกับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลนะครับติดตามสารคดีได้กับทางจสร้อยนะครับนะตลอดทั้งค่ำคืนด้วยวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับพบกันใหม่วันศุกร์เช้าครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทางป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของพื้นป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไว้เลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

ังคมไทยแต่โบราณมีวิธีนับวันเดือนปีทางจันทรคติการเปลี่ยนศักราชในแต่ละปีจึงถือวันที่พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษราวกลางเดือนเมษายนเป็นวันปีใหม่หรือวันเถลิงศพมีประเพณีปฏิบัติเนื่องด้วยความรื่นเริงยินดีทั้งในส่วนของราษฎรและของหลวงเรียกว่าพิธีสงกรานต์พิธีสงกรานต์ในส่วนที่เป็นพระราชพิธีในสมัยอยุธยามีพระราชพิธีเผด็จศพหรือพิธีตรุษสิ้นปีท้ายปีเก่าต่อกับพิธีสงกรานต์หรือพระราชพิธีเถลิงศพคู่กันรวม3วันเมื่อถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เรียกพระราชพิธีนี้ว่าการพระราชกุศลสงกรานต์การพระราชพิธีสงกรานต์ในการเถลิงศพนี้ในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดธรรมเนียมปฏิบัติเป็นแบบแผนเพิ่มขึ้นคือแต่เดิมมีพิธีเสกน้ำสงมุรธาพิเศษก่อพระเจดีย์ทรายทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงถวายไตรจีวรและภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ซึ่งมักเป็นข้าวแช่ตามเทศกาลส่วนธรรมเนียมที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มขึ้นใหม่คือการส่งน้ำพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและสมโภชเวียนเทียนทรงสดับปกรณ์พระอัฐิเจ้านายในหอพระนาคทรงส่งน้ำและทรงสักการะพระพุทธปฏิมาที่หอพระราชกรมานุสรณ์หอพระราชพงศานุสรณ์พระวิหารยอดต้นนิโครธในวัดพระศรีรัตนศาสดารามในสมัยรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันไว้ในคราวเดียวกันและกำหนดให้วันที่1เมษายนเป็นวันเถลิงศพตามที่เปลี่ยนแปลงมาแต่ในสมัยรัชกาลที่5ในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสงกรานต์ให้เหมาะสมกับกาลสมัยแต่ยังคงรักษาความสำคัญของราชประเพณีโบราณอันดีงามไว้โดยครบถ้วนในระยะแรกมีกำหนดทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่16เมษายนรวม4วันปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมพระราชพิธีเข้าไว้ด้วยกันสำหรับปฏิบัติพระราชกิจในวันที่15เมษายนเพียงวันเดียวณพระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังทรงส่งน้ำพระพุทธรูปสำคัญณหอพระสุลาลัยพิมานทรงบูชาพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงสักการะและทรงส่งน้ำพระบรมอัฐิซึ่งประดิษฐานในหอพระธาตุมนเทียนแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยต่อมาในตอนบ่ายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดพระศรีรัตนศาสดารามคือทรงพระราชอุทิศเครื่องราชสักการะพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาณเจดีย์สถานต่างๆทรงพระสุรายส่งน้ำพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วเสด็จไปส่งน้ำปูชนียวัตถุพุทธเจดีย์สถานสำคัญในวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปส่งสักการะและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้าพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในหอพระนาคเป็นเสร็จการพระราชพิธี

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างกรุงเทพมหานครเป็นพระนครแห่งใหม่แล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีและพระราชพิธีตามราชประเพณีโบราณโดยลำดับคือพิธียกเสาหลักเมืองและพระราชพิธีสมโภชวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสมัยรัชกาลที่5เป็นเวลาที่การสถาปนาพระนครบรรจบครบ100ปีในพุทธศักราช2425ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและสมโภชเฉลิมฉลองเป็นงานใหญ่พร้อมกับสมโภชพระนครและสิ่งที่เป็นพระราชดำริใหม่คือการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมผลิตผลจากการเพาะปลูกสินค้าซื้อขายของราษฎรเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นงานหัตถกรรมมาตั้งแสดงให้ชมเรียกว่า Exhibition ต่อมาในสมัยรัชกาลที่7กรุงเทพมหานครมีอายุครบ150ปีในพุทธศักราช2475นอกจากการปฏิสังขรณ์พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามราชประเพณีแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าและพระบรมรูปรัชกาลที่1เป็นปฐมบรมราชานุสรณ์ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองอำนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังจนแล้วเสร็จทันการสมโภชในเดือนเมษายนพุทธศักราช2525พระราชพิธีเริ่มตั้งแต่วันที่4เมษายนมีการพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยวันที่5เมษายนเป็นพระราชพิธีถวายราชสักการะบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณท้องสนามหลวงเมื่อประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสมโภชกราบบังคมทูลพระกรุณาเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชสมัญญามหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงนายภาวาทบุญนาครองราชเลขาธิการอ่านราชสดุดีตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระราชทานเทียนชนวนไปจุดดอกไม้เพลิงถวายเป็นพุทธบูชาในการฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่6เมษายนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองราชเลขาธิการอ่านอศิรวาทปฐมราชสดุดีวันรุ่งขึ้นมีพระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชออกให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเป็นการพิเศษด้วยวันที่21เมษายนเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีสมโภชหลักเมืองทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบวงสรวงพระเทพารักษ์เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่มหานครสืบไป

0: การเฉลิมพระนามาภิไธยพระเจ้าแผ่นดินแต่ครั้งโบราณว่าพระเจ้าช้างเผือกพระทรงได้ช้างเผือกหลายเชือกในรัชกาลนั้นมาจากความเชื่อที่ว่าช้างเผือกเป็นพระราชพาหนะคู่พระบารมีเชิดชูพระเกียรติยศและพระบรมเดชานุภาพการได้ช้างเผือกจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างสำคัญเป็นแบบแผนธรรมเนียมสืบเนื่องมาเนื่องจากช้างเผือกเป็นของหายากเป็นสิริมงคลสำหรับบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่6จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าพุทธศักราช2464กำหนดประเภทของช้างที่มีลักษณะพิเศษตามตำราไว้3ประเภทเรียกว่าช้างสำคัญช้างสีประหลาดและช้างเนียมคือช้างสำคัญมีมงคลลักษณะครบ7ประการได้แก่ตาขาวเพดานขาวเล็บขาวขนขาวพื้นหนังขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่ขนหางขาวอัณฑโกศขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่หากมีมงคลลักษณะเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งใน7อย่างนี้เรียกว่าช้างสีประหลาดส่วนช้างเนียมมีลักษณะแตกต่างออกไปคือพื้นหนังสีดำงาดังรูปปลีกล้วยเล็บดำพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าฉบับนี้ยังกำหนดสิ่งซึ่งเป็นจารีตประเพณีโบราณไว้ด้วยว่าผู้ใดมีช้างลักษณะพิเศษทั้ง3ประเภทต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นำความกราบบังคมทูลให้ทรงทราบหลังจากผู้เชี่ยวชาญตรวจดูลักษณะช้างตามตำราคดชลักษ์ว่าเป็นช้างเผือกชั้นใดชัดเจนแล้วจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างสำคัญตามลำดับขั้นตอนคือก่อนประกอบพระราชพิธีพระหมอเฒ่าหรือผู้ชำนาญการดูแลช้างสอนทำพิธีจับเชิงเพื่อให้กวานไปฝึกสอนช้างให้รู้จักหมอบจบคือทำความเคารพยืนบนแท่นเสาตะลุงเบญจพาสพร้อมด้วยเครื่องผูกมัดเพื่อให้ยืนโรงในพระราชพิธีได้โดยเรียบร้อยส่วนพระราชพิธีสมโภชแต่ก่อนมีการสมโภชณจังหวัดที่ได้ช้างและตามเมืองที่ผ่านครั้นถึงกรุงเทพมหานครมีพิธีสมโภชใหญ่ในรัชกาลปัจจุบันมีช้างเผือกที่มีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางแล้ว10ช้างทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานดังนี้วันแรกคือพิธีถวายช้างและจารึกนามช้างสำคัญในอ้อยแดงเมื่อกระบวนแห่ช้างสำคัญซึ่งประกอบด้วยกระบวนหน้ากระบวนอิสริยยศและกระบวนหลังนำช้างสำคัญยืนแท่นในโรงพระราชพิธีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์อ้อยแดงซึ่งจารึกนามและเครื่องขชาภรณ์คือเครื่องแต่งตัวช้างสำคัญได้แก่ผ้าปกหลังปกกระพองผ่านหน้าเครื่องผูกคุ้มทองสายสร้อยคอห้อยเสมาทองผู้หูชนักประโคนและสำอางจากนั้นพราหมณ์อ่านฉันดุษฎีสังเวยกล่อมช้างศิลปินขับไม้ประกอบซอสามสายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระราชนิพนธ์ฉันดุษฎีสังเวยกล่อมช้างโดยทรงรักษารูปแบบธรรมเนียมคำประพันธ์ตามโบราณราชประเพณีและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองเช่นบทลาไพรชมเมืองและสอนช้างเป็นต้นพระราชพิธีในวันต่อมาคือการนำช้างสำคัญอาบน้ำและตักบาตรพระสงฆ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระตาหารแก่พระสงฆ์พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระราชครูพราหมณ์เจิมและป้อนน้ำมะพร้าวอ่อนเป็นเสร็จพิธี
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

นานเกือบศตวรรษที่อาณาจักรแห่งนี้ถูกค้นพบและยอมรับกันว่าณที่นี้คือดินแดนแห่งพุทธศาสนาเป็นมหาอำนาจทางการค้าในพื้นแผ่นดินทะเลใต้

ทว่าเรื่องราวของอาณาจักรนี้ยังคงเป็นปริศนารอคำตอบว่ามีราชธานีณที่ใดมีแสนยานุภาพเพียงไรแล้วเหตุใดเล่าจึงไม่ปรากฏโบราณวัตถุสถานสมกับความเกรียงไกรที่กล่าวอ้างฤาษีวิชัยจะมีสภาพเพียงนครรัฐเท่านั้น

หากถูกทิ้งร้างไว้ก็คงเป็นเพียงก้อนหินธรรมดาธรรมดาเท่านั้นหากต่อเมื่อผู้ค้นพบและสามารถอ่านอักขระโบราณเหล่านี้ได้ศิลาทรายจึงกลับมีคุณค่าเป็นตัวแทนบอกเล่าความเป็นมาของบ้านเมืองผู้คนแต่ในบางครั้งบทบันทึกแห่งประวัติศาสตร์อันยากแก่การเสื่อมสลายก็ก่อปัญหาให้นักประวัติศาสตร์ต้องคบคิดอย่างไม่รู้จบได้เช่นกัน

เช่นเดียวกับเรื่องราวแห่งมหาอาณาจักรนามว่าศรีวิชัยที่ยังคงยืดเยื้อหาข้อสรุปที่แน่นอนแจ่มชัดไม่ได้การศึกษาประวัติศาสตร์ศรีวิชัยเริ่มต้นขึ้นโดยศาสตราจารย์ยอร์ชเซเดได้เขียนบทความอ้างถึงอาณาจักรแห่งนี้สายถ้อยคำจากศิลาจารึกซึ่งค้นพบที่เกาะบังกาประเทศอินโดนีเซียและจารึกจากวัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ต่างก็ระบุนามศรีวิชัยโดยไม่แจ้งว่าเป็นพระนามแห่งเจ้าผู้ครองอาณาจักรหรือเป็นชื่อของอาณาจักรจารึกทั้งสองหลักนี้จึงเป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่นักวิชาการได้หยิบยกขึ้นมาอ้างอิงว่าศรีวิชัยควรจะมีที่ตั้งอยู่ณจุดใดบ้างก็ว่าราชธานีน่าจะอยู่ที่ปาเลมบังบนเกาะสุมาตราตอนใต้ประเทศอินโดนีเซียตามสถานที่พบศิลาจารึกบางแนวคิดกล่าวว่าที่อำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีนี่แหละคือที่ตั้งของกรุงศรีวิชัยเพราะปรากฏโบราณวัตถุสถานเป็นประจักษ์พยานมากมายจึงก่อให้เกิดการค้นคว้าหาหลักฐานมาสนับสนุนแนวทฤษฎีของตนเองอย่างกว้างขวางนับแต่นั้นศรีวิชัยจึงกลายเป็นสิ่งท้าทายต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ช่วงสำคัญอีกยุคหนึ่งในเอเชียอาคเนย์วันนี้แม่น้ำมุสิตมีสภาพเป็นเส้นทางคมนาคมของชาวเมืองปาเลมบังเท่านั้นพวกเขาได้ใช้ประโยชน์จากสายน้ำสายนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันโดยที่จะมีสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าตลอดแนวลำน้ำคือแหล่งโบราณคดีอันสำคัญที่แสดงว่าบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาจะมีอดีตอันรุ่งเรืองจนทำให้เกิดแนวคิดว่าที่นี่คือราชธานีแห่งอาณาจักรศรีวิชัย

บูดีอุโตโมนักโบราณคดีชาวอินโดนีเซียผู้ที่เคยร่วมงานสำรวจและขุดค้นหาร่องรอยอาณาจักรศรีวิชัยได้กลับมาสำรวจที่เมืองปาเลมบังอีกคำรบหนึ่งอย่างจริงจังเพื่อเตรียมการจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ศรีวิชัย

0: ดยเริ่มที่ภูเขาบูกิตเซกุนตังซึ่งเป็นจุดที่เคยค้นพบฐานบัวและเศษพระพุทธรูปศิลาซึ่งภายหลังได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างจริงจังจึงได้พบร่องรอยสถาปัตยกรรมที่ก่อด้วยอิฐและสถูปจำลองที่ทำด้วยดินเผากระจัดกระจายอยู่ทั่วไปพระพุทธรูปประติมากรรมศิลาองค์นี้พบที่ภูเขาบูกิตเซกุนตังเช่นกันยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงที่มาของพระพุทธรูปองค์นี้ต่างกันออกไปมีข้อสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ที่มีผู้นำมาจากต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นพ่อค้าวานิชหรือนักบวชผู้จาริกออกเผยแผ่พระศาสนาได้นำมาเพื่อเคารพบูชาเพราะลักษณะหินที่ใช้แกะสลักนั้นไม่มีปรากฏบนเกาะสุมาตราอาจเป็นไปได้เช่นกันหากประติมากรจะนำหินจากแหล่งอื่นมาสร้างสรรค์ประติมากรรมขึ้นบนเกาะสุมาตรานี้ก็ได้บริเวณภูเขาบูกิตเซกุนตังเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองปาเลมบังประกอบเข้ากับมีการขุดพบโบราณวัตถุอันเนื่องในศาสนาพุทธนิกายมหายานปะปนอยู่กับเศษอิฐจึงสันนิษฐานกันว่าที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวศรีวิชัยซึ่งการก่อสร้างศาสนสถานบนที่สูงเช่นนี้อาจถือได้ว่าเป็นลักษณะร่วมกันของกลุ่มโบราณสถานตามคติการก่อสร้างแบบปรัชญามหายานเช่นเดียวกับสถาปัตยกรรมของโบราณนั่นเอง
1: Tapi yang jelas Bukit Siguntang ini adalah pusat keagamaan agama Buddha untuk wilayah Palembang ini yang dulunya merupakan pusat Sriwijaya
0: ตลอดแนวลำน้ำมุสิยังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่อยู่ในสมัยศรีวิชัยอีกมากมายอาทิจารึกตาลังตูโวระบุปีที่จารึกคือปีพุทธศักราช1227จารึกหลักนี้กล่าวถึงการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ศรีวิชัยโดยพระองค์ได้โปรดให้สร้างสวนศรีเกษตรอันอุดมไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดที่เอื้อประโยชน์ต่อพระสงฆ์นิกรตลอดจนบรรดาสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารการเดินทางที่เชื่อกันว่าเป็นการย้อนเส้นทางการยาตราทัพของกษัตริย์ศรีวิชัยตามข้อความในจารึกเกดูกันบูกิตซึ่งเป็นจารึกที่กล่าวถึงอาณาจักรศรีวิชัยที่เก่าที่สุดเท่าที่มีการค้นพบสันนิษฐานจากข้อความในจารึกว่ากษัตริย์ศรีวิชัยเสด็จนำทัพบกและทัพเรือไปตามแม่น้ำมุสิออกสู่ทะเลการนำทัพทั้งทางบกและทางเรือกำลังพลกว่า 20,000 คนได้รับชัยชนะในศึกครั้งนี้

จากจารึกหลักนี้ได้ก่อให้เกิดข้อถกเถียงในวงวิชาการมากมายว่ากษัตริย์ศรีวิชัยยกทัพไปทำสงครามกับอาณาจักรใดมีผู้แสดงทัศนะว่าน่าจะเป็นการยกทัพจากเมืองอื่นมายึดเมืองปาเลมบังได้แล้วกษัตริย์พระองค์นั้นจึงสลักศิลาเป็นหลักฐานเอาไว้แต่ศาสตราจารย์ยอสเซเดได้กล่าวว่าศรีวิชัยอาจจะยกทัพไปโจมตีดินแดนบนแหลมมลายูแต่ก็ไม่มีร่องรอยหรือหลักฐานปรากฏอยู่ที่ใดนอกจากการรบพุ่งในอาณาจักรขอมโบราณที่ทำให้พระราชาขอมต้องสิ้นพระชนลงซึ่งมีปรากฏในจดหมายเหตุของพ่อค้าชาวอาหรับโดยกล่าวอ้างถึงมหาราชแห่งซาบักได้ยกทัพมาปลงพระชนกษัตริย์ขอมเนื่องจากกษัตริย์พระองค์นั้นเคยลั่นวาจาว่าอยากจะทอดพระเนตรเสียรของมหาราชาซาบักโดยที่ไม่ได้มีข้อพิพาทกันแต่อย่างใดสันนิษฐานว่าศาสนาพุทธมหายานแผ่อิทธิพลเข้าสู่สุวรรณทวีปตั้งแต่สมัยศรีวิชัยจึงปรากฏประติมากรรมสำริดรูปพระโพธิสัตว์เหล่านี้พบทั่วไปในคาบสมุทรมาลายูและในประเทศอินโดนีเซียนอกจากนั้นปรากฏหลักฐานที่เป็นบันทึกชาวต่างชาติระบุว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาพระภิกษุอี้จิงได้เดินทางมาจากประเทศจีนเพื่อไปศึกษาพระธรรมวินัยยังชมพูทวีปบันทึกถึงบ้านเมืองศรีวิชัยไว้ว่าในเมืองชิลิโพชิมีพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาอยู่กว่าพันรูปถ้าพระภิกษุจีนประสงค์จะเดินทางไปยังทิศตะวันตกเพื่อฟังและอ่านแล้วก็สมควรที่จะพักอยู่ที่นี่สัก1หรือ2ปีเพื่อฝึกหัดปฏิบัติตามกฎที่นั่นต่อจากนั้นจึงค่อยเดินทางเข้าไปยังภาคกลางของประเทศอินเดียต่อไปนั่นย่อมแสดงว่าชิลิโพชิหรืออีกนายหนึ่งคืออาณาจักรศรีวิชัยเป็นดินแดนที่ศาสนาพุทธมหายานนิกายจำเริญอย่างที่สุดมีผู้พยายามเสนอแนวคิดใหม่ๆโดยพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีและบันทึกชาวต่างชาติได้เสนอว่าที่ประเทศไทยนั้นมีหลักฐานสอดคล้องกับลักษณะของอาณาจักรศรีวิชัยอันเป็นพุทธอาณาจักรศิลาจารึกจากวัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชด้านหน้าปรากฏข้อความว่ากษัตริย์ได้โปรดให้สร้างศาสนสถาน3หลังอุทิศถวายแด่พระพุทธองค์พระโพธิสัตว์ปัทมปาณีและวัชรปาณีตามลำดับนักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่าปราสาท3หลังที่ปรากฏในจารึกน่าจะเป็นเจดีย์ที่วัดแก้ววัดหลงและวัดเวียงในอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งสร้างอยู่ในแนวเดียวกันกองโบราณคดีกรมศิลปากรได้ดำเนินการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อปีพุทธศักราช2521พบว่าตลอดแนวของปราสาทอิฐทั้ง3หลังนั้นปรากฏเศษอิฐจำนวนมหาศาลซึ่งมีผู้เล่าว่าได้มีการนำอิฐบางส่วนไปสร้างกำแพงวิหารที่วัดพระบรมธาตุชัยยาวรมหาวิหารโดยเฉพาะอิฐจากวัดเวียงซึ่งสันนิษฐานกันว่าปราสาทหลังที่กล่าวถึงนั้นถูกวิหารหลังใหม่สร้างครอบไว้แล้วจึงพบเป็นเศษอิฐในบริเวณโดยรอบเท่านั้น

จากการขุดค้นในครั้งนั้นพบโบราณวัตถุกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14ซึ่งย่อมแสดงว่าสถาปัตยกรรมทั้ง3เป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธจึงปรากฏร่องรอยเป็นรูปพระโพธิสัตว์มากมาย

โพธิสัตว์ปัทมปาณีงานประติมากรรมสำริดชิ้นเอกของศิลปะแบบศรีวิชัยที่พบในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งพบที่วัดเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงถือว่าเป็นหลักฐานอีกประการหนึ่งที่สนับสนุนว่าอาณาจักรศรีวิชัยอยู่ที่ประเทศไทย

ช่นเดียวกับที่นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ศิลปะต่างลงความเห็นว่าเจดีย์แบบศรีวิชัยที่เก่าแก่และปรากฏร่องรอยอยู่มากที่สุดในประเทศไทยก็คือเจดีย์วัดแก้วศาสตราจารย์ซองบัวเซลีเยผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีเอเชียอาคเนย์กล่าวว่าเจดีย์แห่งนี้น่าจะมีอายุไม่เกินพุทธศตวรรษที่15ซึ่งเก่าแก่ที่สุดอาจเป็นประมาณพุทธศักราช1410ถึง1400ผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีเอเชียอาคเนย์กล่าวว่าเจดีย์แห่งนี้น่าจะมีอายุไม่เกินพุทธศตวรรษที่15ซึ่งเก่าแก่ที่สุด

มหาวิหารบรมพุทโธสถาปัตยกรรมที่สรรสร้างจากพลังศรัทธาสะท้อนถึงพุทธปรัชญาแบบมหายานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในผืนแผ่นดินทะเลใต้

จึงทำให้สันนิษฐานกันว่าหากจะพิจารณาถึงความรุ่งเรืองในพุทธศาสนาอย่างที่สุดแล้วมหาวิหารแห่งนี้คือประจักษ์พยานที่สำคัญโดยแท้

ถึงแม้ว่าจะปรากฏหลักฐานการสร้างว่าอยู่ในยุคหลังจากที่ปรากฏหลักฐานในเมืองปาเลมบังอินโดนีเซียและที่อำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือในราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14แต่ด้วยพลังศรัทธาต่อพุทธศาสนากษัตริย์แห่งไสเลนทระวงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นกษัตริย์แห่งศรีวิชัยจึงได้สรรสร้างศาสนสถานปรากฏบนแผ่นดินชวามากมาย

นั่นย่อมแสดงว่าณที่นี้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอย่างที่สุดจึงเป็นหลักฐานที่สอดคล้องกับคำกล่าวอ้างที่ว่าศรีวิชัยคือพุทธอาณาจักรจึงมีผู้พยายามเสนอแนวคิดใหม่ว่าบริเวณนี้อาจจะเป็นศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยก็เป็นได้ไม่ว่าศูนย์กลางของศรีวิชัยจะอยู่ณที่ใดแต่อารยธรรมของที่นี่ล้วนก่อกำเนิดจากท้องทะเลอันไพศาลที่เชื่อมโยงผู้คนจากแหล่งอารยธรรมต่างๆกำเนิดศิลปะวัฒนธรรมอันงอกงามที่ยังคงปรากฏร่องรอยมาจนปัจจุบัน

นานเกือบศตวรรษที่อาณาจักรแห่งนี้ถูกค้นพบและยอมรับกันว่าณที่นี้คือดินแดนแห่งพุทธศาสนาเป็นมหาอำนาจทางการค้าในพื้นแผ่นดินทะเลใต้

ทว่าเรื่องราวของอาณาจักรนี้ยังคงเป็นปริศนารอคำตอบว่ามีราชธานีณที่ใดมีแสนยานุภาพเพียงไรแล้วเหตุใดเล่าจึงไม่ปรากฏโบราณวัตถุสถานสมกับความเกรียงไกรที่กล่าวอ้างฤาษีวิชัยจะมีสภาพเพียงนครรัฐเท่านั้น

เลาะเรื่อยลงมาตามด้ามขวานทองแห่งราชอาณาจักรไทยกระทั่งถึงเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียล้วนมีพืชพันธุ์ที่คล้ายคลึงกันนั่นเป็นเพราะลักษณะภูมิอากาศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นจึงก่อกำเนิดพืชพันธุ์อันทรงคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจมาแต่โบราณเช่นเดียวกับภาพปัจจุบันที่ปรากฏคือแหล่งธัญญาหารหล่อเลี้ยงชีวิตดินแดนอันอุดมด้วยเครื่องเทศซึ่งเป็นสินค้ามีค่าประดุจทองคำปรากฏเอกสารอาหรับกล่าวว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตเครื่องเทศอันสำคัญมิใช่เพียงอนุภาพแห่งพืชพันธุ์เท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจให้พ่อค้าวานิชมุ่งหน้าสู่แผ่นดินทะเลใต้แต่บริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นอาณาเขตของอาณาจักรศรีวิชัยนั้นตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกที่นี่จึงกลายเป็นจุดแวะพักเรือสินค้าระหว่างการรอนแรมอันยาวนานบันทึกจากนักเดินทางชาวจีนชื่อจาวจูกัวระบุว่าในดินแดนทะเลใต้มีอาณาจักรหนึ่งที่สามารถคุมอำนาจการค้าทางทะเลเอาไว้ได้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอาณาจักรศรีวิชัยเนื่องจากมีที่ตั้งเหมาะสมแก่การควบคุมช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญอีกสายหนึ่งในประวัติศาสตร์จึงทำให้ศรีวิชัยเป็นอาณาจักรอันมั่งคั่งมั่นคงจากหลักฐานที่ปรากฏนั้นมีอยู่น้อยมากเพียงแต่มีข้อสันนิษฐานที่พิจารณาจากเครื่องปั้นดินเผาสมัยราชวงศ์ถังที่พบตามแหล่งโบราณคดีในเมืองปาเลมบังประเทศอินโดนีเซียและที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่แต่ละฝ่ายได้หยิบยกมาเป็นหลักฐานสนับสนุนนักวิชาการที่เชื่อว่าศรีวิชัยมีศูนย์กลางอยู่ในราชอาณาจักรสยามมุ่งความสนใจไปที่ชายหาดแหลมโพซึ่งเป็นบริเวณที่ติดต่อกับชุมชนโบราณชัยยาได้มีการเก็บตัวอย่างเศษถ้วยชามที่ปรากฏทั่วไปตลอดแนวหาดทรายไปศึกษาพบว่าเศษกระเบื้องเหล่านี้มีอายุราวสมัยราชวงศ์ถังจากการสำรวจทางโบราณคดีตามโครงการโบราณคดีภาคใต้ประมาณว่าเศษเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้น่าจะมีปริมาณมากกว่า1ตันจึงเกิดแนวคิดว่าที่บริเวณแหลมโพน่าจะเป็นสถานีการค้าสำหรับพ่อค้าที่มาจากประเทศจีนการสำรวจโบราณคดีใต้น้ำเมื่อปีพุทธศักราช2522เพื่อหาหลักฐานที่สามารถยืนยันถึงความเป็นชุมชนการค้าของบริเวณนี้พบซากหางเสือเรือโบราณความยาวเกือบ8เมตรจึงสันนิษฐานกันว่าบริเวณแหลมโพอาจจะเป็นที่จอดเรือหรืออาจจะเป็นเมืองท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับเมืองโบราณชัยยาซึ่งสามารถเดินทางถึงกันได้โดยอาศัยคลองภูมิเรียงเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าอาจกล่าวได้ว่าการค้าคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาณาจักรศรีวิชัยเจริญรุ่งเรืองขึ้นในพุทธศตวรรษที่13เพื่อดำรงไว้ซึ่งความมั่งคั่งและมั่นคงแห่งอาณาจักรจึงปรากฏหลักฐานว่าศรีวิชัยต้องทำสงครามรบพุ่งกับอาณาจักรอื่นจากข้อความในจารึกเกดูกันบูกิจที่กล่าวถึงการยกทัพของกษัตริย์ศรีวิชัยได้มีผู้ตีความไว้ว่าอาจเป็นการปราบปรามอาณาจักรมาลายูหรืออาณาจักรบนเกาะชวาเพื่อครองความยิ่งใหญ่เหนือเส้นทางการเดินเรืออันสำคัญในเอเชียอาคเนย์ก็เป็นได้

ปรากฏหลักฐานชิ้นสำคัญที่เชื่อกันว่าสามารถแสดงถึงความรุ่งเรืองแห่งกิจการเดินเรือพาณิชย์ในยุคสมัยแห่งศรีวิชัยณมหาวิหารบรมพุทโธแห่งนี้

จึงปรากฏภาพจำหลักรูปเรือในลักษณะเดียวกันนี้อยู่ทั่วไปตามระเบียงวิหารนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าชาวศรีวิชัยได้ใช้เรือเหล่านี้ติดต่อค้าขายทางทะเลสร้างความรุ่งเรืองให้กับอาณาจักรแต่มีผู้แสดงทัศนะว่าเรือขนาดเพียงเท่านี้คงไม่สามารถฝ่าคลื่นลมทะเลออกไปในระยะทางไกลๆได้

0: แล้วหลักฐานที่สะท้อนถึงความเป็นมหาอำนาจทางการค้าของอาณาจักรศรีวิชัยคืออะไรปีพุทธศักราช2531สถาบันวิจัยโบราณคดีประเทศอินโดนีเซียได้ดำเนินการขุดค้นบริเวณที่สันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งชุมชนในสมัยศรีวิชัยในบริเวณรอบๆเมืองปาเลมบังพบเครื่องเคลือบดินเผาสมัยราชวงศ์ถังมากกว่า 10,000 ชิ้นตามแหล่งโบราณคดีตลอดแนวลำน้ำมุสิกจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าศูนย์กลางการค้าของศรีวิชัยอยู่ที่เมืองปาเลมบังแห่งนี้บันทึกจาวจูกัวกล่าวถึงอาณาจักรแห่งนี้ว่ากษัตริย์แห่งสัมโพชิมีโซ่เหล็กขึงกั้นไม่ให้เรือผ่านเมื่อเรือสินค้าเข้ามาถึงเขาจะลดโซ่ลงเพื่อใช้ชำระภาษีค่าผ่านทางแล้วจึงเดินทางต่อไปบันทึกนี้จึงเป็นหลักฐานที่สำคัญต่อการสืบค้นว่าราชธานีศรีวิชัยตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าอันสำคัญนี้หรือไม่ชิลิโฟชิซาบักซันโฟชิล้วนเป็นชื่อที่ปรากฏในบันทึกชาวต่างชาติที่นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าคืออาณาจักรศรีวิชัยโดยไม่ได้มีการบันทึกถึงความเป็นไปของอาณาจักรนี้อย่างต่อเนื่องศรีวิชัยมีพัฒนาการแห่งอาณาจักรอย่างไรนักวิชาการบางกลุ่มกล่าวว่าเงื่อนไขที่แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานอันมั่นคงถาวรในบริเวณคาบสมุทรและหมู่เกาะในเอเชียอาคเนย์ก็คือหากรัฐใดสามารถผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารเลี้ยงผู้คนในบ้านเมืองได้รัฐนั้นก็จะมีการขยายตัวของชุมชนอย่างกว้างขวางจึงเกิดแนวทฤษฎีว่าบ้านเมืองหรือรัฐที่เจริญขึ้นมิได้มีอยู่เพียงแห่งเดียวหากแต่กระจัดกระจายอยู่ตามลำน้ำบ้านเมืองใดที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลก็จะเกื้อหนุนให้ชุมชนเหล่านี้คุมอำนาจการค้าทำหน้าที่เป็นคนกลางค้าขายกับต่างประเทศ
1: ศรีวิชัยนั้นเป็นรัฐที่เป็นตัวกลางในการค้าขายนะคือเป็นรัฐที่มีอำนาจทางทะเลทีเดียวเป็นตัวกลางที่จะรับสินค้าจากทางตะวันออกมาขายให้ทางตะวันตกใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็เลยกอบโกยความมั่งคั่งจากจุดนี้ทำให้เกิดความรุ่งเรืองขึ้นมา
0: บันทึกมาฮวนกลาสีเรือชาวจีนบันทึกเมื่อปีพุทธศักราช1416กล่าวว่าระหว่างการเดินเรือเข้าสู่เมืองปาเลมบังได้มองเห็นสถาปัตยกรรมในบริเวณท่าเรือเก่าซึ่งสันนิษฐานกันว่าในช่วงนั้นราชธานีศรีวิชัยได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองจามบีแล้วร่องรอยแห่งอารยธรรมที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นเพียงแนวอิฐที่ถูกสุสานในศาสนาอิสลามสร้างครอบไว้เท่านั้นจึงไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าลักษณะสถาปัตยกรรมในเมืองศรีวิชัยที่เมืองปาเลมบังมีรูปลักษณ์เป็นอย่างไร

0: แต่ยังมีหลักฐานจาวจูกัวที่กล่าวถึงบ้านเมืองศรีวิชัยไว้ว่าเมืองนี้ใหญ่โตนักมีบ้านเรือนของประชาชนสร้างบนแพไม้ไผ่ตลอดแนวลำน้ำอันกว้างใหญ่เทียบเท่ากับแม่น้ำเทมส์ในเมืองกรีนิชซึ่งในปัจจุบันลักษณะบ้านเรือนที่ปรากฏในเมืองปาเลมบังก็มีเพียงบ้านเรือนเสาสูงริมน้ำเท่านั้นที่เชื่อกันว่าเป็นมรดกตกทอดจากสมัยศรีวิชัย
1: แง่เต็กนี่แง่เต็ก
2: ได้
0: บันทึกถึงอาณาจักรศรีวิชัยล้วนกล่าวถึงความมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินความร่ำรวยด้วยอารยธรรมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบนแผ่นดินศรีวิชัยเชื่อกันว่ามีที่มาจากการติดต่อค้าขายทางทะเล

ในสมัยที่ศรีวิชัยจำเริญอย่างที่สุดนั้นตรงกับยุคทองแห่งการค้าทางทะเลของประเทศจีนซึ่งปรากฏว่ามีหลักฐานถึงการเดินเรือค้าขายกับบ้านเมืองในโลกตะวันตก

ลายพระหัตถ์ของหม่อมเจ้าจันจิรายุรัชนีถึงคุณธรรมชาติพาณิชย์นักโบราณคดีท้องถิ่นอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างที่ร่วมกันศึกษาค้นคว้าว่าอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรืองอยู่ณจุดใดบนแผ่นดินสยามมีความเป็นมาอย่างไรโดยพิจารณาจากโบราณวัตถุสถานที่สามารถสืบค้นได้ว่าอยู่ในยุคสมัยแห่งศรีวิชัย

0: อพ.ศ. 2500ท่านจันทร์กับคุณเขียนยิ้มสิริสองคนเขาเดินทางมาชัยยาเพื่อจะมาศึกษาเรื่องพระพุทธรูปแบบชัยยาที่นี่มาพบว่าผมกำลังศึกษาเรื่องศรีพิชัยอยู่เหมือนกันก็ชอบใจต่อจากนั้นท่านจันทร์กับผมก็มีจดหมายโต้ตอบกันเรื่อยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศรีพิชัยนี่ตลอดเวลา20ปีทีเดียว
1: กระแสน้ำและทิศทางลมซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งอันเป็นนิรันดร์การพิจารณาประวัติศาสตร์ศรีวิชัยจากลักษณะการเดินเรือของสมัยโบราณที่ต้องอาศัยทิศทางลมและกระแสน้ำเป็นปัจจัยสำคัญการพิสูจน์ทฤษฎีที่ว่าศรีวิชัยอยู่ที่ไหนของราชนิกูลท่านนี้ได้รับการเผยแพร่และยอมรับกันอย่างกว้างขวางมีการนำผลงานของท่านมาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเมื่อมีการกล่าวถึงความเป็นไปแห่งอาณาจักรศรีวิชัยผลงานการศึกษาทางประวัติศาสตร์ของปราชญ์ราชนิกูลผู้นี้ยังคงได้รับความสนใจเสมอมาแม้วันนี้จะเหลือเพียงพระนามท่านจันทร์เท่านั้นหากมีผู้ใดถามท่านว่าศรีวิชัยอยู่ที่ไหนคงจะได้รับคำตอบว่าอยู่ที่ชัยยาอย่างแน่นอนเพราะจารึกที่ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงของทางฝ่ายที่เชื่อว่าศรีวิชัยอยู่ที่เมืองปาเลมบังนั้นเป็นจารึกภาษามลายูโบราณในขณะที่จารึกที่พบในประเทศไทยเป็นภาษาสันสกฤตซึ่งสอดคล้องกับบันทึกภิกษุอี้จิงที่กล่าวว่าอาณาจักรศรีวิชัยเป็นศูนย์กลางในการศึกษาไวยากรณ์สันสกฤตและหากจะพิจารณาถึงที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัยจากบันทึกการเดินทางของพระภิกษุรูปนี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้เวลาเพียง20วันแล้วจะสามารถเดินทางผ่านเส้นศูนย์สูตรไปได้เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวเป็นเขตที่มีคลื่นลมแปรปรวนอยู่เสมอนักเดินเรือส่วนใหญ่จะเสียเวลาเดินทางอยู่ในจุดนี้นานกว่าปกติหากไม่มีความชำนาญเพียงพอหม่อมเจ้าจันจิรายุรัชนีจะไม่ได้ศึกษามาทางโบราณคดีโดยตรงแต่ผลงานการศึกษาของท่านล้วนนำเสนอประเด็นที่แหลมคมสร้างคุณประโยชน์ต่อวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2534จึงเป็นวันที่สูญเสียปราชญ์ทางประวัติศาสตร์ผู้หนึ่งไปพร้อมๆกับวาระแห่งการสิ้นชีพิตักษัยของราชนิกูลผู้นี้

0: การศึกษาถึงความเป็นมาแห่งอาณาจักรศรีวิชัยยังคงเต็มไปด้วยคำถามมากมายที่รอหลักฐานใหม่ๆมาสนับสนุนแต่ด้วยเหมือนว่าในวันนี้ยังคงขาดหลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถชี้ชัดว่าอาณาจักรนี้ยิ่งใหญ่สมกับคำกล่าวจริงหรือ
1: แต่ว่าเท่าที่เราพบหลักฐานมาทั้งหมดเนี่ยนะเราก็ไม่เคยพบหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่แสดงถึงความใหญ่โตมโหฬารของศรีวิชัยอย่างที่ว่าในไว้ในศิลาจารึกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกเช่นกันนะครับ
2: ที่ไปตีความตามจดหมายเหตุจีนั้นมันใหญ่โตเกินกว่าความเป็นจริงศรีวิชัยนั้นไม่ใช่เป็นรัฐหรืออาณาจักรที่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ศูนย์กลางไม่มีศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่เลยนะหากว่าเป็นการรวมกลุ่มของรัฐต่างๆมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในลักษณะที่เป็นสหพันธรัฐหรือคอนเฟเดเรชันนั้นมากกว่าแล้วในจุดไหนจะรุ่งเรืองนั้นขึ้นอยู่กับความเป็นผู้นำของกษัตริย
0: ์หรือแนวคิดต่างๆที่เป็นข้อโต้แย้งกันในวงวิชาการล้วนเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่ยังต้องค้นหาข้อพิสูจน์ไขปริศนาว่าแท้ที่จริงแล้วศรีวิชัยคืออะไรราชธานีอยู่ณที่ใดอาณาจักรแห่งนี้ทรงพลานุภาพจริงหรือไม่

0: กลุ่มคนที่มีภาษาสำเนียงแปลกหูทอดเสียงสูงต่ำบางครั้งเอื้อนเสียงอ้อยส้อยเช่นนี้ในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนเรื่องราวของพวกเขาถูกเล่าขานกันในเชิงลึกลับพิสดารพวกเขาถือเอาป่าเป็นบ้านจึงมีเพียงเพิงพักที่สร้างขึ้นมาง่ายๆด้วยไม้ไผ่หรือไม้อื่นๆที่หาได้บริเวณนั้นมาทำเป็นเสาและคานใช้เถาวัลย์ผูกยึดแล้วจึงเอาใบตองใบหวายหรือใบไม้อื่นๆที่มีขนาดใหญ่มาปกคลุมก็จะได้เพิงหมาแงนเป็นที่พักคุ้มแดดคุ้มฝนเมื่อหลายสิบปีก่อนชาวบ้านทางภาคเหนือมักจะพบเพิงแบบนี้ถูกทิ้งร้างไว้กลางป่าบางครั้งได้พบตัวเจ้าของซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับคนไทยแต่อยู่ในสภาพเปลือยเปล่ามีเพียงใบไม้ปกปิดของสงวนเท่านั้นครั้นเมื่อประจันหน้ากันคนป่าพวกนี้ก็มักจะหลบลี้หนีหายไปอย่างว่องไวจนน่าประหลาดใจชาวบ้านจึงพากันเรียกพวกเขาว่าผีตองเหลืองเพราะเชื่อกันว่าชนกลุ่มนี้จะอาศัยในสถานที่หนึ่งหนึ่งนานเพียงแค่ใบตองที่ใช้คลุมเพิงนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วจึงอพยพจากไปผีตองเหลืองเป็นกลุ่มสังคมล่าสัตว์ที่ต้องอพยพย้ายถิ่นอยู่เสมอเพื่อหาแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่าพวกเขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มครอบครัวครอบครัวหนึ่งมี 3-5 คนแต่ละกลุ่มจะอยู่กันเพียง 2-3 ครอบครัวอพยพกระจายกันอยู่ตามป่าทางเขตภาคเหนือของไทยด้วยหลักปรัชญาชีวิตที่ไม่ยึดครองทรัพย์สมบัติใดๆนอกจากร่างกายที่เปลือยเปล่ามีเพียงอาวุธและอุปกรณ์บางอย่างที่จำเป็นสำหรับการหาอาหารและป้องกันตัวมันคือวิถีชีวิตของคนป่าที่พวกเขาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษคำว่าผีตองเหลืองเริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2467ปีที่นักวิชาการได้ค้นพบคนป่ากลุ่มนี้เป็นครั้งแรกและได้บันทึกไว้ว่าผีตองเหลืองอพยพมาจากจังหวัดชัยบุรีในดินแดนประเทศลาวเมื่อราว200ปีมาแล้วชาวลาวเรียกคนกลุ่มนี้ว่าขาตองเหลืองในขณะที่นักวิชาการตะวันตกบางคนเรียกว่ายุมบรีแต่ไม่ว่าใครจะเรียกอย่างไรมลาบรีคือชื่อที่พวกเขาใช้เรียกตัวเองในภาษาของเขาซึ่งแปลว่าคนป่าหลักฐานว่าพบมลาบรีครั้งแรกที่บริเวณภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเมื่อปีพุทธศักราช2462หรือเมื่อกว่า70ปีมาแล้วต่อมาพบที่ภูกระดึงจังหวัดเลยดอยเวียงสะจังหวัดเชียงใหม่ดอยช้างจังหวัดเชียงรายและบริเวณเขตติดต่อจังหวัดแพร่และน่านปัจจุบันพวกเขาอาศัยกระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆในเขตอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่อำเภอเมืองอำเภอสาอำเภอนาน้อยและกิ่งอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านคาดว่าขณะนี้มลาบรีอยู่ในประเทศไทยเพียง120คนมลาบรีเชื่อว่าการเป็นเจ้าของยึดครองสิ่งใดๆนั้นเป็นการผิดผีหากมีการปักหลักเพื่อเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ขึ้นเมื่อใดก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บผู้คนล้มตายจึงเป็นเหตุให้พวกเขาต้องระเหเร่ร่อนอพยพย้ายถิ่นอยู่ตลอดเวลาพวกเขาจึงไม่รู้จักการเพาะปลูกมลาบรียังชีพอยู่ได้โดยการหาของป่ามาเป็นอาหารส่วนใหญ่จะเป็นพวกมันชนิดต่างๆผักผลไม้ที่หาได้จากบริเวณรอบๆที่พักถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักวิธีถนอมอาหารแต่พวกเขารู้จักวิธีรักษาแหล่งอาหารเอาไว้เมื่อเสาะหาจนพบต้นมันมลาบรีจะหักเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อมันไปโดยจะเหลือส่วนหัวเอาไว้เพื่อจะได้ย้อนกลับมาขุดไปเป็นอาหารได้อีกครั้งในปีหน้า มลาบรีใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการนั่งนั่งนอนนอนในเพิงพักท้องหิวเมื่อใดก็คือเวลาที่จะออกไปหาอาหารซึ่งก็พอกินเพียงมื้อหนึ่งเท่านั้นนานๆครั้งจึงจะออกท่องป่าล่าสัตว์แต่สภาพป่าในปัจจุบันไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีตสัตว์ป่าเริ่มหายากขึ้นและป่าถูกรุกรานจากคนภายนอกชนเผ่ามลาบรีจึงต้องยอมรับการติดต่อกับสังคมอื่นพวกเขาออกมารับจ้างชาวไทยภูเขาเผ่าม้งทำไร่ฝ้ายไร่ข้าวโพดบางครั้งก็หาของป่าพวกน้ำผึ้งสมุนไพรมาแลกข้าวแลกหมูวันนี้ได้หมูเป็นค่าแรงมา1ตัวเนื้อหมูที่ชำแหละจะถูกแบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือเครื่องในแล้วจึงเอาใส่กระบอกไม้ไผ่ต้มให้สุกมลาบรีชอบกินหมูมากที่สุดโดยเฉพาะหนังและมันหมูเป็นสิ่งที่โปรดปรานมากแม้จะไม่ได้ปรุงรสชาติแต่อย่างใดเลยพวกผู้ชายดื่มเหล้าป่าที่ได้มาจากม้งและเริ่มร้องรำทำเพลงวันนี้ดีใจมีของกินดีอยู่ในป่าหาของกินลำบากเมื่อเข้าหมู่บ้านก็ควรจะได้กินอย่างดีบทเพลงบรรยายถึงสภาพชีวิตที่ต้องระเหเร่ร่อนลำบากยากจนภาษาที่ใช้ร้องมีทั้งภาษามลาบรีและภาษาลาวเชื่อกันว่าดนตรีและการร้องรำทำเพลงนี้เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากคนลาวนั่นเองแต่ดั้งเดิมมลาบรีจะไม่ยอมสวมใส่เครื่องนุ่งห่มใดๆเสื้อผ้าและผ้าห่มที่กรมประชาสงเคราะห์นำไปแจกก็กลายเป็นเชื้อไฟไปเสียด้วยความเชื่อว่าการผิงไฟให้ความอบอุ่นกว่าการใส่เสื้อผ้าแต่ปัจจุบันนี้ความเชื่อเก่าๆเปลี่ยนแปลงไปพวกเขายอมรับความช่วยเหลือจากกรมประชาสงเคราะห์มากขึ้นแต่กระนั้นบางคนก็บอกว่าเวลาใส่เสื้อผ้าเดินป่าจะเกะกะและโดนหนามเกี่ยวทำให้การเดินทางล่าช้ายามเมื่อออกป่าล่าสัตว์หนุ่มมลาบรีจึงชอบที่จะมีเพียงแค่ผ้าเตียวผืนเดียวพันกายเหมือนเดิมเมื่อผู้ชายออกไปหาของป่าล่าสัตว์ผู้หญิงจะใช้เวลาว่างทักทอถุงหญ้าจากไม้เถาวัลย์ชนิดหนึ่งเรียกว่าทะแปดเขาจะนำไปแช่น้ำแล้วฉีกเป็นเส้นๆควันต่อกันเป็นเส้นยาวแล้วใช้ชุนซึ่งทำจากกระบอกไม้ไผ่ผ่าซีกเป็นเครื่องมือในการถักเส้นใยสีฟางข้าวที่ถักทอเป็นลายซ้ำๆต่อเนื่องกันถูกแต่งเติมสีสันด้วยการย้อมสีแดงผู้ชายบางคนถักทอเสือหวายสำหรับใช้ปูนอนปลอกมีดก็ทำจากเส้นหวายบางคนทำกล้องยาสูบจากไม้เนื้ออ่อนหรือไม้สางแล้วใช้เหล็กแหลมเผาไฟตกแต่งลวดลายสวยงามมลาบรีนิยมสูบกล้องยาสูบทั้งชายและหญิงที่ติ่งหูของผู้เฒ่ามลาบรีมีรูขนาดใหญ่มากพวกเขาเล่าว่าพ่อแม่เจาะให้เมื่อยังเป็นเด็กเพราะมีความเชื่อว่าถ้าไม่เจาะหู จะมีใบตองออกมาจากหูแต่เด็กรุ่นใหม่จะไม่โดนเจาะหูอีกแล้วเพราะพ่อแม่สงสารกลัวลูกเจ็บเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับสังคมเผ่าอื่นมลาบรีจึงต้องเรียนรู้ภาษาต่างถิ่นพวกเขาสามารถพูดภาษาม้งและคำเมืองภาษาถิ่นของไทยภาคเหนือได้นักภาษาศาสตร์จัดให้ภาษามลาบรีเป็นภาษาในตระกูลมอญเขมรโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับภาษาของชนเผ่าขมุซึ่งมีถิ่นอาศัยบริเวณใกล้เคียงกันเราฝึกพูดภาษามลาบรีกับเขาและนำเอกสารที่สยามสมาคมเคยตีพิมพ์เรื่องราวของพวกเขาไว้เมื่อปีพุทธศักราช2506มาให้ดูพวกเขาตื่นเต้นและจำพรรคพวกบางคนได้คนที่มีภาพอยู่บนปกหนังสือเพิ่งเป็นไข้ตายไปเมื่อปีก่อนพวกเขานับ1ถึง10ได้แต่การบอกจำนวนของชนกลุ่มนี้พอใจแค่การนับ1กับหลายและไม่สนใจนับอายุจึงไม่มีใครบอกอายุของตัวเองได้เลยการติดต่อกับสังคมภายนอกในระยะหลังทำให้วิถีชีวิตของมลาบรีเปลี่ยนแปลงไปหนุ่มมลาบรีทั้ง3คนนี้หันมาสวมใส่เสื้อผ้าสมัยใหม่ภายหลังมารับจ้างทำไร่กับชาวม้งนาฬิกาเรือนนี้คือค่าแรงที่ได้รับจากการทำงานถึง1ปีเต็มพวกเขานำมาใส่ด้วยความภาคภูมิใจแม้จะดูเวลาไม่เป็นและไม่รู้เลยว่ามันคุ้มค่ากับแรงงานที่ลงไปหรือไม่กุและครอบครัวเป็นมลาบรีอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกมารับจ้างม้งทำไร่ข้าวโพดที่บ้านห้วยบ่อหอยจังหวัดน่านใจเมียหลวงชงเมียน้อยแตงลูกชายคนโตก็เป็นแรงงานสำคัญในไร่ส่วนเหน่งคำและอีเจอร์ลูกชายอีก3คนเล็กเกินไปที่จะทำงานแต่ก็ถูกพามาที่ไร่ด้วยแต่กระนั้นความไม่รู้ค่าของเงินก็ทำให้พวกเขาได้รับค่าแรงที่ไม่แน่นอน
1: ร้อยสิบบาทเก้าบาทร้อยสิบคนนี้ร้อยสิบห้าคนนี้
0: เมื่อเสร็จจากการทำไร่ที่นี่แล้วกุจะพาครอบครัวย้ายไปทำไร่ให้กับม้งครอบครัวอื่นต่อไปดูเหมือนว่าพวกเขายังพอใจที่จะเร่ร่อนไปเรื่อยๆอย่างไร้หลักแหล่งที่แน่นอนจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์ไม่สามารถติดตามช่วยเหลือชนกลุ่มนี้ได้อย่างเต็มที่ที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่กรมประชาสงเคราะห์ได้อนุญาตให้มิชชันนารีชาวอเมริกันครอบครัวนี้เข้าไปใช้พื้นที่บริเวณบ้านห้วยห้อมเป็นที่ศึกษาและช่วยเหลือชนเผ่ามลาบรียูจีนอาลองหรือในชื่อภาษาไทยว่าบุญยืนสุขเสน่ห์เข้ามาในประเทศไทยโดยทุนขององค์กรเผยแพร่ศาสนาที่เรียกว่า New Tribes Mission เมื่อ11ปีก่อนงานของเขามุ่งให้ชนเผ่ามลาบรีเกิดสำนึกในการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งรู้จักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และช่วยเหลือตนเองได้แมรี่หรือวาสนาสุขเสน่ห์ติดตามสามีมาช่วยงานนี้และยังมีหน้าที่สอนหนังสือให้ลูกๆทั้ง3ทุกๆวันจะมีลูกหลานชาวมลาบรีมาแอบมองด้วยความสนใจ
2: ขอไข่
3: ขอไข
2: ่ขอขวด
3: ขอขวด
2: ขอไข่
3: ขอไข่
0: จนในที่สุดชั้นเรียนเล็กๆที่สอนภาษาไทยให้ลูกมลาบรีก็เกิดขึ้นเอเลนหรืออุดมบุตรชายคนโตวัย13ปี รับหน้าที่ดูแลเด็กๆและสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐานโดยมีเปียกน้องชายฟองจันน้องสาวร่วมชั้นเรียนด้วยชั่วโมงนี้อุดมให้เด็กๆหัดวาดเขียนฟองจันช่วยเพื่อนมาลาบรีวาดรูปด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมดูจะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเด็กๆอีกต่อไป

0: บางครั้งฟองจันจะตามแม่ไปแจกยาให้กับครอบครัวมาลาบรีด้วย
1: Now, doggy, that's not very nice. He's trying to get it.
2: เป็นตุ้มกา
3: เอาประจิดเลย
0: ทุกวันพุธบุญยืนจะให้เบี้ยเลี้ยงแก่มาลาบรีสัปดาห์ละ20บาทสำหรับผู้ชาย10บาทสำหรับผู้หญิงคนที่อยู่นานหน่อยก็จะได้ถึง50บาทแล้วให้มาลาบรีนำเงินที่ได้มาซื้อของใช้ที่เขาจัดมาขายทั้งนี้ก็เพื่อสอนให้พวกเขารู้จักการใช้เงินโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไปและรู้จักสร้างรายได้โดยนำงานฝีมือของพวกเขามาขายเป็นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวจนถึงวันนี้มีมาลาบรีอาศัยอยู่กับบุญยืนถึง25คนครอบครัวของยอดอยู่ที่นี่มานานที่สุดถึง2ปีครึ่งอย่างไรก็ตามจากการทำงานมาร่วม9ปีบุญยืนยังคงต้องจัดหาอาหารเลี้ยงดูมาลาบรีที่หมุนเวียนกันมาที่นี่เพื่อดึงดูดให้พวกเขาหยุดการเร่ร่อนรู้จักตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งโดยที่ความเป็นมาลาบรียังคงอยู่
4: อื่นๆที่จะเปลี่ยนได้ก็คงจะเกี่ยวกับสุขภาพความเป็นอยู่อะไรให้ก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยพอที่จะความเป็นอยู่มันจะดีขึ้นแต่ความเป็นเผ่าตองเหลืองนี่เอกลักษณ์ของตองเหลืองนี่คงจะไม่หมดครับหมายความว่าเขาจะกินข้าวครบทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะนอนในมุ้งการไข้มาลาเรียเขาถ้าเขาเกิดไม่สบายต่ออะไรนี่เขาก็อาจจะเข้าไปหาหมอในเวียงก็ได้แบบนี้ก็มีเรียนหนังสือก็คงจะมีนิดหน่อยแต่จะให้เขาเปลี่ยนเป็นคนเมืองให้เขาเปลี่ยนเป็นแมวเป็นฝรั่งอะไรอย่างนี้ก็หนึ่งไม่เอาสองคงเปลี่ยนไปไม่ได้ด้วย
0: ถ้ามีคนถามมาลาบรีว่าอะไรคือความถูกต้องและอะไรคือสิ่งที่ดีงามระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายอยู่ดีกินดีกับความเชื่อที่ยึดถือกันมาเนิ่นนานต่อการที่จะไม่ครอบครองเป็นเจ้าของสรรพสิ่งใดๆคงไม่มีใครให้คำตอบได้แต่สิ่งที่ชนชาติรักสงบกลุ่มนี้พอจะบอกได้ก็คือไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครมีความเป็นอยู่อย่างไรพวกเขาถือว่าคนทุกคนมีค่าแห่งความเป็นคนเท่าเทียมกันและไม่ชอบให้ใครเรียกพวกเขาว่าผีตองเหลืองอีกเลย
5: ผีตองเหลืองมันแค่ตายเขาดิ้นด้วยคนกับคนป่าอันว่าติดไปไหมเนี่ยเพราะหนูเขาตัดแห้งแล้วติดปอนก็ยังยิบสามวันก็แห้งแล้วก็เลืองแล้วคนเนี่ยไปเจอว่าพี่ตรงเรื่องไปใช่คนกับคนป่ามันกันอันนี้กับคนป่าอันนี้กับคนป่าอันนี้กับคนพลังแม่นก็ต่างปุ้นก็มีอกมีใจมีใครมีห้ามเขาก็มีอกมีใจมีใครมีห้ามเหมือนกันต่างปุ้นก็ซ้ำพี่ซ้ำหางมีลูกมีเต่าเขาก็ซ้ำพี่ซ้ำหางมีลูกมีเต่าเพียงกันเพียงกระโยง

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกปุ้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเจอกับมรสุมฝนตกหนักในหลายพื้นที่และสำหรับสัปดาห์นี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงวันที่14ถึง16กันยายน69ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน69ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนลดลงในขณะที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมตลอดช่วงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนในช่วงวันที่17ถึง18กันยายน69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฟ้าผ่าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง
1: เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน69

ณที่แห่งนี้คือถิ่นฐานของชาวป่าเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาชนเผ่านี้มีชีวิตหากินอยู่ในแผ่นดินตอนปลายของดินแดนแหลมทองปัจจุบันคนไทยเรารู้จักคนกลุ่มนี้ในนามของเงาะป่าหรือสาไก่อันมีความหมายว่าคนป่าดังนั้นจึงมีผู้เรียกขานชนกลุ่มนี้ว่าโอรังอัสลีซึ่งมีความหมายว่าคนดั่งเดิมแทนเพราะเชื่อว่าคนกลุ่มนี้เป็นชาวพื้นเมืองในดินแดนทางใต้ของไทยและมาเลเซียมาตั้งแต่สมัยหินตอนกลางและเพราะมีเชื้อสายมาจากพวกนิโกรคนกลุ่มนี้จึงมีความละไม้คล้ายกลุ่มชนในทวีปแอฟริกาแม้ว่าจะเป็นชนดั้งเดิมของดินแดนนี้แต่เมื่อความเจริญเข้ามาสภาพป่าเปลี่ยนแปลงไปและด้วยลักษณะการดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์เพียงอย่างเดียวสาไก่จึงต้องละทิ้งถิ่นฐานดั้งเดิมอพยพเข้าไปในป่าลึกเข้าไปทุกทีชีวิตความเป็นอยู่ของสาไก่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องลึกลับสำหรับคนเมืองเพราะด้วยอุปนิสัยของชนกลุ่มนี้ที่มักจะขี้อายและหวาดกลัวผู้คนแปลกหน้าพวกเขาจึงมักจะหลบเลี่ยงการติดต่อกับผู้คนภายนอกคนไทยจึงรู้จักสาไก่ในรูปลักษณ์ของขนังตัวละครเอกในบทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นแม้ว่าสาไก่จะไม่ยอมติดต่อกับคนแปลกหน้าแต่พวกเขาก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีและถ้ามีความพยายามคนแปลกหน้าก็อาจจะเป็นไอ้เกลอหรือสหายที่สาไก่ไว้ใจได้เหมือนกันสาไก่กลุ่มแตนแอนที่เร่ร่อนอยู่ในป่าเขตอำเภอบันนังสตาจังหวัดตรังกลุ่มนี้จึงยอมรับอาจารย์ไพบูลย์ดวงจันทร์นักภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เคยดั้นด้นเข้าไปในป่าใช้ชีวิตคลุกคลีกับพวกเขาเมื่อ8ปีที่แล้วเป็นเพื่อนอย่างสนิทใจในวันนี้ชายผู้นี้มีชื่อว่าสังเป็นหัวหน้ากลุ่มปกครองลูกบ้านซึ่งประกอบด้วยลูกสาวลูกชายลูกเขยและหลานๆแม้ว่าจะมีอายุร่วม80ปีแล้วชายผู้นี้มีชื่อว่าสังเป็นหัวหน้ากลุ่มปกครองลูกบ้านซึ่งประกอบด้วยลูกสาวลูกชายลูกเขยและหลาน

อย่างอ่อนที่จะมีฤทธิ์ในการหยุดสัตว์ใหญ่อย่างหมีป่าได้แต่ถ้าจะล่าสัตว์เล็กอย่างนี้พวกเขาก็ทำได้อย่างสบายซาไกเรียกตัวเองว่าเจ้าป่าก็ด้วยเหตุที่พวกเขาใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าโดยไม่เกรงกลัวต่อสัตว์ร้ายโดยมีมอเหลาและมิลาเป็นอาวุธคู่ใจซาไกยังมีความชำนาญในการปีนต้นไม้ในยามที่ล่าสัตว์ไม่ได้เขาก็จะปีนขึ้นไปบนยอดไม้สูงเพื่อเก็บน้ำผึ้งแทนแต่เมื่อความเจริญเริ่มเข้ามาใกล้ผู้คนภายนอกบุกรุกตัดฟันต้นไม้ในป่าชาวบ้านเข้ามาทำไร่และยิงสัตว์ชีวิตของซาไก่ก็เริ่มไม่สงบสุขซาไก่ผู้นี้จึงถูกชาวบ้านยิงด้วยปืนลมในขณะที่เขาปีนต้นไม้ขึ้นไปจับข้างโดยที่เข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นข้างเสียเองชายผู้นี้จึงต้องทนทุกข์อยู่กับความเจ็บปวดจากการอักเสบของบาดแผลกระสุนฝังอยู่ในศีรษะว่าผู้เป็นภรรยาจึงชวนลูกสาวออกไปหาสมุนไพรเพื่อรักษาพ่อที่นอนเจ็บนี่คือการถ่ายทอดประสบการณ์ของคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้อย่างแยบยลซาไกเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเจ้าแห่งสมุนไพรมานานแล้วไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรพวกเขาก็มีสมุนไพรที่ใช้รักษาได้แม้แต่ต้นไม้เล็กๆนี้รากของมันก็มีสรรพคุณเป็นยาคุมกำเนิดซาไกจึงรู้จักการคุมกำเนิดมานานก่อนคนเมืองซิอีกพวกเขาให้เหตุผลว่าถ้ามีคนมากอาหารในป่าก็มีไม่เพียงพอแม้ว่าซาไกกลุ่มนี้จะใช้ชีวิตเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาแต่สังและลูกบ้านก็หลีกหนีการติดต่อกับผู้คนภายนอกไม่ได้เมื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าเปลี่ยนไปสังกับพวกก็เรียนรู้วิธียังชีพโดยการปลูกหัวมันไว้กินแทนที่จะต้องเดินป่าหาเผือกมันดังเช่นแต่ก่อนน้ำผึ้งและของป่าที่หาได้ก็นำไปแลกเป็นข้าวเปลือกและอาหารกระป๋องเก็บไว้กินในยามที่ล่าสัตว์ไม่ได้ทุกวันนี้สังและพวกจึงมีอาหารยังชีพจำพวกหัวมันต้มหรือไม่ก็ข้าวราดน้ำแกงปลากระป๋องสลับไปกับเนื้อนกว่าภรรยาของสังจะเป็นผู้รับหน้าที่หุงต้มอาหารโดยมีเชื้อไฟที่ได้จากกิ่งไม้มุงทับของนางเองซาไกจะออกไปหาฟืนนอกทับก็ต่อเมื่อเศษไม้ใกล้ตัวเริ่มหมดแล้วเท่านั้นและเมื่ออาหารปรุงเสร็จก็มีการแจกจ่ายกันในหมู่สมาชิกแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปกินในทับของตัวซึ่งก็มีลักษณะคล้ายเพิงหมาแงนประกอบขึ้นด้วยกิ่งไม้และใบไม้ในละแวกนั้นซาไกจะอาศัยหลับนอนอยู่ภายในทับโดยลักษณะการนอนของคนกลุ่มนี้จะหันศีรษะออกนอกทับพวกเขาให้เหตุผลว่าหากถูกสัตว์ป่าทำร้ายที่ศีรษะขณะนอนหลับก็จะตายทันทีเพิงหมาแงนเหล่านี้แม้ว่าจะคุ้มแดดได้แต่เมื่อมีฝนตกลงมามันก็ไม่สามารถคุ้มกันฝนให้ผู้ที่เป็นเจ้าของได้เลยดังนั้นซาไกจึงมักจะล้มตายด้วยอาการไข้หรือปอดบวมซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นการกระทำของผีร้ายความเชื่อเรื่องผีสางบันดาลให้เป็นไข้ตายทำให้ซาไกกลัวสิ่งที่ตนไม่เคยพบเห็นมาก่อนและไม่ชอบถ่ายรูปหรือบันทึกภาพสังหัวหน้าหมู่บ้านจึงมีหน้าที่เป็นหมอผีเสกคาถาปกป้องและรักษาอาการต่างๆที่เชื่อว่าเกิดจากการกระทำของผีการใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่ตามพื้นดินในป่าทำให้เด็กและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมีอาการคันตามลำตัวซาไกเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของผีคันเด็กเล็กๆจึงต้องสวมเกล็ดนิ่มและได้รับการเสกเป่า

0: จากสังเพื่อไม่ให้ผีคันมารังควานเด็กหญิงคนนี้เป็นลูกสาวของพินหญิงสากายผู้ซึ่งไม่เคยผ่านพิธีแต่งงานมาก่อนเลยเธอบอกเล่าเรื่องราวการกำเนิดของเด็กหญิงให้สหายเก่าแก่ฟัง
1: ผมเกิดอะไรมาตอนนั้นเกิดมานู่นใช่ไหม
2: เกิดมานู่น
1: จะทำพิษทำแอดทำซ้ำซ้ำอยู่อ่ะ
2: ใช่ไ
1: หมจริงจัง
0: ในระหว่างที่เธอตั้งท้องญาติพี่น้องในกลุ่มต่างพากันเข้าใจว่าเธอป่วยแม้แต่ตัวของพินเองก็เข้าใจเช่นนั้นด้วยความเชื่อและไร้เดียงสาของสาวชาวป่าเธอไม่รู้ว่าการที่มีชายหนุ่มชาวบ้านเข้ามาหาเธอในทับยามค่ำคืนทำให้มีอาการพิสดารเช่นนั้นในที่สุดเมื่อถึงเวลาคลอดมะภรรยาของสังก็ทำหน้าที่เป็นโต๊ะบิดันหรือหมอตำแยทำคลอดให
3: ้ตำนำถูกไหม
4: ตำนำ
5: ปัจจุบัน
3: อายะที่นู้นน่ะ
4: อายะที่นู้น
3: ที่นู้นน่ะ
5: ที่มอ
0: สากายเป็นชนเผ่าที่รักเด็กมากพวกเขาถือว่าเด็กเป็นผู้ที่สานต่อเผ่าพันธุ์ของตนให้ดำรงอยู่ต่อไปแต่เมื่อคนแปลกหน้าเอ่ยปากขอลูกสากายก็จะอพยพออกจากหมู่บ้านทันที

0: ขาดแคลนอาหารหรือไม่ก็เกิดจากการขับถ่ายของเสียของตนจนเข้ามาใกล้ที่พักแต่สาเหตุใหญ่ก็คือมีคนตายในหมู่บ้านเพราะสาไก่กลัวว่าจะถูกผีรังควานเมื่อถึงถิ่นฐานใหม่ชายหนุ่มจะมีหน้าที่สร้างทัพมีการแบ่งหน้าที่กันทำงานทั้งการหากิ่งไม้ใบไม้ไม่นานทับหลังใหม่ก็สร้างเสร็จที่พักก็มักจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำในขณะที่หนุ่มๆกำลังสร้างทับกันว่าและพินก็พาลูกมาอาบน้ำแต่โดยปกติสาไก่ไม่นิยมอาบน้ำเพราะไม่ค่อยมีเสื้อผ้าเปลี่ยนและการอาบน้ำจะทำให้สัตว์ป่าผิดกลิ่นลึกเข้าไปอีกด้านหนึ่งของลำธารมีสาไก่อีกกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่กลุ่มนี้มีหัวหน้าชื่อว่าไข่ซึ่งเป็นมันนิหรือญาติของสังเมื่อสังพาไอ้เกลือของตนเข้ามาในกลุ่มเหล่าสาไก่ทั้งหลายก็เกิดความโอลเวงขึ้น
1: ตายไอ้นี่เราจะไม่ให้ที่มาเจ็บก็เจ็บไอ้นี่ไอ้นู่ไอ้นั่นก็ให้ถึงที่พี่น้อง
2: เพื่อนกัน
1: แล้วมึงอยู่ไหนอยู่กรุงเทพ
2: ยุ่งเทพ
1: แล้วมึง
2: ยุ่งเทพกัน
3: แต่ไม่ถึงแบบมึง
1: ไม่ถึงมึง
2: ไม่ถึงนะบ้านเดิมเราอยู่นี่
1: อยู่ไหน
2: บ้านเดิมอยู่ตรงนี
0: ้หลังจากการแนะนำตัวและได้รับแจกยาแก้ไข้ซึ่งเป็นของจำเป็นแล้วสาไก่กลุ่มนี้จึงยอมรับคนแปลกหน้าเป็นสหาย
4: เลยหนึ่งเลย
0: เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตสาวสาไก่ก็ได้สานกระบุงที่ทำจากใบเตยให้เป็นที่ระลึกโดยปกติภาชนะที่ทำจากใบเตยเช่นนี้สาไก่จะทำไว้ใส่สิ่งของจำเป็นและนำติดตัวไปในคราวที่จะต้องมีการอพยพเกิดขึ้นสาไก่กลุ่มสังและไข่คือชาวป่าที่พยายามดิ้นรนใช้ชีวิตที่อยู่ภายในป่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก

0: แม้ว่าความสมบูรณ์ของป่าแห่งนี้จะลดน้อยถอยลงแต่สังและพวกก็พอใจจะดำรงชีพเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขา
1: ต้องการนี่ให้ทางอำเภอช่วยด้วยมั้ง
2: บ่อย
1: ต้องการโรงเรียนมา
2: บ่อยคือจะว่าเรียนจะได้เกลียวเรียนไม่เต็มเตือนก็พวกครูเกี่ยวกับเกี่ยวกับที่เราย
1: ากไหม
2: ไม่อยากเพราะฉะนั้นคือคนอดก็ต้องอยู่ขาคุณเป็นเส้นใหญ่บอกคุณป้าไปก็ป้าร้อยนั่นนั่นนำแป้งก่อนคุณอดต่
1: อยู่ที่นี่กับอยู่ในลาดนั่นได้ไหมวะ
2: อยู่กับป้าไปว่าอยู่ในลาดมันเสี่ยงก่อนมังเสี่ยงจ่ามังเสี่ยงเลยมังถึงคนมังอับนักบุญนั่นคืออะไรอย่างนี้ว่ากันสบายว่า
0: ในขณะที่ซากายกลุ่มสังและไข่พอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายในป่าแต่ซากายกันซิลในจังหวัดยะลาก็เป็นกลุ่มแรกที่รู้จักการประกอบอาชีพและเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในนิคมสร้างตนเองอำเภอทาโตซากายกลุ่มนี้มีกล่องเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่เดิมพวกเขาก็มีชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าจนกระทั่งอาจารย์ไพบูลย์ดวงจันทร์และกรมประชาสงเคราะห์ได้เข้ามาช่วยเหลือสร้างบ้านเรือนที่แข็งแรงกันแดดกันฝนให้และสอนให้รู้จักการเพาะปลูกเดี๋ยวนี้ซาไก่มีชีวิตเยี่ยงชาวใต้ธรรมดาพวกเขารู้จักปลูกยางหาปลาและเข้าป่าหาหัวไพรหลายชนิดออกมาขายให้ชาวบ้านแม้ว่าจะมีชีวิตเช่นเดียวกับชาวบ้านธรรมดาแต่พวกเขาก็ยังคงเคยชินกับการก่อกองไฟภายในบ้านและการทำมอเหลากลายมาเป็นศิลปะประจำตัวของชาวซากายเสียมากกว่าการไปใช้ล่าสัตว์เพื่อดำรงชีพเช่นแต่ก่อนที่นิคมสร้างตนเองแห่งนี้มักจะมีนักท่องเที่ยวหรือมิชชันนารีเข้ามาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นประจำเด็กๆในหมู่บ้านดูเหมือนว่าจะมีความสุขที่สุดเพราะมักจะได้รับแจกขนมเป็นของฝากอยู่เสมอในอดีตนั้นแม้ว่าซากายจะถือกำเนิดมาบนแผ่นดินไทยแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนไทยเจ้าของประเทศทำให้อนาคตของเด็กๆเหล่านี้ดูมืดมนไม่แตกต่างไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาแต่ในปัจจุบันนี้พวกเขามีสิทธิ์ที่จะทำบัตรประชาชนได้แล้วพ่อแม่จะพาลูกๆเข้ามาในอำเภอเพื่อแจ้งเกิด
3: เอาไม้เนี่ยนะคะเอาไม้ไปแย่แย่เสือนะคะถ้าเห็นว่าเสือจะมีความรู้สึกยังไงถ้าตอนน
4: ี้เ
3: จ็บไหม
4: ไม่
3: เจ็บไหมคะถ้าไปตีเจ็บไหมคะ
4: เจ็บ
3: เจ็บถ้าไม่ตีแล้วแกล้งไอ้แย่ไปบนตรงน
0: ั้
3: นท
0: ีเด็กๆเหล่านี้เมื่อถึงเกณฑ์เข้าเรียนก็จะถูกส่งไปโรงเรียนเพื่อให้เรียนรู้ภาษาไทยและภายในโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้จุดประกายของความใฝ่ฝันของเด็กๆสาไก่บางคนอยากเป็นครูบางคนอยากเป็นทหารตามแต่จินตนาการของตนที่แตกต่างกันไปเด็กๆเหล่านี้จะไม่หวนไปใช้ชีวิตเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของตนอีกต่อไปเรื่องราวของซาไก่ในอดีตกลายเป็นตำนานที่ฝังอยู่ในจิตใจของเด็กซาไก่ทุกคนและพวกเขาก็แสดงออกมาให้เห็นจากการละเล่นที่ดูแปลกไปจากลูกชาวบ้านทั่วไป
5: อันนี้เอ็ดบิ้งเฮโว
0: และสำหรับสากายรุ่นอาวุโสขึ้นมาพวกเขาก็จะใช้เวลาว่างจับกลุ่มกันบรรเลงเพลงในภาษาสากายเพื่อหวนรำลึกถึงอดีตที่เคยใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าเสียงเพลงที่สนุกสนานนี้คือบันทึกประวัติศาสตร์ของชนชาวสากายหรือโอรังอัสลีที่จะได้รับการถ่ายทอดไปจนชั่วลูกหลานของพวกเขา

0: รักคนอื่นเหมือนดั่งหนทางรักพ่อแม่เสมือนรักถิ่นฐานบ้านเรือนกินคนเดียวไม่มีรสชาติอยู่คนเดียวหรือจะสุขภาษิตง่ายๆบทนี้ฝังลึกอยู่ในจิตใจของชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้ามาตั้งรกรากในดินแดนไทยนานกว่า200ปีตั้งหมู่บ้านกระจัดกระจายอยู่ตามแนวเขาถนนธงชัยและตะนาวสีตั้งแต่เชียงรายเรื่อยลงมาจนถึงประจวบคีรีขันธ์เรารู้จักคนกลุ่มนี้ในชื่อต่างๆกันในภาษาพื้นเมืองเหนือเรียกเขาว่ายางบ้างก็เรียกปากะยอหรือพล่งแต่ที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็คือคนกะเหรี่ยงไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่ากะเหรี่ยงมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณใดแต่พวกเขาเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของตนอยู่ที่ทิบิโกรบิซึ่งนักวิชาการได้สันนิษฐานว่าอาจจะหมายถึงทิเบตและทะเลทรายโกบีจากตำนานของกะเหรี่ยงเล่าสืบกันมาว่าเดิมพวกเขาอาศัยอยู่ทางตะวันออกของพม่าแล้วอพยพข้ามแม่น้ำสารวินมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนไทยเรื่องราวการโยกย้ายถิ่นฐานของคนกะเหรี่ยงถูกเล่าขานเป็นตำนานและบทเพลงพื้นบ้าน
1: เพลงไม่ทราบคุณลอยา

ความเป็นมาของคนกะเหรี่ยงถูกถ่ายทอดจากปากต่อปากนี่คือการสืบทอดวัฒนธรรมและแนวทางการดำเนินชีวิตจากอดีตกาลสู่ปัจจุบันสมัยกล่าวกันว่ากะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนานกว่าเผ่าอื่นๆแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนดอยสูงและกลุ่มที่เคยชินกับการดำรงชีวิตในที่ลุ่ม

กะเหรี่ยงในที่ลุ่มจะมีความผูกพันกับสายน้ำมากกว่าพวกที่อยู่บนดอยจนบางทีมีชื่อเรียกว่ายางน้ำอย่างเช่นที่หมู่บ้านนี้

สายน้ำน้อยใหญ่เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตให้คนกะเหรี่ยงได้อาศัยดื่มกินและเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกเพื่ออย่างชีพ

สภาพแวดล้อมของป่าตะวันตกมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยงพวกเขาชอบสร้างบ้านใต้ถุนสูงโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายใกล้ๆตัวส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่ที่มีอยู่มากในป่าหลังคาบ้านมุงด้วยใบไม้และบ้างก็ใช้กระบอกไม้ไผ่มุงหลังคา

ทุกบ้านต้องมีชานเรือนไว้สำหรับนั่งทอผ้าหุงหาอาหารหรือเป็นที่ล้อมวงสนทนากันในยามราตรีและเพื่อป้องกันลมพายุชาวกะเหรี่ยงจึงเสริมสร้างความแข็งแรงให้ที่พักด้วยการสร้างบ้านให้มีเสามากมายและเสาทุกต้นยังต้องมีไม้ค้ำเอาไว้แน่นหนาอีกครั้งเจ้าของเรือนจะยินดีมากถ้าหากผู้มาเยือนขึ้นเรือนแล้วทำบันไดหักเพราะเขาถือว่าผู้นั้นนำโชคลาภมาสู่ครอบครัว

ธรรมเนียมในการสร้างบ้านของกะเหรี่ยงมีอยู่ว่าญาติฝ่ายมารดาจะอยู่รวมกลุ่มกันเพราะพวกเขาถือว่าหญิงเป็นหลักในการสืบสกุลดังนั้นเมื่อแต่งงานกันฝ่ายชายต้องย้ายเข้ามาอยู่กับครอบครัวฝ่ายหญิงจนครบ1ปี

0: ภายในบ้านถือเป็นอาณาจักรของหญิงภรรยามีสิทธิ์จะอนุญาตให้ใครมาค้างแรมในบ้านก็ได้แต่จะไม่อนุญาตให้สตรีที่ไม่ใช่ญาติพักค้างคืนเนื่องจากเกรงว่าผีของเธอทั้งสองคนจะไม่ถูกกันและจะทำให้เกิดเพศภัยกับครอบครัวลัทธิการบูชาสิ่งเหนือธรรมชาติหรือความเชื่อในเรื่องผีที่คนกะเหรี่ยงยึดถือกันนั้นไม่ใช่เป็นเพียงความเชื่อแต่สิ่งเหล่านี้ยังเป็นจารีตประเพณีที่ทุกคนในสังคมกะเหรี่ยงต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
1: So I'm gonna turn off all of the other tattoos.

ผู้เฒ่าจากหมู่บ้านที่ไล่ป้าคนนี้ยังรำดาบได้อย่างคล่องแคล่วชาวกะเหรี่ยงเชื่อกันว่าผู้ที่สามารถรำดาบแบบนี้ได้ถึงแม้ไม่มีดาบอยู่ในมือแต่ถ้าจับตัวผู้ต่อสู้ได้ก็อย่าหวังว่าจะดิ้นหลุดและศัตรูก็ไม่อาจจับตัวเขาได้เช่นกัน

0: นี่คือการละเล่นในพิธีสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชนชาติกะเหรี่ยงชาวกะเหรี่ยงจากทุกสารทิศมุ่งหน้าไปยังบริเวณที่เรียกว่าไล่วะปองในหมู่บ้านเกาะเสด็งเพื่อร่วมกันจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ที่พวกเขาเรียกว่ามะเบิงใจมะเบิงโถพิธีนี้จัดขึ้นตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่กล่าวว่าท้าวศรีสุวรรณเจ้าเมืองกะเหรี่ยงได้ทำนายไว้ว่าหากเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน5ปีพุทธศักราช2533แล้วชาวกะเหรี่ยงไม่จัดพิธีสะเดาะเคราะห์ก็จะเกิดเพศภัยกับหมู่บ้านและประเทศชาติเทียนทุกเล่มจะต้องฟันเป็นพิเศษสำหรับพิธีนี้โดยเฉพาะแต่ละเล่มจะมีจำนวนเส้นได้ที่เป็นไส้เทียนเท่ากับอายุเจ้าของเทียนบวกเพิ่มอีกหนึ่งเส้นเพื่อเป็นการต่ออายุมีกฎว่าทุกคนที่มาร่วมงานจะต้องไม่ฆ่าสัตว์กินอาหารมังสวิรัตไม่ดื่มสุราและต้องสวมชุดกะเหรี่ยง
1: เอาก้าวซ้ายเอาก้าวซ้ายเอาก้าวซ้าย
0: ตามตำนานกล่าวว่าพิธีนี้จะต้องจัดนานถึง3วัน3คืนเริ่มตั้งแต่วันขึ้น13ค่ำเดือน5ผู้นำในการทำพิธีหรือโบคูและผู้ช่วยทั้ง7คนจะเป็นตัวแทนของชาวกะเหรี่ยงทั้งมวลโดยคัดเลือกจากผู้ที่ไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันทั้ง8คนนี้จะเริ่มพิธีบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พิธีนี้สำเร็จไปด้วยดีเพราะมีข้อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นๆที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่ประกอบพิธีอย่างเด็ดขาดดังนั้นในการทำพิธีกรรมต่างๆจึงเป็นหน้าที่ของโบคูและผู้ช่วยทั้ง7เท่านั้นวันเพ็ญ15ค่ำเดือน5วันสำคัญที่สุดของพิธีสะเดาะเคราะห์บริเวณพิธีสว่างสวยด้วยแสงเทียนตั้งแต่เช้ามืดด้วยพิธีจุดเทียนสะเดาะเคราะห์และเมื่อค่ำลงชาวบ้านจะรวบรวมเทียนทุกเล่มมาจุดในพิธีนี้โดยพร้อมเพรียงกันโดยหวังว่าจะช่วยขจัดเพศภัยต่างๆได้
1: เยอะเปิดใจมาเยอะเปิดใจชาริยะกระบองเหมือนเท่ามากกระบองทองเจนีเจียมาเหมือนประคันนี้กูลาเออมาเบิดตอบแย่เนี่ยเรียกเนี่ยโจต้องก่อตาได้ไปนะเตะเบิดเปิดตานี้บ้างนะเตะกูเอานกูกันดีมึงก่อนก่อนเราใช้ถึงตาเด็กกูตัดมีเด็กกูไม่กูลา
0: พิธีกรรมในการสะเดาะเคราะห์ของชาวกะเหรี่ยงจะต้องมีพิธีสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทุกครั้งด้วยเพราะคนกะเหรี่ยงกลุ่มนี้ยึดถือหลักธรรมทางพุทธศาสนาควบคู่ไปกับความเชื่อเรื่องผี

0: làm nước như thế đó. Khi nói chuyện với gì ông lưu
1: ศิลปะการร่ายรำและขับขานบทเพลงนี้เป็นเอกลักษณ์ของคนกะเหรี่ยงในภาคกลาง
0: แต่นอกจากนั้นอย่าเราก็ได้ว่าไทยเนาะ

0: ใช่ใช่เนี่ย
1: ภาษาของกะเหรี่ยงแต่ละเผ่าไม่สามารถสื่อสารกันได้ทั้งๆที่มีความคล้ายคลึงกันที่เป็นเช่นนี้เพราะภาษากะเหรี่ยงได้รับอิทธิพลจากเจ้าของดินแดนที่กะเหรี่ยงเคยเข้าไปตั้งถิ่นฐานเรากะเหรี่ยงด้วยกันอย่าลืมพี่น้องอย่าทิ้งกันไปรักกันไว้เพื่อหมู่บ้านของเรา

กะเหรี่ยงนับเป็นชาวเขาเผ่าเดียวที่มีภาษาเขียนเป็นของตนเองตัวอักษรที่พวกเขาใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆในยุคหลังเป็นตัวอักษรธรรมแบบเดียวกับอักษรมอญแต่ออกเสียงเป็นภาษากะเหรี่ยงและพบว่าคนมอญก็สามารถอ่านคำเหล่านี้ได้แต่ไม่มีใครเข้าใจความหมาย

สิ่งที่ทำให้ชาวกะเหรี่ยงยังคงรักษาวัฒนธรรมของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นก็คงเป็นเพราะสภาพภูมิประเทศของที่ตั้งชุมชนที่ยังเป็นป่าเขายากแก่การแพร่ขยายตัวของวัฒนธรรมสมัยใหม่ชีวิตของพวกเขาจึงยังดำเนินไปอย่างเรียบง่าย

0: kewa pakai palai ne dia tai pana aku no yong kia ko pa pu te re hulana ka e song we ne e te pu te nu ja wi ne e te
1: bo khu ru cha wat khun ni เป็นชาวหมู่บ้านกองม่องทะจังหวัดกาญจนบุรีหน้าที่ของเขาคือเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมทุกอย่างของคนกะเหรี่ยงในอำเภอสังขละบุรีชาวกะเหรี่ยงในย่านนี้ให้ความเคารพและยอมรับโบคูในฐานะที่เป็นหลักของหมู่บ้านในการรักษาธรรมเนียมประเพณีความเชื่อและการปกครองชุมชนโดยอาศัยแนวทางของพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อในผีและวิญญาณชาวบ้านในหมู่บ้านที่ยึดถือลัทธิเจ้าวัดมีเอกลักษณ์อยู่ที่การยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีกะเหรี่ยงพวกเขายังรักษาศีล5อย่างเคร่งครัดบูชาผีบรรพบุรุษเพื่อให้แข็งแรงทำบุญกับพระก็หวังจะมีกินมีใช้กับเขาบ้างคำกล่าวของกะเหรี่ยงที่หันมายึดถือหลักธรรมของพระพุทธควบคู่ไปกับการปฏิบัติบูชาพูดผีแบบดั้งเดิมสะท้อนความศรัทธาในความคิดที่ว่าพระศรีอานจะเสด็จมายังโลกในปีพุทธศักราช 5,000และเมื่อถึงเวลานั้นความเลวร้ายทั้งมวลก็จะถูกทำลายล้างคนกะเหรี่ยงที่เป็นพุทธศาสนิกชนจึงเชื่อกันว่าหากตนละเว้นจากการทำบาปสะสมความดีงามแล้วก็จะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอานนี่คือความสนุกสนานในงานบุญสงกรานต์ที่พวกเขาจะมาร่วมชุมนุมกันเพื่อรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของหมู่บ้านเช่นเดียวกับคนไทยพิธีสงน้ำพระที่แปลกและพิสดารกว่าชาวไทยเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายของวันแรม1ค่ำเดือน5หลังจากที่พวกเขาร่วมกันทำบุญตักบาตรในตอนเช้า

นกะเหรี่ยงมีธรรมเนียมอยู่ว่าจะต้องไม่ให้เท้าพระเปรอะเปื้อนแม้แต่เพียงธุลีดินและหากพระได้เหยียบหลังผู้ใดผู้นั้นจะได้บุญกุศลอย่างแรงกล้า

ฉันเกิดบนภูเขาฉันเติบโตบนภูเขาฉันมีชีวิตอยู่บนภูเขาตลอดมาฉันรู้ว่าเราเป็นคนไทยแผ่นดินของเราอยู่ในอาณาเขตของประเทศไทยแต่คนพื้นราบจะรู้จักจะเข้าใจพวกเราแค่ไหนฉันไม่รู้บทกวีภาษากะเหรี่ยงถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาที่ผูกพันกับถิ่นที่อยู่อย่างลึกซึ้ง

ปัจจุบันกะเหรี่ยงเป็นชาวไทยภูเขากลุ่มที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดคือประมาณ 250,000 คนหรือ 50% ของชาวไทยภูเขาทั่วประเทศ

การเลี้ยงชีพโดยการหาของป่าและไม่ถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยทำให้กล่าวได้ว่ากะเหรี่ยงเป็นชาวไทยภูเขาที่มีชีวิตผูกพันกับป่าและทำลายป่าน้อยที่สุดในบรรดาชาวไทยภูเขาทุกเผ่าพันธุ์

ไร่ของชาวกะเหรี่ยงเป็นไร่แบบหมุนเวียนพวกเขารู้จักใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าด้วยการปล่อยให้ดินได้สะสมปุ๋ยก่อนจะกลับเข้าไปทำกินอย่างเดิมหมุนเวียนเป็นวัฏจักร

แต่สภาพดินที่ขาดแคลนความอุดมสมบูรณ์และฝนฟ้าไม่เอื้ออำนวยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวกะเหรี่ยงบางกลุ่มต้องบุกรุกป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกให้ได้ผลผลิตเพียงพอกับการเลี้ยงชีวิตในครอบครัวเมื่อต้องดิ้นรนหาเลี้ยงปากท้องมากขึ้นชีวิตคนกะเหรี่ยงจึงเปลี่ยนไป

บางคนต้องออกมารับจ้างทำไร่กับม้งผู้หญิงเริ่มละเลยวัฒนธรรมการทอผ้าแบบกะเหรี่ยงแล้วหันมาสวมใส่เสื้อผ้าสำเร็จรูปกันมากขึ้น

คนกะเหรี่ยงได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่มีศิลปะการทอผ้าได้อย่างงดงามวิธีการทอผ้าพื้นเมืองของกะเหรี่ยงแต่โบราณที่เรียกว่าทะทายังมีหลงเหลือในหมู่บ้านที่ห่างไกลเท่านั้นลวดลายบนผืนผ้าที่ปรากฏอยู่นี้เป็นของบ้านทะมอลอจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ชาวบ้านยังคงรักษาวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมของกะเหรี่ยงไว้แต่มีรูปแบบและสีสันที่ต่างไปจากเดิมผ้าทอกะเหรี่ยงกลายเป็นสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยวลวดลายและสีสันถูกกำหนดด้วยความต้องการของตลาดแทนความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งรอบตัวเช่นอดีตกาลธุรกิจท่องเที่ยวได้ทำให้ชาวพะมอลอยังรักษาศิลปะการทอผ้ากะเหรี่ยงแต่โบราณไว้ในขณะที่พวกเขาเองสวมใส่เสื้อผ้าสมัยใหม่กันหมดแล้ว

สัตว์เลี้ยงเป็นเครื่องหมายแสดงความมั่งคั่งของชาวกะเหรี่ยงโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของช้างอาจนับได้ว่าเป็นคหบดีในหมู่พวกเขาเลยทีเดียว

เพราะช้างเป็นพาหนะอย่างเดียวที่ใช้การได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าคนกะเหรี่ยงจึงเป็นชุมชนกลุ่มเดียวที่รู้จักและผูกพันกับช้างและทักษะนี้เองที่ทำให้เขากลายมาเป็นควานช้างที่มีฝีมือแต่เรื่องราวของพรานกะเหรี่ยงผู้รอบรู้เรื่องป่าดีพอๆกับความชำนาญบนหลังช้างกำลังกลายเป็นตำนานเมื่อพื้นที่ป่าไม้เมืองไทยลดน้อยลงอย่างน่าวิตก

กะเหรี่ยงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อความอยู่รอดในขณะที่สายใยระหว่างพวกเขากับป่าและสายน้ำยังคงผูกพันกันอย่างแนบแน่นในป่าลึกเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่การขี่ช้างท่องเที่ยวไปในป่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักแสวงหาจากซีกโลกตะวันตกจากป่าเขาบนดอยสูงมุ่งสู่ลำน้ำแม่แตงอันกว้างใหญ่ก็มีเพียงควานช้างชาวกะเหรี่ยงเท่านั้นที่เชี่ยวชาญทั้งเรื่องป่าแม่น้ำและช้างขบวนแถวอันงดงามกลางลำน้ำแท้ที่จริงคือผลพวงของพระราชบัญญัติยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศที่รัฐบาลประกาศใช้ในปีพุทธศักราช2531ช้างลากซุงจากเขตป่าสัมปทานภาคเหนือหลายจังหวัดถูกเจ้านายชาวกะเหรี่ยงพามารับใช้ธุรกิจทัวร์ป่าในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนและโดยเฉพาะในป่าริมน้ำแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้

0: ในแต่ละปีประมาณการว่ามีช้างหมุนเวียนกันรับนักท่องเที่ยวอยู่มากกว่า100เชือกในจำนวนนี้เกือบทั้งหมดมีควานช้างเป็นชาวกะเหรี่ยงแม้รายได้จากธุรกิจนี้จะน้อยกว่างานลากซุงหลายเท่าตัวแต่นี่ก็เป็นทางเลือกที่มีอยู่ไม่มากนัก
1: ตอนนี้เขาปิดป่าเลยเขาตกงานแล้วเขาหาไม่ทั่วป่าตั้งพลังพลังทีนี้วันละแค่300ถึง2คนลากซุงได้ดีกว่าครับลากซุงได้ดีกว่าเพราะว่าวันไหนเฉลี่ยละตัวละ5-600
0: ค่ายกลางป่าริมน้ำแม่แตงต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายชาติหลายภาษานอกจากบริการจัดช้างทัวร์ป่าแล้วกิจกรรมที่ดึงดูดใจนักผจญภัยเหล่านี้มากที่สุดก็คือการล่องแพชาวกะเหรี่ยงย่านนี้จำนวนมากมีอาชีพพิเศษคือการรับจ้างคาดแพหรือต่อแพให้นักท่องเที่ยวประสบการณ์ชีวิตที่เกิดและเติบโตมากับพงไพรและสายน้ำทำให้ชาวกะเหรี่ยงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นนักต่อแพที่เชี่ยวชาญและแข็งแกร่งที่สุดสำหรับการล่องแพในลำน้ำอันเชี่ยวกรากและเต็มไปด้วยเกาะแก่งอันตราย

0: นายแซะหรือที่มีชื่อไทยว่าสกลแปงกะเหรี่ยงวัย24ปีหนุ่มชาวกะเหรี่ยงบ้านวังพระริมน้ำแม่แตงใช้เวลาว่างจากการทำนารับจ้างต่อแพบริการนักท่องเที่ยวในอัตราวันละ200ถึง300บาทได้รับคำกล่าวขานว่ามีฝีมือถ่อแพเป็นหนึ่งในลุ่มน้ำนี้สายตามันสมองและความเข้มแข็งคือเบื้องหลังความสำเร็จที่ถูกนำไปผสมผสานกับความศรัทธาในศาสนาคริสต์ที่เขายึดถือเป็นสรณะ
1: แต่ละเดือนนี้ผมประมาณสักลองสัก 2-3 ครั้งนั่นแล้วแต่กายนะครับกายต้องการผมก็สั่งผมไปล่องแพให้เขาถ้าเขาไม่ต้องการก็ผมไม่ได้ล่องนะครับคนอื่นล่องพูดถึงสนุกก็สนุกนะครับพูดถึงยากก็ยากเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าน้ำเยอะนะครับหรือว่าน้ำนองนี้ผมขึ้นบนแพแล้วผมต้องอธิษฐานเลยนะขอให้พระเจ้าอยู่กับผมตลอดทางที่ผมจะล่องแพนี้ขอให้พระเจ้าไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นหรือว่าแค่ทุกชีวิตอย่าให้เสียชีวิตนายบนแพของผมเนี่ยผมต้องอธิษฐานอย่างนี้

ตลอดเวลากว่า200ปีที่คนกะเหรี่ยงใช้ชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยถิ่นฐานที่เป็นหลักแหล่งร่มเย็นทำให้พวกเขาสืบสานวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่อง

ไม้สายน้ำเป็นชีวิตและวิญญาณของชนกลุ่มนี้ความทุกข์ยากของชีวิตที่ทดแทนด้วยความรักและความเอื้ออาทรจากพวกพ้องถูกถ่ายทอดเป็นบทเพลง

ไม้ไผ่ลำเดียวทอดข้ามน้ำไม่ได้ข้าวเปลือกเมล็ดเดียวต้มเหล้าไม่ได้ความรักในเผ่าพันธุ์ของกะเหรี่ยงยังคงเต็มเปี่ยมในจิตใจไม่ว่าคนต่างเผ่าจะเรียกพวกเขาว่าอย่างไรแต่พวกเขายังพอใจกับชื่อตนคนปากะยอหรือคนโพล่งที่มีความหมายว่าเผ่าพันธุ์แห่งคน

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟ

0: ครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่2ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
1: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
2: ขออัญเชิญแม่ผัวชมยอมควันวันนงด้วยกันเรื่องโลกสงหายตุกโตกและโลกไทยควันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองคุณกันทุกมากมายไก่กอง
0: บาทพิธีบูชาแม่โพศกประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศกเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

ช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเจอกับมรสุมฝนตกหนักในหลายพื้นที่และสำหรับสัปดาห์นี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงวันที่14ถึง16กันยายน69ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน69ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนลดลงในขณะที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมตลอดช่วงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนในช่วงวันที่17ถึง18กันยายน69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฟ้าผ่าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาพการดำเนินชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ไม่ต่างไปจากชาวไทยภูเขาเผ่าอื่นๆเท่าใดนักแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าบรรพบุรุษของชนกลุ่มนี้เคยรุ่งโรจน์อยู่เหนือดินแดนที่ราบลุ่มภาคเหนือของไทยมาก่อนลัวละวาหรือละเวะคือคำเรียกชื่อที่แตกต่างกันไปตามตำนานและความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาคนไทยทางภาคเหนือเรียกพวกเขาว่าลัวซึ่งเพี้ยนมาจากละเวะคำที่เขาใช้เรียกตัวเองนักวิชาการจัดให้ลัวอยู่ในกลุ่มชนออสโตรนีเชียนและเชื่อว่าชนกลุ่มนี้มีถิ่นฐานอยู่บริเวณแหลมอินโดจีนเช่นเดียวกับมอญเขมรแต่ต่อมาได้อพยพขึ้นมาทางเหนือโดยใช้ลำน้ำปิงเป็นเส้นการเดินทาง

พวกแรกได้ขึ้นไปตั้งถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสารวินในรัฐไทยใหญ่ของพม่าส่วนพวกที่ตามมาทีหลังตั้งถิ่นฐานกระจายกันอยู่ตามลุ่มน้ำปิงนี่เอง

จากตำนานของเมืองเชียงตุงเล่าว่าพญามังรายได้ยกทัพมารุกรานและจับกษัตริย์ลั่วไว้ได้กองทัพลั่วขอเจรจาอย่าศึกพญามังรายจึงให้ลั่วแสดงสัจจะสาบานว่าจะไปอยู่ในที่ที่ไม่มีเสียงกบเสียงเขียดร้องและยอมยกที่ราบลุ่มทั้งหมดให้แก่คนไทยด้วยความที่เป็นคนรักษาสัจจะจึงทำให้พวกเขาต้องเปลี่ยนสภาพจากชาวพื้นราบมาเป็นชาวดอยตราบจนทุกวันนี้ชนเผ่าลั่วจะตั้งบ้านเรือนเรียงรายไปตามสันเขาห่างไกลจากชุมชนเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กประมาณ 20-100 หลังคาเรือนบ้านของลั่วมีลักษณะเด่นอยู่ที่ไม้ซึ่งแกะสลักลวดลายงดงามเหนือจั่วหลังคาที่ชาวไทยทางภาคเหนือรู้จักกันดีว่าคือกาแลศิลปะของชาวลั่วที่ยังทิ้งร่องรอยให้เห็นอยู่ทั่วไปในดินแดนล้านนาในขณะที่เรือนกาแลดั้งเดิมที่หมู่บ้านลั่วกำลังถูกแทนที่ด้วยบ้านแบบคนพื้นราบหลังคามุงสังกะสี

ลวกกินข้าวเจ้าเป็นหลักทุกครัวเรือนจึงต้องปลูกข้าวไร่แบบหมุนเวียนโดยจะย้ายพื้นที่ปลูกไปรอบๆหมู่บ้านประมาณ 7-10 ปีจึงกลับมาปลูกในพื้นที่เดิมอีกครั้ง

ในฤดูทำนาที่จะหลีกเลี่ยงฝนไม่ได้เช่นนี้บางครั้งพวกเขาก็ต้องทำงานท่ามกลางสายฝนโดยมีนิหรือกบแมงดาใส่กันฝน

ขาจะใช้ไม้ไผ่เป็นตัวระบายน้ำโดยเจาะรูให้น้ำไหลออกเฉพาะด้านบนเพื่อชะลอความแรงของน้ำไม่ให้ชะล้างหน้าดิน

นอกจากการทำนาขั้นบันไดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วลัวยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ชำนาญในการตีเหล็กจนมีชื่อเสียงไปทั่วอาณาจักรล้านนาในสมัยก่อนส่วนการตีเงินนั้นมีทำกันไม่กี่ครอบครัวบางคนได้เคยเข้าไปเป็นช่างเงินศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์มาแล้วดาบเงินที่ลุงแมวกำลังตีเลียนแบบของเก่าอยู่นี้เป็นเครื่องประดับของผู้ชายล้วที่จะใช้ในวันแต่งงาน

ในช่วงฤดูแล้งฝ่ายชายอาจจะมีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาคือการออกหาของป่าล่าสัตว์ส่วนฝ่ายหญิงจะรับผิดชอบงานในบ้านทั้งหมด

ในบางครั้งพ่อบ้านก็มีน้ำใจมาช่วยแม่บ้านทำอาหารอาหารของลวดทำง่ายๆจากผักที่ปลูกเอาไว้หรือหาได้จากรอบๆหมู่บ้านนานๆครั้งจึงจะมีเนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้เครื่องปรุงรสมีเกลือพริกและที่ขาดไม่ได้คือถั่วเน่าเมอะที่ทำจากการนำเอาถั่วเหลืองมาต้ม1วันเก็บเอาไว้5วัน5คืนจึงนำเอามาต้มกับเกลือแล้วห่อใส่ใบตองหรือใส่กระบอกไม้ไผ่ปิดเอาไว้ใช้เป็นเครื่องปรุงรสที่ใส่ในอาหารทุกชนิด

ิงสาวชาวลัวเมื่อโตเป็นสาวจะต้องหัดทอผ้าและเริ่มทอเก็บไว้ให้มากที่สุดเพื่อใช้ในพิธีดำหัวญาติผู้ใหญ่เวลาแต่งงานถึงแม้ว่าในเวลานี้เธอจะยังไม่มีคู่มั่นคู่หมายเลยก็ตาม

0: สำหรับฝ่ายชายก็ต้องเตรียมสะสมเสื้อผ้าและถุงย่ามเอาไว้มอบให้กับญาติผู้ใหญ่เช่นกันผิดกันตรงที่ผู้ชายจะใช้วิธีจ้างวานให้เพื่อนสาวๆทำให้โดยการใส่เงินไว้ในสิ่งของแล้วนำไปมอบให้หญิงสาวโดยไม่ต้องบอกอะไรซึ่งจะเป็นการรู้กันว่าถ้ามีเงิน25บาทเธอจะต้องเย็บย่ามสีขาวถ้ามี30บาทย่ามจะมีสีสันลวดลายและเธอจะต้องทอกางเกงให้เขาถ้าได้รับเงิน50บาทการคบหาของหญิงชายล้วนดำเนินไปอย่างเสรีภายใต้ประเพณีอันดีงามหญิงสาวหากเกิดชอบพอเพื่อนชายคนใดเธอก็จะทำเตียมัดผู้ประดับสีสันสดใสนี้ไปให้เขาและในยามค่ำคืนหลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วหนุ่มชาวลั่วมักจะแต่งกายชุดประจำเผ่าออกไปแอวสาวคือการออกไปเที่ยวเยี่ยมเยียนเกี่ยวพาราสีเพื่อนสาวๆตามบ้านของเธอ
1: ไปทุกข์ละ
2: เรียนมาเลยมาปลุกงาน
0: หากเป็นในตอนหัวค่ำที่พ่อแม่ผู้หญิงยังไม่หลับเขาจะเข้าไปนั่งคุยในบ้านซึ่งเป็นห้องโถงมีเตาลมเตาไฟที่ใช้ทำครัวและให้ความอบอุ่นซึ่งผู้เป็นแขกจะล้ำเขตแนวเข้าไปไม่ได้จะต้องอยู่ในที่เฉพาะแขกเท่านั้นแต่ถ้าหากมาในตอนดึกที่พ่อแม่ของสาวหลับแล้วหนุ่มก็มีสิทธิ์เรียกให้สาวออกมาคุยกันที่ชานนอกบ้านได้โดยมีประเพณีว่าห้ามถูกเนื้อต้องตัวกันโดยเด็ดขาด

ในสมัยก่อนหญิงชาวล้วจะต้องทำคลอดเองโดยไม่มีหมอตำแยแต่ในสมัยนี้แม่ของหญิงสาวหรือแม่สามีจะมาช่วยทำคลอดให้หลังจากคลอดลูกแล้วแม่จะต้องอยู่เดือนหรืออยู่ไฟที่เรียกในภาษาล้วว่าออดแมงงอในสมอรุ่งประนมก่อนแต่งงานกับแหม่มมานาน3ปีแล้วเพิ่งจะได้ลูกชายคนแรกเด็กชายอาลีแซะสมบูรณ์แข็งแรงสมใจพ่อและญาติพี่น้องแมมอ่อนระหวยอยู่กับการอยู่ไฟเธอเพิ่งมีลูกคนแรกจึงต้องอยู่ไฟ7คืนในขณะที่คนที่เคยคลอดลูกแล้วจะอยู่แค่3วันโดยต้องอยู่ในกระโจมและต้องคอยรดน้ำก้อนหินที่เผาจนร้อนเพื่อให้ไอน้ำช่วยให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนเป็นปกติครอบครัวของสมอนับถือศาสนาคริสต์จึงไม่มีการแจ้งเกิดลูกชายต่อผีตามความเชื่อของล้วถ้าผู้ที่หันมานับถือศาสนาคริสต์จะเลิกนับถือผีอย่างสิ้นเชิงแต่เวลามีการเลี้ยงผีรวมทั้งหมู่บ้านถึงแม้ว่าจะไม่ไปร่วมงานแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบส่วนรวมเช่นการหยุดงานและไม่ออกจากหมู่บ้าน

0: แต่เดิมล้วนนับถือพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนไทยและเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นผู้สร้างวัดเจดีย์หลวงในจังหวัดเชียงใหม่แต่หลังจากถูกขับไล่จนต้องหนีขึ้นไปอยู่บนภูเขาสูงห่างไกลความเจริญไม่มีวัดไม่มีพระสงฆ์คอยเทศนาสั่งสอนเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจประกอบกับสภาพชีวิตที่ต้องผูกพันอยู่กับธรรมชาติเท่านั้นความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจึงเริ่มจางลงหันไปนับถือผีแทนจนในที่สุดก็นับถือผีเพียงอย่างเดียวที่หมู่บ้านช่างหม้ออำเภอแม่สะเรียงนี้ชาวบ้านเริ่มหันมานับถือพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองพระสุรมณีจากวัดเจดีย์หลวงได้ทุดงมาถึงที่นี่และพยายามสร้างความดีจนชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาหันมาเป็นพุทธศาสนิกชนกันทั้งหมู่บ้านและช่วยกันสร้างสำนักสงฆ์บ้านช่างหม้อน้อยนี้ขึ้นมาซึ่งแต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านแม่น็อตหมู่บ้านล้วนที่ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ก็ยังมีร่องรอยของสารผีและเสาอินทขินหรือเสาสะก้างเสาหลักบ้านของล้วซึ่งเชื่อกันว่าเสาอินทขินที่อยู่บริเวณวัดเจดีย์หลวงนั้นคือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากล้วเช่นกันถึงแม้ว่าจะหันมานับถือพุทธศาสนาแต่ความเชื่อในเรื่องผีก็ยังไม่หมดไปล้วเชื่อว่าผีมีทั้งดีและไม่ดีผีบรรพบุรุษผีปู่ย่าจะคอยดูแลครอบครัวผีป่าผีภูเขาคอยช่วยเหลือในเรื่องการทำมาหากินและคุ้มครองหมู่บ้านจึงต้องมีการขอบคุณโดยการเส้นไหว้อาหารที่ผีชอบซึ่งจะมีหมอผีหรือตาปีเป็นผู้ทำพิธีทุกๆเดือน9หรือประมาณเดือนกรกฎาคมจะมีพิธีเลี้ยงผีเยื้อหรือผีบ่อเวียงโดยชาวบ้านจะช่วยกันลงขันบ้านละ80บาทเพื่อไปซื้อวัวมาทำพิธีเส้นไหว้ผีมีการเล่ากันต่อๆมาว่าหลังจากที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้หนีศัตรูผู้รุกรานไปติดอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งเรียกว่าดอยบ่อเวียงเมื่อหมดทางหนีพวกเขาจึงอ้อนวอนขอให้ผีป่าประจำดอยช่วยหลังจากนั้นก็เกิดพายุใหญ่จนศัตรูไม่กล้าขึ้นดอยมาพวกเขาจึงทำสัญญาเอาไว้ว่าจะเลี้ยงผีบ่อเวียงนี้ปีละหนึ่งครั้งด้วยวัวตัวเมีย1ตัวกับไก่ต้มบ้านละ1ตัว
1: เนี่ยเริ่มเนี่ยเพื่อเกียรติเนี่ยเพื่อชมูเนี่ยเพื่อเพนเนี่ยเพื่อพาวเนี่ยเพื่อไอ
0: เมื่อรวบรวมเงินได้แล้วจะมอบให้ตัวแทนชาวบ้านไปหาซื้อวัวชาวบ้านก็จะรอฟังข่าวว่าจะได้วัวมาเมื่อไหร่เพราะบางครั้งอาจจะนานเป็นสัปดาห์เนื่องจากต้องหาวัวตัวเมียที่ไม่มีตำหนิและยอมให้ลากจูงมาแต่โดยดีแต่คราวนี้ชาวบ้านไม่ต้องรอนานหลังจากหายไป2วันคณะตัวแทนก็กลับมาพร้อมกับวัวตัวเมียไร้ตำหนิ1ตัว

วันทำพิธีถูกกำหนดขึ้นในวันต่อมาแต่ละบ้านจะเตรียมต้มไก่แต่เช้าเพื่อนำไปร่วมในพิธีเตรียมอุปกรณ์โดยนำไม้ไผ่มาสานเป็นภาชนะเรียกว่าร็อกสำหรับใส่ไก่ต้มและใส่ข้าว

แต่ละบ้านจะส่งตัวแทนผู้ชายไปบ้านละหนึ่งคนไม่ได้มีกฎห้ามผู้หญิงเข้าร่วมพิธีแต่หญิงสาวชาวลั่วสมัครใจที่จะไม่ไปร่วมพิธีเองด้วยความเชื่อว่าพิธีกรรมเป็นเรื่องของผู้ชายหนุ่มๆจะมาเตรียมสถานที่และก่อไฟสำหรับต้มเนื้อเครื่องเส้นผีจากผู้เฒ่าแต่ละบ้านจะมีกระเบื้องแตก3คู่แทนเงิน300บาทขมิ้น3ชิ้นแทนทองคำ3เล่มฝ้ายแทนดอกไม้กระดูกอะไรก็ได้เผาเพื่อให้ผีกินข้าวสารข้าวสุกและเหล้าพิธีดำหัวผีเริ่มขึ้นโดยผู้เฒ่าที่มีอายุเกิน50ปีช่วยกันเปล่งเสียงขอพรเพื่อให้ผีคุ้มครองหมู่บ้านหนุ่มๆจะช่วยกันสานไม้ไผ่ให้เป็นตาแหลวที่เชื่อกันว่าเป็นตาของเหยี่ยวผู้พิทักษ์คุ้มครองหมู่บ้านมีการทำอาวุธติดให้ผีเอาไว้ใช้ต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายเมื่อเสร็จพิธีดำหัวช่วงแรกจะให้ผีกินไก่โดยเอาเฉพาะหัวปีกเท้าและเครื่องในโดยถือว่าผีจะได้กินไก่ทั้งตัวแล้วส่วนเนื้อไก่จะนำมาแบ่งกันเองเมื่อได้เวลาอันสมควรชายหนุ่มที่ยังไม่แต่งงานเท่านั้นที่มีสิทธิ์ไปต้อนวัวมาตามความเชื่อว่าเป็นคำสั่งของผี

เนื้อวัวที่ชำแหละจะถูกแบ่งสรรปันส่วนเท่ากับจำนวนครัวเรือนส่วนหนึ่งจะนำไปต้มเพื่อเลี้ยงผีพิธีดำหัวผีเริ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อบอกกล่าวให้ผีมากินเนื้อวัวเมื่อเสร็จพิธีชาวบ้านจะกินเนื้อวัวที่เหลือและดื่มเหล้ากันส่วนตาแล้วที่ทำเสร็จเรียบร้อยเหล่านี้หนุ่มๆจะเป็นผู้เอาไปติดที่ทางเข้าบริเวณเลี้ยงผีและทางเข้าออกระหว่างหมู่บ้านเป็นเครื่องหมายห้ามคนเข้าออกหมู่บ้านเป็นเวลา3วันหากใครฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงินถึง500 บาท

เนื้อที่ได้รับแบ่งมาจะถูกนำกลับไปทำอาหารกินแต่มีกฎว่าห้ามนำเนื้อนั้นขึ้นบนบ้านโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านล้มเจ็บและโชคร้าย

0: ส้มเอาด้วยกัน
1: การนับถือผีของลัวนั้นแท้จริงก็คือการเคารพนับถือธรรมชาติดินและน้ำสิ่งที่ให้ประโยชน์อเนกอนันต์ต่อชีวิตและเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งชนเผ่าให้พวกเขาได้ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาเพราะหากวัฒนธรรมใดยังไม่สูญหายถูกทำลายไปก็แสดงว่าวัฒนธรรมนั้นยังคงมีคุณค่าและทำให้สังคมดำรงอยู่ได้โดยไม่เสื่อมสลาย

ถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านฝนผ่านหนาวไปสักกี่ครั้งชนเผ่าลั่วก็ยังคงดำเนินชีวิตต่อไปอย่างสงบเรียบง่าย

ชาวลั้วเชื่อว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นผู้สร้างนครเชียงใหม่และเคยอยู่ที่นั่นก่อนที่จะอพยพหนีผู้รุกรานมาอยู่บนดอยสูงเช่นนี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และตำนานหลายเรื่องที่มีเหตุผลเชื่อได้ว่าชนเผ่าลั้วเคยครอบครองดินแดนล้านนาและมีความสัมพันธ์กับชนเผ่าไทย

การใส่ขันดอกหรือการใส่บาตรด้วยดอกไม้ธูปเทียนนี้ชาวเมืองเชียงใหม่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีในงานประเพณีบูชาอินทขินซึ่งอยู่ในบริเวณวัดเจดีย์หลวงงานนี้มีในช่วงเดือน8ย่างเดือน9ตามการนับเดือนของชาวเหนือหรือประมาณเดือนพฤษภาคมของภาคกลางเชื่อกันว่าเสาอินทขินคือเสาหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของนครเชียงใหม่ประเพณีบูชาอินทขินได้รับอิทธิพลมาจากชนเผ่าลั้วดังตำนานเมืองเชียงใหม่ที่เล่าว่าเมื่อเกือบ700ปีมาแล้วพญามังรายได้มาเห็นเมืองเชียงใหม่ถูกปล่อยร้างไว้เพราะชาวลั้วผู้สร้างนครได้อพยพย้ายเมืองขึ้นไปอยู่บนดอยสุเทพพระองค์ทรงเห็นว่าเชียงใหม่มีชัยภูมิดีจึงทรงบูรณะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่และรับเอาประเพณีบูชาอินทขินซึ่งเป็นประเพณีโบราณของชาวลั้วที่จะต้องทำทุกครั้งที่มีการสร้างเมืองใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขกาแลคือศิลปะวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากชาวลั้วถึงแม้ว่าเรือนกาแลแท้ๆจะหาดูได้ยากขึ้นแต่สิ่งก่อสร้างใหม่ๆทางภาคเหนือก็ยังนิยมใช้ศิลปะกาแลเข้ามาตกแต่งเสริมความสง่างามและดำรงเอกลักษณ์อันสวยงามนี้ไว้นักวิชาการสันนิษฐานว่ากาแลคือตัวแทนของเขาควายที่ถูกฆ่าในพิธีเส้นไหว้ผีตามความเชื่อของชาวลั้วพวกเขาจะนำเอาเขาควายขึ้นไปประดับไว้บนยอดหลังคาเพื่ออวดความร่ำรวยต่อมาจึงกลายเป็นประเพณีที่จะต้องทำกาแลขึ้นไปแทนเขาควายเพื่อความสวยงาม

0: ที่หมู่บ้านแปะอำเภอจอมทองมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้มีชาวล้วและชาวไทยอาศัยอยู่รวมกันและได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษจากกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่แผ่นเงินจารึกตัวอักษรนี้คือตราหลวงหลาบเงินที่พระนางวิสุทธิเทวีพระราชทานให้ชาวบ้านแปะในปีจุลศักราช929หรือพุทธศักราช2110ข้อความจารึกไว้ว่าชาวบ้านแปะทั้งที่เป็นชาวล้วและชาวไทยเป็นข้าทาสของวัดราชสุทธารามมีหน้าที่คอยดูแลรักษาวัดห้ามผู้ใดมาเกณฑ์แรงงานหรืออพยพชาวบ้านเหล่านี้ไปที่อื่นย้อนอดีตกว่า400ปีมาแล้วพระนางวิสุทธิเทวีกษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่ได้เสด็จประพาสมาถึงบริเวณบ้านแปะและโปรดให้สร้างป้อมไว้เป็นที่ประทับปัจจุบันเหลือเพียงซากกำแพงหินที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเวียงหินนี้เท่านั้นห่างจากป้อมไปทางทิศเหนือประมาณ1กิโลเมตรโปรดให้สร้างวัดบนเนินเขาให้ชื่อว่าวัดราชสุทธารามต่อมาชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดบ้านแปะหลวงทรงพระราชทานตราหลวงหลาบเงินและรับสั่งให้ชาวบ้านเฝ้าดูแลรักษาวัดต่อไปชาวบ้านถือว่าตราหลวงหลาบเงินนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเก็บซ่อนไว้อย่างดีมีผู้รู้ที่ซ่อนเพียง4คนเท่านั้นทุกๆ3ปีชาวบ้านจะทำพิธีเส้นไหว้ผีผู้ดูแลรักษาหลาบเงินแต่หากเกิดเหตุจำเป็นเช่นฝนแล้งหรือสัตว์เลี้ยงล้มตายก็อาจจะทำพิธีก่อนครบกำหนดเวลาได้เครื่องไหว้ผีหลาบเงินจะมีดอกไม้สีขาวเทียนเงินเทียนทองอย่างละ2เล่มผ้าขาวผ้าแดงเป็นเครื่องแต่งกายให้ผีอ้อย1ต้นกล้วย1ต้นให้ผีเอาไปเลี้ยงช้างเลี้ยงม้ามะพร้าวอ่อน2ลูกให้ผีดื่มน้ำบริสุทธิ์ข้าวต้มมัดให้ผีกินของหวานเหล้า2ขวดและหมูตัวผู้1ตัวผู้ที่จะทำพิธีเส้นไหว้ผีจะต้องมีตำแหน่งเรียกกันว่าตั้งเข่าโดยคัดเลือกมาจากผู้สืบสายโลหิตชาวบ้านแปะโบราณเท่านั้นจะมีตั้งเข้าและผู้ช่วยเพียง3คนที่รู้ที่เก็บซ่อนตราหลวงหลาบเงินซึ่งอยู่ในบริเวณถ้ำตองไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าใดนักตราหลวงหลาบเงินถูกบรรจุไว้ในหม้อดินเผาที่ชาวบ้านเรียกว่าหม้อข้าวลั่วมีชามสังฆโลกจำลองครอบปิดใช้ขี้ผึ้งยาไว้โดยรอบ
1: More.

พิธีเลี้ยงผีหลาบเงินนี้จะทำกันในป่าใกล้ๆหมู่บ้านเพราะเชื่อว่าหากนำหลาบเงินเข้าไปในหมู่บ้านจะเกิดเพศภัยพิบัติต่างๆ

0: ngủ đó mà học đi không được.
1: ตั้งข้าวจะนำตราหลวงหลาบเงินมาแช่เลือดหมูสดๆเพื่อบวงสรวงผีและจะเฝ้าอยู่ที่ศาลในขณะที่ชาวบ้านช่วยกันปรุงอาหารเลี้ยงผีอาหารทั้งหมดจะต้องทำจากเนื้อหมูที่ถูกนำมาเส้นสังเวยในวันนั้นตั้งข้าวสวดมนต์อัญเชิญผีและขอพรเพื่อความสุขสวัสดิ์ของคนในหมู่บ้าน
2: ตัวเขาใช่โว้ย
1: หลังจากเสร็จพิธีเลี้ยงผีแล้วชาวบ้านจะนำอาหารซึ่งมีหมูย่างและลาบเลือดไปกินเลี้ยงกันโดยมีกฎว่าผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจะต้องกินอาหารนี หากกินไม่หมดจะขุดหลุมฝังไว้ในบริเวณนั้นเพราะเชื่อว่าถ้านำอาหารเลี้ยงผีเข้าหมู่บ้านจะมีอันเป็นไปต่างๆนานา
3: เอาขบมาขบมา
4: หมอเอาโดนหนักเขาก็จะหันว่าเลยโอ้ยวันนี้เลย
1: ในขณะที่ตั้งข้าวและผู้ช่วยจะอัญเชิญหลาบเงินไปเก็บซ่อนไว้ที่เดิมก่อนตะวันตกดินโดยจะต้องเดินวนเวียนในป่าจนแน่ใจว่าไม่มีผู้ใดติดตามมาจึงจะนำไปเก็บไว้อย่างที่ซ่อน

ปัจจุบันบ้านแปะมีประชากรกว่า 1,000 คนทุกคนนับถือศาสนาพุทธทุกวันพระจะมีชาวบ้านมาทำบุญใส่บาตรที่วัดอย่างเนืองแน่นเพราะชาวบ้านถือว่าตนเป็นข้าน้ำหยาดพระราชทานซึ่งหมายความว่ากษัตริย์ได้ถวายตัวพวกเขาให้เป็นข้ารับใช้คอยดูแลรักษาวัดราชสุทธารามนี้ตลอดไป

0: วันนี้แม้ชาวบ้านแปะจะยืนยันว่าพวกเขาคือคนไทยแต่หลักฐานจากหลาบเงินที่ระบุไว้ชัดเจนว่าพวกเขาคือผู้สืบเชื้อสายลั่วและได้อาศัยอยู่รวมกับคนไทยในหมู่บ้านนี้มาแต่ครั้งอดีตทั้งยังพร้อมใจกันรักษาประเพณีเลี้ยงผีแบบชาวลั่วไว้อย่างเหนียวแน่นจึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่ามีการถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างชาวลั่วกับชาวไทยมาจนถึงปัจจุบันบ้านเมืองกะก็เป็นบ้านลั่วอีกหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่รับวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตจากคนไทยแต่ก็ยังยึดถือประเพณีเก่าแก่เช่นการกราบไหว้บูชาดวงวิญญาณขุนหลวงวิรังคะกษัตริย์องค์สุดท้ายของลั่วชาวบ้านเชื่อกันว่าขุนหลวงวิรังคะเกิดที่นี่และชื่อหมู่บ้านก็หมายถึงเมืองของขุนหลวงวิรังคะนั่นเองศาลของขุนหลวงวิรังคะตั้งอยู่หน้าวัดเมืองกะวนารามซึ่งเป็นวัดที่ก่อตั้งโดยพระครูวิรุณธรรมโกวิทเจ้าอาวาสวัดเจดีย์สถานผู้มีความผูกพันกับชนเผ่าลั่วจนถึงกับปั้นรูปขุนหลวงวิรังคะขึ้นมา
1: ตระกูลของหลวงพ่อเนี่ยเป็นเผ่าเขาเรียกว่าไตลั่วเพราะไตเนี่ยมีหลายไตไตลั่วไตลื้อไตลาวไตยวนอะไรเนี่ยของหลวงพ่อเนี่ยเป็นไตลั่วพ่อปู่เขาอพยพมาอยู่ที่แม่ริมนี่นานแล้วแต่หลวงพ่อมาเกิดที่แม่ริมก็มาล้ำลึกถึงว่าผู้เป็นขุนหลวงของพวกเราเนี่ยก็คือขุนหลวงวิรังคะสมัยจามเทวีวงศ์แกก็มีความเสน่หารักใกล้หลงไหลพระนางจามเทวีก็ยกทัพจากเชียงตุงล่องลงมาตามเขาก็เรียกว่าสมัยก่อนจะเอาสาวก็ต้องมีการแข่งอิทธิฤทธิ์กันแกก็สู้กับนางจามเทวีเขาเอาไอ้สเน่าพุ่งพระนางจามเทวีรู้ว่าขุนหลวงวิรังคะนี่มีอิทธิฤทธิ์เขาเลยเอาผ้าสิ้นนุ่งมาทำเป็นหมวกให้พวกอามาตย์เอาไปถวายขุนหลวงวิรังคะขุนหลวงวิรังคะพอสวมหมวกนี่ก็อิทธิฤทธิ์หมดพออิทธิฤทธิ์หมดก็พุ่งสะเน่าลงไปตกนอกเมืองลำพูนเวลานี้ชื่อว่าหนองสะเน่าพอไม่ชนะพระนางจามเทวีขุนหลวงวิรังคะเนี่ยผู้เป็นนักรักในแกก็เลยเสียใจหมดหวังในชีวิตก็เลยอกแตกตาย
0: ด้วยความเชื่อว่าวิญญาณของขุนหลวงวิรังคะยังคอยปกป้องคุ้มครองให้พวกเขาได้อยู่เย็นเป็นสุขทุกๆปีชาวบ้านเมืองกะจึงต้องทำพิธีสักการะเส้นไหว้ที่ศาลนี้และบางครั้งเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนชาวบ้านก็มักจะมาบนบานขอให้ขุนหลวงช่วยเมื่อบนสำเร็จจะต้องแก้บนด้วยเหล้าหนึ่งไหไก่หนึ่งคู่ไม่เฉพาะที่บ้านเมืองกะนี้เท่านั้นที่เชื่อว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากขุนหลวงวิรังคะชาวบ้านที่บ้านอมพายก็เชื่อว่าพวกเขาเป็นลูกหลานของขุนหลวงวิรังคะเช่นกันและมีบางครอบครัวที่สืบเชื้อสายมาโดยตรงเรียกว่าเป็นสมังหมายถึงผู้ที่มีเชื้อสายผู้นำและมีอภิสิทธิ์บางอย่างเหนือชาวบ้านธรรมดาที่เรียกว่าอาเวะ
2: จะกินหมาครับถ้าสมังนี่ไม่กินหมาคือตั้งแต่เดิมจริงๆนี่สมังนี่เป็นลูกกำพร้าแม่ตายแล้วก็ไม่ได้กินนมก็กินนมหมาแทนครับแต่นั้นมาก็ถือหมานี่มากเลยหมานี่จะมีสิทธิ์นอนบนบ้านหรือมีสิทธิ์นอนที่บ้านเหมือนกับคนเหมือนกับลูกเหมือนกับหลานครับสมังนี่ถือหมามากเขาได้เลือกสมังนี่มาเป็นหัวหน้าเพราะว่าสมังนี่เขาเห็นว่ามีความคิดดีแล้วก็ไม่มีเยอะมีน้อยกว่าอเวะมีน้อยกว่าเขาก็เลยเลือกเป็นหัวหน้าสมังนี่เขาจะใหญ่กว่าอเวะเวลาหมู่บ้านนี่จะสร้างหมู่บ้านที่ไหนสมังนี่ต้องอยู่ข้างบนอเวะต้องอยู่ข้างล่างอย่างที่บ้านเป็นชั้นๆอย่างนี้สมังนี่อยู่ข้างล่างอเวะไม่ได
0: ้ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้การถือว่าสมังเป็นเจ้านายอาเวะเป็นผู้รับใช้และการไม่แต่งงานข้ามชั้นวรรณะกันจะหมดไปแล้วแต่สมังก็ยังได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าในพิธีสำคัญของหมู่บ้านเสมอ ยวงเป็นหนุ่มลั้วเชื้อสายสมังรุ่นใหม่ที่ต้องทำงานหนักเช่นเดียวกับหนุ่มลั้วคนอื่นเพราะเป็นประเพณีที่หนุ่มโสดจะต้องสะสมเครื่องใช้และเงินทองให้มากที่สุดเพื่อใช้ในพิธีแต่งงานที่เจ้าบ่าวจะต้องล้มควายล้มหมูเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านนานถึง7วัน7คืนหนุ่มสาวลั้วอาจจะถูกพ่อแม่จับคู่ให้ตั้งแต่เกิดเรียกกันว่าเป็นกวนมะกวนโป๊ะกันยวงเองก็มีคู่มั่นตั้งแต่เขายังไม่รู้ความแจวคือชื่อของสาวน้อยคนนั้นแต่ถึงแม้จะมีประเพณีกวนมะกวนโป๊ะหนุ่มสาวลั้วก็มีสิทธิ์ที่จะไม่แต่งงานกับคู่ที่พ่อแม่หาให้หากเขาพบคนที่ถูกใจกว่าลั้วมีประเพณีแย่สาวซึ่งเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกันอย่างเสรีแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของประเพณีคือการที่จะไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันก่อนแต่งงานหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการงานในแต่ละวันหนุ่มโสดทั้งหลายจะเตรียมอาบน้ำแต่งตัวใหม่ด้วยชุดประจำเผ่าหลังอาหารเย็นเขาจะรอเวลาจนแน่ใจว่าพ่อแม่ของสาวเข้านอนแล้วจึงจะออกไปแอวสาวเป็นกฎของหมู่บ้านที่พ่อแม่จะต้องให้ลูกสาวที่ถึงวัยแต่งงานนอนติดข้างฝาบ้านเพื่อที่หนุ่มๆจะสามารถเอาไม้แย่ปลุกให้สาวออกมาคุยกันได
2: ้ก็ก็ก็แป้นอาจจะแล้วน้องแป้นปวดปวดยาแล้วแป้นอาจจะแล้วน้อง
3: ก็ออกไปไหมค่อยออกกับได้ออกเงาเงาเงาคนเล่นฟ้องมันจะให้เล่นโอเคมันเล่นแล้วเกินธรรมดาอย่างเกินมันมีเกินแบบคนเรียบเรียบมาเกินหนึ่งแต่วันนี้มันเป็นเอออนเนมเป็นเอยังงา
4: จับกับน้ำเอฟเอฟเองกับน้ำน้ำยังคุยเจอเลยอยู่พุทธังจะอยู่เลยพุทธังลามิงกุยไ
3: ทยเรียกก็จะเรียกก็จะแบบแบบอย่างไทยยังรู้ซาดอก
0: นอกจากไร่ข้าวไร่กะหล่ำปลีแล้วยวงต้องดูแลไร่มะเขือเทศ2ไร่นี้ซึ่งมีนายทุนนำเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมาให้โดยให้เขาเป็นคนลงแรงหากว่าปีนี้ผลผลิตดีขายได้ราคาสูงเขาจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 10,000 บาทยวงรู้ว่าการทำงานหนักของเขาในวันนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อการมีครอบครัวที่ผาสุกในวันหน้าเขาต้องการให้หมู่บ้านของเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางเขาฝันอยากจะมีร้านค้าที่ขายอุปกรณ์การเกษตรในหมู่บ้านบางทีคนรุ่นใหม่เช่นยวงอาจจะไม่ทันคิดถึงผลที่จะตามมาว่าเมื่อความเจริญเข้ามามากเพียงใดความเสื่อมสลายทางวัฒนธรรมก็อาจจะมีมากขึ้นเพียงนั้นและพวกเขาจะสามารถต้านกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ได้นานสักเท่าใด

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีล้างยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

บนขุนเขาแห่งนี้ชีวิตของชนเผ่าหนึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความงดงามของประเพณีที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของคนเผ่าอีก้อขนบประเพณีต่างๆหลอมรวมเป็นชีวิตจิตใจของพวกเขาบรรยากาศที่เคยเงียบเหงากลับพลิกผันเป็นความสดใสอีกครั้งในเทศกาลละเฉปิหรือพิธีโลชิงช้าที่พวกเขายึดมั่นกันมาแต่โบราณที่เวียนมาถึงอีกครั้งในราวปลายเดือนสิงหาคมของทุกปี

0: meu.
1: ยืมะหรือหัวหน้าพิธีกรรมประจำหมู่บ้านต้องเป็นผู้ทำพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษเป็นบ้านแรกขนมข้าวปุ๊ที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวคลุกกับงาดำป่นและแชะมาหรือไก่ต้มกับข้าวสารและขิงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเทศกาลฉลองชิงช้าใหม่ที่ทุกบ้านต้องเตรียมไว้สำหรับบูชาบรรพชนทุกคนในครอบครัวต้องกินเครื่องเส้นสังเวยหลังจากเสร็จพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลพวกเขาถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่ต้องลงแรงตั้งชิงช้าใหม่ในวันรุ่งขึ้นคนอีก็มีเรื่องเล่าถึงการโลชิงช้าว่าขณะที่หนุ่มอีก็ออกป่าล่าสัตว์ก็ได้พบกับสาวมลาบรีทั้งคู่ได้ตกลงอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมีสัญญาว่าเมื่อกลับเข้าหมู่บ้านแล้วชายหนุ่มจะต้องสร้างชิงช้าให้ทุกปีดังนั้นจึงมีธรรมเนียมที่ชายต้องสร้างชิงช้าใหม่ให้หญิงย่า

และขี้เถ้าในห่อนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษก่อนที่ยืมะจะโลชิงช้าเป็นคนแรกบรรพบุรุษโปรดจงคุ้มครองลูกหลานให้อยู่ดีกินดีและโลชิงช้ากันอย่างปลอดภัยตลอดเทศกาลนี้แม้เวลาจะล่วงเข้าวันใหม่แล้วแต่บรรยากาศของงานฉลองชิงช้าใหม่ของหนุ่มสาวยังไม่เลิกรา

0: พี่จ้า
1: วัวตัวนี้กำลังจะกลายเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงฉลองของหมู่บ้านในอีกไม่ช้าในบ่ายวันสุดท้ายหนุ่มสาวที่มาร่วมงานจะแต่งตัวเต็มยศประกวดประขันกันอย่างเต็มที่พวกเขาจะถือกันว่าการโล้ชิงช้าเป็นการขับไล่ความอัปมงคลออกจากร่างกายและยังเป็นการแสดงความขอบคุณต่อเทพธิดาอึมซาแยะผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชผลในไร่นับแต่พรุ่งนี้จะไม่มีผู้ใดโล้ชิงช้าอีกต่อไปเพราะเป็นข้อห้ามไม่ให้แตะต้องชิงช้าประจำหมู่บ้านอย่างเด็ดขาดหลังจากพิธีสิ้นสุด

พวกเขาเรียกตัวเองว่าอัคคาและพอใจจะใช้ชื่อนี้มากกว่าอีก้อที่ใครๆเรียกขานกันนักมนุษยวิทยาสันนิษฐานว่าชนเผ่านี้มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในมณฑลยูนนานประเทศจีนเมื่อถูกรุกรานพวกเขาจึงถอยร่นเข้าสู่ดินแดนพม่าลาวเวียดนามและประเทศไทยคาดกันว่าอาคาอพยพเข้ามาทางด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อประมาณ60ปีที่ผ่านมาและตั้งหมู่บ้านกระจายอยู่ตามภูเขาสูงในเขตจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่แม้พวกเขาจะไม่รู้จักบันทึกประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ชนเผ่านี้ก็มีวิธีถ่ายทอดความเป็นมาแห่งชาติพันธุ์ด้วยการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีที่พวกเขาเรียกกันว่าเยิงความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจากอำนาจของอเภอมิเย่ที่เสมือนเป็นพระเจ้าและบรรพชนผู้ทรงอำนาจในขณะเดียวกันคนอาขาจึงต้องระมัดระวังที่จะไม่กระทำสิ่งใดให้บรรพชนขุ่นเคืองใจคนอาขาเชื่อว่าตนเองเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างบรรพชนกับชนรุ่นหลังพวกเขาจึงดำรงตนให้อยู่ในกรอบของบัญญัติอาขาซึ่งเปรียบเสมือนเป็นศาสนาประเพณีและแนวทางการดำเนินชีวิตแบบอาขาโดยหวังว่าเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วลูกหลานจะเส้นไหว้พวกเขาบ้างพวกเขาถือว่าเมื่อเสียชีวิตแล้ววิญญาณของผู้ตายจะเดินทางไปสู่ดินแดนแห่งบรรพชนหากมีการประกอบพิธีศพอย่างถูกต้องแล้ววิญญาณของเขาก็จะคุ้มครองลูกหลานต่อไป

0: หากสิ้นเสียงเคาะมีดแล้วร่างที่นอนสงบนิ่งอยู่นี้ไม่ฟื้นขึ้นมาพิมะหรือหมอผีประจำหมู่บ้านจึงประกาศว่านายอากามาเยอะสิ้นชีวิตไปแล้วบุตรและภรรยาของเขาจึงจัดการอาบน้ำศพด้วยน้ำต้มสุกแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาคาชุดใหม่และใส่เหรียญเงินในปากเพื่อให้ผู้ตายนำไปใช้ในโลกหน้าปลายชื่อบรรพบุรุษของผู้ตายจะถูกขานชื่อเรียงตามลำดับตั้งแต่ต้นตระกูลจนถึงผู้ตายและทวนกลับอีกครั้งเพื่อนำทางให้เขาไปพบกับญาติมิตรในปรโลกอย่างถูกต้องลูกชายคนโตจะต้องทำพิธีเด่งซ้อเพื่อชำระล้างบาปให้กับผู้ตายก่อนวิญญาณสู่สัมปรายภพโดยใช้ไก่ตัวเมียมาปรุงอาหารเส้นไหว้ศพและเลี้ยงดูผู้มาร่วมงานครอบครัวของผู้ตายจะต้องสละหมู1ตัวเพื่อเป็นอาหารสำหรับผู้ที่จะมาช่วยทำโลงศพหลังจากได้ความว่าวันนี้เป็นวันดีของหนุ่มคนนี้เขาจึงต้องรับหน้าที่เป็นผู้นำในการตัดไม้ทำโลงศพในป่าที่ทำขึ้นเพียงให้พิธีนี้สมบูรณ์ตามประเพณีเท่านั้นเพราะปัจจุบันพวกเขาหันมาใช้โลงศพแบบเดียวกันกับคนพื้นราบกันแล้วก่อนจะนำศพไปฝังญาติมิตรจะต้องทำพิธีเลฉ่อเปียวเพื่อกล่าวอำลาและย้ำให้เขามุ่งหน้าไปสู่ดินแดนของบรรพชนลูกหมูตัวนี้จะกลายเป็นสมบัติติดตัวเขาไปทันทีที่สิ้นลมหายใจเจ้าของบ้านจะไม่มีสิทธิ์ในหมูอีกต่อไปจึงต้องแบ่งสรรให้กับผู้ที่มาร่วมงานศพอย่างถ้วนหน้าเนื้อหมูบางส่วนจะถูกนำมาปรุงอาหารเส้นสังเวยวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ตายเหล่านี้จะต้องมอบให้เขานำไปใช้ในโลกหน้า
1: ก็หอยยา 啊，阿姐妈妈在旁边是吧？
2: 啊，我出去吧，
3: 师傅。嗯。师傅，快点，快点。
0: เมื่อเสร็จพิธีฝังศพทุกคนจะต้องไม่หันกลับไปมองสุสานโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อกันว่าถ้าทำเช่นนั้นวิญญาณจะตามกลับมาด้วยเพื่อเป็นการชำระล้างวิญญาณผีร้ายที่อาจจะติดตัวมาผู้ที่ไปร่วมพิธีจึงต้องเดินผ่านประตูหมู่บ้านล้างมือและเท้าให้สะอาดเมื่อกลับมาถึงบ้าน
4: เจ้าพี่ยังมาก

ความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นและความไม่เข้าใจในต้นสายปลายเหตุของปรากฏการณ์ธรรมชาติสะท้อนออกมาเป็นความเชื่อและความยำเกรงอิทธิฤทธิ์ของพูดผีเช่นเดียวกับชาวเผ่าอื่นพวกเขาเชื่อว่าป่าเป็นที่อยู่ของพูดผีคนอาขาจึงป้องกันอันตรายจากผีร้ายด้วยการสร้างประตูหมู่บ้านที่เรียกว่าลกคอเพื่อกั้นพรมแดนระหว่างมนุษย์กับพูดผีอย่างเด็ดขาดตาแหลวเป็นอาวุธให้ผีประจำหมู่บ้านใช้ต่อสู้กับผีป่าและสัตว์ร้ายข้างประตูจะตั้งตุ๊กตาไม้ชายหญิงไว้หนึ่งคู่เป็นอย่างน้อยเพื่อแสดงว่าต่อจากประตูนี้เป็นอาณาเขตของมนุษย์เท่านั้นเมื่อถึงฤดูเพาะปลูกผู้หญิงจะต้องไปทำไร่ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเป็นระยะทางไกลๆบางคนจึงมีกระสวยปั่นได้ติดมือไปด้วยแม้ว่าพวกเขาจะไม่ทอผ้าใช้เองแล้วก็ตามเส้นได้เหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ซ่อมแซมเสื้อผ้าของเธอและสมาชิกในครอบครัวไร่ข้าวบนไหล่เขาคือแหล่งผลิตธัญญาหารเลี้ยงชีวิตพวกเขายังเพาะปลูกแบบไร่เลื่อนลอยที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ

พี่น้องคู่นี้ออกไปไร่กันตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อทำพิธีเลี้ยงผีให้คุ้มครองข้าวในไร่ให้งอกงามและได้ผลเต็มที่ขนและเนื้อไก่จากต้นขาสันหลังหัวจะถูกแบ่งเพื่อเส้นสังเวยผีไร่ซึ่งสิงสถิตอยู่ที่กระท่อมจำลองที่เรียกว่าผาซุ้มคุ้มผีและจอมปลวกในไร่ข้าวหนุ่มสาวอาขามีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองอย่างเต็มที่แต่มีข้อห้ามไม่ให้เกี่ยวพาราศีกันในหมู่บ้านเพราะเชื่อกันว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการลบหลู่บรรพบุรุษคนอาขาจึงมีประเพณีที่เปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกันณบริเวณลานนอกหมู่บ้านที่เรียกว่าลานสาวกอดหรือแดะขอในภาษาประจำเผ่าถึงเวลาไปลานสาวกอดหาพื้นที่ดีๆมาเต้นรำที่นี่เหมาะจะเต้นรำมาเถิดพวกเรามาเต้นรำบรรยากาศอันรื่นรมช่วยสารสัมพันธ์ให้งอกงามจนบางคู่อาจจะปลีกตัวไปทำความรู้จักกันตามลำพังคนอาขาถือว่าลานสาวกอดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเพราะที่แห่งนี้ทำให้พวกเขาดำรงเผ่าพันธุ์ของตนไว้ได้ในอดีตการชนเผ่านี้มีประเพณีที่ทำให้หนุ่มสาวได้เรียนรู้การปฏิบัติตัวระหว่างสามีภรรยาจากตัวแทนของบรรพชนซึ่งได้รับมอบหมายจากกรรมการหมู่บ้านที่รู้จักกันในนามคจีมิดะและคจีระดะแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเริ่มรู้สึกว่าประเพณีเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายและเป็นหนทางที่คนต่างเผ่าจะล่วงเกินสาวอาขาได้อย่างเสรีเรื่องราวของคจีมิดะและคจีระดะจึงเป็นเพียงความทรงจำอันเลือนลางที่คงเหลือเพียงคำบอกเล่าเท่านั้นชีวิตของชนเผ่านี้ยังคงดำเนินไปตามคันลองของวัฒนธรรมแห่งเผ่าพันธุ์ด้วยสำนึกในหน้าที่อันเป็นตัวแทนจากบรรพบุรุษในการสืบทอดประเพณีสู่ชนรุ่นหลังสองหูฟังขนบอย่าแช่เชือนตาอย่าเลือนลายปักรักไว้คำพร่ำสอนของคนแก่ที่คอยย้ำเตือนให้ลูกหลานยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีเพื่อสืบสานความเป็นมาของเผ่าพันธุ์ยังคงแจ่มชัดอยู่ในจิตสำนึกของคนอาขาแม้วันเวลาจะผ่านไปนานเพียงไรก็ตาม

หมู่คนที่ร่ายรำกันอยู่นี้กำลังประกอบพิธีซึ่งเขาเชื่อกันว่าจะสามารถปัดเป่าสิ่งเลวร้ายตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บให้พ้นไปจากหมู่บ้านได้

0: นี่คือประเพณีของชนเผ่าผู้ไทย1ใน8ชนเผ่าที่มาพำนักอยู่ในจังหวัดมุกดาหารหลังจากร้อนแรงมาจากแดนไกลเมื่อนานมาแล้ว
1: ก็นี่คือสาวาที่แหงโด

อีกฝากฝั่งของลำน้ำโขงคือประเทศลาวที่นั่นมากมายด้วยผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งในอดีตได้อพยพโยกย้ายข้ามโขงมาสู่ฝั่งไทยเป็นจำนวนมากแล้วตั้งรกรากกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารจังหวัดหนึ่งที่มีพรมแดนใกล้ชิดกับลาวคนไทยที่นี่ส่วนหนึ่งสืบเชื้อสายมาจากชนเผ่า8กลุ่มที่อพยพมาจากฝั่งลาวอันได้แก่ไทยลาวหรือไทยอีสานผู้ไทยโซ่ขาไทยย้อกะเลิงแสกและกุลาเมื่อเกือบ200ปีล่วงมาแล้วและใช้ชีวิตร่วมกับคนไทยบนดินแดนที่ราบสูงเรื่อยมากระทั่งวิถีความเป็นอยู่ของตนผสานเข้ากับแบบอย่างของคนไทยอย่างกลมกลืนกลายเป็นกลุ่มชนเผ่าไทยมุกดาหารซึ่งในแง่หนึ่งย่อมหมายถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของพวกเขาจะค่อยๆเลือนหายไปจนในทุกวันนี้เราไม่อาจพบเห็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มชนทั้ง8ได้ง่ายนักหากบางกลุ่มชนก็ยังพยายามรักษาแบบอย่างประเพณีของตนไว้ให้คงอยู่นานที่สุด

ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารไปทางตะวันตกที่อำเภอคำชะอีและกิ่งอำเภอหนองสูงคือเขตที่ชาวพูดไทยในมุกดาหารอาศัยอยู่มากที่สุดถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวพูดไทยอยู่ในแคว้น12จุกไทยและแคว้น12ปันนาซึ่งก็คือดินแดนส่วนเหนือของลาวกับเวียดนามและตอนใต้ของจีนในปัจจุบันต่อมาจึงอพยพลงมาทางใต้ที่เมืองวังและเมืองตะโปนหรือเซโปนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองสุวรรณเขตในประเทศลาวขณะนี้จนถึงสมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดให้ทัพไทยยกไปปราบเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์และกวาดต้อนชนเผ่าต่างๆรวมทั้งชาวพูดไทยเข้ามายังฝั่งไทยเป็นการตัดกำลังข้าศึก

ชาวพูดไทยในครั้งนั้นตั้งบ้านสร้างเรือนรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นอยู่เป็นจำนวนมากกระทั่งปัจจุบันจนนับได้ว่าเป็นชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดรองจากชาวไทยอีสาน

ในขณะที่วัตถุซึ่งสามารถมีอายุยืนยาวกว่าผู้คนอาจหลงเหลือบางส่วนของรูปทรงและกลิ่นอายดั้งเดิมไว้ให้เราได้สัมผัสแต่ชาวผู้ไทยนั้นทำมาหากินใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเรียบง่ายเช่นชาวดินแดนที่ราบสูงทั่วไปที่มีความเป็นอยู่สอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบันมาถึงวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างของความเป็นผู้ไทยจึงค่อยๆสูญหายไปด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงพยายามรักษาขนบประเพณีที่ยังเหลืออยู่ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น

0: ว่าฝืน
1: นั่นคือเมืองลาวคนฟันเมืองลาว
0: เพราะฉะนั้นเฮาก็เห็นคุณค่าของความหมายบรรทอนเนี่ยเดี๋ยวกันเฮาสงวนไว้
1: สงวนได้หลายแต่มันโด่งไปมันโด่งหลาย
0: ถ้าไปที่บ้านจังหวัดอื่นท่านนี้อึดความหมายหาบุญยาก
2: ชายผู้นี้เป็นชาวผู้ไทยและเป็นหนึ่งในจำนวนอีกมากมายที่ตัดสินใจออกไปเสี่ยงโชคหางานทำในประเทศสิงคโปร์ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนไปนานวันนี้เขากลับมาบ้านแล้วมาพบผู้คนและถิ่นที่คุ้นเคยผู้หญิงผู้ไทยทุกวันนี้จะแต่งชุดพื้นบ้านอันงดงามก็เฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้นและขณะนี้ทุกคนกำลังพร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองสำหรับประกอบในพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับหนุ่มผู้ไทยผู้ซึ่งเพิ่งกลับมาจากแดนไกลเมื่อไม่นานนี้
3: เสร็จหรือยังแม่เสร็จหรือยังแล้วนี่เป็นไงดอกจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ้าไปไหนมาจ้าจ

พิธีรับฝันอันอบอุ่นเริ่มขึ้นเมื่อสตรีชาวผู้ไทยแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านออกมาฟ้อนรำบายสีสู่ขวัญด้วยท่วงท่าอ่อนช้อยเพื่อเป็นการอวยพรให้ผู้รับขวัญ

พ่อเฒ่าแห่งหมู่บ้านเริ่มสวดคำเรียกขวัญพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ดำเนินไปขณะเดียวกันบรรยากาศอันอบอุ่นรื่นเริงก็ปรากฏเป็นระยะระยะได้มงคลซึ่งหมายถึงความผูกพันที่ทุกคนมีให้แก่กันได้ผูกลงบนข้อมือผู้รับขวัญขณะที่แต่ละคนสัมผัสซึ่งกันและกันเป็นการรวมจิตใจเพื่อมอบสิ่งอันเป็นมงคลผ่านไปถึงผู้รับขวัญบายสีสู่ขวัญวันคืนเย้าเสร็จสิ้นลงพร้อมกับความสุขของทุกคนนี่คือประเพณีหนึ่งที่ชาวผู้ไทยยึดถือเพื่อให้เกิดสิริมงคลขึ้นแก่ชีวิตเช่นเดียวกับผู้คนในดินแดนที่ราบสูงส่วนใหญ่นิยมยึดถือปฏิบัติกันในแง่คติความเชื่อโดยทั่วไปแล้วชาวผู้ไทยนับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับคนไทยแต่ในขณะเดียวกันคนผู้ไทยยังคงยึดถือคติความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงดังนั้นทุกปีจึงมีการประกอบพิธีอย่างหนึ่งขึ้นเรียกว่าพิธีเหยาหรือเหยาเป็นประจำปีละครั้งเพื่อเป็นการเส้นสวงผีซึ่งหมายถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษรวมทั้งเทพพยาดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพจะทำให้ทุกคนในหมู่บ้านปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บและพยันตรายทั้งปวงเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่จะเป็นผู้ประกอบพิธีเรียกกันว่าหมอเหยาทั้งหมดล้วนอยู่ในชุดพื้นบ้านแบบอย่างผู้ไทยที่มีความเรียบง่ายเป็นกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมผู้ไทยที่พบเห็นได้ไม่ง่ายนักนอกจากในพิธีนี้เท่านั้นคติความเชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงผีในพิธีเหยาอาจฟังดูน่ากลัวแต่เมื่อเสียงคลุยขับนำเครื่องดนตรีอื่นๆผสานเป็นบทเพลงผู้ไทยอันไพเราะเหล่าหมอเหยาก็ร่ายรำอ้อนวอนด้วยท่วงท่าที่สนุกสนานรื่นเริงต่อเนื่องกันไปเป็นช่วงๆกล่าวกันว่าพิธีดังกล่าวจะทำติดต่อกันไปถึง3วันและตลอดช่วงเวลานั้นหมอเหยาและชาวบ้านทั้งหมู่บ้านจะพากันร่ำอุหรือดื่มสุราเป็นที่คลึกครื้นพิธีเหยาของชาวผู้ไทยจึงเป็นพิธีที่จะช่วยให้พวกเขาเกิดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตทั้งยังเป็นประเพณีที่แสดงเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยอย่างชัดเจน

นี่คือวัดเก่าแก่หลังหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวโซ่1ใน8ชนเผ่าไทยที่มีอยู่ในจังหวัดมุกดาหารชาวโซ่ก็ไม่แตกต่างไปจากชาวผู้ไทยในเรื่องวัฒนธรรมเฉพาะของพวกเขาที่นับวันแต่จะพบเห็นได้ยากขึ้นทุกทีนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2และรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ชาวโซ่พากันอพยพมาจากเมืองมหาชัยหรือเมืองภูวานากระแดงในแขวงคำม่วนและแขวงสุวรรณเขตของประเทศลาวเข้ามาอยู่ร่วมกับคนไทยและกลุ่มชนอื่นๆกระทั่งวัฒนธรรมดั้งเดิมส่วนใหญ่กลืนหายไปกับผู้คนและสังคมยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามชาวโซ่พยายามดำรงไว้ซึ่งขนบประเพณีของตนเท่าที่จะกระทำได้สิ่งหนึ่งซึ่งสามารถบ่งบอกความเป็นชนเผ่าโซ่ได้ก็คือภาษาพูดทุกวันนี้ชาวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งมีคนโซ่อยู่เป็นจำนวนมากยังคงใช้ภาษาพูดของตนเองแม้จะพูดปะปนไปกับภาษาไทยอีสานด้วยก็ตามเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของคนโซ่ในครั้งก่อนค่อนข้างเรียบง่ายทว่าวัฒนธรรมการแต่งกายดั้งเดิมไม่ใช่สิ่งที่จะพบเห็นกันได้แล้วในขณะนี้หากไม่เกี่ยวเนื่องด้วยมีประเพณีหรือพิธีกรรมพิเศษข้าวของทั้งหมดซึ่งได้จัดวางไว้เหล่านี้คือสิ่งที่ใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาวโซ่นั่นก็คือพิธีเหยาและการรำโซ่ทั้งบังหรือที่เรียกอีกอย่างว่าสะลาซึ่งมีความคล้ายคลึงกับพิธีเหยาของผู้ไทยที่เป็นพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษประจำปีและรักษาคนป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

หมอเหยาซึ่งเป็นชายและผู้ร่วมพิธีล้วนอยู่ในชุดดำที่ดูเคร่งครึมเข้ากับท่วงท่าขณะประกอบพิธีกรรมที่ธรรมะแมงจริงจัง

มีดดาบที่ปักลงบนกระทงกาบกล้วยแล้วเวียงหมุนวนไปโดยรอบก่อนจะนำไปวางไว้ที่ด้านนอกนั้นเป็นการเส้นสวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษจากนั้นบริวารของหมอเหยาจึงลุกขึ้นร่ายรำอย่างแข็งขันท่วงท่าดังควบบนหลังม้าคอยปัดเป่าสิ่งเลวร้ายตลอดจนโรคภัยต่างๆไม่ให้กล้ำกลายเข้ามาทำอันตรายชาวบ้านระหว่างประกอบพิธีหมอเหยาจะร้องหรือสวดอ้อนวอนให้ลูกหลานมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นและปลอดภัยในท้ายที่สุดของพิธีเหยาสาวนางรำทุกคนพร้อมใจกันลุกขึ้นร่ายรำสะลาหรือโซ่ทั้งบังซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็คือโซ่กระแทกลำไม้ไผ่อันเป็นการละเล่นของชาวโซ่ที่มีมาช้านานโดยการเอากระบอกไม้ไผ่มากระทุ้งดินขณะร้องรำจะไม่มีการรำโซ่ทั้งบังเพียงโดดๆเพราะถือกันว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผีบรรพบุรุษจึงมักทำประกอบร่วมกับพิธีต่างๆเช่นพิธีเหยาในวันนี้สาวนางรำที่ล้วนเป็นสาวพรหมจรรย์อยู่ในชุดผ้าแถบห่มอกและผ้าคลุมศีรษะที่ดูนุ่มนวลเรียบง่ายร่ายรำในท่วงท่าต่างๆอย่างสวยงามตามแบบฉบับชาวโซ่เสียงเพลงที่คลอเคล้าฟังดูหนักแน่นขึ้นเมื่อมีลำไม้ไผ่กระทบดังเป็นจังหวะรับส่งอยู่เป็นระยะตราบจนกระทั่งพิธีสิ้นสุดลง

สังคมดำเนินต่อไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับชนเผ่าไทยทั้ง8ในจังหวัดมุกดาหารผู้เคยร้อนแรมมาจากดินแดนแสนไกลบัดนี้ได้มาอยู่ร่วมกันอย่างสงบบนผืนดินใหม่ที่ไม่เคยกีดกันชนเผ่าอื่นใดพวกเขาจึงสามารถดำเนินชีวิตผสานเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับคนไทยบนดินแดนที่ราบสูงได้โดยง่ายในขณะที่จิตสำนึกแห่งเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมได้ย้ำเตือนให้พวกเขารำลึกถึงบรรพบุรุษและความเป็นไปในอดีตและนั่นคือหนทางหนึ่งที่ทำให้ประเพณีวัฒนธรรมแห่งชนเผ่าสืบสานระหว่างสมัยของผู้คนได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สงมากก็ลำบากมามากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทำเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทำเรือก็และจำลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านทองก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบพอใจจนกันแล
1: ้วแสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

0: ช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเจอกับมรสุมฝนตกหนักในหลายพื้นที่และสำหรับสัปดาห์นี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงวันที่14ถึง16กันยายน69ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน69ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนลดลงในขณะที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมตลอดช่วงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนในช่วงวันที่17ถึง18กันยายน69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฟ้าผ่าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง
1: เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน69

0: นุน้อยและปะยีแซ่ย่างสองสามีภรรยาเป็นสมาชิกโครงการหลวงเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านขุนวางที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกดอกไม้เมืองหนาวโดยเฉพาะคาร์เนชั่น
1: นี่เวลาตัดนวดหน้าหดน้ำกับเนาะเนาะเพิ่มมาหดแล้วมันจะเหี่ยวอย่างเงี้ยเนาะหดแป้งมันอ่อนคือ
2: จิ๊กจ้าในกู
1: หดตอนหดนะหดต่ำๆมันขึ้นมาโดนหน้าดอกข้างบนคือเพราะว่าช่วงอากาศมันร้อนเนี่ยถ้าเราตัดแล้วเราแจ้งน้ำบัดตันมันเหี่ยว
0: การถ่ายทอดวิธีการดูแลรักษาไม้ดอกราคาแพงเช่นนี้เป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่โครงการหลวงทุกๆคนเพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาหันมาทำการเกษตรแบบยั่งยืนถาวร
3: เจ้าผู้ใจ

0: ราวกลางเดือนเมษายนท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเศษเถ้าและควันไฟจากการเผาไร่เตรียมดินคละคลุ้งไปทั่วดงดอยรอคอยฤดูฝนวันเวลาของงานในไร่นาที่จะมาเยือนในไม่ช้าชีวิตของผู้คนบนดอยสูงล้วนคุ้นเคยกับการเพาะปลูกด้วยวิธีเผากำจัดวัชพืชที่ปกคลุมดินเช่นนี้มาเป็นเวลานานเพราะเชื่อกันว่าความร้อนจากไฟจะช่วยขจัดบรรดาหนอนและแมลงที่เป็นศัตรูพืชให้หมดไปจากผืนนาไร่รวมทั้งเศษเถ้าทานก็จะกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินอย่างดีเยี่ยม
1: เต้าไปเต้าหนาก็ร้อนแก้ไปเนาะ

0: หลังจากที่ป่าบริเวณนี้ถูกไฟเผาผลาญไปเพียงไม่กี่วันเราก็พบกิ่งไม้ปักอยู่ท่ามกลางเท่าทานเศษซากจากไฟป่านี่คือเครื่องหมายแสดงแนวเขตการจับจองที่ดินของชาวม้งที่พวกเขาได้เข้ามาถือครองเตรียมพลิกฟื้นผืนป่าให้เป็นไร่นาไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุของไฟป่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาคืออะไรปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าจากชาวเขายังคงดำเนินอยู่หรือไม
1: ่เราก็พยายามให้เขาทำไร่ที่ถาวรไม่ต้องโยกย้ายไปที่อื่นอะไรเงี้ยนะโดยที่ทำขั้นบันไดอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะให้เขารวยขึ้นงี้ก็เราก็หาพืชเมืองหนาวซึ่งราคาในเมืองร้อนเนี่ยมันแพงมากใช่ไหมฮะเอามาปลูกเนี่ยฮะเราก็พยายามเปลี่ยนแปลงไอ้วิธีเลี้ยงวิธีดำเนินอาชีพของเขานะฮะไม่ให้เขาดำเนินทางหากินโดยที่ทำลายป่าไม้ต้นน้ำลำธารของเราและทำลายชีวิตของคนอื่นโดยที่ยังปลูกฝิ่นเนี่ยนะฮะ
0: ด้วยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าในสภาพภูมิอากาศอันหนาวเย็นบนดอยอินทนนท์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้เมืองหนาวผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงหลังจากหักภาระหนี้สินให้กับโครงการหลวงในอัตราไม่เกินร้อยละ40ของรายได้คือสิ่งจูงใจให้ชาวม้งบ้านขุนกลางละทิ้งการปลูกฝิ่นเช่นที่เคยกระทำมาในอดีต

ความเป็นอยู่ที่ดีหลังจากที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจนยากจะมองเห็นความแตกต่างระหว่างผู้คนที่นี่กับชาวพื้นราบความเป็นอยู่ที่ดีหลังจากที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจนยากจะมองเห็นความแตกต่างระหว่าง

ตำนานบทหนึ่งของชาวม้งเล่าถึงถิ่นกำเนิดของตนว่าแต่นานมาบรรพบุรุษของพวกเขานั้นอาศัยอยู่ในดินแดนอันหนาวเย็นซึ่งหิมะตกหนักและราตรีก็ยาวนานในฤดูหนาวจึงทำให้สันนิษฐานกันว่าม้งอาจจะอพยพจากที่ราบสูงที่เทิบไซบีเรียและมองโกเลียเข้าสู่ประเทศจีนและตั้งหลักแหล่งอยู่แถบแม่น้ำเหลืองเมื่อราว 3,000 ปีมาแล้ว

ในขณะที่ชนชาติอื่นเรียกพวกเขาว่าแมวซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นคำที่คนจีนใช้เรียกขานคนอื่นที่ไม่ใช่ชาวจีนด้วยความดูถูกเหยียดหยามในระหว่างที่ยังตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศจีนแต่พวกเขาพอใจที่จะเรียกตนเองว่ามงซึ่งหมายถึงอิสระชนมากกว่าหลังจากที่ต้องทำสงครามรบพุ่งกับจีนจนต้องอพยพกันอีกหลายระลอกในที่สุดพวกเขาก็ได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งในประเทศไทยทางจังหวัดน่านเมื่อประมาณ90ปีที่ผ่านมามาถึงวันนี้วิถีชีวิตที่ดำเนินอยู่ท่ามกลางความสลับซับซ้อนของภูดอยพวกเขายังคงความเป็นคนม้งไว้ได้มากน้อยเพียงไรท่ามกลางความจอแจของผู้คนที่มาซื้อหาสินค้าที่ระลึกจากศูนย์การค้าในบาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ก็มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามงมาขายของที่นี่ทุกวันระยะทางจากหมู่บ้านแม่สาใหม่ในอำเภอแม่ริมถึงตัวเมืองเชียงใหม่เพียง30กิโลเมตรเศษทำให้พวกเขาสามารถขึ้นลงดอยได้อย่างสะดวกสบายเครื่องแต่งกายประจำเผ่าจะเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เป็นลำดับแรกหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับกลวิธีการเจรจาการค้าของแต่ละคนครอบครัวของจื้อแซ่ซ้องก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่หันมาค้าขายเป็นอาชีพหลักทุกๆวันในราว4โมงเย็นเขาและภรรยาจะช่วยกันเตรียมสินค้าขึ้นรถกระบะเพื่อเดินทางให้ถึงตลาดในบาซ่าก่อนเวลา6โมงเย็นนอกจากครอบครัวของเขาแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านที่อาศัยโดยสารรถลงไปขายของด้วยโดยจะต้องเสียค่าโดยสารคนละ30บาทวันนี้จะมีคนไปด้วยหลายคนจึงต้องรอนานสักหน่อย

มาถึงแล้วก็ต้องช่วยกันลำเลียงสินค้าไปเตรียมไว้รอท่าลูกค้าให้เร็วกว่าใครๆสินค้าที่นำมาขายส่วนใหญ่จะมาจากตลาดท่าขี้เหล็กอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบางครั้งก็มีงานหัตถกรรมของชาวม้งติดมาขายในสัดส่วนที่ไม่มากนักมีม้งอีกหลายครอบครัวที่ได้ละทิ้งงานในไร่นาหันมาค้าขาย

เดินทางไปต่างถิ่นเพราะนี่คืออาชีพอิสระที่ไม่ต้องพึ่งพิงกับคนอื่นนอกจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองคือสิ่งสร้างฐานะเป็นปึกแผ่นเพื่ออนาคตแต่เมื่อถึงงานเทศกาลปีใหม่หรือนอปิใจของชาวม้งทุกคนก็จะกลับบ้านหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปีวันนี้จะไม่มีใครใส่ใจกับการงานอีกต่อไปเด็กชายสนุกสนานกับการเล่นลูกคางที่เรียกว่าเดาตุลุส่วนเด็กหญิงก็กำลังชื่นชมกับเสื้อผ้าชุดใหม่และหนุ่มสาวก็มีความสุขกับการโยนลูกช่วงหรือลูกเปาะโป๊ะที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้สังสรรค์กันได้โดยเสรีเพียงครั้งเดียวในรอบปีถ้าฝ่ายใดทำห่อผ้าตกหรือรับไม่ได้ก็จะต้องถูกยึดเครื่องประดับให้อีกฝ่ายหนึ่งและเมื่อตกเย็นผู้ที่ถูกยึดของก็จะต้องมาร้องเพลงเป็นการถ่ายถอนหากใครร้องไม่ได้ก็จะถูกริบของนั้นเสียตลอดระยะเวลา3วันของงานเฉลิมฉลองปีใหม่ทุกคนในหมู่บ้านจึงมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

0: Còn đấy ạ.
1: ย่ำรุ่งของวันปีใหม่พี่น้องแซ่เฮ่อมาที่สุสานประจำตระกูลเพื่อคารวะและเส้นไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษถือกันว่าฝ่ายชายเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมในพิธีได้เพราะเป็นผู้สืบแท้สกุลต่อไปและจะเป็นผู้ทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมของคนมงพ่อบ้านท่านนี้กำลังทำตุลุหรือลูกข่างของเล่นยอดนิยมของเด็กชายม้งให้กับลูกสาวเตรียมไปประลองฝีมือกับบรรดาเด็กชายหัวโจกประจำหมู่บ้านจึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษส่วนแม่บ้านที่ยังตระเตรียมเสื้อผ้าชุดใหม่ที่สู้อุตส่าห์ประดิษฐ์ประดอยมาแรมเดือนหากยังไม่เสร็จก็เร่งมือกันเพราะถือว่าการเริ่มต้นวันปีใหม่ด้วยเสื้อผ้าใหม่ที่มีสีสันสดใสเช่นนี้จะทำให้โชคดีไปตลอดทั้งปีคนม้งมีปฏิทินที่นับวันเดือนปีตามการเดินทางของดวงจันทร์ในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจะมีเพียง30วันและในวันที่ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่จะตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งที่บ้านของละวือแซ่เฮ่อผู้ใหญ่บ้านมีลูกบ้านมาชุมนุมกันอย่างคับคั่งเพราะชาวม้งถือว่าการได้รับพรจากผู้อาวุโสในหมู่บ้านในวันขึ้นปีใหม่จะทำให้อนาคตดีขึ้นของกำนันที่เตรียมมาก็เพื่อเป็นการขอบคุณที่ผู้อาวุโสได้ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้คำสั่งสอนมาตลอดระยะเวลาของปีเก่าที่ผ่านพ้นวิถีดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ขนบประเพณีที่พวกเขายึดมั่นกันมาแต่โบราณต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัยงานเทศกาลปีใหม่ของชาวม้งยังคงดำเนินอยู่ต่อไปแม้วิถีชีวิตของพวกเขาจะต้องประสบกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกแต่แก่นแท้ของวัฒนธรรมที่ยึดมั่นในบรรพบุรุษคือสิ่งบ่งชี้ถึงความเป็นม้งอย่างชัดเจนเมื่อฤดูฝนมาถึงความชุ่มเย็นกลับคืนสู่ทุกชีวิตบนดอยสูงอีกครั้ง

0: วิถีชีวิตที่ยังชีพอยู่ด้วยการทำไร่ตามไหล่เขาเยี่ยงบรรพบุรุษยังคงดำเนินอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลมิให้มีการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มขึ้นเพราะหากปล่อยให้มีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนานติดต่อกันหลายปีจะส่งผลให้การขึ้นทดแทนของพืชเป็นไปได้ยากและหากปราศจากพืชคลุมดินที่ถาวรอย่างป่าไม้สารอินทรีย์ที่สะสมอยู่ในดินก็จะเสื่อมลงอย่างรวดเร็วและการเพาะปลูกแบบไร่เลื่อนลอยจะทำให้สูญเสียหน้าดินไปปีละ 2.5 ตันแม้จะมีการปรับวิถีการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยเข้าสู่การเกษตรแบบยั่งยืนถาวรด้วยความรู้ทางการเกษตรแผนใหม่มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีต่างๆเพื่อทำให้ได้ผลผลิตสูงแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้ใช้สารเคมีต่างๆก็อาจปนเปื้อนไปกับน้ำฝนไหลลงสู่ที่ราบเบื้องล่างวันนี้เด็กๆชาวม้งเริ่มต้นการเปิดเทอมใหม่ด้วยการร้องเพลงชาติเพื่อสร้างสำนึกในความเป็นไทยตั้งแต่วัยเยาว
1: ์
0: การสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆ เหล่านี้ถือเป็นนโยบายรัฐที่มุ่งลดความแตกต่างระหว่างกลุ่มชนผู้คนต่างวัฒนธรรมบนผืนแผ่นดินไทยสร้างความรู้สึกว่าทุกคนคือคนไทยไม่ว่าจะมีถิ่นฐานณที่ใดก็ตาม
1: ต่อไปเอาคำว่า

เด็กม้งในวันนี้เกิดและเติบโตขึ้นมาในภาวะแห่งเมืองผสานเข้ากับวัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์ความเป็นม้งของพวกเขาจะยังคงได้รับการสืบสานไปอีกนานเพียงไรไม่มีใครล่วงรู้

0: คุณเฒ่าคุณแก่เขาเล่าว่าเขาว่าป่าก็สมบูรณ์แต่รูปผมนี่ก็ป่าก็แค่นี้หลายเผ่าเข้ามาแล้วก็ป่าก็น้อยลงไป
1: พื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่มีมาแต่โบราณได้กลายเป็นเพียงอดีตที่เล่าขานของผู้ที่เคยได้รับสมญาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญป่ากว่าชาวเขาเผ่าอื่นๆจนเป็นเหตุให้พวกเขาถูกเรียกขานว่ามูเซอร์ซึ่งเป็นคำภาษาฉานที่มีความหมายว่าพรานในขณะที่มูเซอร์เองเรียกตนเองว่าลาหูซึ่งแปลว่าผู้ล่าเสือในภาษาจีนแต่ในวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ได้เสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดบางส่วนเกิดจากการแผ่วถางเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินและบางส่วนก็เกิดจากพฤติกรรมการไล่ล่าสัตว์ของพวกเขาเองโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงการถนอมรักษาสภาพป่าไว้เพื่อประโยชน์ในวันข้างหน้าพื้นป่าอันอุดมจึงเป็นเพียงคำบอกเล่าจากคนเฒ่าคนแก่เท่านั้นและชีวิตของพรานป่ามูเซอร์ก็มิได้ยังชีพอยู่ด้วยการล่าสัตว์ดังเช่นที่เคยเป็นถึงวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างมูเซอร์กับป่าไม้อันเป็นถิ่นพำนักจะเป็นไปในรูปแบบใด

ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่พื้นป่าแห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิดแม้หนทางจะห่างไกลแต่กลิ่นอายของธรรมชาติยังคงเรียกร้องให้ผู้นิยมใครดั้นด้นมาสัมผัสเรียนรู้ความเป็นมาและเป็นไปของทุกชีวิตในป่าพื้นนี้อย่างสม่ำเสมอ

0: วันนี้พรานป่ามูเซอร์ได้กลับกลายเป็นผู้ช่วยของนักเดินป่าสัมภาระต่างๆตกเป็นภาระที่พวกเขาจะต้องหอบหิ้วไปเป็นระยะทางไกลๆแม้ลูกหาบบางคนจะไม่เคยสัมผัสชีวิตแบบพรานป่าเช่นในอดีตแต่ชีวิตที่เติบโตมากับป่ารับรู้ความเป็นมาของบรรพชน
1: 1,929 เมตร
2: หมายความว่าบนเทือกนี้ตลอดเทือกนี้มันจองสูงสุดแล้วหรือว่ามีที่สูงกว่ามันจอง
1: คิดว่าคงจะมันจองสูงที่สุด
2: แล้ว
0: สภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนมีส่วนกำหนดวิถีการดำเนินชีวิตของชนเผ่านี้ให้แตก

ไม้ไผ่วัสดุที่หาได้ง่ายในผืนป่าบริเวณป่าต้นน้ำถูกดัดแปลงเป็นซอลอกเครื่องมือจับสัตว์น้ำของชาวมูเซอแดงบ้านเจียจันหรือบ้านหัวน้ำปิงที่พวกเขารู้จักวิธีทำประมงเช่นนี้มาแต่ครั้งคนรุ่นปู่รุ่นย่าเครื่องมือง่ายๆที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อตักตวงประโยชน์จากธรรมชาติรอบข้างอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบรักษาความบริบูรณ์ของสินในน้ำให้สามารถเกื้อกูลทุกชีวิตในธรรมชาติ

รงที่เกิดจากการขยายลำไม้ไผ่ให้กว้างเพียงพอก็จะสามารถดักจับปลาที่หลงว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาติดในซอล่อเป็นอาหารในมื้อต่อไปโดยไม่ยาก

มีกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่าลาหูตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในเขตมณฑลยูนนานประเทศจีนรัชฉานประเทศพม่าประเทศลาวและทางตอนเหนือของประเทศไทยราว 85% ของมูเซอร์ในประเทศไทยจะตั้งหลักแหล่งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายจากการสำรวจโดยโครงการสำรวจประชากรชาวเขาสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2532พบว่าจำนวนประชากรมูเซอร์ในประเทศไทยมีอยู่ 59,812 คนซึ่งในจำนวนนั้นยังได้แบ่งมูเซอร์ออกเป็นกลุ่มต่างๆตามลักษณะสำเนียงภาษาพูดและการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยเนื้อแท้แล้วรากฐานทางวัฒนธรรมของพวกเขาก็คือความเชื่อต่อสิ่งเหนือธรรมชาติผสานเข้ากับความเชื่อในเรื่องของผลบุญนั่นเอง

0: ด้วยศรัทธาต่อการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าจะหมอจะนะจะล้มป่วยมานานกว่า2เดือนแล้วเขาก็ยังคงรักษาอาการป่วยไข้โดยการประกอบพิธีบูตีเพื่อเป็นการต่ออายุภรรยารวมทั้งญาติมิตรฝ่ายหญิงจะต้องมาช่วยกันทำอาหารมากเป็นพิเศษเพราะในการทำบุญแบบนี้นอกจากจะต้องทำพิธีบูชาไหว้ผีแล้วยังจะต้องเลี้ยงอาหารผู้คนทั้งหมู่บ้านกันเลยทีเดียวนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่ครอบครัวของเขาได้จัดพิธีนี้ขึ้นด้วยหวังว่าการปฏิบัติบูชาต่อเทวราชหงือซาและหงือหนีหรือพูดผีจะช่วยให้อาการป่วยของจ่าหมอหายเป็นปกติหากวันนี้คนป่วยเป็นผู้อื่นตัวจ่าหมอเองนั่นแหละจะเป็นผู้ประกอบพิธีในฐานะปู่จองหรือผู้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อมูเซอร์ดำแต่ในยามที่เขาเป็นฝ่ายล้มป่วยเสียเองจึงต้องยกหน้าที่ปู่จองให้กับผู้ช่วยของเขาเป็นการชั่วคราวเสียงแคนน้ำเต้าดังไม่ขาดสายในระหว่างประกอบพิธีเสมือนเป็นสะพานบอกกล่าวต่อทวยเทพถึงการปฏิบัติบูชาครั้งนี้โดยหวังว่าเสียงแคนจะสร้างความพึงพอใจแก่พระองค์และยังมีตำนานเล่าสืบมาอีกด้วยว่ามนุษย์คู่แรกได้ถือกำเนิดมาจากลำแคนดังนั้นจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่านี่คือการบูชาจากลูกหลานของมนุษย์คู่แรกที่พระองค์ได้สร้างชีวิตให้นั่นเองแม้ว่าการกระทำเช่นนี้จะไม่ได้ส่งผลในการรักษาแต่พวกเขาก็เชื่อว่ากุศลอันเกิดจากการทำบุญจะส่งผลให้จ่าหมอมีกำลังใจต่อสู้กับโรคภัยที่รุมเร้าถึงแม้ว่าความศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมูเซอร์ดำบ้านขอบดงเชกเช่นมูเซอร์กลุ่มอื่นๆแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเขาเสมอมา
1: ห้าการเดอผมมาก่อนจะห้ากับไปห้าขาวอยู่หรือความอยู่หรือการมาชาเขาเหล่ด้วยนบ้านเขาเหล่หมอเขาปู่อายายาเต้นดีกาเมื่อดีกาเต้นถ่ายอาเขาปู่นอนนุ่ยไม้อายาเต้นเขาป่ามันปู่หมอเขาเต้นถามหมอเขาตึกปู่อายาดีว่าเขาถ่ายอาเขาว่าพี่ในมือปู่หล่อนอนตึกคือปู่นุ่ยไม้อายาอย่างนั้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเอาพระทัยใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรบนดอยสูงไม่ว่าครั้งใดที่สองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของโครงการหลวงในพื้นที่ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ชาวมูเซอร์ดำบ้านขอบดงก็จะพากันมาเข้าเฝ้าเบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดและถวายการต้อนรับตามธรรมเนียมปฏิบัติของพวกเขากำไลหญ้าชิบูแคแม้จะเป็นเพียงเส้นหญ้าอันไร้ราคาหากแต่ทรงคุณค่าจากจิตใจที่พวกเขาบรรจงถักทอขึ้นเพื่อถวายแด่ทั้งสองพระองค์ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: Apo, moga adi
1: ใช่ครับตามปกติแล้วสตรีชาวมูเซอร์ดำนั้นนิยมสวมใส่กำไลหญ้าถักชนิดนี้กันอยู่แล้วและถือว่าหากสตรีใดผูกกำไลหญ้าชิบูแคไว้มากเท่าไรก็จะยิ่งสวยงามมากเท่านั้นดังนั้นจึงมีการถ่ายทอดวิธีการถักกำไลหญ้าอันเป็นหัตถกรรมประจำเผ่าในหมู่สตรีมูเซอร์ด้วยกันเองงานฝีมือจากชาวเขาถ่ายทอดสู่ชาวเมืองโดยการดัดแปลงให้เป็นกำไลหญ้าที่มีสีสันสดใสเย็บตรึงสวมใส่ได้ง่ายได้แทนที่จะผูกเป็นเงื่อนตายดังที่มูเซอร์ปฏิบัติต้นหญ้าเล็กๆที่พวกเขาสู้อุตส่าห์เดินทางไปเสาะหามาจากบริเวณที่ห่างไกลถักเป็นเส้นสายด้วยลวดลายที่ไม่ซับซ้อนก่อนจะนำมาดัดแปลงรูปแบบให้ทันสมัยนั้นมีราคาเพียงเส้นละ50สตางค์แต่ถึงกระนั้นนี่ก็คือรายได้เสริมที่พวกเขาไม่ต้องลงทุนลงแรงกันมากนักและในบางครั้งพวกเขาก็ออกมาขายกำไรหญ้าให้กับนักท่องเที่ยวเสียเอง
2: ในหลวงมาปีนี้จะหมอไปไหวแล้วจะไปเฝ้าในหลวงมะ
3: เฝ้ากับมาใหม่จะไปเฝ้า
2: ในหลวงนี่เพิ่นจำจะหมอได้
3: อะโอ้จ้าเก่าจะเมินตัว
4: เองก็เฝ้าตัวกูปีกูปีปีนี้เราจะไปอะมันจะไปไม่กูเฝ้าบ้าน
1: ความหวังของชายชราวัย60ปียังคงส่องประกายเช่นเดียวกับแสงเทียนกลางลานศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่ยังคงลุกโชติช่วงตลอดเวลาของค่ำคืนนี้ความพร้อมเพรียงของเพื่อนบ้านที่มาร่วมกันเต้นรำถวายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเรียกว่าจักขุคือสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าจะช่วยให้จักหมอหายป่วยในเร็ววันคำว่าจักขุนั้นหมายถึงกระโดดอันมีที่มาจากลักษณะการเต้นรำของชาวมูเซอร์ที่จะต้องออกท่าทางกระโดดโลดเต้นไปตามจังหวะเพลงซึ่งพวกเขาได้เรียนแบบมาจากท่าทางของสัตว์ป่าและอากับกิริยาของผู้คนในชีวิตประจำวันลักษณะของการเต้นจักขุนี้จะปรากฏให้เห็นในกลุ่มของมูเซอร์ทุกกลุ่มที่มักจะเต้นเพื่อเฉลิมฉลองและเมื่อมีการประกอบพิธีตามความเชื่อและหากเป็นในเทศกาลปีใหม่หรือขอบเจ้าเวลานจักขุจะไม่มีโอกาสว่างเว้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำตามปกติแล้วเทศกาลปีใหม่ของชาวมูเซอร์จะอยู่ในราวต้นเดือนกุมภาพันธ์หรือช่วงเดียวกันกับเทศกาลตรุษจีนแต่สำหรับหมู่บ้านหนองเขียวจังหวัดเชียงใหม่ได้เลือกเอาช่วงต้นเดือนมกราคมเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ทั้งนี้ก็เพราะหมู่บ้านนี้เป็นที่รวมของมูเซอร์ที่นับถือความเชื่อดั้งเดิมและนับถือศาสนาคริสต์ดังนั้นเพื่อให้ทั้งสองกลุ่มสามารถร่วมกิจกรรมในวันปีใหม่ได้อย่างพร้อมเพรียงกันจึงได้เลือกเอาวันปีใหม่ตามปฏิทินสากลเป็นวันปีใหม่ของพวกเขาประเพณีตามความเชื่อดั้งเดิมจึงถูกปรับเปลี่ยนไปพิธีกรรมต่างๆจัดขึ้นเฉพาะในกลุ่มคนที่ยังนับถือความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติแต่สำหรับคริสตชนแล้วได้ละทิ้งธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้อย่างสิ้นเชิงคงเหลือแต่เพียงงานรื่นเริงแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในขณะที่ชาวบ้านบางกลุ่มกำลังสนุกสนานกับการเต้นจักขุอยู่ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งกำลังประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ความเชื่อใหม่ที่เผยแพร่เข้าสู่ชาวเขากลุ่มต่างๆรวมทั้งมูเซอร์ทุกๆวันอาทิตย์ พวกเขาจะต้องมาชุมนุมกันที่โบสถ์ท้ายหมู่บ้านเพื่อสวดมนต์ขอพรต่อพระเจ้าสรณะองค์ใหม่ในจิตใจของพวกเขา

ในการศึกษาพระธรรมตามหลักศาสนาคริสต์นั้นได้มีการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลให้เป็นภาษามูเซอร์โดยการสะกดด้วยตัวอักษรโรมันพร้อมกับตำนานบทหนึ่งของมูเซอร์ที่กล่าวว่าแต่เดิมนั้นพระเจ้าได้เรียกมนุษย์เข้าไปรับตัวอักษรมูเซอร์กลับเขียนตัวอักษรไว้บนขนมข้าวปุ๊กส่วนคนผิวขาวเขียนไว้บนกระดาษระหว่างที่เดินทางกลับมูเซอร์เกิดหิวจึงนำขนมออกมากินด้วยความชะล่าใจว่าคงจำได้นับแต่นั้นชาวมูเซอร์จึงไม่มีตัวอักษรใช้ต่อมาเมื่อมิชชันนารีได้นำศาสนาคริสต์ขึ้นไปเผยแพร่พร้อมกับมีตัวอักษรโรมันในพระคัมภีร์ชาวมูเซอร์จึงยอมรับว่านี่คือน้องผิวขาวที่นำตัวอักษรที่พระเจ้าประทานเมื่อครั้งอดีตมาให้ดังนั้นการยอมรับนับถือศาสนาคริสต์จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

แต่สำหรับกลุ่มที่ยังคงยึดมั่นในความเชื่อดั้งเดิมนั้นในทุกๆวันศีลคือวันขึ้น1ค่ำและ15ค่ำพวกเขาจะพร้อมใจกันไปทำบุญที่วัดประจำหมู่บ้านที่พวกเขาเรียกกันว่าหอเยทุกคนจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าในวันนี้จะไม่ฆ่าสัตว์หรือกินเนื้อสัตว์อย่างเด็ดขาดและในวันศีลเช่นนี้จึงมีการปฏิบัติบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการสร้างผลบุญให้กับชีวิตสำหรับผู้ที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าเตรียมทำกูมู่ที่ทำจากไม้เนื้ออ่อนเตรียมไว้ไปถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมๆกับคนอื่นที่ได้เตรียมปั้นดินเพื่อนำไปถวายแก่ผีปู่มูเซอร์โดยหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้พวกเขามีสุขภาพแข็งแรงมั่นคงดังผืนแผ่นดินมูเซอร์เชื่อกันว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือแม้แต่เหตุการณ์ผิดปกติต่างๆในหมู่บ้านล้วนเกิดขึ้นเพราะความไม่บริสุทธิ์ในชีวิตและตลอดเวลา15วันที่ผ่านมาพวกเขาได้ทำบาปส่งผลให้ร่างกายไม่บริสุทธิ์จึงต้องมีการรดน้ำอันเป็นสัญลักษณ์ถึงการชำระล้างร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนและยังถือว่าจะเป็นการทำให้พลานามัยหลั่งไหลมาสู่ตนเองและครอบครัวดั่งสายน้ำ

เสียงแคนดังสอดประสานกับเสียงจากพงไพรพรรณนาถึงความรู้สึกฉันหนุ่มสาวที่มีต่อกันณบริเวณที่ห่างออกไปจากหมู่บ้านเพราะถือกันว่าการใช้เพลงแคนในการเกี่ยวพาราศีของหนุ่มสาวมูเซอร์นั้นจะกระทำได้นอกหมู่บ้านเท่านั้นบทเพลงที่ขับขานโต้ตอบระหว่างชายหญิงสามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อกันได้อย่างลึกซึ้งจนมีคำกล่าวว่าสามีภรรยาบางคู่อยู่กินกันโดยมีเพียงเสียงแคนเป็นสื่อประสานสายสัมพันธ์แต่เพียงอย่างเดียวหรือในบางครั้งบทร้องโต้ตอบที่มีลักษณะเช่นเดียวกับการด้นกลอนสดที่นำเรื่องราวรอบๆตัวมากล่าวอ้างและเชื่อมโยงเข้ากับความรู้สึกที่ต้องการถ่ายทอดสู่อีกฝ่ายหนึ่งให้รับรู้ซึ่งกันและกันเสียงเพลงมูเซอร์มิได้เพียงแต่สารสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเท่านั้นหากยังเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมอันเกิดจากภูมิปัญญาที่รู้จักถ่ายทอดความเป็นมาเรื่องราวแห่งชีวิตไปชั่วลูกชั่วหลาน

0: จส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: พระศรีรัตนศาสดารามสร้างอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อหยกบนบุษบกทองคำนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยซึ่งงานสถาปัตยกรรมในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่ยังคงได้รับอิทธิพลจากศิลปะสมัยกรุงเก่าเรื่อยมาเช่นเดียวกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาสร้างขึ้นแทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่สร้างตามแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่ถูกฟ้าผ่าส่วนยอดเกิดไฟไหม้ทั้งองค์ยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้ทรงมนดบซ้อน7ชั้นที่มุมไม้12ของยอดมีครุฑยุทธนาครองรับอยู่ทั้ง4มุมช่อฟ้าใบระกาและหางหงทำเป็นนาค3เสียนซ้อนติดกันเรียกว่านาคเบือนประดับขึ้นพร้อมๆกับมุงกระเบื้องเคลือบสีที่มีการซ่อมแซมใหม่ในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งนาคเบือนหมายถึงการบิดหัวนาคให้ตรงกับทางเดินและที่นิยมทำเป็นรูปนาคนั้นมาจากคติที่ว่าพญานาคเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนามาทุกยุคทุกสมัยถนนสีลมที่ไม่เคยหลับไหลย้อนกลับไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพื้นที่บริเวณทุ่งลำพองถูกขุดคลองเพื่อสร้างถนนตามแบบของยุโรปเพื่อให้บ้านเมืองงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีชื่อว่าสีลมและเมื่อสัมปทานรถรางเริ่มเปิดใช้ในปี2436ความเจริญและชีวิตของถนนสีลมก็เริ่มต้นขึ้นรถรางสายบางรักประตูน้ำสร้างขึ้นเพื่อให้การเดินทางระหว่างถนนเจริญกรุงแหล่งธุรกิจสมัยนั้นไปจนถึงคลองเตยเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วทำให้สีลมที่อยู่ระหว่างย่านชุมชนนี้กลายเป็นย่านที่พักอาศัยที่สะดวกในการคมนาคมภายหลังจากรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีมติให้ยกเลิกรถรางและถมคลองสีลมเพื่อเพิ่มผิวการจราจรถนนสีลมจึงมีขนาดกว้างกว่าถนนสายอื่นๆในบริเวณนั้นกลายเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของกรุงเทพที่เปลี่ยนผ่านมาตามยุคสมัยจนกลายเป็นย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพที่มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โรงแรมอาคารสำนักงานแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมรวมถึงระบบขนส่งรถไฟฟ้าสมัยใหม่ที่ทำให้ตลอดถนนสายนี้ไม่เคยหลับไหลจวบจนปัจจุบันสายสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวจีนมีมาเนิ่นนานตั้งแต่ยุคการค้าสำเภาในสมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงธนบุรีชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงเลือกชุมชนจีนแห่งนี้เป็นที่สร้างพระบรมมหาราชวังใหม่และให้ชาวจีนย้ายหลักแหล่งไปยังบริเวณคลองสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสำเพ็งโดยเป็นคนต่างด้าวและขยันขันแข็งชาวจีนจึงประกอบอาชีพทุกประเภทการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและตัดถนนใหม่หลายเส้นในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ทำให้ย่านสำเพ็งเติบโตกลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญในเวลาต่อมาและปฏิเสธไม่ได้ว่าเราสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ที่สำเพ็งสีสันของตลาดยามเช้าและความจอแจของผู้คนจึงกลายเป็นเสน่ห์ของวิถีชุมชนชาวจีนแห่งนี้ตลอดความยาวกว่า 1.5 กิโลเมตรถนนเยาวราชเป็นแหล่งรวมการค้าทองย่านธุรกิจร้านค้าอาคารเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามและอาหารสตรีทฟู้ดหลากหลายที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกถนนสายมังกรแห่งนี้จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวจีนที่มีมายาวนานจนถึงปัจจุบันพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนอกจากจะเป็นความภาคเพียรของเกษตรกรแล้วนับแต่โบราณมาพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงทำนุบำรุงทั้งการจัดหาที่ทำกินแหล่งน้ำและสร้างเสริมกำลังใจด้วยการประกอบพระราชพิธีอันเป็นสิริมงคลเป็นประจำทุกปี พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมีสองพระราชพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นระยะเวลาเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวไทยเมื่อพระยาแรกนาและเทพีทำพิธีไถหว่านแล้วพราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาเหล้าน้ำหญ้าพระโคกินสิ่งใดคำทำนายล้วนเป็นสิริมงคลทั้งสิ้นและพันธุ์ข้าวที่นำไปไถหว่านในพระราชพิธีนี้เป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาสาธิตถือกันว่าเป็นพันธุ์ข้าวมงคลที่เกษตรกรจะนำกลับไปหว่านในไร่นาของตนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจสืบไปวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีนต้นกำเนิดแห่งคณะสงฆ์ธรรมยุตกนิกายแห่งแรกในประเทศไทยพระอารามแห่งนี้เป็นวัดที่รัชกาลที่4รัชกาลที่6รัชกาลที่7และรัชกาลที่9ทรงผนวดทั้งยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์คือพระสุวรรณเขตหรือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระประธานองค์แรกของอุโบสถวัดนี้อัญเชิญมาจากวัดสะตะพานจังหวัดเพชรบุรีและพระพุทธชินสีห์ที่อัญเชิญมาจากวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในจังหวัดพิษณุโลกผนังตกแต่งด้วยภาพเขียนของครัวอินโคงจิตรกรฝีมือเอกที่มีทั้งภาพปริศนาธรรมและบ้านเมืองแบบยุโรปผนังของวัดนี้จึงไม่ได้มีแต่เรื่องวรรณคดีโบราณเท่านั้นแต่ยังสะท้อนสภาพสังคมบันทึกเหตุการณ์แต่ละยุคสมัยรวมถึงการเขียนขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์อีกด้วยอีกหนึ่งความสำคัญของพระอารามหลวงแห่งนี้ภายใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงเคยผนวดณวัดแห่งนี้ถนนราชดำเนินบอกเล่าเรื่องราวและการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยในทุกยุคทุกสมัยเรื่อยมาอนุสรณ์สถานที่จอมพลป.พิบูลสงครามสร้างขึ้นใจกลางถนนราชดำเนินเพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนายหมิวอภัยวงศ์ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ใส่ความหมายของเลขรหัสต่างๆประกอบด้วยกำแพงปีกทั้ง4ด้านสูงจากพื้น24เมตรและรัศมีจากจุดกึ่งกลางไปถึงยอดปีกมีระยะ24เมตรซึ่งหมายถึงวันที่24มิถุนายนอันเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองพานรัฐธรรมนูญมีความสูง3เมตรแทนตัวเลขเดือน3ตามการนับแบบไทยซึ่งจะเท่ากับเดือนมิถุนายนอันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองและปี2475แทนเลขรหัสด้วยปืนใหญ่ที่ฝังไว้โดยรอบจำนวน75กระบอกที่ป้อมรองพานรัฐธรรมนูญมีประตู6ประตูซึ่งหมายถึงนโยบายหลัก6ประการของคณะราษฎรได้แก่หลักเอกราชหลักความสงบหลักเศรษฐกิจหลักความเสมอภาคหลักเสรีภาพและหลักการศึกษาใต้ฐานมีงานประติมากรรมทั้ง8ด้านด้วยการรังสรรค์จากอาจารย์ศิลป์พีระศรีแสดงเรื่องราวการทำงานและการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งมี4เรื่องด้วยกันคือภาพการวางแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองภาพการต่อสู้ของทหารภาพการพัฒนาทั้งเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมและภาพอุดมการณ์ที่ดีงามในสังคมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสมอภาคที่มีความหมายและทรงคุณค่า คู่ถนนราชดำเนินเรื่อยมา
1: จากคติความเชื่อสู่งานวิจิตรศิลป์ปราสาทเขาน้อยในพื้นที่ตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสถานที่แห่งนี้เป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิไวสนพนิกายและไสวนิกายตัวปราสาทเป็นโบราณสถานไม่ก่ออิฐสอปูนจากการบูรณะเมื่อปี2531ค้นพบว่าอาคารเหล่านี้หันหน้าสู่ทิศตะวันออกตามแบบแผนการสร้างปราสาทมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12โดยสันนิษฐานจากอายุทับหลังประดับปราสาทองค์กลางซึ่งเป็นศิลปะแบบสมโบพลายกุกโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดพบถูกนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีอาทิทับหลังปราสาทเขาน้อยแผ่นจารึกศิวลึงต่างๆฐานเสารูปหัวช้างบันไดปราสาทเป็นต้นทับหลังปราสาทเขาน้อยหลังนี้เป็นงานประติมากรรมสลักจากหินทรายผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและพราหมณ์มีลวดลายศิลปะทวารวดีและเขมรโบราณและเป็นศิลปะแบบสมโบไพรกุกซึ่งยูเนสโกได้ประกาศให้โบราณสถานปราสาทสมโบไพรกุกเป็นมรดกโลกในปี2561
2: ดินแดนอีสานของไทยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกที่แหล่งโบราณนาคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและแหล่งโบราณนาคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นมีการค้นพบเมล็ดข้าวในชั้นดินและแกรบในเครื่องปั้นดินเผามีอายุ 5,000 ปีและพบขวานสำริดที่เป็นทองแดงและดีบุกมีอายุ 4,000 ปีรวมถึงพบเบ้าหลอมสำริดแม่พิมพ์ขวานและหอกสำริดในบริเวณเดียวกันเมืองโบราณฟ้าแดดสูงยางเมืองโบราณในแอ่งโคราชปัจจุบันคือเมืองเสมาอำเภอกมลาสัยจังหวัดกาฬสินธุ์ลักษณะผังเมืองเป็นรูปใบเสมามีการขุดพบซากศาสนสถานกว่า14แห่งซึ่งมีการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชนโบราณตั้งแต่ 2,000 กว่าปีมาแล้วเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ลัทธิหินนยานได้แพร่เข้ามาในภาคอีสานที่น่าสนใจก็คือจำนวนเสมาหินที่มีมากกว่า100ชิ้นซึ่งเป็นคติความเชื่อจากวัฒนธรรมหินตั้งเพื่อแสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษต่อมามีการสลักลวดลายเป็นกลีบบัวบ้างเรื่องราวชาดกและพุทธประวัติบ้างเมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองมีการถวายเสมาหินเพื่อเป็นพุทธบูชาเพิ่มมากขึ้นอีกร่องรอยอารยธรรมที่ศิลปินสมัยโบราณได้ฝากฝีมือไว้นั่นคือบนผนังถ้ำและแผ่นหินบนหน้าผาบอกเราเรื่องราวการดำเนินชีวิตและวิถีความเชื่อเช่นที่ผาแต้มโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่มีอายุราว 3,000 ถึง 4,000 ปี
0: พระที่นั่งอนันตสมาคมพระที่นั่งหินอ่อนองค์เดียวในประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นทดแทนพระที่นั่งองค์เดิมในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรุดโทรมจนต้องรื้อทิ้งไปแต่กว่าการสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้เวลากว่า8ปีจึงเสร็จสิ้นในปี2458พระที่นั่งก่อขึ้นด้วยหินอ่อนจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีตามแบบสถาปัตยกรรมอิตาเลียนเรเนซองซึ่งเป็นเหมืองหินอ่อนแห่งเดียวในโลกที่มีหินอ่อนครบทุกสีมีหลังคาเป็นรูปโดมใหญ่เล็กซ้อนกันอยู่7ยอดภายในตัวอาคารยังผสมผสานงานในยุคบาโรกและโรโกโกไว้อย่างกลมกลืนใต้ยอดโดมใหญ่กลางพระที่นั่งประดับด้วยพระปรมาภิไธยย่อจปรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบนเพดานของโดมทั้ง6ยอดแต่งแต้มด้วยงานจิตรกรรมขนาดใหญ่โดยจิตรกรชาวอิตาเลียนแสดงถึงพระราชกรณียกิจในเหตุการณ์สำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่6พระราชดำริที่สร้างพระที่นั่งองค์นี้ก็เพื่อเสด็จออกมหาสมาคมประกอบพระราชพิธีและต้อนรับทูตานุทูตจากประเทศตะวันตกภายในจึงตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกและมีความยิ่งใหญ่ กว่าพระที่นั่งองค์ใดๆที่เคยมีมาเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณถูกสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาลที่9เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเมื่อปี2539โดยกองทัพเรือและกรมศิลปากรซึ่งได้นำโขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณที่เคยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่4มาเป็นต้นแบบมีขนาดเท่ากับเรือสุพรรณหงส์ใช้ระยะเวลาในการต่อเรือยาวนานกว่า2ปีหัวเรือแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือพญาครุฑลำเรือทำจากไม้ตะเคียนทองแกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกอย่างปราณีตงดงามตลอดทั้งลำเรือการต่อเรือพระที่นั่งลำนี้จึงนับเป็นการอนุรักษ์ช่างฝีมือในหลากหลายแขนงทั้งช่างต่อเรือช่างแกะสลักและการลงรักปิดทองเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปการฝึกซ้อมฝีพายถือเป็นอีกแกนหลักสำคัญในการฝึกความอดทนความพร้อมเพรียงอยู่เสมอเพื่อประกอบในพิธีพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งการฝึกแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเหเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยากด้วยลีลาการร้องและทำนองจะต้องตรงตามจังหวะของฝีพายและมีลูกคู่คอยประสานเสียงควบคู่กันไป

าณาจักรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่13ครั้งพระนางจามเทวีโปรดให้เจ้ามหายศโอรสองค์แรกครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระองค์เจ้าอนันตยศโอรสองค์ที่สองได้ทูลขอพระราชานุญาตออกไปครองเมืองใหม่ส่งเลือกชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวังแล้วสถาปนาอาณาจักรใหม่ขึ้นว่าเขลางนครเจ้าอนันตยศขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าอินทระเกิงกรเขลางนครพบกับความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยมาเป็นระยะด้วยทำเลที่ตั้งเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญจึงมักถูกยึดครองทั้งจากอาณาจักรล้านนาและจากพม่าในปี2272หนานทิพชาเสื่อมถอยมาเป็นระยะด้วยทำเลที่ตั้งเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญจึงมักถูกยึดครองทั้งจากอาณาจักรล้านนาและจากพม่า

มีประวัติศาสตร์และความเป็นมายาวนานจึงมีตำนานเรื่องเล่าต่างๆมากมายแม้กระทั่งที่มาของชื่อจังหวัดมีตำนานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้25พรรษาได้เสด็จมาที่บ้านลำพะการีวันแล้วพระองค์ทรงทำนายว่าภายหน้าณที่นี่จะเป็นที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุนามว่าลำพะกัปปะเจดีย์แล้วประทานพระเกศาให้จึงมีการนำไปฝังและสร้างเจดีย์ขึ้นต่อมาบริเวณดังกล่าวจึงมีผู้เรียกกันว่าลำพะกัปปะนครจนมาเป็นนครลำปางแทนเขลางนครเดิมในที่สุดและพระธาตุในตำนานคือที่ตั้งของวัดพระธาตุลำปางหลวงศาสนสถานเก่าแก่คู่เมืองลำปางที่มีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมแบบล้านนาอันงดงามในอดีตบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำยมแห่งนี้คือแหล่งกำเนิดอาณาจักรแห่งแรกของชนชาติไทยเป็นศูนย์กลางการปกครองสังคมและอารยธรรมอันล้ำค่าที่รู้จักในนามอาณาจักรสุโขทัยซึ่งหมายถึงดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุขเมื่อผู้นำสังคมลุกขึ้นต่อสู้กับอาณาจักรขอมโบราณจนได้รับชัยชนะและสถาปนาขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์พระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้ก่อตั้งเมืองใหม่กรุงสุโขทัยเมื่อปี1781กรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีเมืองภายใต้การปกครองมากมายและเอกลักษณ์ของชนชาติไทยได้เกิดขึ้นในสมัยนี้เมื่อพระองค์ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยสลักไว้บนหลักศิลาเมื่อปี1826นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งวัฒนธรรมทางภาษาที่ได้มีการพัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบันแต่เมื่อสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชดินแดนก็เสื่อมลงกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาแม้อาณาจักรจะล่มสลายไปนานแล้วแต่โบราณสถานแห่งนี้ได้ทิ้งร่องรอยที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทยในอดีตเอาไว้อย่างน่าสนใจโบราณสถานอันกว้างใหญ่ที่มีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าเมืองสุโขทัยเมื่อครั้งอดีตนั่นคือเมืองศรีสัชนาลัยเมื่อ700กว่าปีก่อนศรีสัชนาลัยมีความสำคัญในฐานะเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านในอาณาจักรสุโขทัยต่อมาจนแม้กระทั่งสุโขทัยตกอยู่ภายใต้อำนาจของกรุงศรีอยุธยาจึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกว่าเมืองสวรรคโลกและเป็นเมืองสำคัญที่ผลิตภาชนะเครื่องเคลือบสังคโลกให้แก่กรุงศรีอยุธยาอีกด้วยวัดวาอารามที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปในเมืองศรีสัชนาลัยเกิดขึ้นด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนาและคตินิยมของผู้คนที่นิยมสร้างวัดเพื่ออุทิศให้แก่บรรพชนเจดีย์ประธานทรงกลมของวัดช้างล้อมตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองรายรอบฐานเจดีย์ด้วยช้างศิลาแรง39เชือกสลับกับเสาประทีปโคมไฟเหนือขึ้นไปเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งลักษณะสถาปัตยกรรมเหล่านี้สะท้อนความรู้สึกสงบตามแบบศาสนสถานสุโขทัยได้อย่างลงตัวภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเมืองศรีสัชนาลัยถูกทิ้งร้างไประยะหนึ่งและต่อมาจึงได้จัดตั้งเมืองสวรรคโลกขึ้นใหม่และในสมัยรัตนโกสินทร์เมืองศรีสัชนาลัยถูกนำไปตั้งเป็นชื่ออำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งได้รวมเอาพื้นที่ของเมืองศรีสัชนาลัยยุคโบราณไว้ด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกรวมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเมื่อปี2534กุหลาบราชินีแห่งบุปผายอดของดอกไม้ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นดอกรูปทรงและกลิ่นหอมหวนอันมีเสน่ห์กุหลาบกลายเป็นตัวแทนของความรักความปรารถนาดีความซื่อสัตย์และความเร้นลับอีกด้วยตามประวัติแต่โบราณกุหลาบเป็นไม้ป่ามีถิ่นกำเนิดจากทวีปเอเชียมีกลีบดอกเพียงชั้นเดียวไม่

สอนสวยงามเหมือนอย่างในปัจจุบันนับย้อนไปราว40ล้านปีเราสามารถพบเห็นกุหลาบรูปทรงนี้ได้ในรัฐโคโลราโดของสหรัฐอเมริกาเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแคลงและได้กวาดต้อนคนไทยกลับสยามรวมถึงชาวมอญที่ได้นำกุหลาบพันธุ์นี้เข้ามาด้วยกุหลาบมอญจึงถือเป็นกุหลาบพันธุ์แรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยการปลูกกุหลาบจะปรากฏแต่ในเขตพระราชฐานจวบจนรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ทรงมีพระบรมราชโองการให้ปลูกกุหลาบขึ้นในบริเวณพระบรมมหาราชวังเพื่อเก็บดอกมาใช้ในราชพิธีต่างๆจนเป็นที่มาของพระตำหนักสวนกุหลาบพระตำหนักสวนกุหลาบได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีมาตลอดจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดปรานกุหลาบมากจนก่อให้เกิดงานศิลปะหลายแขนงขึ้นในตำหนักของพระองค์จากตำหนักถูกแปลสถานภาพเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของบรรดาลูกหลานข้าราชบริพารต่อมาจึงได้ย้ายมาตั้งบนถนนตรีเพชรและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปัจจุบันปี1893สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองได้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีนับเป็นราชธานีที่มีอายุยืนยาวที่สุดของประวัติศาสตร์เอเชียด้วยอยุธยามีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในทางยุทธศาสตร์โดยมีลักษณะเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายได้แก่แม่น้ำลพบุรีแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำอยุธยาจากหลักฐานภาพเขียนเมืองอยุธยาของชาวต่างประเทศในสมัยนั้นล้วนแสดงถึงความรุ่งเรืองความเป็นประเทศเอกราชและเมืองแห่งการค้าขายราชธานีแห่งนี้มีเสรีภาพทั้งด้านศาสนาและการพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก่อนหน้านี้มีฐานะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยายังได้นำมาเป็นแม่แบบสำคัญในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เช่นการวางระเบียบผังเมืองลักษณะอาคารบ้านเรือนตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตอีกทั้งการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นในภาคพื้นเอเชียซึ่งไม่สามารถพบเห็นในที่อื่นๆและไม่สามารถสร้างทดแทนได้ในปัจจุบันซากโบราณสถานที่ปรากฏในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาคือหลักฐานแห่งอรยธรรมที่แสดงถึงระยะเวลาอันสงบสุขและมั่นคงตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษแห่งราชธานีจากอาณาจักรกัมพูชาข้ามผ่านทิวเขาพนมดงรักมาสู่แผ่นดินอีสานใต้ของไทยในปัจจุบันปรากฏศาสนสถานขอมกระจายอยู่หลายแห่งเทวสถานแห่งลัทธิไสวนิกายที่มีความงดงามและมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งตระหง่านอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วบนเทือกเขาพนมดงรักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อปราสาทหินพนมรุ้งปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตะเป๊กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เขาพนมรุ้งและปราสาทบนยอดเขาจึงเปรียบเสมือนเขาไก่ลาดอันเป็นที่ประทับของพระศิวะและยังเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาลอีกด้วยจากข้อความในศิลาจารึกทำให้ทราบได้ว่าเริ่มมีการก่อสร้างมาหลายยุคสมัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่15ถึง18และยังปรากฏชื่อผู้สร้างปราสาทคือนเรนทราทิตอนุชาในพระเจ้าสุริยวรมันที่2ทรงโปรดให้สร้างปรางประธานขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเพื่อถวายสักการะแด่พระอิศวรโดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมประติมากรรมภาพสลักอันงดงามที่ประดับอยู่โดยรอบตัวปราสาทและอีกหนึ่งความอัศจรรย์ของเทวสถานแห่งนี้ปรากฏการที่พระอาทิตย์จะขึ้นตรงช่องประตูปราสาทและสามารถเห็นได้โดยมองทะลุผ่านประตูทั้ง15ช่องในศาสนาพราหมณ์
เชื่อว่าแสงสว่างที่ส่องมานั้นจะก่อให้เกิดพลังซึ่งในหนึ่งปีมีเพียง4ครั้งเท่านั้นผู้คนจึงต่างหลั่งไหลมาเทวสถานแห่งนี้ด้วยความนับถือศรัทธาและกลายเป็นมรดกของแผ่นดินกรมศิลปากรได้ซ่อมแซมและบูรณะปราสาทหินพนมรุ้งและเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอย่างเป็นทางการในวันที่21พฤษภาคมปี2531ในน่านน้ำไทยมีการค้นพบหลักฐานชุมชนก่อนประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุหลายยุคสมัยหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับท้องทะเลและการใช้เรือค้นถ่ายสินค้าในสมัยนั้นกองเปลือกหอยภาพเขียนสีและกระดูกมนุษย์เหล่านี้พบอยู่ทั่วไปตามถ้ำและเกาะต่างๆในอ่าวพังงาและกระบี่แสดงให้เห็นว่าคนก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้มีความชำนาญในการจับปลาและการใช้เรือกลองมโหระทึกที่ถูกค้นพบบนเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเป็นรูปแบบวัฒนธรรมดองซอนมีถิ่นกำเนิดอยู่ลุ่มแม่น้ำทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามในช่วง500ปีก่อนคริสตกาลสันนิษฐานว่าติดมากับเรือสินค้าในสมัยโบราณและลูกปัดหินคาเนเลียนมีแหล่งผลิตอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียพบที่ชุมชนโบราณคลองท่อมจังหวัดกระบี่พุทธศตวรรษที่9ถึง10มีการค้าขายระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตกมีเส้นทางการเดินทางที่สำคัญ2สายคือทางบกหรือที่รู้จักในนามเส้นทางสายไหมและทางน้ำโดยแล่นเรือเลียบทางทะเลผ่านช่องแคบมาลากาและอ้อมไปจนถึงจีนโดยจะอาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเรือสำเภามาถึงเอเชียอาคาเนย์ขายสินค้าจำพวกผ้าไหมเครื่องเคลือบและหาซื้อของป่าของพื้นเมืองกลับไปขายยังเมืองจีนภาพเขียนสีรูปเรือสำเภาจีนนี้อยู่บนถ้ำไวกิ้งบนเกาะพีพีเลจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่แสดงว่าน่านน้ำชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายของชาวตะวันตกและตะวันออกมาช้านานจี้โบราณลูกปัดรูปหน้าโรมันทำจากหินคาเนเลียนและตัวอักษรภาษาสันสกฤตอายุราวพุทธศตวรรษที่10เหล่านี้ถูกพบที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่นอกจากนี้ยังมีแหวนโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นของชาวอาหรับอยู่ด้วยจนกระทั่งมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาก็นับเป็นแหล่งการค้าขายที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียอาคาเนย์ในสมัยนี้อยุธยาไม่เพียงค้าขายกับประเทศจีนเท่านั้นแต่ยังค้าขายกับพ่อค้าชาวยุโรปด้วยขิงและพริกไทยเป็นเครื่องเทศที่ตลาดยุโรปนิยมมากส่วนเครื่องถ้วยผ้าไหมจากจีนและอาวุธปืนจากยุโรปจะเป็นสินค้าขาเข้าที่สำคัญทำให้มีเรือสินค้าจากนานาประเทศเข้าออกในน่านน้ำไทยเป็นจำนวนมากเรือสำเภาหลายลำที่ไม่สามารถต้านทานคลื่นลมที่โหมกระหน่ำได้ก็ต้องสิ้นสุดการเดินทางอันยาวไกลที่กลางทะเลนี้เองแหล่งเรือจมบางแห่งกลายเป็นที่อยู่ของฝูงปลาและเป็นจุดดำน้ำของนักผจญภัยใต้ท้องทะเลอย่างเรือสุทธาทิพย์เป็นที่รู้จักทั้งนักดำน้ำชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มักจะเรียกชื่อเรือลำนี้ว่าฮาดิบซึ่งนอนสงบนิ่งอยู่ใต้ทะเลระหว่างเกาะจวงและเกาะโรมโขนนับตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2488เรือสุทธาทิพย์เป็นเรือกลไฟที่สร้างขึ้นเพื่อขนส่งสินค้าและถูกใช้ในระหว่างสงครามและถูกเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดอับปางลงแต่นอกเหนือไปกว่านั้นแหล่งเรือจมถือเป็นบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ที่รอคอยให้คนรุ่นหลังมาค้นพบและเปิดอ่านแต่ที่ผ่านมากลับถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติไปอย่างน่าเสียดาย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับกทพ.เร่งถก BEM หาแนวทางช่วยลดผลกระทบผู้ใช้ทางหลังปรับขึ้นค่าผ่านทางด่วนประจิมรัฐยาศรีรัตน์วงแหวนตั้งแต่15ธันวาคมนี้15ถึง35บาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: ซูฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ซูฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขา
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งลดผลกระทบประชาชนจากการปรับค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาในวันที่15ธันวาคมนี้หลังสัญญาสัมปทานจะปรับขึ้นค่าผ่านทางอีก15-35บาทคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
3: การทางพิเศษหารือกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนผู้รับสัมปทานและผู้ลงทุนโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปถึงแนวทางการช่วยเหลือและลดผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและจะมีการประกาศรายละเอียดให้ประชาชนได้ทราบอย่างเป็นทางการก่อนที่จะมีการปรับขึ้นค่าผ่านทางในวันที่15ธันวาคมนี้สำหรับการปรับขึ้นค่าผ่านทางในครั้งนี้จะปรับขึ้นเฉพาะทางพิเศษประจิมรัฐยาโดยอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยารถยนต์สี่ล้อหรือรถที่มีล้อไม่เกินสี่ล้ออัตราใหม่80บาทต่อคันอัตราเดิม65บาทต่อคันรถยนต์6ล้อถึง10ล้ออัตราใหม่130บาทต่อคันอัตราเดิม105บาทต่อคันรถยนต์เกิน10ล้ออัตราใหม่185บาทต่อคันอัตราเดิม150บาทต่อคันณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: 16กันยายนของทุกปีเป็นวันโอโซนโลกถูกจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของก๊าซในชั้นบรรยากาศติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
4: ก๊าซโอโซนคือก๊าซในชั้นบรรยากาศที่ช่วยดูดซับรังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์เปรียบเสมือนเกาะคุ้มกันโลกโดยย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2528นานาประเทศได้ร่วมกันจัดทำอนุสัญญาเวียนนาต่อมาได้มีการลงนามในพิธีสารมอนทรีออลเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2530เพื่อร่วมมือกันเลิกใช้สารทำลายบรรยากาศโอโซนเช่นสาร CFC และสารฮาลอนในส่วนของประเทศไทยได้ลงนามเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2531และให้สัตยาบันเมื่อวันที่7กรกฎาคม2532ถือเป็นประกาศความร่วมมือกับนานาชาติในการปกป้องผืนฟ้าดังนั้นวัตถุประสงค์ของวันโอโซนโลกถูกดำเนินการขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประเทศต่างๆปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนลดการใช้สารทำลายโอโซนเพราะโอโซนคือเกราะป้องกันโลกจากรังสีอุลตราไวโอเลตมาร่วมกันรักษาเกราะป้องกันโลกใบนี้เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดจากความผิดปกติของระบบนิเวศจากการทำลายชั้นโอโซนไปด้วยกันชนาการเลี่ยมทองเรียบเรียง
2: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศช่วง 17-20 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
5: การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10มีนาคม2529
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปุ่งชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ด
11: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
12: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
13: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ้าจุนน้ำ
1: ม
0: า
1: ปอกินกันเน
2: า
1: ะ
2: น้ำไม่พอ
3: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตดข้อนึงไฟทำไมทำมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
3: ญาติจุนไปทุกปีเนาะเรามาแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีอันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ฉีดน้ำกันนาน
2: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: สวัสดีทุกๆคนซึ่งกำลังติดตามจสร้อยกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่16กันยายนค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุณยนุชยังยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ต้องไปตรวจสอบร่างกายกันก่อนเมื่อวานนี้หนักมากเชื่อว่าหลายคนคงจะเจอเข้ากับฝนที่ตกหนักแล้วหลายจุดเลยที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายด้วยนะแล้วก็รถติดหนักมากด้วยเราไปที่คุณณัฐกิจสิงหเพชรนะคะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยามค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐกิจ
3: ครับสวัสดีครับคุณปุณยดุลแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
2: มีเมื่อวานเจอประสบการณ์ร่วมกับคนอื่นๆด้วยไหม
3: โอ้โหไม่เหลือหรอกครับ
2: ไม่เหลือไปเจอแถวไหนของคุณณัฐกิจค่ะ
3: ผมนี่เจอตั้งแต่แถวเส้นนู่นเลยครับเส้นสะพานตรงเส้นสะพานสูงนะฮะ
2: หลุ
3: ดมาทางพอหลุดมาทางแยกวงแหวนขึ้นจากทางหลวงจะไปบางนาตราดก็ติดพอขึ้นทางด่วนบางนาตราดจะไปบางนาก็ติดครับ
2: โอ้โ
3: หทำครับ
2: แล้ววันนี้
3: ชั่วโมงกว่าเป็นอะไรที่ทรมาน
2: ทรมานมากใช่ไหมแล้ววันนี้จะเป็นอย่างเมื่อวานไว้คุณนันทกิจในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่คุณจะได้เตรียมตัวเตรียมใจค่ะ
3: ครับในส่วนของวันนี้นะครับดีหน่อยที่ว่ามันจะพอเผาๆลงได้บ้างนะครับผมโดยเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่มีฝนเข้ามาทับนะครับในช่วงของบริเวณอย่างกรุงเทพปริมณฑลตอนนี้ฝนที่เข้ามาทับยังไม่มีนะครับก็พอจะโล่งใจกันไปได้นิดนึงนะฮะฝนหนักไม่เหลือเท่าไหร่ละ
2: บ้านวันถักตั้งเมื่อวานคือหนักแบบเต็มที่แล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับคืออย่างเมื่อวานเนี่ยครับมันตัวแนวร่องฝนนะครับมันขยับลงมาเฉียดโดนพวกกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะฮะมันก็เลยเราเลยได้ฝนฉ่ำตั้งแต่เช้าเลย
2: ตอนช่วงเช้าก็โอ้มันตกตั้งแต่ประมาณตี 3ตี 4ประมาณนั้นใช่ไหมแล้วต่อเนื่องมาถึงตอนช่วงเช้าแล้วมาถึงช่วงเย็นกันอีกรอบนึง
3: โ
2: อ
3: ้โ
2: หเต็มที่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะแบบเบาๆลงแต่ไม่ได้แบบแต่ก็ยังมีฝน
3: ก็อย่างวันนี้นะครับก็ในช่วง 7-10 โมงเนี่ยจะมีฝนพรำเล็กน้อยตกปะปลายกันไปได้อยู่นะครับผมครับแต่ว่าช่วงเวลาหลักๆเลยก็โอเคถ้าเราไม่นับในช่วงเวลาที่เลิกงานเนาะอย่างช่วง4โมงเย็นถึงทุ่มเนี่ยอะไรประมาณนี
2: ้
3: ก็จะมีช่วงบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับแล้วก็ช่วง1ทุ่มถึง4ทุ่มคร
2: ับ
3: ที่เรายังให้มีฝนฟ้าทะนองแต่ว่าฝนหนักก็ไม่มีละ
2: ไม่มีละ
3: จะเป็นแค่ฝนตกแบบทั่วไปตกแบบตกแบบตกมันไม่ใช่ฝนเบาอะฮะ
2: ก็คือมีฝนแต่ไม่ใช่ฝนไม่ใช่ฝนเบาเอาง่ายๆก็ยังคงมีฝนอยู่นี่แหละแต่มันไม่ได้หนักอย่างเมื่อวานนี้นะคะแต่ก็มันอาจจะทำให้เรื่องของน้ำขังรอการระบายนี่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าดูจากการคาดการณ์เนี่ยแนวโน้มคุณน
3: ะ
2: ที
3: ่ถ้าดูจากการคาดการณ์มีน้ำขังได้แน่นอนครับผมแต่ก็คงไม่ได้ท่วมเยอะเหมือนอย่างเมื่อวานนะฮะ
2: เราต้องรีบกลับบ้านตั้งแต่บ่ายสาม
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ประมาณนั้นเลยเฉพาะแค่ในพื้นที่กรุงเทพหรอคะหรือว่าในพื้นที่อื่นๆล่ะคะช่วงนี้ยังไงบ้างเห็นว่าอย่างภาคเหนือต้องมีการเตรียมรับมือกันเลยใช่ไหมในบางจุด
3: ใช่ครับอย่างภาคในหลายภาคเลยนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยครับเรายังให้มีเป็นฝนหนักได้อยู
2: ่
3: ที่จะสบายใจไปพร้อมกับกรุงเทพได้ก็จะเป็นทางภาคใต้นะครับอย่างระนองแล้วก็พังงาที่ก่อนหน้านั้นเราให้มีพื้นที่ฝนหนัก
2: ค่ะ
3: คร
2: ับ ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเอาไว้ว่าก็คือนะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยดูถ้าดูจากในเรดาร์ย้อนหลังนะบอกว่าอย่างแถวจังหวัดน่านนี่ก็ต้องมีการเตือนคนในพื้นที่เลยให้มีการติดตามให้เฝ้าระวังกันเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างเกาะติด
3: ใช่ครับผม
2: ค่ะโอ้โหแต่หนักมากจริงคุณณัฐกิจนี่แปลว่ามันจะเป็นอย่างนี้อีกต่อเนื่องไหมมันกำลังจะเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวหรือเปล่าคะหรือว่ามันยังเป็นช่วงฤดูฝนอยู่
3: มันก็เริ่มเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วถ้าที่ทางกรมอุตุเราก็สังเกตนะครับคือแนวร่องฝนตอนนี้จะเป็นช่วงที่มันเริ่มแกว่งไปมาระหว่างแถวภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานบนภาคกลางอย่างเงี้ยนะครับมันเริ่มแกว่งอยู่ในแถวนี้แล้วนะฮะครับก็ จะเป็นช่วงที่ค่อยๆกำลังเปลี่ยนผ่านไปฤดูหนาวนะ
2: ถ้าอย่างนี้เท่ากับฤดูหนาวปีนี้มาเร็วมาเร็วกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาไหมคะหรือจริงๆเราก็ไม่ได้แตกต่าง
3: ก็ยังไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่ครับผม
2: ค่ะ
3: เรายังคงให้ช่วงประมาณกลางตุลาคมนะครับที่จะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานก่อน
2: ค่ะค่ะ
3: ครับ
2: โอ้ยจริงเอาฝนไว้นานๆก็ดีนะถ้าหากว่าเข้าหนาวเร็วนี้เดี๋ยวมันจะแรงหนักในช่วงของหลังจากนี้ไปค่ะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะแปลว่าวันนี้โอเคกรุงเทพเราปริมณฑลก็ยังคงมีฝนภาคเหนือใช่ไหมคะภาคอีสานก็ยังคงต้องติดตามภาคตะวันออกด
3: ้
2: วยนะคะก็เรียกว่าเกือบจะทุกภาคหลักยกเว้นทางจะบอกแม้แต่ภาคใต้บอกว่าเบาลงเบาลงก็ยังถือว่ายังมีฝนเยอะ
3: อย่างน้อยก็ไม่ได้ท่วมหนักแล้วนะครับ
2: ไม่ได้ท่วมหนักโอ้โหนี่คือทุกคนพอนึกถึงภาพเมื่อวานแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่าหลอนเลยนะคุณนัทกิจถ้าจะหนีขึ้นไปใช้บริการอย่างพวกรถไฟฟ้ารถใต้ดินคนก็นั่นกันแบบโอ้นั่นมากอ่ะนะคะเผื่อเวลา
3: ตอนนั่งไม่เท่าไหร่หรอกครับไปตอนออกจากสถานีนี่แหละครับ
2: นี่นั่นเสียงชายเข้าใจเลยแต่เข้าใจแล้วคุณนัทกิจนี่ก็ทำงานไกลเหมือนกันนะจากบ้านมาที่ออฟฟิศเนี่ยค่ะถ้าฟังจากระยะทางหรือว่าเส้นทางต่างๆที่ใช้เนี่ยนะคะขอบคุณมากมากเลยคุณนาฏกิจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากแม่คุณนาฏกิจสิงห์เพชรจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนี่ค่ะค่ะเมื่อวานนี้ใครเจอกันไปขนาดไหนยังไงนี่มาคุยมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะเพราะว่าพอดูจากข้อมูลย้อนหลังที่มีแจ้งผ่านมาทางจสร้อยเนี่ยนะคะเอาแค่ทาง X ทาง Facebook เนี่ยโหเห็นภาพนะคะในเรื่องของหลายจุดเลยที่มีน้ำนะคะน้ำท่วมใช่ไหมคะน้ำท่วมแล้วกันน้ำท่วมขังรอการระบายแต่ว่าถ้าดูจากทางด้านของกทม.ค่ะสำนักการระบายน้ำนะคะถ้าดูอัปเดตล่าสุดคือทุกจุดเรียบร้อยหมดละนะคะระดับน้ำเนี่ยลดลงหมดแล้วต้องบอกว่าโหต้องให้กำลังใจในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยนะคะทั้งในส่วนของทางด้านของกทม.ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทุกฝ่ายอาสาคือทุกคนช่วยกันแบบเต็มที่แบบหนักกันมากๆนะคะในขณะที่เรื่องของน้ำที่ท่วมขังบางจุดนั้นเรียนเห็นจากในคลิปเนี่ยนะคะที่มีคนโพสต์กันแชร์กันผ่านทาง X หรือว่า Facebook ของทางจสร้อยเนี่ยน้ำท่วมนะคะแล้วมันไม่ใช่แบบน้ำค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยนะเราก็เห็นสภาพของการจราจรนะคะรถซึ่งโอ้โหแบบติดหนักมากนะคะวันนี้ตื่นกันหรือยังไหวเนี่ยเมื่อวานถึงบ้านกันถึงตอนช่วงกี่โมงนะคะอ่ะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันแล้วก็สำหรับในช่วงเช้าวันนี้เริ่มเห็นแสงของพระอาทิตย์แล้วค่ะนะคะมองจากย่านของคลองเตยออกไปนะคะณเวลานี้ตอนนี้นะก็เพิ่มเติมกันได้ในเรื่องของสภาพการจราจรและอาจจะรวมไปถึงในเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยก่อนหน้านี้เส้นถนนสิรินธรนะคะสิรินธรในฝั่งขาออกเนี่ยมีอุบัติเหตุช่วงก่อนถึงทางขึ้นต่างระดับสิรินธรที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนบรมราชชนนีหรือว่าคู่ขนานลอยฟ้าเป็นรถเก๋งค่ะเสียหลักพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าเลยกีดขวางในช่องทางด้านขวานะคะก็ทำให้รถเนี่ยชะลอกันไปช่วงหนึ่งแต่ถ้าหากว่าดูอัปเดตล่าสุดนะเวลานี้ตอนนี้การจราจรเคลื่อนตัวได้แล้วนะคะสำหรับเส้นสิรินธรในฝั่งขาออกแล้วก็ถ้าหากว่ามองในฝั่งของขาเข้าสิรินธรในฝั่งขาเข้าก็ใช้ได้แต่ว่าก็จะเริ่มมีท้ายแถวกันก็คือตรงจุดเดิมๆเลยค่ะช่วงก่อนถึงแยกบางพลัดนะคะอันนี้ก็เรียกว่าต่อเนื่องยาวๆเข้ามาทางด้านของถนนราชวิถีนะคะผ่านกรุงธนเข้ามาทางด้านของราชวิถีนครราชสีมาสุโขทัยถนนศิทยานะคะในช่วงเวลานี้ก็รถเยอะรถมากแล้วก็ตามหน้าโรงเรียนต่างๆแล้วก็ถ้าหากว่าดูฝั่งของเส้นสะพานพระราม8นะคะในช่วงเวลานี้ก็ยังต่างไม่ได้โดยตลอดเช่นเดียวกับฝั่งของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าโอ้โหแยกอรุณอมรินทร์รู้สึกว่าเช้าวันนี้นี่รถแน่นรถเต็มพื้นที่กันเร็วมากๆนะคะเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยนะคะณเวลานี้คือเต็มทุกช่องจราจรแล้วก็ตามกันไปอย่างช้ามากๆค่ะสำหรับในฝั่งขาเข้าค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ นับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ถ้าดูเส้นทางสะพานข้ามแม่น้ำถ้าเป็นในช่วงของสะพานตากสินนะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็รถก็จะเริ่มมากแล้วตั้งแต่ตรงช่วงสะพานลอยใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีถนนกรุงธนบุรีนะคะรถมากแต่ไม่ได้นิ่งนะก็คือยังตามกันได้โดยตลอดเลยค่ะลงมาทางด้านของสาทรเหนือนะคะถ้าหากว่าไปฝั่งของเจริญกรุงที่จะไปสีลมเนี่ยนะคะไปทางด้านของอัสสัมชัญอันนี้ก็คือรถเต็มนะคะลงรถเต็มพื้นที่เลยแล้วก็ในส่วนของเส้นสุรศักดิ์นะคะจากสาทรเหนือเนี่ยนะคะเข้าสุรศักดิ์แล้วก็สุรศักดิ์มาสาทรเหนืออันนี้ก็เต็มพื้นที่เช่นเดียวกันแต่ฝั่งของสุรศักดิ์ยังไม่ถึงสีลมแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งของเส้นเจริญกรุงอันนี้มีผลกระทบกับฝั่งของเส้นสีลมนะคะแล้วก็ในส่วนของถนนประมวลนะเวลานี้ตอนนี้ก็รถเต็มพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นสาทรใต้ไม่มีปัญหาก็คือจะติดเฉพาะแค่ตรงจุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจรนะคะฝั่งของเส้นเจริญราษฎร์ที่จะออกทางด้านของสาทรใต้วันนี้ยังโอเคอยู่นะคะเจริญกรุงที่จะออกมาทางด้านของสาทรใต้นะเวลานี้ตอนนี้รถก็เริ่มมากแต่ไม่ได้นิ่งนะก็คือตามกันได้โดยตลอดนะคะณเวลานี้ตอนนี้แล้วก็ในส่วนของเส้นทางด้านของรัชดารัชดาท่าพระที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานพระราม3เช้าวันนี้สะพานพระราม3นี่ถือว่าเต็มเร็วนะคะสำหรับเช้าวันนี้คือรถเต็มพื้นที่แล้วก็ตามกันมาแบบเริ่มช้าแล้วแต่ไม่ได้นิ่งนะคะแล้วก็ตรงช่วงของที่จะลงเจริญกรุงอันนี้จะรถเยอะนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเจริญกรุงอันนี้รถเต็มพื้นที่นะคะแต่ว่าเส้นพระราม3ถ้าว่าตรงต่อเนื่องมาเนี่ยพอเลยจากตรงช่วงของแยกลงเจริญกรุงมาก็เรียกว่าใช้ได้ยาวๆมาถึงกระทั่งถึงเลยจากทางด้านของช่วงทางลงอ่ะค่ะก็ยังใช้ได้นะคะก็คือตอนนี้นะเวลานี้เนี่ยพระราม3ยังใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของ5แยกนารนองเลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เพราะว่าวันนี้นี่ถือว่ารถเต็มพื้นที่กันค่อนข้างที่จะเร็วนิดเดียวฉันว่าเมื่อวานหลายคนจะเหนื่อยแล้ววันนี้จะออกสายๆปรากฏว่าไม่นะถ้าว่าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้อย่างฝั่งของเส้นพระราม2ที่จะขึ้นทางด่วนขั้นที่1นะเวลานี้ตอนนี้นะคะก็โอเคตามกันได้ยังไม่ได้นิ่งรถยังถือว่ายังเบาๆนะคะยังถือว่ายังเบาๆอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นพระราม2ตรงช่วงของต่างระดับบางขุนเทียนที่จะขึ้นมาใช้เส้นทางด่วนสายบางพลีสุขสันต์อันนี้โล่งๆเลยค่ะใช้ได้ยาวๆเลยต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของวงแหวนตะวันออกวงแหวนตะวันออกนะเวลานี้ก็ยาวๆเลยไปถึงช่วงของต่างระดับบางปะอินส่วนวงแหวนตะวันตกอ่ะเดี๋ยวดูวงแหวนตะวันตกก่อนก็จะมีรถเยอะช่วงจุดเดิมๆเลยค่ะก็คือแถวๆบางใหญ่เนี่ยแถวๆโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเนี่ยโซนทางด้านนี้นะคะแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่ายังใช้ได้เช่นเดียวกับฝั่งของเส้นทางด้านของถนนราชพฤกษ์ก็ยังยาวๆนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของวงเวียนนครอินเนี่ยยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงทางด้านของช่วงของต่างระดับราชพฤกษ์ตรงจุดนั้นเนี่ยจะดูมีรถเยอะหน่อยนะคะมันก็จะเป็นจุดตัดกระปะพึกมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับราชพฤกษ์ที่จะเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีคือถ้าเลยจากตรงช่วงของ BTS รุทากาศไปนะคะอันนี้ก็จะดูยังได้แต่ก็จะมีรถเริ่มเยอะมากขึ้นแล้วค่ะคือแป๊บๆเลยนะฝั่งทางด้านนี้เนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงต่างระดับราชพฤกษ์ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีนะคะมีเพื่อนร่วมทางเยอะนะคะณเวลานี้ตอนนี้แต่ไม่ได้ติดนิ ่งนะแค่บอกว่ามีเพื่อนร่วมทางกันเยอะแล้วนะคะสำหรับในช่วง 6:31 นาทีในฝั่งขาเข้าเมืองแต่ว่าถ้าเป็นในฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหาค่ะใช้ได้กันแบบยาวๆเลยเส้นสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะในช่วงเวลานี้ก็ยังคงตามกันได้แต่ว่ารถก็เริ่มมากแล้วเช่นเดียวกันนะคะสำหรับในฝั่งขาเข้าค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวช่วงนี้นะคะช่วงเช้าๆอย่างนี้นะทานออมสินค่ะธนาคารออมสินฝากมาบอกค่ะนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสินเชื่อของทางธนาคารออมสินนะคะก็จะเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นการแก้ไขหนี้รายย่อยนะคะไม่ใช่ว่าหลายคนอาจจะเจอปัญหานี้ทำงานทุกวันแต่ว่าทำไมหาเงินไม่เคยพอรายได้ที่หามาเนี่ยเนื่องจากว่าคือต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือค่ะแทบที่จะไม่เหลือถ้าหากว่าคุณกำลังเจอปัญหานี้นะคะทางธนาคารออมสินฝากมาบอกค่ะว่าออมสินอยากจะช่วยคือเปลี่ยนหนี้จากหลายๆทางให้จัดการได้ง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะคะคือจะเป็นการช่วยรวมหนี้เอาไว้ที่เดียวก็เป็นการลดภาระของการผ่อนชำระดอกเบี้ยก็ต่ำลงค่ะแล้วก็จะทำให้ผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ซึ่งประกอบอาชีพที่มีรายได้นะคะแล้วก็อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะเพียงแค่ 0.75% ต่อปีนะคะแบบแฟลตเรทนะคะหรืออัตราคงที่หรือว่า 0.0% ต่อเดือนค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับหลักประกันนะคะแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุด5ปีค่ะหรือว่า60งวดเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากที่จะรวมหนี้มาที่ออมสินเลยค่ะที่นี่มีทางออกให้สมัครได้เลยนะคะวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปได้เลยค่ะที่ GSB Contact Center 1115นะคะ1115หรือว่าอาจจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางธนาคารออมสินก็ได้ gsb.or.th ค่ะกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะต้องบอกว่าสินเชื่อตัวนี้เนี่ยธนาคารออมสินนี่เขาเข้าใจเลยนะเข้าใจคนที่กำลังหาทางออกนะคะแล้วก็จะเป็นตัวช่วยนะคะในการที่แก้ไขหนี้รายย่อยรวมนะคะรวมหนี้เอาไว้ที่เดียวก็จะเป็นการลดภาระของการผ่อนชำระแล้วดอกเบี้ยต่ำลงด้วยค่ะผ่อนสบายขึ้นนะคะก็หรือไม่ก็ไม่อยากจะโทรไปถามไม่อยากจะเข้าไปดูในเว็บไซต์เข้าไปได้เลยที่ธนาคารออมสินนะคะเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะหรือไม่ก็อย่างที่บอกนะ GSB Contact Center 1115ค่ะหรือไม่ก็เว็บไซต์ gsb.or.th ค่ะในช่วงนี้มาเพิ่มเติมกันต่อในเรื่องของการจราจรกันไม่มั่นใจว่าในส่วนของเส้นทางทางด้านของนนทบุรีเมื่อคืนเมื่อวานนนทบุรีนี่ก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีผลกระทบหนักมากในเรื่องของการจราจรเรื่องของจุดที่มีน้ำท่วมขังใช่ไหมคะเนี่ยดูจากในรูปย้อนหลังแล้วโหเห็นแล้วรู้เลยว่าโซนทางด้านนั้นนี่คือเหนื่อยมากนะคะนนทบุรีหรือแม้แต่ฝั่งของเส้นรามอินทรานะคะโหจ้างวัฒนะเมื่อวานนี้เห็นจากในรูปนะคะนึกจากรูปย้อนหลังคือรถเต็มแล้วก็แบบหนักมากๆเคลื่อนตัวกันแบบช้ามากๆนั่งอ่านคอมเมนต์นะของคนที่อยู่โซนแถวทางด้านของนนทบุรีปากเกร็ดจ้างวัฒนะนี่นะคะก็บอกว่าโอ้โหนี่แบบเหนื่อยเลยนะคะเหนื่อยมากกับในเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูจากในส่วนของเส้นทางนะคะทางด้านของพื้นที่ของฝั่งย่านของนนทบุรีนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวดูเส้นทางด้านของสะพานพระราม4 นะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของฝั่งของถนนจ้างวัฒนาโซนทางด้านนี้ณเวลานี้นี่คือยังตามได้นะคะยังตามได้นะคะแต่เมื่อวานจะมีบางจุดใช่ไหมคะที่มีในเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะก็ฝากด้วยถ้าหากว่าใครที่อยู่โซนเส้นปากเกร็ดจ้างวัฒนานะคะหรือว่าโซนแถวทางด้านนันรามินทานะคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้จริงๆถ้าเรียนดูจากในกล้อง CCTV นะคะในช่วงเมื่อตอนก่อน6นาฬิกานี่คือแต่ละจุดนี่คือไม่มีเรื่องของน้ำขังแล้วแต่อาจจะยังมีร่องรอยอยู่ในบางจุดซึ่งดูแล้วเนี่ยนะคะยังเห็นว่ามันยังมีร่องรอยว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันมีน้ำท่วมนะคะแต่ว่าในช่วงเช้านะคะในช่วงเช้าวันนี้อันเนี่ยยังฝั่งของทางด้านของแถวเซ็นทรัลเจ้าทนะณเวลานี้ถือว่าในฝั่งขาเข้าเนี่ยก็คือรถเริ่มมากแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่นิ่งนะแต่ว่าในฝั่งกลับกันเนี่ยไปได้แล้วก็อย่างตรงช่วงที่จะขึ้นทางด่วนเนี่ยยังเห็นเลยว่าสภาพของเส้นทางมันดูยังมีร่องรอยอ๋อมันยังมีน้ำขังอยู่เนี่ยค่ะนะคะฝั่งของเส้นถนนแจ้งวัฒนะใช่ไหมคะตรงจุดนี้เนี่ยไอ้ตรงช่วงที่จะขึ้นทางด่วนตะกี้นี่ดูตอนช่วงเช้ามืดมองไม่ถนัดแต่พอณเวลานี้เนี่ยนะคะดูจากในกล้อง CCTV มันยังมีน้ำขังอยู่เนี่ยตรงช่วงของพื้นราบเนี่ยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลเลยเผื่อเวลากันในเรื่องของการเดินทางเพราะว่าณเวลานี้ตอนนี้รถเนี่ยเริ่มที่จะมากแต่ไม่ได้นิ่งนะคือแต่อนาคตแนวโน้มเนี่ยมีโอกาสที่จะมีผลในเรื่องของการจราจรได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ช่วยเราพักกันค่ะ
4: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
5: ฤดูฝนลมแรง
3: ไทย
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและ

0: ทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา 11:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา

0: เราไปที่คุณเด็กวัดป่านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปุญญนุชและเพื่อนสมาชิกนะครับผม
0: ค่ะใช้ถนนอะไรอยู่คะช่วงนี้
1: เมื่อกี้ผมใช้กาญจนาขาเข้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ารัตนานะครับผม
0: แล้วก็เบีย
1: งเข้ามาช่องในช่องทางหลักก็พอเห็นรถจอดเสียในช่องเลนซ้ายในช่องทางหลักเป็นรถเก๋งรถเบนซ์เกือบถึงกลางสะพานแล้วนะครับผม
0: ค่ะ
1: การจะ

0: จรยังใช้ได
1: ้
0: สายๆก็คงจะชะลอตัวหน่อยหนึ่ง
1: แล้วอย่างตรงจุดที่มีรถจอดเสียมีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีใครไหมคะตรงจุดนั้น
0: ยัง
1: มีแต่รถจอดอยู่อย่างเดียวมีคนอยู่ในรถมีคนอยู่ในรถนะคะค่ะ
0: ก็กำลังใช้ความเร็วอะแต่ยังเร็วไม่มากเพราะว่าคนก็คงจะช้าๆยังเช้าอยู่พอพอสายรถก็น่าจะชะลอตัวนะ
1: อันนั้นมันเป็นสะพานข้ามแยกใช่ไหมคุณเดวัตตา
0: สะพานข้ามแยกบางพูครับผม
1: โอเคได้เดี๋ยวเราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะ
0: ครับผมยังไม่ติดนะแต่มาถึงไทยมาแล้วไ
1: ป
0: ครับผม
1: ไม่มีน้ำขังหรือว่าอะไรใช่ไหมโซนแถวทางด้านนั้นนะคะ
0: ไม่มีครับผม
1: ค่ะค่ะ
0: เมื่อกี้ชะลอตัวหน่อยนึงไอ้ตรงกาญจนาฝั่งขาเข้าอ่ะไอ้ตรงแถวเวสเกต
1: ค่ะ
0: พอแถวเวสเกตพอมันเบี่ยงซ้ายที่จะเข้ารัตนาเขาจะมีแนวก่อสร้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะซ่อมผิวจราจรเขามีการเอารถที่ใช้ทำงานตอนกลางคืนนำมาจอดไว้ด้านซ้ายในช่องทางเบี่ยงก็ชะลอตัวตรงนั้นหน่อยนึง
1: แต่จริงๆแล้วมันอยู่ในช่วงเบี่ยงช่องเบี่ยงอยู่แล้วใช่ไหม
0: ช่องเบี่ยงแต่ทั้งเบี่ยงตัวนั้นอ่ะตัวติดเพราะว่ามันมีแผ่นปูนอ่
1: ะ
0: แผ่นปูนที่ทำให้ถนนไม่เสมอกันอ่ะมันต้องชะล
1: อ
0: แต่ก่อนมันจะทางโค้งเข้าที่รัตนามจะทางช่องเข้ามันจะยาวแต่พอรถมาจอดแล้วมันก็หายไปประมาณเกือบ5เมตร
1: อ๋อค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผมคร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณเด็กวัดป่าค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้กรณีที่มีรถเก๋งจอดเสียนะตรงช่วงของกลางสะพานข้ามแยกบางครูเพราะฉะนั้นใครผ่านจุดนี้เรามาระวังกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่รองสาวัดจราจรสนทุ่งสองห้องค่ะร้อยตำรวจเอกสมบัติคนทีนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตร
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะรองสารวัตร
2: สมบัติคนทีรองสารวัตรจราจรสนทุ่งสองห้องครับ
1: ยังมีน้ำขังไหมคะในพื้นที่ค่ะเช้าวันนี
2: ้ช่วงระยะเวลานี้ไม่มีน้ำท่วมขังครับในพื้นที่ตั้งแต่สะพานข้ามคลองประปาขาออกยุคหน้าแยกหลักสี่ไม่มีน้ำท่วมขัง
1: ค่ะ
2: กับการส่วนขาออกก็ไม่มีน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรช่วงนี้ทั้งเข้าและออกยังคล่องตัวครับ
1: ยังคล่องตัวแปลว่าต้องหลัง7โมงเป็นต้นไปใช่ไหมคะในพื้นที่ของทางรองสารวัตร
2: สมขาเข้าในหน้าจังหลัง7โมงเป็นต้นไปครับจะสะสมครับเข้าสุรยาการจะหนาแน
1: ่
2: นแต่ว่าข้ามแยกสุรยาการมุ่งหน้าหลักสี่คล่องตัวครับต้นขาครับผม
1: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะรองสารวัตรขอบค
2: ุ
1: ณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก่อนหน้านี้มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเส้นทางทางรถไฟสายเก่านะคะในฝั่งขาออกค่ะบอกว่าช่วงของสี่แยกสันเผาบูทมุ่งหน้าซอยวัดมหาวงศ์แล้วจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ตรงช่วงของปากซอยจ่าโสด12รถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ชนกันแล้วจุดนี้มีคนเจ็บถึง2คนนะคะแต่ว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ทราบแล้วได้บอกว่าชะลอด้วยถ้ายังไงเดี๋ยวใครผ่านตรงจุดนี้ถ้ามีเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS Radio ทาง X ทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube Live แล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ทาง LINE @JS Roy ค่ะส่วนคุณพ่อน้องปลื้มก่อนหน้านี้ใช้เส้นวิภาวดีนะคะเป็นช่วงระหว่างแยกราชวิภามุ่งหน้าแยกลาดพร้าวบอกว่าช่วงนี้รถเคลื่อนตัวได้นะคะแต่ก็จะมีรถบรรทุก10ล้อจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายอยู่เลนซ้ายของช่องทางด่วนนะคะแล้วรถคันนี้ไม่ได้เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้ด้วยนะไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุอะไรยังไงหรือเปล่าคุณพ่อน้องปลื้มแจ้งมาตอนช่วง 6:26 นาทีซึ่งทางจสร้อยนะคะได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไปแล้วเป็นพื้นที่ของสน.วิภาวดีถ้ายังไงใครผ่า าลแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเพิ่มเติมกันได้เลยแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของรามินทาในฝั่งขาเข้าเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยโซนทางด้านนี้ก็ถือว่าหนักนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าอัปเดตดูล่าสุดอ่ะคือตอนแรกนึกว่าน้ำมันจะลดลงแต่ยังมีน้ำขังยังมีน้ำขังอยู่นะคะตรงช่วงในช่องทางทางด้านซ้ายตรงแถวๆหน้าสนามมวยลุมพินีนะคะรามินทาในฝั่งขาเข้านะคะก็ยังไงนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบเผื่อว่าในช่วงสายๆนี่มันอาจจะมีผลในเรื่องของการจราจรกันได้แล้วก็อย่างทางด้านของถนนเจ้าทนาในฝั่งขาเข้าที่บอกไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะพอถึงในช่วงเช้านี่เห็นเลยว่ามันมียังมีน้ำขังอยู่นะที่ดูจากในกล้อง CCTV เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ตอนนี้เริ่มมีผลกระทบมากขึ้นละในเรื่องของการจราจรคุณพ่อน้องปลื้มสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสด
1: ี
4: คร
1: ับ
4: ผม
1: ค่ะคุณพ่อน้องปลื้มรถที่จอดนี่คือเขาจอดแบบชิดขอบทางเลยไหมคะ
4: มันอยู่ในช่องทางด่วนนะครับผมแต่ว่าเขาจะจอดเป็นเหมือนไหลทางของช่องทางด่วนด้านซ้าย
1: อ๋อคือจอดแอบๆเอาไว้ใช่ไหมคะคุณพ่อน้องปลื้ม
4: ครับแต่รถเขาค่อนข้างใหญ่ครับเป็นรถบรรทุก10ล้อแบบว่าเป็นรถที่แบบดั้มขนดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: อ๋อค่ะนี่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ไหมถ้าดูแล้วหรือว่าน่าจะตั้งแต่ในช่วงเช้าวันนี้
4: อ๋อเขาจอดทิ้งไว้นานแล้วใช่ไหม
1: ไม่กันหรอกถามว่ามันน่าจะเป็นแต่เมื่อคืนนี้ไหมคะหรือว่ามันน่าจะเป็นในช่วงเช้านี่ล่ะ
4: ก็ผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าคือรถเนี่ยเขาจอดแบบนิ่งสนิทไม่มีคนขับไม่มีอะไรติดฟิล์มดำด้วยครับ
1: อ๋อไม่มีวางกลวยยางหรืออะไรเอาไว้เลย
4: ไม่มีอะไรเลยครับ
1: ไม่มีเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้ด้วย
4: ก็ไม่มีครับ
1: อยู่ตรงช่วงไหนของเส้นวิภาวดีนะคะ
4: ตรงนั้นมันจะที่ตรงกับฝั่งเขาด้านซ้ายมือจะเป็นโชว์รูม BYD ครับ
1: ค่ะ
4: แล้วก็จะมีช่องทางระหว่างมันเหมือนกับที่ทะลุทางเส้นผลโยธินได้แล้วก็เป็นโรงเรียนหอวังครับ
1: อืม
4: โอเคก็คือใกล้โรงเรียนหอวังครับจะสังเกตครับ
1: ซึ่งปกติแล้วตรงช่วงนี้รถก็จะเยอะอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
4: โอ้ติดมากเลยครับเพราะว่ารถมันจะต้องเบี่ยงจากทางด่วนเพื่อจะเข้าแยกลาดพร้าวครับ
1: ค่ะคือตอนที่คุณพ่อน้องปลื้มแจ้งมาทางเราได้มีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วเดี๋ยวติดตามต่อแต่ถ้าดูการจราจรช่วงนี้ยังถือว่ารถเริ่มมากละมากคือปกติที่บอกก็คือมากอยู่แล้วถ้าหากว่ามีรถคันนี้อีกคันหนึ่งถึงแม้เขาจะชิดขอบทางแต่ก็เหมือนกับจะเพิ่มทำให้ปริมาณรถที่มันสะสมนี่มันท้ายแถวมันยาวมากขึ้นคือไม่ได้ใจว่าจากโรงเรียนหรือว่าจากรถคันที่จอดเสียแต่ถ้าดูพอเลยไปมันก็ยังมีรถนั่นๆเต็มๆเหมือนกัน
4: คือช่วงผมผ่านมารถตอนนั้นรถมันยังน้อยอยู่ครับแต่ผมติดทราบเป็นช่วงหลังเจ็ดโมงไปแล้วเช่นนั้นก็คือว่าช่องที่รถบรรทุกจอดครับจอดเสียอยู่นะจอดอยู่นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเสียหรือว่านอนหลับนะครับก็ตรงนั้นเนี่ยรถบรรทุกเวลารถที่จะเบี่ยงเข้าช่องซ้ายเพื่อจะเข้าผลโยธินเนี่ยจากทางโดยวิภาวดีใช่ไหมฮ
1: ะ
4: มันก็จะยาวอยู่แล้วแต่ถ้ารถคันนี้มาปุ๊บรถวิ่งที่จะวิ่งทางนั้นเขาต้องเบี่ยงหลบออกพอเบี่ยงออกปุ๊บมันก็มากระทบทางด่วนผมว่าถ้าไม่ขยับไม่เคลื่อนย้ายก็คงเดี๋ยวสายนี่คงติดยาวแล้วครับ
1: ได้เดี๋ยวเราสอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่คือตอนนี้คือเลยจากเกษตรศาสตร์มานี่ก็ยังดูแบบแน่นๆแล้วมันท้ายยาวก็เลยไม่ได้มั่นใจว่าคือมันน่าจะเพราะตอนนี้รถเริ่มมากขึ้นแล้วประกอบกับในตรงจุดนั้นมีเรื่องของรถจอดเสียด้วยไหมมันก็เลยดูท้ายแถวยาวมากขึ้นกว่าเดิมว่าตอนนี้ท้ายแถวไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเลยถึงสนามบินดอนเมืองเลยสนามบินดอนเมืองไปแล้วค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะ
4: ครับผมรายงานประมาณสัก6โมงคร
1: ึ่
4: ง
1: ครับเมื่อกี้
4: เนี่ยคร
1: ับ
4: ประมาณ6โมงครึ่งเนี่ยรถก็ยังคล่องตัวครับ
1: แต่ตอนนี้ไม่คล่อง
4: แต่ว่าคิดว่า7โมงไงแน่นอนเพราะว่าปกติถ้าใช้เส้นนี้เนี่ย7โมง8โมงเนี่ยตรงนั้นมันก็ติดอยู่แล้ว
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณพ่อน้องปื้ม
4: คร
1: ับ
4: ผมคร
1: ับ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆหรือว่าใครอาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เดี๋ยวว่าตอนนี้ไม่พอดีฝั่งขาเข้านี่ไทยแถวยาวมากส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7 นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับปภ.แจ้ง76จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงช่วง 15-20 กันยายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อย่าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พอแจ้ง76จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้คุณยวธิดาผูกคำนวณในงานครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน76จังหวัดทั่วประเทศรวมไปถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง20กันยายนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการประสานทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะลดผลกระทบจากเหตุอุบัติภัยให้ได้มากที่สุดรวมไปถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้รับทราบล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางการอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ผ่านทางปภ.รับแจ้งเหตุ1784สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ส่วนที่จังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีคำสั่งด่วนไปยังนายอำเภอปัวหลังได้รับรายงานว่ามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดึกโดยสั่งการให้เร่งประเมินสถานการณ์ฝนและระดับน้ำพร้อมทั้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยโดยทันทีด้วยเมื่อเวลา 22 นาฬิกาคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวอำเภอท่าวังผาและพื้นที่ใกล้เคียงส่งผลให้หลายจุดยังมีฝนตกสะสมและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยมีการแจ้งเตือนในพื้นที่เป้าหมายอำเภอปัวได้แก่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงบ้านร้องบ้านขอนตำบลปัวทั้งนี้